เปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเกิดจากเชื้อราเชื้อยีสต์ต่างๆนะคะซึ่งจะทำให้เกิดกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวรสเปรี้ยวเกิดขึ้นหรือเกิดเมือกที่ผิวหน้าเป็นลักษณะมันวาวๆแล้วก็พอเราเอามือไปจับไปสัมผัสก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเมือกลื่นๆนะคะนั้นตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นการสูญเสียทั้ง3แบบที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้เราจะไปดูว่าถ้าแยกออกเป็นแต่ละแบบนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะอันไหนจัดเป็นแบบที่1แบบที่2หรือแบบที่3นะคะการสูญเสียแบบแรกค่ะแบบที่1แบบทางกายภาพนะคะแล้วกายภาพหมายความว่าเรามองที่ลูกชิ้นเลยค่ะใช้ตาเราเนี่ยนะคะมองว่าเปลี่ยนแปลงไปจากหลังจากที่เราทำเสร็จอย่างไรเข้าตู้เย็นออกมาเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเก็บเอาไว้แบบไหนก่อนไปใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะใช้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยนะคะในการทดสอบดูว่าสีกลิ่นรสเปลี่ยนหรือเปล่านะคะอันนี้อย่างเช่นนะคะมีกลิ่นเปรี้ยวผิดปกติหรือเปล่านะคะเปลี่ยนสีนะคะจากสีที่เป็นสีของตัวเนื้อลูกชิ้นเองเป็นขาวขาวซีดหรือเป็นตัวสีครีมหรือออกสีตัวเหมือนลูกชิ้นกุ้งออกสีแดงๆลูกชิ้นปลาหมึกออกขาวม่วงอย่างเงี้ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีลักษณะจุดด่างดำเกิดขึ้นนะคะจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะมีการสร้างเมือกนะคะจากกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมือกที่สร้างจากกลุ่มเชื้อแบคทีเรียมีอะไรบ้างนะคะเป็นเมือกเหนียวๆอย่างที่บอกไปที่ผิวของตัวลูกชิ้นนะคะรสชาติออกเปรี้ยวออกขมติดปลายลิ้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะเปลี่ยนทางกายภาพที่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้เราทำมาเป็นตารางนะคะเปรียบเทียบกันดูจะได้เห็นทั้งสาเหตุแล้วก็จุลทรีย์ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรนะคะในเรื่องของกลิ่นเปรี้ยวนะคะก็เกิดการสาเหตุมาจากการหมักของกรดแลคติกนะคะมาจากจุลทรีย์ที่เกี่ยวข้องก็คือแลคโตบาซิลลัสนะคะกลุ่มของกลิ่นเหม็นเน่านะคะเกิดจากอะไรนะคะการสลายของโปรตีนนะคะการสร้างแอมโมเนียแล้วก็สร้างกลิ่นในเรื่องของซัลไฟนะคะเกิดจากแบคทีเรียในกลุ่มของโซโดมอสแนทนะคะกลิ่นหืนนะคะเกิดจากการออกซิไดซ์ของตัวไขมันที่มีในผลิตภัณฑ์เนื้อทุกชนิดอยู่แล้วนะคะกลิ่นแอลกอฮอล์นะคะเกิดจากการหมักยีสต์นะคะเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่แน่ใจเวลาเราทำแลบทำการทดสอบใดๆแล้วอาจจะสรุปในรูปแบบของตารางก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หัวตารางให้มันชัดเจนในเวลาอ่านเราจะได้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะถ้าเราเขียนเป็นลักษณะของความเรียงนะคะเป็นยาวๆต่อลงมาเลยอย่างเงี้ยเวลาเราทำการทดสอบหรือการจดบันทึกจากการทำแลบเนี้ยนะคะก็จะทำให้เข้าใจผลได้ยากกว่านะคะการเปลี่ยนแปลงสีนะคะอย่างที่บอกไปมีสีเขียวคล้ำเปลี่ยนเป็นน้ำตานะคะเกิดจากออกซิเดชันของไขมันและโปรตีนนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากในเรื่องของแสงต่างๆที่บอกนะคะมีจุดสีดำเทามีเชื้อราเริ่มขึ้นนะคะมีฝ้าที่ผิวหรือสีหม่นนะคะความสดความน่าทานหายไปการเริ่มจากการเน่าการเสียพวกนี้นะคะถ้าเราเก็บไว้นานๆสีจะเปลี่ยนทันทีนะคะนั้นตรงนี้จะต้องระวังว่าถ้ามันเกินระยะเวลาคำว่าวันหมดอายุที่ข้างบรรจุภัณฑ์เราก็ไม่ควรทานแล้วนะคะแต่บางครั้งคำว่าวันหมดอายุยังมาไม่ถึงแต่ทำไมผลิตภัณฑ์เกิดลักษณะแปลกๆเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่ซื้อมาเก็บแบบไหนเก็บตามที่เขาบอกหลังซองฉลากบรรจุภัณฑ์หรือเปล่าหรือซองมีการฉีกขาดต่างๆทำให้เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปแทนที่นะคะนั้นก็จะทำให้เสียของลูกชิ้นเกิดได้เร็วกว่าวันหมดอายุที่ระบุเอาไว้นะคะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นคือปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆเลยนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะคะก็จะต้องระวังในเรื่องของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากซื้อมาแล้วแล้วก็ต้องเลือกนะคะการเลือกก่อนที่จะซื้อกลับมาก็คือเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมาะสมแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ฉีกขาดนะคะเป็นลักษณะที่ควรจะเป็นของและแต่แบรนด์นั้นๆ นะคะการเปลี่ยนแปลงของผิวสัมผัสนะคะผิวมีเมือกลื่นไหมนะคะมีเชื้อจุลินทรีย์เน่าเสียเกิดขึ้นหรือเปล่าเนื้อยุ่ยแตกง่ายนะคะเอนไซม์ย่อยโปรตีนนะคะทำให้เกิดลักษณะเป็นเนื้อ
ผงต่างๆนะคะเนื้อเหนียวเกินไปนะคะสูญเสียความชื้นหรือไม่นะคะมีจุดแข็งปอกเกิดจากการแช่แข็งที่มีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะคะในลักษณะแบบนี้มันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะรสชาติค่ะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรสชาติลูกชิ้นจะต้องออกรสอะไรนำบางเจ้าอาจจะออกเค็มนำมีเครื่องเทศเผ็ดๆเบาๆมีหวานปลายลิ้นนิดหน่อยนะคะบางเจ้าอาจจะออกเผ็ดน้อยคือมีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนมากออกเค็มชัดเจนออกหวานชัดเจนนะคะนั้นอันนี้รสชาติแต่ละแบรนด์เนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันแต่แค่คล้ายๆกันนั้นถ้าเกิดเราทานอยู่ตัวนี้อยู่เป็นประจำถ้ามีลักษณะทุกอย่างที่บอกมาเปลี่ยนแปลงนั้นเราต้องลองย้อนกลับมาดูแล้วค่ะว่าตรงไหนมันเสียถ้าเสียแล้วก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะคะรสมีรสเปรี้ยวมีรสขมนะคะมีกลิ่นคาวแรงเกิดขึ้นนะคะเกิดจากการสลายโปรตีนต่างๆนะคะถ้าเกิดลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเสี่ยงต่อการเป็นอาหารเป็นพิษนะคะอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะรับประทานนะคะการปรากฏของจุลทรีย์ที่มองเห็นได้นะคะจุลทรีย์บางตัวถ้ามันเกิดได้นานและได้ระยะวันของเขาแล้วมันจะเกิดออกมาที่ผิวหน้านะคะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นปุยๆขาวๆหรือเขียวหรือดำอันนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียจากตัวแกนข้างในของตัวลูกชิ้นบางครั้งมันอาจจะยังไม่ส่งผลมาที่ผิวสัมผัสข้างนอกนั้นทุกๆคนอาจจะยังไม่เห็นต้องผ่าเข้าไปถึงจะเห็นว่ามันเสียแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดแบบนี้ก็คือเขาเกิดที่ผิวนอกแล้วนะคะเราก็จะเห็นในกลุ่มของตัวยีสต์นะคะหรือตัวแบคทีเรียอาจจะมีจุดต่างๆเป็นจุดสีเปลี่ยนเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้ก็จะเกิดจากเชื้อจุลทรีย์ที่สามารถมองเห็นได้นะคะในกลุ่มถัดไปค่ะกลุ่มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบที่ซับซ้อนกว่าทางกายภาพออกมาก็คือเป็นทางเคมีนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นระหว่างตัวเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เอนไซม์แล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในส่วนผสมของตัวลูกชิ้นเองนะคะทำให้ลักษณะต่างๆแบบนี้ทำให้เกิดการเสื่อมเสียอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะคราวนี้มาดูตัวแรกค่ะปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันนะคะรายละเอียดการเกิดเป็นอย่างไรนะคะสำคัญเลยเกิดในผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเป็นส่วนผสมนะคะก็คือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เราทำกันอยู่นะคะเกิดจากการสัมผัสกับอากาศนะคะแล้วก็เกิดจากการที่ว่าเก็บได้ไว้นานเก็บผิดวิธีนะคะกระบวนการค่ะเกิดจากไขมันไม่อิ่มตัวนะคะจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะคะให้สารกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เป็นกลิ่นเหม็นออกมานะคะเป็นกลิ่นทั้งในเรื่องของอัลดีไฮด์แล้วก็คีโตนะคะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมานะคะปฏิกิริยาตัวไขมันตัวนี้นะคะมันจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้างในผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเกิดลักษณะพวกกลิ่นหืดนะคะกลิ่นรสขมเฟื่อนฝาดต่างๆเกิดขึ้นนะคะปัจจัยที่เร่งให้เกิดปฏิกิริยาสิ่งเหล่านี้นะคะก็ออกซิเจนนี่เองนะคะแล้วก็คือแสงต่างๆของเรานี่เองนะคะอุณหภูมิมีผลร้อนบ้างเย็นบ้าง นะคะอุณหภูมิบ้านเรานะคะไม่ได้คงที่นะคะถ้าเกิดเก็บไม่ถูกวิธีก็ยิ่งทำให้เสียง่ายขึ้นนะคะธาตุต่างๆโลหะต่างๆตัวนี้ที่อยู่ในอุปกรณ์การผลิตนะคะมาจับในตัวผลิตภัณฑ์ปุ๊บเกิดการติดค้างก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะปฏิกิริยาทางเคมีนะคะอีกแบบนึงก็คือปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลแบบไม่ใช้เอนไซม์นะคะก็คือเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีโทนน้ำตาลนะคะแต่ว่าแบ่งออกเป็น2แบบนะคะปฏิกิริยาแรกก็คือปฏิกิริยาเบรดนะคะก็คือจะให้ทั้งในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นก็คือจะมีลักษณะกลิ่นหอมนะคะซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนทำปฏิกิริยากับน้ำตาลรีดิวส์นะคะทำให้เกิดสีแล้วก็กลิ่นที่พึงประสงค์อย่างเช่นเนื้อสเต็กต่างๆนะคะลูกชิ้นก็เหมือนกันนะคะเมื่อนำไปทอดไปย่างก็จะเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ได้นะคะพบมากเมื่อปรุงสุกแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะมีสีเข้มขึ้นนะคะกลิ่นก็จะหอมขึ้นนะคะอย่าย่างเกินเวลาหรืออุณหภูมิสูงเกินไปเพราะว่ามันจะเกิดกลิ่นไหม้เกิดขึ้นแทนได้นะคะตัวอย่างเลยก็คือสีลูกชิ้นเปลี่ยนไปนะคะสีเข้มขึ้นนะคะกลิ่นคล้ายไหม้แต่ยังไม่ไหม้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นแบบไม่ใช้เอนไซม์เหมือนกันการเกิดสีน้ำตาลนะคะตัวที่สองนะคะเรียกว่าปฏิกิริยาแบบคาราเมลไลเซชันนะคะตัวนี้มักจะเกิดในผลิตภัณฑ์พวก
กลุ่มของเบเกอรี่นะคะกลุ่มนี้ก็จะให้น้ำตาลเหมือนกันค่ะให้สีน้ำตาลเหมือนกันให้กลิ่นเหมือนกันนะคะแต่จะเกิดจากตัวน้ำตาลเป็นหลักจะเห็นในแถบตรงนี้ก็คือจะเป็นแถบของสีน้ำตาลนะคะค่อยๆเข้มขึ้นจนเป็นสีดำ

คะเกิดจากกลุ่มตัวน้ำตาลก็คือตัวน้ำตาลที่ให้ความหวานนะคะมันเกิดจากการเคี่ยวการให้ความร้อนนะคะแล้วก็นำมาใช้งานนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่2กลุ่มที่ไม่ใช้เอนไซม์ในการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีได้นะคะต่อมานะคะปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงอีกตัวนึงก็คือปฏิกิริยาโปรตีนเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของโปรตีนนะคะก็คือเกิดจากโปรตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยแหละค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของอุณหภูมิค่า pH นะคะที่ไม่เหมาะสมนะคะทำให้ตัวเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปความแน่นของเนื้อก็จะไม่เท่าเดิมนะคะกลิ่นคาวก็จะส่งผลให้แรงขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่ลดลงด้วยนะคะตัวที่เร่งทำให้เกิดปฏิกิริยานะคะก็ในเรื่องของค่า pH ที่อยู่ในโปรตีนนะคะเกิดทำปฏิกิริยาทำให้เกิดโครงสร้างของโปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงทำให้เกิดลักษณะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในเนื้อสัมผัสของตัวลูกชิ้นนะคะปฏิกิริยาเคมีกับสารเติมแต่งหรือบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างเช่นพวกสารต่างๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะสารไนไตรไนเตรตต่างๆนะคะที่เราเคยเรียนไปที่ใส่อยู่ในลูกชิ้นนะคะก็จะเกิดผลกระทบในเรื่องของเกิดสารในเรื่องสารก่อมะเร็งได้นะคะตัวนี้ถ้าเราใส่เขาลงไปนะคะก็เป็นปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะในด้านสุดท้ายก็คือด้านที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการเน่าเสียในลูกชิ้นนะคะเกิดจากเชื้อของจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญขึ้นได้นะคะเชื้อจุลินทรีย์มีที่มาจากไหนแหล่งที่มาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอยู่ทุกที่เลยค่ะแต่เรามองไม่เห็นเพราะเชื้อมีค่อนข้างที่จะเล็กมากนะคะอาจจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็มาทำการส่องแล้วก็ใช้กำลังขยายที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพื่อที่จะมองว่าจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในอาหารหรือเกิดขึ้นในสิ่งต่างๆเป็นลักษณะแบบไหนแล้วคือเชื้ออะไรนะคะนั้นทุกที่มีเชื้อจุลินทรีย์หมดเลยนะคะแค่เพียงเราเช็ดทำความสะอาดโต๊ะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็มาแหละเราก็มองไม่เห็นเราก็จับต้องเข้าปากขยี้ตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นจุลินทรีย์ก็จะเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางทางหายใจก็เข้าได้ทางปากก็ได้ทางช่องต่างๆเนี่ยเข้าได้หมดเลยนะคะนั้นแหล่งที่มาจุลินทรีย์เลยก็จะมาจากทุกๆแหล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในน้ำอากาศดินทุกอย่างเลยสุขอนามัยทุกๆอย่างของพนักงานด้วยนะคะนั้นเวลาจะทำอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างนะคะจะต้องมีการควบคุมความสะอาดสุขอนามัยนะคะให้ดีๆแล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของวัตถุดิบนะคะปนเปื้อนได้แน่นอนเลยนะคะเนื่องจากสัตว์นะคะมาจากโรงฆ่าปุ๊บค่า pH เขาก็ยังเป็นกลางอยู่นะคะแต่เมื่อไหร่เกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บอุณหภูมิความเย็นไม่ได้ระบบการหายใจเขาไม่ใช้แล้วนะคะค่า pH ของเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจะลดลงหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นนะคะนั้นตรงนี้จะทำให้ในเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ก็จะติดตามมาทั้งในเรื่องของกระบวนการฆ่าสัตว์ต่างๆนะคะเพราะเขาไม่มีระบบป้องกันแล้วเพราะเขาไม่มีชีวิตแล้วนะคะนั้นระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเขาจะไม่มีนั้นตรงนี้ก็จะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายนั้นจะต้องทำการคลีนหรือการทำให้ถูกสุขลักษณะนะคะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ค่ะเคยดูในสัปดาห์ก่อนๆไปแล้วนะคะว่าเรามีการใช้เครื่องหลากหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดเนื้อนะคะเครื่องปั่นผสมนะคะเครื่องขึ้นรูปเครื่องหม้อต้มต่างๆนะคะจนมาถึงตัวบรรจุภัณฑ์นะคะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์นะคะอันนี้ก็จะต้องระวังบุคลากรสำคัญเลยค่ะต้องมีการใส่ชุดป้องกันใส่ถุงมือเศษผมเล็บต่างๆจะต้องมีการเก็บอยู่ในหมวกอยู่ในเน็ตให้ดีนะคะเพื่อป้องกันการที่จะหล่นลงไปเปื้อนๆได้ทุกๆกี่นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงเขาก็จะต้องมีการมาคลีนตัวของพนักงานนะคะว่าสะอาดแล้วหรือเปล่าหรือมีอะไรหลุดล่วงลงไปอีกไหมนะคะรวมถึงเครื่องประดับต่างๆนะคะเราก็จะไม่ใส่ไปในตอนที่เราทำผลิตภัณฑ์นะคะเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆและอาจจะหล่นลงไปนะคะพอหล่นลงไปแล้วเราก็อาจจะหาไม่เจอเครื่องดีเทคที่ตรวจสอบโลหะอาจจะหาไม่เจอในบางอย่างอย่างนี้ก็อาจจะหลุดลอดออกไปส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะถ้าผู้บริโภคทานไปก็อาจจะมีสายร้องเรียนเกิดขึ้นได้นะคะสภาวะแวดล้อมค่ะแน่นอนเลยนะคะเราต้องควบคุมทุกอย่างทั้งอากาศภายในตัวถ้าเป็นโรงงานนะคะหรือในบ้านที่เป็นครัวเรือนขนาดเล็กนะคะแล้วก็สภาวะแวดล้อมข้างนอกด้วยนะคะจะต้องควบคุมรวมถึงพวกแมลงต่างๆน
นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะต้องควบคุมหมดเลยนะคะแล้วก็สัตว์นำโรคนะคะสัตว์นำโรคนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรืออยู่บนเพดานต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดทำให้เกิดการเลื่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้นะคะนั้นทุกๆอย่างจะต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมทั้งหมดเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้จุลทรีย์เกิดขึ้นเลยนะคะบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดนะคะป้องกันที่ทุกอย่างขั้นตอนเรามาอย่างดีแล้วถ้าเรามาโดนตรงบรรจุภัณฑ์ไม่สะอาดอีกนะคะก็จะไม่สามารถเก็บได้นานนะคะคราวนี้ถ้ามันเล็ดลอดออกไปขายสู่ผู้บริโภคก็จะเกิดการเสื่อมเสียสำหรับแบรนด์ของเราได้นะคะคราวนี้เรามาดูว่าชนิดต่างๆของจุลทรีย์ที่มักจะเกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะมีอะไรบ้างนะคะจุลทรีย์ในโลกเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ละตัวแต่ละแบบแต่ละชื่อแต่ละสกุลเขาก็จะเกิดแต่ในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนในตัวแบคทีเรียในเรื่องของแลคติกแอซิดนะคะตัวนี้จะเป็นแกมบวกถ้าเรามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะเหมือนภาพที่เห็นขวามือนี้เราก็จะสามารถขยายขนาดเขาออกมาดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเห็นลักษณะเขาเซลล์เป็นแบบไหนเป็นแกมบวกแกมลบอย่างเงี้ยนะคะเป็นเซลล์มีชีวิตหรือว่าเซลล์ที่ตายแล้วนะคะเป็นลักษณะมีผนังของตัวเซลล์แข็งแรงไหมอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามาดูได้ในห้องแลบนะคะเป็นแบคทีเรียกลุ่มไม่สร้างสปอร์นะคะแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหมายความว่าถ้ามันไม่ใช้ออกซิเจนอยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนเขาจะทำงานได้นะคะแต่แบคทีเรียบางกลุ่มต้องใช้ออกซิเจนในการที่เขาเจริญเติบโตนะคะอันนั้นก็คือถ้าเราปิดอะไรไม่ดีมีออกซิเจนเยอะเขาก็จะเจริญได้นะคะแต่กลุ่มนี้ก็คือถึงจะเก็บดีแล้วไม่มีออกซิเจนแต่ถ้าเราทำความสะอาดของตัวที่เล่าไปทั้งหมดไม่ดีเขาก็สามารถทำงานได้ทันทีในกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะจะเปลี่ยนตัวน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารของตัวเชื้อชนิดนี้นะคะให้เป็นกรดแลคติกซึ่งผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิดเลยนะคะมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบนะคะน้ำตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบนั้นจะเป็นอาหารชั้นดีของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะเมื่อมันมีอยู่นะคะก็จะทำให้เชื้อกลุ่มนี้เจริญได้ง่ายนะคะถ้าเกิดเก็บไม่ดีกลิ่นที่เราจะได้ก็จะเป็นกลิ่นหมักแทนนะคะก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะเป็นกลิ่นหมักแทนกลิ่นหมักมีกลิ่นแบบไหนกลิ่นหมักก็คือจะมีกลิ่นออกคิดถึงแหนมอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกลิ่นออกเชิงเปรี้ยวๆนะคะแต่ถ้ากลิ่นเสียกลิ่นเสียก็เปรี้ยวเหมือนกันแต่มันจะเปรี้ยวกันคนละแบบนะคะกลิ่นหมักก็จะเป็นหมักแบบเปรี้ยวแบบหมักเกินขั้นไปอาจจะเป็นกลิ่นหมักแอลกอฮอล์เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดกลิ่นเน่าเสียก็จะเป็นเน่าเสียอีกแบบนึงนะคะนั้นกลิ่นตรงนี้เราต้องใช้ประสาทสัมผัสของเรานะคะแยกแยะให้ออกว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะมาดูสายพันธุ์ที่ทำให้ลูกชิ้นเน่าเสียนะคะก็คือมีตัวแรกเลยก็คือแลคโตบาซิลัสนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะมักจะเกิดในตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เจริญพวกมันเขาจะเจริญได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจนแล้วก็จะทนเกลือนะคะแล้วก็ยังทนด้วยสารกันเสียบางตัวด้วยนะคะแล้วก็เขาจะทำให้ตัวค่า pH ลดลงนะคะเกิดรสเปรี้ยวเกิดขึ้นนะคะตัวต่อมาค่ะลูโคนอสด็อกนะคะจะพบร่วมกับแลคโตบาซิลัสนะคะในการสร้างตัวเมือกใสๆวุ้นๆนะคะที่ผิวของตัวลูกชิ้นนะคะทำให้มีลักษณะผิวเป็นลื่นๆนะคะแล้วก็จะส่งกลิ่นต่อมานะคะตัวถัดไปนะคะเพดิโอคอคคัสนะคะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอะค่ะในกลุ่มของตัวแลคโตบาซิลัสนะคะอาจพบได้นะคะมีบทบาทในการสร้างกรดแลคติกเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูกลไกในการสร้างกรดแลคติกอย่างที่บอกไปว่าสร้างกรดแลคติกก็จะเกิดในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้เหมือนกันนะคะในผลิตภัณฑ์นมก็เกิดได้นะคะเกิดได้ในหลักผลิตภัณฑ์เลยนะคะก็จะทำให้ค่า pH ของเขาลดลงนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดกลิ่นรสเปรี้ยวที่เป็นกลิ่นที่เกิดจากแลคติกนะคะไม่ใช่เกิดเปรี้ยวในกลุ่มของอาหารเสียนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนอกเซลล์นะคะก็จะทำให้เกิดเมือกที่แล้วถ้าเกิดนอกเซลล์นะคะก็จะทำให้เกิดเมือกที่ตัวผิดเมือกที่ผิวผลิตภัณฑ์ได้นะคะคราวนี้ในกลุ่มของแบคทีเรียตัวแรกเล่าไปแล้วนะคะในกลุ่มของแบคทีเรียที่เกิดทำให้เน่าเลยนะคะเกิดการเน่าเลยนะคะก็จะไปเกิดการย่อยสลายในเรื่องของโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรต
นะคะทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงนะคะอันนี้คือการเน่าที่จะเกิดขึ้นนะคะคนละแบบกับกลิ่นเปรี้ยวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะคะก็จะเจริญได้ดีเลยหมายถึงว่าเจริญได้ดีๆในอุณหภูมิต่ำนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เน่าเสียนะคะอันนี้คือเน่าเลยเนาะก็จะเป็นกลุ่มของโซโดมอสแนกนะคะมักก็จะเกิดในทุกผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อต่างๆนะคะนั้นแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะจะเขาเรียกว่าอะไรใช้ออกซิเจนปุ๊บเกิดการทำงานทันทีถ้าเรามาอย่างไม่ถูกสุขลักษณะนะคะก็จะเกิดการย่อยในเรื่องของเอนไซม์ต่างๆทั้งโปรตีนแล้วก็ไลเปสนะคะย่อยทำให้เกิดกลิ่นหืนได้กลิ่นคาวเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบคทีเรียในกลุ่มนี้นะคะสายพันธุ์ล่ะสายพันธุ์มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างมานะคะคร่าวๆนะคะก็จะมีตัวแรกนะคะอะซินิโตแบสเตอร์นะคะตัวถัดไปนะคะชเวนตัวถัดไปนะคะชวาเนลล่านะคะแล้วก็เอนโทโรแบคทีเรียมนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเน่าเสียขึ้นได้นะคะบางตัวใช้ออกซิเจนนะคะอย่างตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะก็จะสามารถใช้เกิดได้ในออกซิเจนนะคะแล้วก็มักจะพบในอาหารทะเลนะคะเกิดกินกรรมฐานเกิดขึ้นได้เนาะตัวถัดไปนะคะจะเกิดได้ทั้งแบบมีและไม่มีออกซิเจนนะคะนะตัวกลุ่มนี้จะต้องระวังว่าถ้าเกิดการเปรี้ยวเกิดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดการเน่าเสียได้ถ้าเราไปทานก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะกลไกทำให้เกิดการเน่าเสียนะคะถ้าเราแช่เย็นปกติเกินวันก็เกิดการเน่าเสียได้นะคะเพราะว่าการแช่เย็นเป็นการใช้อุณหภูมิที่ต่ำลงกว่าอุณหภูมิห้องปกตินะคะแต่ยังไม่ถึงกับยับยั้งเอนไซม์ไม่ให้ทำงานหรือยับยั้งไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ทำงานได้นะคะมันการแช่เย็นในตู้เย็นที่เป็นบ้านเรือนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้นะคะซึ่งกลไกการเน่าเสียแบบนี้ก็เกิดจากทั้งเอนไซม์ทั้งเกิดการย่อยสลายในของโปรตีนนะคะแล้วก็เกิดจากในเรื่องของกรดอะมิโนไขมันต่างๆนะคะก็เกิดกลิ่นหืนกลิ่นคาวต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะตัวนี้ค่ะตัวที่3นะคะตัวนี้ก็มีความสำคัญนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคก็คือก่อให้เกิดโรคได้นะคะจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารแล้วเมื่อมันเกิดโรคเกิดขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสังเกตเลยจะมีสีกลิ่นรสที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างที่บอกถ้ามันมีทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเพราะยี่ห้อนี้เราทานอยู่เป็นประจำเนี้ยเราก็ไม่ควรบริโภคแล้วนะคะก็ควรที่จะทิ้งไปเลยนะคะสายพันธุ์ค่ะที่เกิดการเน่าเสียนะคะก็จะเป็นอันตัวแรกเลยนะคะก็คือ Staphylococcus นะคะตัวนี้นะคะมักจะมีแหล่งมาจากทั้งคนทั้งสัตว์ได้นะคะทำให้เกิดสารพิษนะคะพอเกิดสารพิษเกิดขึ้นสารตัวแบคทีเรียตัวเนี้ยทนความร้อนสูงนะคะบางครั้งการต้มทอดธรรมดาของลูกชิ้นอาจจะฆ่าเชื้อเขายังไม่ได้นะคะนั้นการทานอะไรบางทีเกิดแล้วเนี่ยค่ะเกิดอาการอาเจียนแล้วเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะนั้นแบคทีเรียตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น่ากลัวต้องระวังเหมือนกันนะคะสมอลเนล่าค่ะตัวนี้ก็น่ากลัวได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะพบในสัตว์ปีกหรือทั้งพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆปศุสัตว์ต่างๆนะคะจะรวมถึงอยู่ในน้ำในดินเลยนั้นการปนเปื้อนตรงนี้มองไม่เห็นเลยนะคะนั้นสัตว์ไปอยู่ตรงไหนมาถ้าเรามีกระบวนการในการจัดการสัตว์ที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้มีแบคทีเรียตัวนี้สะสมอยู่ในตัวเนื้อได้นะคะลักษณะอาการจะคล้ายๆกับกลุ่มแรกเมื่อกี้เลยค่ะท้องเสียอาเจียนเหมือนกันเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะทั้ง2 อย่างควรที่จะต้องทำให้สุกให้นานเพื่อการฆ่าเชื้อโรคนะคะไม่นั้นการใช้อุณหภูมิไม่พอระยะเวลาไม่เพียงพอในการที่จะทำให้ตัวอาหารสุกนะคะก็จะทำให้เชื้อโรคยังเจริญเติบโตได้ต่อไปนะคะตัวถัดมาเลยค่ะคอสซิเดียมบูทูลินัมตัวนี้ก็สำคัญนะคะจะเป็นแบคทีเรียในกลุ่มที่สร้างสปอร์นะคะแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนที่สำคัญค่ะทนความร้อนสูงเหมือนกันนะคะก่อให้เกิดโรคได้นะคะเกิดสารพิษชื่อว่าบูทูลินัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกันเลยค่ะท้องเสียอาเจียนอ้วกอาการมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่าร่างกายต้องการจะขับของเสียที่เขาได้รับไปแบบมีอะไรผิดปกติเข้าร่างกายเขาต้องการจะขับออกเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะออกทางข้างปาก
ป็นอาเจียนหรือออกท้องเสียอย่างเงี้ยนะคะนั้นเป็นอาการที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันการป้องกันทำอะไรเลยก็คือการให้ความร้อนนะคะระยะเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ได้เท่านั้นเองนะคะตัวถัดมาค่ะลิสเตอเรียนะคะตัวนี้จะเป็นพบตามพืชสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งติดมาอยู่แล้วอยู่ในสัตว์แน่นอนอยู่ในลำไส้สัตว์แน่นอนเพราะสัตว์ทานหญ้าใช่ไหมคะบางอย่างวัวทานหญ้าเนื้อหมูเป็ดอะไรพวกนี้นะคะถ้าปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติไม่ได้ควบคุมในเรื่องของอาหารนะคะก็จะมี

ที่ส่งเสริมทำให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตในตัวลูกชิ้นนะคะมีหลากหลายปัจจัยเลยมีอะไรบ้างนะคะสารค่ะสารเคมีหรือวัตถุโจปนที่เราใส่ลงไปนะคะตัวนี้ก็คือเราใส่ลงไปเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสียหรือจะทำให้เกิดโรคนะคะเราก็จะใส่เขาลงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราใส่น้อยไปก็อาจจะยับยั้งไม่ได้ก็อาจจะส่งผลทำให้เร่งไปยาให้เขาเกิดการเสื่อมเสียได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่มากไปก็เกินข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้นะคะซึ่งในตารางนี้ค่ะปริมาณน้ำอิสระนะคะที่เกิดขึ้นสังเกตว่าในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จะเป็นแบคทีเรียกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยอย่างที่พูดไปนะคะซึ่งจะมีค่าปริมาณน้ำอิสระค่อนข้างที่จะสูงนะคะซึ่งในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จะมีปริมาณน้ำอิสระเนี่ยสูงมากนะคะ 0.8 จนถึง 0.9 ซึ่งค่าเต็มๆจริงๆเขาจะมีแค่1นะคะ 1.00 เท่านั้นเองนะคะนั้นค่าตรงนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนั้นบ่งบอกว่าเขาจะเสียได้ง่ายนะคะคราวนี้เรามาดูการเก็บรักษาค่ะวิธีการใดๆที่จะทำให้ลูกชิ้นเนี่ยค่ะเก็บได้นานขึ้นนะคะก็คืออันดับแรกเลยต้องจัดการทันทีนะคะหลังจากที่เราซื้อมานะคะเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะมีกระเป๋าเก็บความเย็นไหมไม่นั้นไขมันโปรตีนออกซิเดชันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะมีในเรื่องถ้ามีกระเป๋าเก็บความเย็นก็จะควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิได้นะคะซึ่งอุณหภูมิเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างดีนะคะในการที่จะให้เชื้อจุลทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงมีหรือเปล่านะคะหากลูกชิ้นต่างๆยังเขาเรียกว่าอะไรคะเมื่อเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าลูกชิ้นต่างๆยังร้อนอยู่ก็ต้องมาผึ่งให้ดีก่อนหากลูกชิ้นยังร้อนอยู่นะคะเราก็ต้องมาผึ่งให้มันดีก่อนนะคะหากมันเย็นอยู่นะคะเราจะแช่เย็นแบบไหนนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงว่าที่บ้านเรามีอุปกรณ์แช่เย็นอย่างไรได้บ้างหรือว่าเรามีถึงตู้แช่แข็งเลยหรือไม่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหรือสารละลายอื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไปปะปนในกรณีที่เรายังไม่ได้ทานนะคะไม่นานก็จะยิ่งไปเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเสื่อมเสียได้นะคะเพราะว่ามันมีน้ำอื่นเยอะเกินไปนะคะระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะก็อาจจะไปซื้อตอนเย็นแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านเลยนะคะแต่ครั้งนี้ถ้ารถติดมากอาจจะเสื่อมเสียไหมนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมีการวางแผนตรงนี้ให้ดีนะคะอย่าซื้อปุ๊บเก็บไว้ในรถเนี่ยเขาไปตากแดดนะคะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราคลายเย็นเร็วแล้วคราวนี้เชื้อจุลินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นแทนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังจะเกิดการเสื่อมเสียได้เหมือนกันนะคะเมื่อถึงบ้านรีบเลยค่ะรีบแช่เย็นทันทีนะคะอาจจะแบ่งเป็นภาชนะย่อยๆนะคะหรืออาจจะตัดเทลงในกล่องสุญญากาศก็ได้นะคะเพื่อแยกเก็บแล้วก็ถ้ามีน้ำอื่นที่อยู่ในตัวถุงก็อาจจะมีการซับน้ำเพิ่มต่างๆได้นะคะเพื่อเอาน้ำออกที่ไม่ใช่น้ำตัวลูกชิ้นออกให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะเก็บไปให้แน่งานที่สุดเขียนระบุวันก็ได้ค่ะถ้าเราซื้อมาแล้วเราเปลี่ยนภาชนะนะคะจะได้รู้ว่าอันไหนมาก่อนนะคะก็ควรจะใช้ก่อนนะคะที่สำคัญเลยค่ะลูกชิ้นปลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเร็วนะคะนั้นซื้อมาก็ไม่ควรเก็บไว้เกิน 2-3 วันก็ควรที่จะเอามาใช้งานได้เลยนะคะการเก็บในช่องแช่แข็งนะคะถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่คราวนี้เราต้องดูก่อนว่าตู้เย็นเราอะค่ะเย็นพอหรือเปล่าที่ในช่องแช่แข็งถ้าเป็นการแช่แข็งแบบช้าแช่ไปก็จะทำให้โครงสร้างของตัวเนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าเป็นแช่ตู้ติดลบ 18 ลบ 20อย่างนี้ก็คือแช่ได้นะคะเขาจะเป็นการแช่แข็งแบบเร็วนะคะเกล็ดน้ำแข็งเขาก็จะเป็นลักษณะเกล็ดเล็กๆนะคะเมื่อเรามาตั้งทิ้งเอาไว้ให้มันคลายตัวก่อนนำมาใช้งานก็จะไม่มีผลต่อโครงสร้างของตัวลูกชิ้นที่มีความเด้งนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของผู้ค้านะคะมักจะเก็บลงในถังน้ำแข็งนะคะเพื่อควบคุมให้ลูกชิ้นมันเย็นตลอดเวลานั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ถ้ามีการฉีกขาดและอาจจะมีน้ำอื่นเติมเข้าไปนะคะอาจจะแล้วเราเป็นผู้ซื้อไปซื้อไม่ได้ดูบรรจุภัณฑ์ได้ให้ดีนะคะก็อาจจะหยิบในถุงที่มันมีร่องมีรูกลับมาก็จะเก็บได้ไม่นานนะคะอุณหภูมินะคะคราวนี้เรามาดูปัจจัยนะคะที่เราจะส่งผลต่อการผลิตลูกชิ้นเลยก็คือในเรื่องของอุณหภูมินะคะอย่างที่บอกเลยเป็นทั้งตัวเร่งปฏิกิริยานะคะปฏิกิริยาของในเรื่องของเอนไซม์ต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจุลินทรีย์เกิดการเจริญเติบโตขึ้นนะคะนั้นอุณหภูมิเป็น

สิ่งสำคัญเลยว่าเราจะเก็บตัวอย่างไว้ในที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเย็นช่องชิลธรรมดาหรือช่องใต้ช่องฟรีซหรือช่องฟรีซหรือตู้แช่แข็งนะคะเลือกแต่ละช่องอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะในกรณีที่เราเก็บช่องถูกแล้วแต่ตู้เย็นเราของแน่นจนเกินไปนะคะเราอาจจะต้องมีการเคลียร์ตู้เย็นบ้างนะคะไม่นั้นความเย็นก็จะไม่เท่าเดิมเหมือนแรกๆที่เราเปิดตู้มานะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นข้อควรระวังนั้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคราวนี้เรามาดูผลต่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะประเภทของจุลินทรีย์นะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มชอบเป็นจุลินทรีย์ที่ชอบในเรื่องของอุณหภูมิสูงอุณหภูมิปานกลางแล้วก็ชอบเย็นนะคะนั้นจะมีตัวเลเวลของตัวอุณหภูมินะคะว่าอยู่ในช่วงเท่าไหร่0ถึง25องศาเซลเซียสนะคะ20ถึง45องศาเซลเซียสแล้วก็45ถึง70องศาเซลเซียสนะคะซึ่งแต่ละอุณหภูมิก็จะมีลักษณะที่เกิดขึ้นกับเชื้อแต่ละตัวนะคะอย่างที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือสมอลเนล่านะคะก็จะพบในอุณหภูมิปานกลางนะคะก็อุณหภูมิประมาณห้องกับตู้เย็นเนี่ยนะคะความชื้นค่ะอย่างที่บอกความชื้นแล้วก็น้ำในอาหารนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตเลยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยที่จุลินทรีย์ชอบมากนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวลูกชิ้นแล้วก็ผิวหน้านะคะนั้นค่าความชื้นนะคะควรที่จะต้องระวังแล้วก็ค่า water activity นะคะหรือเราเรียกมันว่าค่า AW อันนี้ก็จะต้องระวังนะคะค่าความชื้นมีค่าไม่เกิน 100% นะคะก็คือปริมาณความชื้นส่วนค่า water activity จะมีค่าไม่เกิน 1นะคะอันนี้ก็จะไปคู่ๆกันนะคะแต่คือคนละตัวกันนะคะในรูปแบบของน้ำค่ะน้ำก็จะแยกเป็นน้ำฟรีวอเตอร์บาร์วอเตอร์นะคะแล้วก็น้ำในโมเลกุลนะคะน้ำฟรีวอเตอร์เนี่ยค่ะจุลินทรีย์มักจะเอาไปใช้งานได้ดีเลยนะคะเพราะว่าจับกันได้ไม่แน่นนะคะจะเกิดคลานคายตัวออกมาส่วนในน้ำที่เป็นบาร์วอเตอร์นะคะจุลินทรีย์ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะจะจับกันแน่นหรือจะมีโครงสร้างของตัวเนื้อเยื่อต่างๆจับกันแน่นนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำที่อยู่ในเซลล์นั้นน้ำพวกนี้จะต้องระวังในเรื่องของฟรีวอเตอร์นะคะค่ากิจกรรมเมื่อกี้พูดไปเปอร์เซ็นต์ของน้ำมีค่า 100% ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้นะคะก็คือค่ากิจกรรมของน้ำมีค่า0จนถึง1นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์นะคะว่าอะไรมีค่าจนถึง1บ้างนะคะแล้วก็มีค่าเริ่มต้นมาจากเท่าไหร่บ้างนะคะด้านขวาจะเป็นกราฟความสัมพันธ์แกน x แกน y นะคะเปรียบเทียบระหว่างแกน x ค่า AW แกน y ก็คือค่าปริมาณน้ำนะคะก็คือตัวเปอร์เซ็นต์นะคะนั้นถ้าเกิดความชื้นเพิ่มขึ้น AW ก็จะตามมานะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเปรียบเทียบกันนะคะสามารถทำแล้วก็เอาไปพลอตกราฟได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการทดสอบแล้วเกิดการเปรียบเทียบของตัว2ตัวที่มีความสัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็จะโชว์ว่าถ้าเกิดว่าน้อยกว่า 0.6 นะคะค่า AW จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารแห้งนะคะพวกกึ่งสำเร็จรูปหรือธัญพืชแห้งๆต่างๆนะคะจะอยู่ในกลุ่มนี้จะไม่มีเชื้อจุลินทรีย์เจริญนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไป 0.8 0.9 จนถึง1ก็จะเป็นความชื้นมากนะคะจะเป็นกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่จะเจริญได้ดีนะคะซึ่งเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มของตัวของสดคือตัวเนื้อสัตว์เรานะคะคราวนี้กลไกที่ทำให้ความชื้นสูงส่งผลต่อการเน่าเสียมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกไปเลยก็คือน้ำอิสระฟรีวอเตอร์นะคะก็จะไปทำให้เพิ่มเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะคะในกลุ่มที่ต้องเกิดการเน่าเสียแล้วก็ก่อโรคนะคะเอนไซม์ค่ะจากในโปรตีนแล้วก็ในไขมันนะคะจะทำให้ตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงการเน่าเสียเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วเกิดเนื้อยุ่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับมิวลาร์นะคะทำให้สีเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลิ่นเปลี่ยนแปลงไปนะคะปัญหาที่พบในลูกชิ้นเลยค่ะอย่างที่บอกไปสาเหตุจากอะไรบ้างนะคะก็ความชื้นนั่นแหละค่ะเป็นหลักเนาะทำให้จุลินทรีย์เกิดกลิ่นเปรี้ยวเนื้อยุ่ยต่างๆนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาในเรื่องของออกซิเดชันนะคะนั้นถ้าเรามีความชื้นตัวเดียวเนี่ยหรือมี AW ที่สูงขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ต่อผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นแน่นอน
ทุกๆผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ใช่ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะคะแก้ไขหรือแนวทางนะคะทำยังไงก็ได้ให้ลดปริมาณความชื้นหรือฟีวอเตอร์ให้ลงก็คือไม่พยายามเอาน้ำอื่นเข้าไปผสมในตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็นน้ำในผลิตภัณฑ์ในสูตรเท่านั้นเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ลดกิจกรรมในเรื่องของการอบลวกนึ่งต่างๆนะคะใช้กระบวนการเหล่านี้นะคะเพื่อลดน้ำอิสระให้ได้นะคะแล้วก็ควบคุมในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะให้เป็นตัวแวคคัมแพ็คให้ได้คือสุญญากาศให้ได้นะคะหรืออาจจะใช้เป็นการบรรจุแบบดัดแปลง MAP ก็ได้นะคะจะได้เก็บรักษาตัวผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้นนะคะอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิมีสิ่งสำคัญคราวนี้ถ้าเราเก็บรักษาเราก็ต้องใช้อุณหภูมิต่ำนะคะจะได้ไม่ไปเร่งตัวปฏิกิริยาในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการเสื่อมเสียได้ปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของผิวสัมผัสนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือจากเชื้อก่อให้เกิดโรคนะคะจากอุปกรณ์ต่างๆทำให้เกิดเมือกนะคะเกิดการสูญเสียต่างๆของผิวสัมผัสที่เกิดขึ้นได้ทั้งผิวสัมผัสในเรื่องของภายนอกแล้วก็ภายในในเรื่องของสปินจินเนตหรือก็คือความยืดหยุ่นความเด้งนั่นเองนะคะสาเหตุที่ไปปนเปื้อนในเรื่องของอุปกรณ์อย่างที่บอกไปนะคะก็คืออุปกรณ์ภาชนะควบคุมดีหรือไม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอากาศสภาวะแวดล้อมนะคะคนเป็นสิ่งสำคัญเลยต้องระวังนะคะเราต้องใส่ถุงมือแล้วก็ชุดป้องกันนะคะแล้วก็ต้องเดินผ่านประตูฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีคนมาคอยทำความสะอาดมากิ้งลูกกิ้งในเรื่องของผมที่อาจจะหล่นตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการปนเปื้อนคราบนะคะที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ง่ายนะคะสุขอนามัยค่ะของทุกๆอย่างเลยนะคะทั้งคนทั้งในฐานะของเจ้าของเองก็ต้องไม่ใช่เราเป็นเจ้าของเราจะเข้าไปแบบไม่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมถึงรถขนส่งด้วยนะคะที่จะไปส่งขนส่งทั้งในตัวเมืองทั้งต่างจังหวัดนะคะไปตั้งขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือไปตั้งขายตามตลาดสดอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือทุกอย่างต้องควบคุมหมดเลยนะคะอันนี้จะขอสรุปในภาพรวมนะคะว่าจะมีการตรวจสอบลูกชิ้นอย่างไรว่าเน่าเสียหรือไม่นะคะโดยเราจะอาจจะทำเป็นรูปแบบตารางก็ได้นะคะจะได้อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะคะลักษณะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นลักษณะการตรวจสอบลักษณะซีกินลดเนื้อสัมผัสผิวภายนอกนะคะโดยมากแล้วเราก็จะดูในเรื่องของกายภาพเป็นหลักก่อนนะคะเพราะกายภาพมันเห็นง่ายด้วยตานะคะแล้วก็รับรู้ได้ระบบประสาทสัมผัสของเรานะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะว่าปกติเป็นอย่างไรเมื่อมันการเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเสียแล้วจะมีลักษณะแบบไหนเกิดขึ้นนะคะและการเน่าเสียของเขาจะเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะตัวแรกเลยค่ะในเรื่องของกลิ่นเราเรียนไปแล้วนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างเชื้อตัวไหนที่เกิดนะคะหรือทางเคมีที่ทำให้เกิดนะคะกลิ่นถ้าปกติเราซื้อแบรนด์นี้อยู่ทุกๆครั้งนะคะเป็นแบบนี้นะคะถ้าวันนี้กลิ่นผิดปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยอะค่ะเราต้องมีบ้างนะคะไม่ได้เห็นทรงคงรูปร่างแล้วเราก็ทานเลยไม่ใช่นะคะมีกลิ่นเปรี้ยวๆเกิดขึ้นหรือยังนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นที่ชัดเจนหรือยังอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะรับประทานในเรื่องของสีค่ะในเรื่องของสีนะคะจะปกติถ้าเราทานลูกชิ้นไก่ก็จะออกโทนสีขาวเนาะขาวครีมๆถ้าลูกชิ้นหมูก็จะสีตัวเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสีที่เกิดจากไมโอโกลบินต่างๆถ้าลูกชิ้นเนื้อวัวนี่ก็จะสีเข้มเลยถูกไหมคะลูกชิ้นจะเป็นสีไฮโตซานที่ได้ออกมาจากกุ้งจากปูเนี่ยนะคะนั้นถ้าเกิดว่ามีสีต่างๆที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยเราก็ต้องนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความค้ำมีจุดสีผิดปกติที่จะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นอะไรที่จะต้องสังเกตแล้วก็พึงระวังไม่แน่ใจเราลองไปดูที่สว่างก็ได้อะค่ะหมายถึงว่าบางทีอยู่ในครัวบางบ้านอาจจะมืดไปหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะไปเปิดไฟหรือให้ชัดเจนนะคะเพราะดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนื้อสัมผัสค่ะความเด้งแน่นลองกัดดูเฮ้ยมันมีความเด้งแน่นเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมันมีลักษณะเปื่อยยุ่ยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเงี้ยแสดงว่ามีการผิด
แปลกๆแล้วหรือเราอาจจะใช้มีดอะค่ะหั่นครึ่งนึงนะคะหั่นครึ่งนึงปุ๊บดูผิวตรงกลางของตัวลูกชิ้นนะคะว่ามันมีความยุ่ยเนื้อไหมถ้าเกิดมันมีแล้วการแค่เราเอามีดหั่นเราก็จะเห็นเป็นเส้นๆเป็นริ้วๆเลยนะคะถ้ามันมีลักษณะแบบนี้ก็จะเริ่มมีเมือกลื่นๆเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็ไม่ควรทานรสชาติค่ะรสชาติอันนี้คือต้องชิมก่อนถูกไหมคะไม่สามารถมองได้แหละนะคะว่าจะปกติออกเค็มมีกลิ่นเครื่องเทศเผ็ดๆวันนี้รสชาติอย่างไรนะคะออกเปรี้ยวๆขมๆเฟื่อนๆหรือเปล่านะคะมีกลิ่นคาวที่แรงผิดปกติไหมให้ระวังในพวกลูกชิ้นที่มาจากพวกทะเลนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งปลาหมึกอย่างเงี้ยนะคะจะมีกลิ่นคาวเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทำเอนไซม์เกิดขึ้นนะคะเกิดจากกระบวนการย่อยทั้งในเรื่องของโปรตีนแล้วก็ไขมันกลิ่นคาวตัวเนี้ยค่ะก็จะแรงชัดเจนเลยนะคะแค่เราแกะถุงมาเนี่ยบางทีก็ได้กลิ่นเลยโดยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเอาเข้าปากนะคะผิวภายนอกค่ะผิวภายนอกแห้งเรียบเนียนไหมนะคะขึ้นอยู่กับเป็นลูกชิ้นจากโรงงานหรือเป็นลูกชิ้นโฮมเมดนะคะถ้าเป็นลูกชิ้นทำเองส่วนมากจะไม่ได้เนียนมากถ้าเราใช้มือปั้นนะคะผิวข้างนอกอาจจะมีความขรุขระเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นแบบนั้นทุกครั้งไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นข้อสังเกตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้โรงงานเป็นลูกชิ้นทั่วไปเลยค่ะใช้เครื่องเนี่ยผิวเขาก็จะเนียนนะคะอันนี้ก็ต้องดูความผิดแปลกว่าเฮ้ยทำไมลักษณะรอบนี้อาจจะมีผิวแตกเกิดขึ้นบ่อยๆถ้ามีผิวแตกเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องควรระวังแล้วค่ะว่าการจับตัวของโครงสร้างตอนทำลูกชิ้นอาจจะยังไม่ดีพอนะคะหรืออาจจะมีตัวหยดน้ำที่ซึมออกมาชัดเจนผิดปกตินะคะเขาก็พยายามจะขับน้ำออกมาน้ำที่อยู่ในตัวเนื้อที่อยู่ในส่วนผสมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังมีจุดลาเป็นฝ้าขาวๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะภาพรวมของการเน่าเสียของลูกชิ้นนะคะก็เกิดได้อย่างที่บอกไปอาจจะเสื่อมเสียจากทางกายภาพนะคะมองได้ด้วยตาเราก่อนแล้วก็ประสาทสัมผัสนะคะเคมีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในของปฏิกิริยาต่างๆนะคะแล้วก็จุลซีนะคะก็ทั้งจุลซีที่ก่อโรคแล้วก็ตัวทำให้เน่าเสียนะคะซึ่งสิ่งต่างๆอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะแต่ในจากตารางสรุปนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาเราแกะผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ววันอะไรต่างๆดูแลเรียบร้อยไม่หมดอายุแต่อยากให้เราพยายามเอ๊ะก่อนค่ะว่ามีกลิ่นอะไรที่เปลี่ยนไหมสีเปลี่ยนไหมเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไหมโดยที่เรายังไม่ต้องเอาผลิตภัณฑ์เนี้ยเข้าปากก่อนนะคะถ้าเขาเกิดเสียเราเห็นภายนอกแล้วพอแล้วไม่ต้องชิมแล้วนะคะถ้าเกิดชิมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องต่อไปที่จะต้องเกิดขึ้นเลยท้องเสียมั่งอาเจียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะร่างกายเขาจะขับของเสียออกมานะคะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยอยากให้พยายามควบคุมนะคะทั้งในเรื่องของอุณหภูมิเป็นหลักด้วยนะคะระยะเวลานะคะในการฆ่าเชื้อใช้เวลาแล้วก็อุณหภูมิสูงด้วยนะคะแล้วก็การเก็บรักษาใช้ตู้เย็นถ้าเป็นบ้านแล้วใช้ความเย็นช่วยแล้วก็ใช้กล่องสุญญากาศช่วยนะคะแต่ถ้ามีตู้แช่แข็งก็แช่แข็งติดลบ18ลบ20ไปเลยนะคะจะได้ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานๆนะคะในเรื่องของการขนส่งรถก็จะต้องควบคุมอุณหภูมินะคะจนถึงหน้าร้านที่ขายไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดก็ต้องควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากไว้นะคะต่อมาค่ะไปดูข้อคำถามนะคะว่าข้อควรระวังในการบริโภคลูกชิ้นคิดว่ามีหรือไม่คะมันต้องมีแน่นอนอาหารแต่ละประเภทต้องมีข้อควรระวังนะคะมีอะไรบ้างคะอย่างที่บอกไปเลยคล้ายๆในตารางสรุปเลยก็ค่ะสีกลิ่นอะไรเปลี่ยนไหมถ้าทุกอย่างเปลี่ยนน้องจุลซีตามมาแน่นอนนะคะอันนี้ต้องระวังเป็นจุลซีที่ก่อให้เกิดโรคอันนี้อันตรายนะคะบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะคะเป็นกลุ่มไหนซัลโมเนล่าหรือว่าโซโดมอสแนทต่างๆนะคะแล้วก็การที่รับประทานลูกชิ้นที่เสียเข้าไปล่ะภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงพอเกิดอาการ1 2 3ตามมาแน่นอนนะคะอันนี้จะต้องค่อนข้างที่จะระวังเนาะนั้นทุกๆอาหารทุกประเภทนะคะต้องระวังในการบริโภคนะคะอย่างที่เขาบอกเลยต้องทานอาหารร้อนนะคะจะมีความปลอดภัยที่สุดนะคะลักษณะของลูกชิ้นที่เน่าเสียมีลักษณะอย่างไรอย่างที่อธิบายไปแล้วในข้างต้นนะคะมีอันอย่างไรบ้างเสียทางกายภาพเสียทางเคมีแล้วก็เสียทางจุลซีนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของกายภาพเนาะแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสของเราเป็นจุดเด่นเลยเอ๊ะขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดูว่า
มันเสียหรือยังแค่กายภาพยังไม่ต้องชิมนะคะถ้ามันเสียแล้วก็หยุดตรงนั้นแล้วก็ทิ้งไปค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงลักษณะที่ผิดปกตินะคะถ้าไม่มั่นใจดูที่สว่างก่อนเฮ้ยมีจุดอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะไม่มั่นใจทิ้งดีกว่าอย่าเสี่ยงนะคะว่าลูกชิ้นราคานี้กับการที่เราไปเข้าโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะนั้นนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังนะคะที่ควรจะต้องระวังไว้ในการทำในการทานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะคะและในวันนี้นะคะก็คือขอจบในเรื่องการเน่าเสียของลูกชิ้นเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้านะคะเราจะได้กลับมาร่วมเดินทางไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF

ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ

0: ผลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
0: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
0: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวันนี้นะคะสัปดาห์ที่14เราจะมาพูดเรื่องของนโยบายการขนส่งและโลจิสติกของภาครัฐนะคะในเรื่องของรายละเอียดของภาครัฐตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งล่าสุดก็จะเป็นฉบับที่13นะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของบทบาทของภาครัฐนะในการวางเป้าหมายและยุทธศาสตร์นะที่จะสนับสนุนนะในกิจกรรมของการขนส่งและโลจิสติกส์นะคะซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะเพราะนั้นนักศึกษาที่สนใจก็สามารถศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้ได้นะคะหรืออาจจะก็ไปดูในเว็บไซต์นะคะของทั้งสำนักงานเศรษฐกิจนะและสังคมแห่งชาติได้ด้วยแล้วก็ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของโลจิสติกส์เนี่ยมันก็มีอยู่ในอยู่ทุกองค์กรอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นในระดับมหาภาคภาพรวมของทั้งประเทศที่แสดงถึงบทบาทภาครัฐเนี่ยนักศึกษาสามารถดูในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มันก็ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะในการบรรยายก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐทางด้านขนส่งและโลจิสติกส์นะในที่นี้ก็จะเน้นเรื่องของภาคการขนส่งนะคะแล้วก็นโยบายและเป้าหมายหลักนะแนวคิดและภาพในอนาคตของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะก็มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งระบบให้มีคุณภาพประสิทธิภาพนะแล้วก็ความปลอดภัยนะโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการปฏิรูปบริการขนส่งนะโดยเฉพาะขนส่งสาธารณะนะคะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนนะการส่งเสริมระบบขนส่งสินค้าให้แข่งขันได้การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนนะนะเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนนเป็นศูนย์นะคะลดอุบัติเหตุแล้วก็การทำให้ระบบขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับนะให้การบริการและการบริหารจัดการนะคะในนโยบายและเป้าหมายหลักนะครับก็เป็นการยกระดับขนส่งสาธารณะนะมุ่งปฏิรูปทั้งในระบบทั้งระบบนะปฏิรูปทั้งระบบเพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะอีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของโลจิสติกส์นะพัฒนาและส่งเสริมระบบการส่งการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ทั้งในและระหว่างประเทศไปเป้าหมายในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยนะปรับปรุงระบบขนส่งให้มีความปลอดภัยสูงทั้งการลดอุบัติเหตุจากบริการสาธารณะให้เป็นศูนย์และการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะนโยบายเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะส่งเสริมให้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะแล้วก็นโยบายเกี่ยวกับพัฒนาสู่ดิจิทัลนะคะก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการควบคุมกำกับดูแลบริหารจัดการนะระบบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและยกระดับไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมนะคะซึ่ง อาจารย์ก็ได้นำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีนะเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2580นะของกระทรวงคมนาคมนะคะนะหรือ
เป็นข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนช.นะคะอันนี้ก็จะได้ให้ทราบถึงนโยบายและมาตรการต่างๆนะที่มาจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะทีนี้ในการดำเนินนโยบายเราก็ทางสนช.เนี่ยก็ได้ดำเนินให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิตรนะหรือ dimension ของสังคมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันนะซึ่งเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักราช2030นะคะโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรียกว่า Sustainable Development Goals หรือ SDGs นะซึ่งโดยที่ได้กำหนดเป้าหมายนะประกอบไปด้วย17เป้าหมายนะคะแล้วก็มี169เป้าประสงค์นะซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตโดยรวมนะคะโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยและกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่9นะซึ่งเป็นเป้าหมายของสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรมนะซึ่งก็คือ Industry Innovation and Infrastructure นะคะก็เป็น2หน่วยงานพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันตามเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาตินะคะทีนี้ภายใต้เป้าประสงค์ที่ 9.1 นะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ยั่งยืนและมีความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามแดนเขตข้ามเขตแดนนะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์โดยมุ่งเป้าหมายที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคนทั้งนี้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาตินั่นเองทีนี้โอกาสหรือ opportunities ของการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้มองไปในภาพของอนาคตนะคะที่จะเกิดการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายนะอันดับแรกนะคะก็คือกระแสโลกาภิวัตน์นะหรือ globalization นะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านสังคมเศรษฐกิจนะของโลกและอนาคตส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสังคมโลกนะก็จะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดนการวางนโยบายอย่างมีประสิทธิผลจึงต้องอาศัยความยืดหยุ่นนวัตกรรมและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสภาพแวดล้อมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคทำให้เกิดการเชื่อมโยงทุกระบบเช่นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC นั่นเองนะคะก็เกิดการรวมฐานการผลิตเข้ามาสู่ตลาดเดียวภายในภูมิภาคอาเซียนการเพิ่มบทบาทของภูมิภาคเอเชียให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะส่งผลให้มีปริมาณผู้เดินทางในภูมิภาคผ่านประเทศไทยและเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงปริมาณการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเป็นต้นโอกาสอันที่สองนะคะก็เป็นการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวเส้นทางที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหรือ Transit Oriented Development หรือ TOD นะก็เป็นโอกาสของภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนโดยภาครัฐอาจจะนำรายได้ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นและรายได้จากการพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์นะมาสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในอนาคตต่อไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนนะคะนักลงทุนก็จะมองการไกลนะเห็นถึงว่าเอจะมีการพัฒนาพื้นที่นะมีการสร้างแนวรถไฟฟ้านะเพราะนั้นนักลงทุนก็อาจจะทำการลงทุนทางการเงินก็ได้นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องทุนนะในการพัฒนาพื้นที่นั้นนะรัฐบาลเองเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการเก็บภาษีนะภาษีที่ดินภาษีรายได้เข้ารัฐบาลนะจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในแนวของการพัฒนาที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะนำเอารายได้ที่เป็นงบประมาณรายรับนำมาจัดสรรออกมาเป็นงบประมาณรายจ่ายในการนำมาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในอนาคตนั่นเองค่ะ

ในโอกาสที่3นะคะก็คือการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นหรือ urbanization นะก็กระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิไปสู่ภาคต่างๆนะพื้นที่ต่างๆนะทั่วประเทศไทยนะคะนะซึ่งในพื้นที่ต่างๆนั้นนะในขณะนี้ก็เป็นในภาคของชนบทนะเพราะนั้นก็จะมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภาคชนบทนั้นให้มากขึ้นส่งผลให้นะความเป็นเมืองมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมในการเดินทางให้มีการกระจายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมืองและปริมณฑลเกิดความต้องการในการเดินทางจากแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่นะเข้าสู่แหล่งที่ทำงานสถานศึกษาการแล้วก็แหล่งกิจกรรมอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นเมื่อมีการกระจายพื้นที่นะให้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆมากขึ้นในพื้นที่ชนบทเนี่ยการขยายเส้นทางนะการให้บริการขนส่งก็จะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะนี่ก็จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนนะที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่โดยใช้เส้นทางสาธารณะนะใช้ยานพาหนะสาธารณะที่จัดโดยภาครัฐมากขึ้นแทนที่จะใช้ยานพาหนะของตนเองใช่ไหมคะที่จะนำไปสู่การกระจุกตัวในส่วนของเมืองนะแล้วก็ลดการแออัดนะคะลดการแออัดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะแล้วก็ลดการแออัดของพื้นที่นะที่อยู่อาศัยของประชาชนนะให้กระจายตัวออกมานะคะในโอกาสอันที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับและความตกลงในด้านต่างๆนะเช่นก่อให้เกิดความต้องการในการเดินทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางและขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะผู้ประกอบการขนส่งนะของไทยเองเนี่ยสามารถใช้โอกาสการขยายตลาดให้บริการและการแข่งขันที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพการขยายการลงทุนและขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆได้รวมทั้งส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเงินทุนความรู้ในการดำเนินธุรกิจเป็นต้นนะนะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าการทำความร่วมมือนะระหว่างผู้ผลิตในประเทศนะคะเพื่อทำให้เกิดการลงทุนนะนะที่สนับสนุนเรื่องของการขนส่งนะแล้วก็โลจิสติกนะให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันและอนาคตก็เป็นที่ยอมรับแล้วค่ะว่าประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์นะโดยเฉพาะศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบของประเทศไทยนะสามารถที่จะรองรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะแล้วก็พัฒนาทำการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกนะจากสนามบินนะให้กระจายตัวออกมาทางถนนนะหรือแม้แต่การรองรับนะการให้บริการทางเรือนะเพราะนั้นระบบโลจิสติกนะการขนส่งทั้งทางอากาศนะทางถนนแล้วก็ทางเรือเนี่ยก็จะช่วยกันพัฒนาช่วยกันขยายการลงทุนนะและการให้บริการของผู้ประกอบการของไทยนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่นะคะอันโอกาสเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นนะเพื่อ

จะเข้ามานำเสนอรูปแบบการให้บริการที่ดีขึ้นนะคะโอกาสที่5นะคะก็เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะเทคโนโลยีคอลแอนด์อินโนเวชันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตนะสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะนะจะส่งผลกระทบในการดำรงชีวิตของคนในสังคมนะที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกสบายรวดเร็วนะการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการเดินทางอีกทั้งนะทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังเริ่มสนับสนุนภาคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะดังนั้นการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วยนะคะโอกาสข้อที่6นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะโดยคำนึงถึงการพัฒนาระบบรางและระบบการขนส่งทางน้ำนะให้เป็นระบบนะการขนส่งหลักของประเทศนะการบริหารจัดการการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้านะแล้วก็นะการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าประเทศไทยก็มีความเป็นจุดแข็งนะซึ่งมีจุดแข็งหลายด้านนะคะในเรื่องของการขนส่งและโลจิสติกส์นะคะอย่างเช่นประเทศไทยก็มีโครงข่ายและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและอากาศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในด้านถนนเนี่ยก็มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานนะมีคุณภาพของถนนและความเชื่อมโยงของโครงข่ายถนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอันนี้ก็พบว่าคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางถนนอยู่ในลำดับที่51จาก140ประเทศทั่วโลกอันนี้ก็เป็นการจัดลำดับของThe Global Competitiveness Report ของWorld Economic Forum นะคะเช่นเดียวกับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศซึ่งอยู่ในลำดับที่38จาก140ประเทศทั่วโลกนะและมีปริมาณการขนส่งทางอากาศอยู่ในลำดับที่14จาก140ประเทศทั่วโลกนะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งทางด้านของการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของโลกเลยนะคะในจุดแข็งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของทำเลที่ตั้งนะหรือ local นะ location นะคะซึ่งได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์นะที่จะเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการให้บริการขนส่งนะคะทั้งทางอากาศแล้วก็ทางเรือนะคะโดยทำเลที่ตั้งของประเทศไทยมีความได้เปรียบต่อการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคนะซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียงและนานาประเทศได้นะรวมทั้งประเทศไทยนะก็มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งของภูมิภาคในทุกรูปแบบการขนส่งนะหรือที่เรียกว่าเป็น Hub for Connectivity
เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคสามารถพัฒนาการขนส่งได้อย่างต่อเนื่องและหลายรูปแบบนะคะมีการมีถนนเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจนะทั้ง North South Economic Corridor แล้วก็ทั้ง East West Economic

แสดงถึงการมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางชายฝั่งและการขนส่งทางอากาศนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของการขนส่งและโลจิสติกนะก็ยังมีจุดอ่อนนะประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนโลจิสติกนะโดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะปัจจุบันนะมีต้นทุนโลจิสติกที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะประมาณอยู่ที่ 14.2 ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากต้นทุนการขนส่งสินค้าประมาณ7.4%ต่อ GDP ที่เป็นสัดส่วนที่สูงถึง51.9%แล้วก็ต้นทุนโลจิสติกก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะก็ได้พวกเราก็ได้ศึกษามาแล้วว่าต้นทุนโลจิสติกที่สำคัญก็คือต้นทุนการขนส่งนั่นเองค่ะในจุดอ่อนในเรื่องของโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานก็ยังมีเช่นเดียวกันนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนะโดยเฉพาะการขนส่งทางรางนะคะยังไม่ครอบคลุมและเป็นโครงข่ายที่ไม่สมบูรณ์นะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในแต่ละรูปแบบยังขาดการบูรณาการโดยเฉพาะการให้บริการระบบขนส่งมวลชนระบบขนส่งสาธารณะและการขาดการเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนนะหรือที่เรียกว่า feeder system นะแล้วต่อกับท่าอากาศยานอย่างแล้วก็ท่าเรือแล้วก็สถานีขนส่งผู้โดยสารของเมืองหลักในภูมิภาคนะก็ยังขาดการบูรณาการเชื่อมต่อนะคะในจุดอ่อนในเรื่องความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนะคะอันนี้ก็การบริหารจัดการภาครัฐในสาขาขนส่งก็ยังไม่มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ในด้านนโยบายด้านกำกับดูแลและบทบาทการเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจนทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในด้านการดำเนินงานและไม่มีประสิทธิภาพนะคะในจุดอ่อนเรื่องของความพร้อมและการยอมรับของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐนะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยังขาดความพร้อมในการดำเนินงานอย่างเช่นในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญการศึกษาที่เหมาะสมและการจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินเป็นต้นอันนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าไม่ต่อเนื่องไม่ทันกับความต้องการต่อการใช้บริการของประชาชนแม้ว่าจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐก็ตามประกอบกับการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนโครงการจากนั้นในจุดอ่อนในเรื่องของกฎหมายและการบังคับใช้ก็เห็นโดยทั่วไปนะคะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการขนส่งในบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ไม่สอดรับกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานแล้วก็ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการลงทุนนะหรือบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือและก็สนามบินนะอีกทั้งยังขาดการบังคับใช้กฎหมายจราจรนะและการขนส่งที่ยังไม่มีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของราคาค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนนะก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะคะโครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนนะก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของประชาชนทีนี้เมื่อเราได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสแล้วเนี่ย เราก็อาจจะต้องคำนึงถึงอุปสรรคหรือข้อจำกัดนะในเรื่องของการพัฒนาบริการขนส่งนะแล้วก็โลจิสติกเพราะนั้นข้อจำกัดนะก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกที่ควรให้ความสำคัญก็คือความไม่แน่นอนทางการเมือง

แล้วก็นโยบายของภาครัฐนะซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขาดความชัดเจนและต่อเนื่องนะคะทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้นะแล้วก็ไม่สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ประสานสอดคล้องกันทำให้โครงข่ายการให้การบริการไม่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพข้อจำกัดนะในเรื่องของการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเช่นขาดการบูรณาการเชื่อมโยงนะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็กรมธนารักษ์เป็นต้นนะข้อจะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่าที่เราเคยได้ยินกันก็คือ climate change นะคะก็ส่งผลต่อความเสี่ยงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั่นก็คืออุณหภูมิของบรรยากาศโลกเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะนะซึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศที่ไทยจะดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายในการรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิวโลกจะเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านะการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระดับที่ไม่เกิน2องศาเซลเซียสนะก็ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องนะโดยการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ25ภายในปีพ.ศ.2573อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะกับในช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้นนะข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะในสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะหรือที่เรียกว่าaging society นะคะอันนี้ก็ส่งผลโดยตรงต่อประชากรวัยทำงานที่ลดลงนะสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุนะมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีจนนะกระทั่งในปี2573เลยนะคะทำให้ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะโดยจะมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ25ของประชากรทั้งหมดนะซึ่งประชากรผู้สูงอายุนี้เนี่ยก็จะต้องพึ่งพิงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนะในขณะที่การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนยังขาดระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้สูงอายุอยู่ในขณะนี้นะคะในเรื่องข้อจำกัดภัยธรรมชาติและภัยพิบัตินะอันนี้ก็เห็นได้ว่าประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะคะซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนะสำหรับแนวคิดและภาพในอนาคตนะของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะคะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตเนี่ยก็มุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตพฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและรูปแบบในการทำธุรกิจและความต้องการในการเดินทางอันเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นและบริบททางการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการมีความทันสมัยและรองรับการเจริญเติบโตของอนาคตนะตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะดังนั้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งจึงต้องคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้นะคะซึ่งอันนี้นะเราก็มองในภาพรวมนะเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็การบริหารจัดการหรือ innovation and management เนี่ยมันก็ครอบคลุมทั้งในเรื่องของ green and safe transport นะการขนส่งที่เป็นลดมลพิษแล้วก็มีความปลอดภัยนะการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นะแล้วก็มีไฟควบคู่กันอีกทั้งคำนึงถึงพลังงานทางเลือกใหม่แล้วก็พลังงานประหยัดนะคะแล้วก็ในส่วนของ transport efficiency นะการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็ต้นทุนของโลจิสติกด้วยนะโครงสร้างการสร้างการเชื่อมโยงนะระบบคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่อง inclusive transport นะก็เป็นเรื่องของการนำระบบเครือข่ายการนำระบบเครือข่ายการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะคะการออกแบบสำหรับทุกคนนะหรือว่า universal design นะอันนี้ก็ได้พูดถึงข้อจำกัดส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่บอกว่ายังไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งนะที่ทำให้รองรับกับสังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะจนถึงพีคที่สุดในปี2573นะเพราะนั้นเรื่องของinclusive transport เนี่ยนะจึงต้องมีนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่นะเพื่อที่จะเข้าถึงให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถเข้าถึงระบบขนส่งได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามหลักการของการออกแบบสำหรับทุกคนหรือที่เรียกว่า universal design นะคะอันนี้นักศึกษาบางท่านก็อาจจะได้ยินคำว่า universal นะนี่คือเป็นการออกแบบเพื่อรองรับกับคนทุกคนบนโลกนี้นะคะเพราะนั้นแนวคิดและภาพในอนาคตนะในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยอันแรกเลยที่ละทิ้งไม่ได้เลยในเรื่องของ Green and Safe Transport นะหรือ Green Logistics นะก็เป็นการขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะซึ่งได้มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบของการขนส่งโดยมุ่งเน้นการจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยได้มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายจราจรและขนส่งเช่นการกำกับดูแลนะผู้ประกอบการขนส่งในทุกรูปแบบให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่กำหนดไว้การปลูกฝังวินัยจราจรโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพนะนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งก็ยังต้องบริหารจัดการบุคลากรนะเพื่อให้ปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมนะโดยไม่ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเช่นนักบินนะผู้ควบคุมจราจรทางอากาศพนักงานขับรถหรือเรือโดยสารสาธารณะเป็นต้นนะซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลกระทบต่อความปลอดภัยได้นโยบายนะขนส่งที่ปลอดภัยข้อที่2นะก็คือมีการส่งเสริมการคมนาคมนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังสนับสนุนการคมนาคมขนส่งที่ไม่ใช้เครื่องยนต์เช่นการใช้รถจักรยานการเดินเป็นต้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนในเมืองหลักในภูมิภาคเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการเดินทางโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและทางรางซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนนเพื่อการส่งเสริมการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเช่นมีจุดจอดรถจักรยานจุดจอดรถแล้วจอดนะ
หรือที่เรียกว่า Park and Ride ทางเดินเท้าที่สะดวกและปลอดภัยเป็นต้นนะนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเช่นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะหรือที่เรียกว่า electric vehicles การตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ที่เข้มงวดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบินการใช้สนามบินและการบริหารจราจรทางอากาศเป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งนะให้เชื่อมโยงกับฐานการผลิตแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประตูการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการขนส่งต่างๆนะและเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาคนะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์แล้วก็ลดปัญหาคอขวดนะคะก็คื การรอคอยที่ยาวนานนะอาจจะมีการกีดขวางในเส้นทางการเดินทางนะไม่สามารถที่จะระบายคนระบายนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวตามได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเบื่อหน่ายเนาะนะเมื่อมีสิ่งกีดขวางอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือปัญหาน้ำท่วมที่ไม่สามารถเดินทางนะที่ไม่สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องได้นะนักท่องเที่ยวหรือประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบก็เสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาคอขวดเช่นเดียวกันนะเพราะว่าการจราจรก็มีการชะลอตัวลงนะเนื่องจากน้ำท่วมนะในเส้นทางการเดินทางนะทั้งนี้ก็เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ในการส่งเสริมการขนส่งนะก็ต้องมีความต่อเนื่องหลายรูปแบบนะโดยเฉพาะการขนส่งทางรางและทางน้ำนะเป็นรูปแบบการขนส่งหลักและมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุนหรือที่เรียกว่า feeder system ค่ะอันนี้ก็เป็นการเป็นเส้นเป็นการขนส่งในรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงกันหลายระดับนะคะนั่นก็คือมีการขนส่งทางรางหรือทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศเนี่ยพอเข้าถึงจุดลงนะหรือสถานีบนถนนแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการขนส่งทางถนนเป็นระบบสนับสนุนนะเพื่อที่จะผ่องถ่ายนักท่องเที่ยวหรือว่าสินค้านะไปสู่คลังสินค้าหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าต่อไปได้นะคะหรือไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยววางจุดหมายไว้นะคะนะอันนี้ก็เป็นการบูรณาการระหว่างเส้นทางหลักกับการขนส่งทางถนนนะคะอีกทั้งนะพัฒนาความสามารถในการรองรับหรือ capacity และประสิทธิภาพนะหรือที่เรียกว่า efficiency ของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะเช่นการขนส่งทางรถไฟนะท่าอากาศยานแล้วก็ท่าเรือเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการพัฒนานะเพื่อการรองรับของสถานีขนส่งรถไฟฟ้าท่าอากาศยานท่าเรือเพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวหรือรองรับการขนส่งระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นวิธีหรือกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีการใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Intelligent Transport System นะหรือ ITS อันนี้นะก็เป็นเทคโนโลยีในการยกระดับการให้การบริการขนส่งและก็บริหารจัดการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะอย่างเช่น
การรายงานสภาพจราจรแบบทันทีนะหรือแบบเรียลไทม์นะ

การควบคุมสัญญาณจราจรการควบคุมความเร็วในขณะขับขี่ระบบการคิดค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์นะระบบทางหลวงอัจฉริยะเป็นต้นนะรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรโดยไม่ต้องผ่านศูนย์ข้อมูลจราจรอื่นๆรวมทั้งการใช้ระบบ GPS เพื่อควบคุมการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าในภาพอนาคตเนี่ยเราก็ได้มองถึงระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะหรือที่เรียกว่า inclusive transport นะจากการยกระดับนะการขนส่งที่สามารถรองรับได้ทุกกลุ่มค่ะสามารถเข้าถึงการบริการขนส่งได้อย่างรวดเร็วนะคะได้อย่างสะดวกนะโดยมีค่าโดยสารที่เหมาะสมนะและมีประสิทธิภาพนะโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการนะที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยนะเปิดโอกาสในการเดินทางให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะซึ่งต้องมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็การบริหารจัดการรวมทั้งการพิจารณามาตรการสนับสนุนค่าโดยสารหรือที่เรียกว่า subsidy นะคะเป็นการอุดหนุนหรือสนับสนุนค่าโดยสารให้แก่นักศึกษาผู้สูงอายุผู้พิการนะและผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นต้นนะเพื่อที่พวกเขาเหล่านี้จะได้เสียค่าโดยสารที่น้อยลงหรือได้รับการยกเว้นนะทำให้เขาได้เข้าถึงการบริการในระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนนะคะดังนั้นนะในแนวคิดในการพัฒนาทั้ง3ประเด็นนี้นะคะนะในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะที่ใช้ทั้งนวัตกรรมแล้วก็การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะไม่ว่าจะเป็น Green and Safe Transport นะ Transport Efficiency แล้วก็ Inclusive Transport นะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ให้กับผู้ใช้บริการทั่วโลกนะคะนะก็มีการนำเครื่องมือด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนะและการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์โครงการนะการออกแบบการก่อสร้างการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและการติดตามประเมินผลรวมทั้งการมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการลงทุนโครงการต่างๆซึ่งจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งในอนาคตนั่นเองนะอันนี้ก็นะเป็นแนวคิดนะที่ให้นักศึกษามองเห็นในทั้งในภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตว่าในการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกเนี่ยนะจะต้องคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนะเพื่อให้สามารถรองรับนะผู้ใช้บริการนะทุกระดับเลยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมศึกษากับการส่งเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะกับดิฉันผู้ดำเนินรายการนะคะดร.สุภาพรบำรุงวงค่ะอดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะก็จะนำเสนอเรื่องราวของธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตในสัปดาห์นี้จะนำเสนอเป็นตอนที่5นะคะก็คื วิชาธรรมะกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต2ค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวของเนื้อหาวิชาธรรมะหรือธรรมวิภาคของระดับธรรมศึกษาชั้นตรีในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะค่ะซึ่งท่านผู้ชมจะได้พบกับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะเป็นประจำในทุกสัปดาห์ค่ะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้ค่ะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ในวิชาธรรมะนั้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงธรรมะหมวดธรรมะ4นะคะหรือจตุกะและหมวดธรรมะ5ปัญจกะนะคะแล้วก็ขิหิปฏิบัตินะคะโดยที่มีครูพระผู้สอนธรรมศึกษามาให้ข้อมูลความรู้กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะนั่นก็คือท่านพระครูสมุขทาอลินชโยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นครูพระสอนศีลธรรมและครูพระผู้สอนธรรมศึกษาด้วยค่ะขอกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์พระครูสมุขทานะคะให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะหมวด4หมวด5แล้วก็ขิหิปฏิบัติค่ะขอกราบนิมนต์ค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรโยมนักศึกษาทุกคนสำหรับวันนี้ตัวอาตมาภาพเองก็จะมาแนะนำในส่วนวิชาธรรมวิภาคต่อจากคราวที่แล้วสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นหมวดธรรมจตุกะธรรมหมวด4ซึ่งจะประกอบไปด้วยอัคติ4ประธาน4อิทธิบาท4พรหมวิหาร4และอริยสัจ4อคติ4แปลว่าแนวทางที่ไม่ควรทำหมายถึงความลำเอียงความไม่ยุติธรรมหรือความไม่เป็นกลางการแบ่งพรรคแบ่งพวกเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดด้วยความไม่เป็นธรรมที่ประกอบไปด้วยความลำเอียงเพราะรักความลำเอียงเพราะชังความลำเอียงเพราะไม่รู้และความลำเอียงเพราะกลัวซึ่งเป็นความโน้มเอียงทางจิตใจที่สามารถเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะชอบไม่ชอบหรือยอมรับไม่ยอมรับที่เกิดขึ้นตามสภาวะในจิตของมนุษย์ทุกคนซึ่งอคติ4ก็มี4ประเภทดังนี้ฉันทาคติฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบหมายถึงการทำผิดหรือการกระทำสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะถือความชอบของตนเป็นใหญ่ไม่คำนึงถึงความถูกผิดฉันทาคตินี้เป็นไปได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเช่น

ที่ยวเตร่จนลืมงานดูมือถือจนลืมหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบชอบใช้จ่ายจนไม่คำนึงถึงรายรับหรือเข้าข้างคนที่ตนรักทั้งที่กระทำผิดหรือยกย่องให้ลาภยศเฉพาะแก่คนที่ตนรักตัดสินคดีความให้กับคนที่ตนชอบเป็นฝ่ายชนะเป็นต้นตัวที่สองโทสาคติโทสาคตินี้ก็ความลังเอียงเพราะโกรธกันเกลียดชังเกลียดกันเช่นการตัดสินคดีด้วยอำนาจโกรธเกลียดชังที่มีต่อกันแม้อีกฝ่ายจะกระทำถูกต้องตามขั้นตอนก็ตัดสินให้เป็นผิดได้โทสาคตินี้มีทั้งในตนเองและผู้อื่นถ้าจะยกตัวอย่างอีกก็อย่างเช่นไม่เข้าเรียนเพราะไม่ชอบวิชาที่เรียนชกต่อยกันเพราะไม่ชอบหน้ากันกีดกันคนที่ตนไม่ชอบไม่ให้ได้ดีอย่างนี้เป็นต้นตัวที่สามโมหคติลำเอียงเพราะหลงก็หมายถึงว่าเป็นการกระทำผิดหรือกระทำสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะถือว่าความหลงเป็นใหญ่เช่นปล้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้พนันบ่อนซื้อยาเสพติดมาเสพทุจริตเพราะหลงในยศลาภสรรเสริญนอกใจคู่ครองเพราะหลงในกามอารมณ์หรือแม้กระทั่งกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปด้วยความไม่รู้แจ้งเช่นการตัดสินคดีความด้วยความไม่สอบถามให้รู้จริงเสียก่อนเป็นต้นอันนี้ก็จัดเป็นโมหคติเช่นกันสำหรับอคติ4ก็จะมีฉันทาคติลำเอียงเพราะความชอบโทสาคติลำเอียงเพราะชังโมหคติลำเอียงเพราะหลงส่วนตัวที่4พยาคติลำเอียงเพราะกลัวก็หมายถึงการกระทำต่างๆที่เป็นความผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ควรเพราะความกลัวโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเช่นกลัวถูกทำโทษกลัวถูกตำหนิกลัวจะอับอายกลัวจะผิดหวังหรือกลัวต่ออำนาจของผู้อื่นกลัวถูกฟ้องแล้วกระทำสิ่งที่ผิดเป็นต้นว่าถูกเพื่อนขู่ให้เสพยาเสพติดทั้งที่ตนเองไม่อยากเสพหรือว่าตัดสินคดีความให้คนที่ทำผิดเป็นฝ่ายชนะเพราะเกรงกลัวต่ออำนาจของเขาหรือว่ากลัวถูกทำโทษจึงโกหกอคตินี้เป็นอกุศลธรรมที่ทุกคนควรละเว้นไม่ควรประพฤติโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ตัดสินคดีความเช่นตำรวจทนายอัยการผู้พิพากษาเป็นต้นสังคมเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะคนส่วนใหญ่ยึดอคติมากกว่าความถูกต้องดังนั้นจึงกล่าวว่าอคติเป็นทางไม่ควรดำเนินไปทำตัวถัดมาประธาน4ประธาน4ประธานแปลว่าความทรงหรือความตั้งไว้ทั่วก็หมายถึงความเพียรพยายาม

ที่ตั้งไว้ในใจหรือเป็นหลักใหญ่ที่มนุษย์จะต้องลงมือปฏิบัติในการควบคุมจิตใจเพื่อกำจัดความเกลียดค้านและส่งเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งอดทนต่ออุปสรรคนานาชนิดสามารถประกอบกิจที่ไม่เหลือวิสัยให้สำเร็จได้ประธาน4ประการคือตัวที่1สังวรประธานซึ่งแปลว่าเพียรระวังหมายถึงความเพียรระวังในบาปอกุศลธรรมก็คือโลภะโมหะโทสะและกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาในเวลาเห็นรูปสำรวมหูในเวลาฟังเสียงสำรวมจมูกในเวลาได้กลิ่นสำรวมลิ้นในเวลาลิ้มรสสำรวมกายในเวลาถูกต้องสัมผัสและสำรวมใจในเวลาคิดถึงอารมณ์ต่างๆการสำรวมนั้นก็คือเลือกดูเลือกฟังเลือกสูดดมเลือกสัมผัสหรือเลือกนึกคิดมนุษย์ต้องระวังอย่าให้อารมณ์เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อใจอย่าได้กระทำตามอารมณ์นั้นๆ 2. ปหานประธานก็แปลว่าเพียรละก็หมายถึงความเพียรกำจัดบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในจิตเมื่อความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็เพียรพยายามละเสียอย่าให้มีอำนาจเหนือใจตนได้ 3. ภาวนาประธานแปลว่าเพียรสร้างซึ่งหมายถึงความเพียรพยายามทำความดีให้เกิดกุศลขึ้นเช่นหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากยิ่งขึ้นเพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประธานแปลว่าเพียรอนุรักษ์หมายถึงเพียรพยายามรักษากุศลธรรมที่มีอยู่แล้วให้ตั้งมั่นและเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคุณงามความดีต่างๆที่ได้กระทำไว้แล้วก็เพียรพยายามรักษาไว้ให้คงอยู่ความเพียรทั้ง4ประการนี้เรียกอีกอย่างว่าสัมมัติประธานแปลว่าความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนผู้ใดที่ประกอบด้วยความเพียรทั้ง4ประการนี้ผู้นั้นย่อมสามารถป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถกำจัดได้แล้วสามารถทำความดีให้เกิดขึ้นและรักษาความดีไว้ได้ทำตัวถัดมาอิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือทำนำสู่ความสำเร็จคำว่าอิทธิบาท4ก็คือคุณที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ประสงค์ก็หมายถึงว่าคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายประกอบด้วยคุณธรรม4ประการดังนี้ 1. ฉันทะตัวฉันทะนี้แปลว่าความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นก็หมายถึง

ว่าความต้องการที่จะทำกระทำสิ่งใดด้วยความพอใจใฝ่ใจรักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนากระทำให้ได้ผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเป็นคุณธรรมอันสำคัญเบื้องต้นผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าพึงทำให้เกิดมีขึ้นในตนนั่นคือความเต็มใจทำเช่นแพทย์เห็นคนไข้ป่วยหรือว่าอ่อนแอก็ปรารถนาที่จะทำให้คนไข้นั้นได้แข็งแรงขึ้นเป็นต้นแต่ในที่นี้ก็ยังมีข้อสับสนบางประการด้วยความต้องการหรือความอยากจัดเป็นฉันทะทุกอย่างแต่แท้จริงแล้วความต้องการบางอย่างจัดเป็นตัณหาซึ่งหมายถึงความต้องการได้สิ่งนั้นๆมาเสริมขยายปนเปลืออัตตาของเราจึงอยากเสพอยากจะอวดอยากจะบำรุงบำเรอที่กล่าวมานั้นก็จะเป็นฉันทะส่วนตัวถัดมาวิริยะตัววิริยะก็จะหมายถึงการลงมือทำด้วยความขยันหมั่นเพียรความกล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคเป็นธรรมที่กำจัดความเกียจคร้านคนที่มีวิริยะจะมีจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวต่ออุปสรรคความยากลำบากต่างๆทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ทิ้งงานให้ข้างค้างด้วยความเพียรจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นก่อนเพราะฉันทะจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดความเพียรยิ่งฉันทะมีมากความเพียรก็ยิ่งมีพลังตัวถัดมาจิตตะความเอาใจใส่จิตตะความเอาใจใส่ตัวนี้ก็หมายถึงว่าความเอาใจใส่ในงานที่ทำไม่ทอดทิ้งธุระกลางคันเป็นธรรมกำจัดความท้อแท้คือเมื่อสร้างฉันทะและลงมือปฏิบัติแล้วด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องต้องเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ทำหยุดหยุดจิตตะนี้จึงเป็นตัวคอยรักษาและคอยกระตุ้นความเพียรให้มีพลังอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดความท้อถอยในงานที่กำลังทำอยู่ให้มีใจแน่วแน่และหนักแน่นในเป้าหมายที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิมังสาตัวที่4วิมังสาก็คือความหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลก็หมายถึงว่าการใช้ปัญญาในการพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในงานที่ทำว่ามีจุดบกพร่องในส่วนใดบ้างแล้วพยายามปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปวิมังสาก็คือตัวปัญญาความรอบรู้ในงานที่ทำเป็นตัวช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเป็นตัวคอยตรวจสอบและก็ประเมินผลซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีการพัฒนาอยู่เสมอและเกิดความไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นอิทธิบาทธรรม4ข้อนี้เป็นธรรมที่ต้องอาศัยเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่หากผู้ใดปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์แล้วการงานของผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมก็ย่อมประสบผลสำเร็จได้ตามที่ต้องการอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอิทธิบาท4ตัวถัดมา

พรหมวิหาร4คำว่าพรหมวิหาร4แปลว่าธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือธรรมประจำใจอันประเสริฐหมายถึงธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติเป็นธรรมสำหรับทุกคนที่อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมในฐานะเป็นพรหมก็คือผู้มีศักยภาพในการที่จะสร้างสรรค์และดำรงรักษาสังคมไว้เป็นผู้ที่ปฏิบัติหรือสร้างธรรมทั้ง4ให้เกิดขึ้นในตนซึ่งบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของพรหมที่อยู่ในตัวตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วย4ก็คือ1เมตตาเมตตานี้ก็คือความปรารถนาดีอยากให้มีสุขหรืออยากให้เขามีสุขหมายถึงความรักที่ไม่เจือด้วยความใคร่ทางกามแต่เป็นความรู้สึกที่ปรารถนาดีและหวังดีต่อผู้อื่นปราศจากความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวความลำเอียงความเกลียดชังเป็นความรักที่มุ่งไมตรีจิตมุ่งความสุขความเจริญต่อผู้อื่นเมตตานี้มีลักษณะคิดนำความสุขไปให้เขาโดยส่วนเดียวมีคุณสมบัติขจัดความคิดปองร้ายต่อผู้อื่นอันนั้นจะเป็นความหมายของคำว่าเมตตากรุณาความสงสารอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ก็หมายถึงความรู้สึกสงสารมีความหวั่นใจจนทนไม่ได้ที่จะวางเฉยเมื่อพบผู้อื่นได้รับความลำบากเป็นความรู้สึกเห็นใจเป็นเหตุให้คิดหาหนทางช่วยเหลือเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นๆกรุณานี้มีลักษณะคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์และมีสุขขจัดความคิดเล็บความเบียดเบียนของผู้อื่นได้มุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหมายถึงความรู้สึกชื่นชมยินดีความดีใจเมื่อเขาได้ดีหรือประสบผลสำเร็จไม่อิจฉาตาร้อนในสิ่งที่เขาได้รับแต่เป็นความรู้สึกที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นมุทิตานี้มีลักษณะพลอยอนุโมทนาต่อเขาส่วนเดียวคุณสมบัติก็คือขจัดในความอิจฉาริษยาอุเบกขาความวางเฉยก็คือการปล่อยวางซึ่งหมายถึงการวางตนเป็นกลางเพื่อรักษาความถูกต้องถูกธรรมไม่ใช้ความเมตตากรุณามุทิตาไปในทางที่ผิดคือไม่ให้เอ็นเอียงไปตามอำนาจของอคติเช่นคนที่ทำผิดก็ต้องลงโทษด้วยใจเป็นกลางเป็นธรรมเพื่ออบรมสั่งสอนรวมไปถึงความปล่อยวางเมื่อผู้ที่จะช่วยเหลือนั้นสามารถตัวเองได้แล้วหรือกำลังประสบผลกรรมที่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นอุเบกขานี้ต่างจากความเมินเฉยอุเบกขาจึงหมายถึงความวางเฉยต่อเมื่อไม่สามารถจะช่วยเหลือได้
แต่เฉยเมยหมายถึงความใจจืดใจดำพอช่วยเหลือได้แต่ไม่ยอมช่วยในพรหมวิหารทั้ง4ข้อนี้อุเบกขาสำคัญที่สุดเพราะเป็นตัวช่วยประคับประคองการใช้เมตตากรุณามุทิตาให้เป็นไปอย่างถูกต้องถูกธรรมและไม่มีโทษทำตัวถัดมาที่เราจะมาศึกษากันก็คืออริยสัจ4ตัวอริยสัจ4นี้คำว่าอริยสัจนั้นแปลว่าความจริงอันประเสริฐธรรมที่เป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายในโลกใบนี้ทำให้คนกลายเป็นอริยะก็คือกลายเป็นคนประเสริฐผู้ที่เข้าถึงหลักธรรมอันนี้จะกลายไปเป็นอริยชนหรืออริยบุคคลคือผู้ประเสริฐสามารถแปลได้อีกในหนึ่งก็คือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงเป็นอริยะซึ่งประกอบด้วย4ประการดังนี้1ทุกข์สำหรับตัวทุกข์นี้ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจอาจจำแนกได้2ประเภทคือ 1. ทุกข์ประจำสังขารก็ได้แก่เกิดความแก่และก็ความตาย 2. ทุกข์จรได้แก่ความเศร้าใจความอาลัยลำพันธ์ความเจ็บไข้ความน้อยใจความคับแค้นใจความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความผิดหวังคือไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ทุกทั้งหมดที่กล่าวมานี้สรุปรวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือความยึดมั่นในขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์ก็คือการยึดมั่นในรูปก็คือร่างกายของเราเวทนาก็คือความรู้สึกชอบชังหรือเฉยๆที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นสัญญาความจำหมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอันนี้ก็คือทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจตัวที่สองสมุทัยสมุทัยนี้ก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเกิดขึ้นมาจากตัณหาคือความอยากสามอย่างก็คือ 1. กามตัณหาความอยากในกามคุณทั้ง5ก็คืออยากเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเช่นอยากเห็นดาราที่เราชอบอยากฟังเพลงที่เราชอบอยากได้ยินคำชมอยากกินอาหารที่เห็นในโฆษณาอยากใส่เสื้อผ้าหรูๆเป็นต้นอันนี้กามตัณหาตัวที่สอง
ภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากมีเงินอยากมีคนรักอยากมียศอยากมีตำแหน่งอยากเป็นนายก

ภาพที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นคนผอมอยากอ้วนคนอ้วนอยากผอมแก่แล้วไม่อยากแก่เกลียดกันแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าเป็นนักเรียนแล้วก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปเรียนเป็นต้น 3. นิโรธความดับทุกข์สำหรับนิโรธความดับทุกข์นี้แบ่งออกเป็น2ระดับคือ 1. ดับทุกข์ชั่วคราวเช่นทุกข์เพราะหิวข้าวหาข้าวกินอิ่มแล้วก็หายทุกอยากได้รองเท้าใหม่พอได้สมใจก็หายทุกทุกเพราะอกหักพอสักพักหนึ่งเวลาผ่านไปแล้วก็ทำใจได้ก็หายทุกเป็นต้น 2. ดับทุกแบบถาวรคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองค์8ทางดับทุกข์ในอริยมรรคมีองค์8นี้ก็ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้ก็คือความเห็นชอบในอริยสัจ4ตามความเป็นจริงคือเห็นว่าความยึดมั่นในขันธ์5เป็นตัวทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ดับได้ต้องดับที่ตัณหาจะดับตัณหาได้ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8 2สัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบนี้ก็หมายถึงความคิดริเริ่มในทางที่ชอบซึ่งมีอยู่3อย่างคิดริเริ่มในทางออกจากกามคิดริเริ่มในทางไม่พยาบาทและก็คิดริเริ่มในทางไม่เบียดเบียน 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบนี้ก็ได้แก่พูดจริงไม่พูดเท็จพูดไพเราะไม่พูดคำหยาบพูดประสานสามัคคีไม่พูดส่อเสียดพูดจามีสาระมีประโยชน์ไม่พูดจาเพ้อเจ้อ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบซึ่งได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะอาชีพชอบได้แก่การประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบนี้ก็ได้แก่เพียรระวังบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรสร้างบุญกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรรักษาบุญกุศลเก่าเอาไว้ไม่ให้สูญหาย 7. สัมมาสติระลึกชอบก็ได้แก่การเจริญสติตามหลักของสติปัฏฐาน4ก็คือการเจริญด้วยสติด้วยการตามดูกาย
เวทนาจิตธรรม

เป็นอารมณ์8สัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบก็ได้แก่การตั้งใจไว้ในฌาน4ได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานมรรคมีองค์8จัดลงในไตรสิกขาซึ่งถ้าเรามองแล้วว่า8ข้อเนี่ยมันดูเยอะเราก็สามารถจัดมรรคมีองค์8อยู่ในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาโดยเราแบ่งแยกออกดังนี้ในส่วนของศีลก็จะมีตัวสัมมาวาจาสัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในอริยสัจ4นั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนเหตุกับส่วนผลในส่วนเหตุก็คือสมุทัยและก็มรรคในส่วนผลก็คือทุกข์และก็นิโรธเพราะฉะนั้นในอริยสัจ4ข้อนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำกิจหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่ออริยสัจแต่ละข้อก็คือทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละกำจัดเสียนิโรธควรทำให้แจ้งควรทำให้เสร็จให้สำเร็จมรรคความเจริญลงมือปฏิบัติให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คืออริยสัจ4ธรรมที่เราจะศึกษาถัดมาก็คืออนุบุพพิกถา5ก็หมายถึงเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกไปตามลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อการขัดเกลาอุปนิสัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไปเป็นขั้นๆซึ่งเป็นการปูพื้นฐานจิตให้พร้อมที่จะรับฟังธรรมขั้นสูงก็คืออริยสัจ4เปรียบเหมือนการซักผ้าให้สะอาดเพื่อรองรับการย้อมสีฉะนั้นก็ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ทานกถาก็คือการพรรณนาเรื่องทานการแบ่งปัน 2. ศีลกถาพรรณนาเรื่องการรักษาศีล 3. สักขคถาพรรณนาเรื่องความสุขในสวรรค์เป็นผลจากการให้ทานรักษาศีล 4. กามาทีนวกถาพรรณนาโทษหรือข้อเสียของกรรมและ 5. เนกขัมมะคถาพรรณนาอานิสงส์ผลดีของการออกจากกามขิหิปฏิบัติในส่วนของขิหิปฏิบัตินี้ก็จะประกอบไปด้วยมิตรปฏิรูป4มิตรแท้4ทิศ6อบายมุข6ซึ่งในมิตรปฏิรูป4นั้นก็คือเพื่อนไม่ดีก็จะประกอบไปด้วย1คนปอกลอกซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ลักษณะของคนปอกลอกก็คือคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้มากเมื่อมีภัยจึงรับทำกิจของเพื่อนหรือคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์อันนี้จะเป็นคนปอกลอกต่อมาคนดีแต่พูดมีลักษณะดังนี้เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศัยอ้างของยังไม่มีมาปราศัยสงเคราะห์ด้วยสิ่งไม่มีประโยชน์ออกปากพึ่งมิได้อันนี้จะเป็นลักษณะของคนดีแต่พูด
3คนหัวประจบซึ่งมีลักษณะดังนี้จะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าก็ว่าสรรเสริญรับหลังก็ตั้งนินทาคนชักชวนในทางชิบหายก็จะมีลักษณะนิสัยดังนี้ชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนมัวเมาในการล่าเล่นชักชวนเล่นการพนันทั้ง4นั้นไม่ว่าจะเป็นคนปอกล่อคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางชิบหายก็จะอยู่ในมิตรปฏิรูป4ก็คือเพื่อนไม่ดีต่อมามิตรแท้4คือเพื่อนที่ดีก็จะประกอบไปด้วย1มิตรมีอุปการะมากมีลักษณะดังนี้ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วป้องกันสมบัติของเพื่อนเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งอาศัยได้เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์เกินที่ออกปาก 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้บอกความลับตนแก่เพื่อนปกปิดความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งยามวิบัติแม้ชีวิตอาจสละแทนได้ 3. มิตรแนะนำประโยชน์ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ห้ามไม่ให้ทำชั่วแนะนำให้ทำดีให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้และมิตรแท้จำพวกสุดท้ายก็คือมิตรมีความรักใคร่ซึ่งมีลักษณะดังนี้มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันมีสุขก็สุขด้วยกันโต้เถียงคนพูดติเตียนรับรองคนพูดสรรเสริญที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมิตรมีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะนำประโยชน์มิตรมีความรักใคร่อยู่ในมิตรแท้4คือเพื่อนดีสำหรับทิศ6ก็คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันตามฐานะทิศก็หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันตามฐานะซึ่งจำแนกไว้6จำพวก1ก็คือทิศเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะห้ามมิให้ทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาหาคู่ครองที่สมควรให้มอบมรดกให้ส่วนหน้าที่ลูกท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้ควรรับมรดกเมื่อท่านล่วงลับแล้วก็ทำบุญอุทิศให้2ทิศเบื้องขวาครูอาจารย์หน้าที่อาจารย์ก็คือแนะนำดีให้เรียนดีบอกศิลปะให้สิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏในฝูงเพื่อนทำความป้องกันในทิศทั้งหลายหน้าที่ของศิษย์ก็ลุกขึ้นตอนยืนต้อนรับเข้าไปคอยรับใช้เชื่อฟังอุปถากเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ 3. ทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาก็เป็นหน้าที่ของภรรยาก็จัดการงานดีส่งเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีไม่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงส่วนในหน้าที่ของสามีก็ให้เกียรติภรรยาไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้เครื่องแต่งตัวทิศที่4ก็คือทิศเบื้องซ้ายญาติมิตรหน้าที่ของเพื่อนก็คือการเผื่อแผ่แบ่งปันเจรจาถ้อยคำไพเราะประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำตัวดีเสมอต้นเสมอปลายมีใจที่ซื่อสัตย์และจริงใจหน้าที่ต่อเพื่อนก็รักษามิตรผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว

0: ไม่ละทิ้งในยามวิบัตินับถือญาติติวงของมิตรทิศที่5ทิศเบื้องล่างก็คือลูกจ้างหน้าที่ของลูกจ้างก็คือลูกทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายถือเอาของที่นายให้ทำการงานให้ดีขึ้นและก็นำความดีของนายไปสรรเสริญส่วนหน้าที่ของนายจ้างนั้นก็มอบงานที่พอเหมาะให้ให้โบนัสให้รางวัลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ให้ของพิเศษในบางคราวทิศสุดท้ายคือทิศที่6คือทิศบนพระนักบวชหน้าที่ของนักบวชก็คือห้ามไม่ให้ทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แจ้งบอกทางสวรรค์ให้ส่วนหน้าที่ของศาสนิกชนก็ทำอะไรก็ด้วยความเมตตาพูดจาอะไรก็ด้วยความเมตตาคิดอะไรก็ด้วยความเมตตายินดีต้อนรับเข้าบ้านเรือนแล้วก็ให้อมิสทานอันนี้ก็อยู่ในทิศ6ส่วนธรรมอบายมุข6หนทางแห่งความเสื่อมอบายมุขก็หมายถึงปากแห่งทางเสื่อมทางแห่งความพินาศชิบหายซึ่งจะประกอบไปด้วย1ดื่มน้ำเมามีโทษก็คือจะทำให้เสียทรัพย์ทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกติเตียนไม่รู้จักอายทอนกำลังปัญญา 2. เที่ยวกลางคืนมีโทษก็คือรำที่ไหนไปที่นั่นขับร้องที่ไหนไปที่นั่นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นเสภาที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น 3. เที่ยวดูการละเล่นมีโทษคือชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สินเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความได้รับความลำบากมาก 4. เล่นการพนันมีโทษคือเมื่อชนะย่อมก่อเวรเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ทรัพย์ย่อมชิบหายไปไม่มีใครเชื่อถ้อยคำเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนไม่มีใครอยากแต่งงานด้วย 5. คบคนชั่วเป็นมิตรจะมีโทษก็คือนำให้เป็นนักเลงการพนันนำให้เป็นคนหลอกลวงนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้นำให้เป็นคนลวงเขาซึ่งหน้านำให้เป็นนักเลงเล่านำให้เป็นคนหัวไม้และสุดท้าย 6. เกลียดค้านการทำงานมีโทษคือมักอ้างว่าหนาวนักมักว่าเช้านักมักอ้างว่าร้อนนักมักอ้างว่าหิวนักมักอ้างว่าเย็นนักหรือมักอ้างว่ากระหายนักที่กล่าวมาทั้งหมดทั้ง6ประเภทนั้นก็จะอยู่ในอบายมุข6ทางแห่งความเสื่อมเจริญพร
1: ค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูสมุขชาอรินชโยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของหมวดธรรมะ4และ5ในตอนที่ชื่อว่าวิชาธรรมะกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต2นี้นะคะรวมทั้งหมวดธรรมะที่เกี่ยวข้องกับขีหิปฏิบัติด้วยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติตนของคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคบมิตรหรือว่ามิตรแต่ละประเภทเป็นอย่างไรมิตรที่ดีหรือไม่ดียังไงบ้างนะคะการปฏิบัติของตนต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราจะปฏิบัติให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างดียังไงการละทางแห่งความเสื่อมหรือความชิบหายที่เป็นอบายมุขทั้ง6ประการนั้นทำอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นสิ่งที่จะเป็นแนวทางทั้งการปฏิบัติแล้วก็การส่งเสริมให้ผู้ที่ได้เรียนธรรมศึกษาเนี่ยมีทักษะชีวิตในที่ดีขึ้นได้ค่ะนะคะค่ะรายการในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระมหาท่านพระครูสมุขทาอรินชโยอีกครั้งหนึ่ง

คะที่ได้มาให้ความรู้ในวิชาธรรมะนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณวัดสุขสำราญที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำรายการค่ะและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะสำหรับรายการในวันนี้ดิฉันต้องขออนุญาตยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมจะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13แห่งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่รายการดิจิทัลอินดีเอครบเครื่องเรื่องวิจัยบายอาจารย์กุ้งนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งก็จะมาพาทุกคนนะคะมาเข้าสู่โหมดจามูวี่แล็บกันนะคะเราก็เรียนรู้ทฤษฎีคร่าวๆไปในสัปดาห์ก่อนหน้านะสัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็จะอธิบายข้อมูลที่ควรรู้นะคะแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันในจามูวี่เลยนะคะก็จะไปเน้นอยู่ที่ปฏิบัติด้วยโปรแกรมทางสถิตินะคะทีนี้สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านทำอะไรบ้างนะคะจากการที่เราเก็บข้อมูลมาผ่าน Google Form ใช่ไหมคะข้อมูลเราก็สมัยยุคสมัยเนาะตามยุคสมัยถ้าเป็นอดีตก็จะเก็บข้อมูลผ่านกระดาษใช่ไหมคะกระดาษก็จะมีการรัน ID number เพื่อที่เวลาไปจัดเก็บข้อมูลกลับมาแล้วเนี่ยก็จะเอามาคีย์ลง Excel ที่อาจารย์กุ้งเล่าเป็นดั้งเดิมนะคะในอดีตเนาะคีย์ลง Excel นะคะแล้วก็เอามาคำนวณหาค่าสถิติค่าเฉลี่ยนะคะค่า SD ค่า X bar นะคะค่าสถิติเบื้องต้นที่เราต้องการทราบใช่ไหมคะถ้ามีโปรแกรมนอกเหนือจาก Excel ก็ในอดีตเนาะก็จะเป็น SPSS ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เวิร์กช็อปในภาคการศึกษานี้ที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้ก็คือจะใช้ Jamovie ทั้งเทอมเลยนะคะก็คือยาวไปเลยนะคะเราก็จะครบจบอยู่ที่โปรแกรมนะคะที่เป็นที่นิยมตามยุคสมัยนะทีนี้แต่ว่าในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะใน Google Form เนี่ยเราก็จะมีการสร้างเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมาตอบแทนการใช้กระดาษถ้าในอดีตคือใช้กระดาษแล้วก็ติ๊กตามความคิดเห็นนะคะถ้าเป็นLinked Scale ก็5 4 3 2 1เนาะก็คือระดับตามความคิดเห็นการใช้กระดาษข้อดีคือเราได้ข้อมูลนะคะจากกลุ่มตัวอย่างโดยการไปลงภาคสนามใช่ไหมคะเราก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษแต่ปัจจุบันมีการนิยมใช้ Google Form นะคะแทนกระดาษก็จะทำให้ประหยัดในเรื่องของค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยหรือว่าคนที่ท่านที่จะเก็บข้อมูลใช่ไหมคะสมมุติเป็นท่านผู้ประกอบการเนี่ยจะเก็บข้อมูลลูกค้า walk in มาที่ร้านท่านอยู่แล้วเนาะก็คือมาซื้ออาหารมาสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือมาซื้อของต่างๆเนี่ยก็ให้ลูกค้าสแกนแล้วก็ประเมินเลยตรงนั้นก็จะได้ข้อมูลเลยนะคะก็จะสะดวกสบายนะคะหรือเป็นการทำวิจัยเก็บข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกใช่ไหมคะที่เราอาจจะไม่ได้เจอกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงนะคะวิธีการก็คือเราสามารถให้หน่วยงานต้นสังกัดของเราเนี่ยค่ะออกเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์เนาะแล้วก็แนบ QR code นะคะสำหรับให้สแกนนะคะสแกนแล้วก็ตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form สิ่งที่จะได้นะคะก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้ก็คือจะได้เป็นข้อมูลสำหรับนำมาใช้ในการคำนวณ นะคะเพื่อดูทิศทางแนวโน้มหรือว่าพยากรณ์นะคะสิ่งที่ผู้ตอบเนี่ยกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยตอบกลับมาทีนี้ในการสร้าง Google Form นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของอาจารย์กุ้งเองนะคะก็คือใน Google Form เนี่ยเราก็พยายามดีไซน์ให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยตอบอย่างสะดวกมากที่สุดนะคะตอบได้อย่างสะดวกมากที่สุดแต่ทีนี้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็ถ้าเห็นที่ตัวอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพศเนาะเพศชายเพศหญิงอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีตัวหนังสืออยู่ด้วยเนี่ยก็จะไม่สามารถนำไปวิเคราะห์สถิติได้แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องแปลงข้อมูลจากที่เก็บมาค่ะที่กลุ่มตัวอย่างตอบมาเนี่ยคนตอบก็คนที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นเพศหญิงนะอายุ20ถึง24ปีนะคะอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะรายรับหรือเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชอบเขาก็จะบอกมาเลยว่าใครนะคะแล้วก็มีการตอบแบบสอบถามนะจาก Google Form นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้ข้อมูลรวดเร็วนะคะ Google Form ข้อดีคือทำให้ได้ข้อมูลรวดเร็วแล้วก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะประหยัดเวลาสามารถเก็บข้อมูลในระยะเวลาจำกัดแต่ว่าได้ข้อมูลในปริมาณจำนวนมากได้นะคะคือเราไม่ต้องไป
หน้างานไปเจอกลุ่มตัวอย่างเองหมายความว่าเราจะกระจายลิงก์นะคะ Google Form เนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางเฟซกลุ่มนะคะเฟซกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะผ่านทางไลน์กลุ่มผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านทางอีเมลนะคะผ่านทางต้นสังกัดของหน่วยงานอันนี้กรณีที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะคะก็คือเป็นการไปขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลนะคะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเองลูกค้าก็จะ walk in มาหาเราที่ร้านอยู่แล้วนะคะและถ้าลูกค้าไม่ walk in เราก็สามารถทํา QR code นะคะส่งลิงก์ Google Form ให้ลูกค้าทําการประเมินนะคะประเมินหรือว่าตอบข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยผ่านทางอีเมลก็ได้หรือว่าผ่านทาง LINE ก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นการเก็บข้อมูลสําหรับกลุ่มลูกค้านะที่ซื้อสินค้านะคะเราต้องการประเมินความพึงพอใจต่างๆเนี่ยจำนวนข้อคำถามจะไม่ได้เยอะเท่าของอาจารย์กุ้งนะคะข้อคำถามจากที่ถ้าเราเป็นลูกค้าเนาะเราเคยไปใช้บริการรับบริการนะคะจากทางร้านนะคะหรือว่าส่วนงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลไม่กี่ข้อนะคะเพราะว่าการตอบแบบสอบถามเนี่ยถ้ายิ่งเก็บข้อมูลปริมาณมากนะคะมันก็จะใช้เวลาถ้าผู้ประกอบการต้องการจะดูความพึงพอใจเพื่อนำมาปรับปรุงนะคะข้อคำถามอาจจะไม่ถึง10ข้ออาจจะเจ็ดมากสุด7ข้ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้ารีบอย่างเช่นแบบสมมติว่าจันกุ้งไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ธนาคารต้องการความพึงพอใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างเงี้ยจะมาประเมินหลายข้อเนี่ยมันจะจํากัดด้วยเวลาเนาะแล้วลูกค้าที่เข้าไปในธนาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเฉพาะข้อคําถามที่สําคัญแล้วก็จําเป็นแล้วก็เมื่อได้คําตอบแล้วก็ควรจะนําไปพัฒนาปรับปรุงนะคะจริงๆอันนั้นในมุมของการทําธุรกิจการค้าขายนะคะแต่ในมุมตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งโชว์เนี่ยเป็นแบบสอบถามเพื่องานวิจัยนะคะอาจารย์กุ้งจะต้องมีข้อคําถามจํานวนมากเพื่อจะได้นะคะนำมาวิเคราะห์สถิติต่อนะคะถ้าเกิดข้อคำถามน้อยนะคะก็ไม่สามารถรันโมเดลได้อันนี้คือเป้าหมายของการเก็บข้อมูลนะเราต้องดูก่อนว่าเราจะเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บมาทำอะไรถ้าเก็บมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการธุรกิจตัวเองเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรเกิน10ข้อนะคะถ้าลูกค้าแบบ walk in แล้วเราอยากได้คำตอบของเขาเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครสังเกตใน LINE Man นะในแอป Food Delivery ต่างๆเนี่ยค่ะจะประเมินไม่กี่ข้อเองนะคะไม่กี่ด้านเช่นความพึงพอใจของการบริการของไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะราคาการขนส่งอย่างเงี้ยค่ะก็มีไม่ถึง5ข้อนะในบางแอปพลิเคชันนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งถามมากแน่นอนลูกค้าไม่ทําให้นะคะลูกค้าไม่ทําให้เพราะว่าใช้เวลาแล้วลูกค้าก็มีเวลาจํากัดนะคะทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างของอาจารย์กุ้งเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบบสอบถามเรื่องงานวิจัยนะเพราะฉะนั้นคนที่ตอบมาก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างของอาจารย์กุ้งนะคะที่อาจารย์กุ้งต้องการก็คือเป็นตัวอย่างของแบบสอบถามเกี่ยวกับการซื้อสินค้านะคะสินค้าพร้อมทานนะคะสินค้าพร้อมทานอาหารพร้อมทานปัจจุบันนี้เยอะเลยนะคะพวกอาหารพร้อมทานที่มีตามเซเว่นนะคะหรือว่าอาหารแช่แข็งเนี่ยที่เอามาเวฟนะเราจะพบเห็นได้ทุกซูเปอร์สโตร์ทุกห้างสรรพสินค้าจะมีใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งก็อยากจะรู้นะคะก็เลยต้องทำการวิจัยแล้วก็เอามาออกแบบสอบถามแล้วก็เก็บข้อมูลทีนี้เราอาจารย์กุ้งดีไซน์ Google Form เองอะค่ะเราก็อยากจะให้คนตอบเนี่ยเกิดความสะดวกมากที่สุดก็จะมีการใส่ข้อมูลไปนะคะเวลาคลิกเลือกตอบใน Google Form อะก็จะมีเป็น1เพศชาย2หญิงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใส่ตัวเลขเพราะว่ากังวลว่ากลุ่มตัวอย่างจะตอบผิดเลือกผิดนะคะก็จะใส่ข้อมูลไปให้เห็นเลยการที่เราเอื้ออับความสะดวกให้กับกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะทําให้การตอบเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลกํากับใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยแน่นอนในมุมที่จะนําไปวิเคราะห์สถิติต่อเนี่ยก็ต้องมีการแปลงหรือว่าแก้ไขนะคะเราจะเอาข้อมูลแบบที่เห็นที่หน้าจอหน้าสไลด์นำไปคำนวณเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าโปรแกรมทางสถิติก็จะคำนวณได้แต่ตัวเลขเนาะได้แต่ตรงเลขนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาพาแปลงจากข้อมูลที่เห็นเนี่ยเป็นตัวเลขช่องคอลัมน์เจนเดอร์เนี่ยเพศนะคะก็จะต้องเหลือแต่สมมติว่าอาจารย์กุ้งเก็บ2เพศนะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย
มีมากกว่า2ทางเลือกนะคะก็จะเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะเพศทางเลือกหรือว่าไม่ระบุไม่ตอบหรือว่าเพศ LG นะคะก็จะมีหลากหลายแต่ทีนี้ในแบบสอบถามของจินกุ้งอะดีไซน์มาว่าจะเก็บแค่เพศที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงยกตัวอย่างนะคะทีนี้วิธีการแก้นะคะแก้ไขนะจากข้อมูลให้เป็นตัวเลขนะคะเพื่อนำไปคำนวณเนาะก่อนอื่นเราก็ไปที่โปรแกรมจามูวี่นะคะจามูวี่เรียจังกุ้งเปิดเอาไว้แล้วเนาะเราไปที่โปรแกรมจามูวี่นะคะแล้วเราก็เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะจากการไปเก็บข้อมูลก็คือดาวน์โหลดจาก Google Sheet ใช่ไหมคะก็ดาวน์โหลดมากลุ่มตัวอย่างกรอกผ่าน Google Form นะคะก็คือติ๊กเลือกคลิกเลือกใช่ไหมคะเลือกผ่าน Google Form ข้อมูลที่ input ผ่าน Google Form เนี่ยก็จะไปอยู่หลังบ้านส่วนที่เป็นหลังบ้านก็คือตัวเลขตัวหนังสือต่างๆก็จะถูกบันทึกอยู่ใน Google Sheet นะคะก็คือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Google Form กับ Google Sheet ใช่ไหมคะเราก็ดาวน์โหลดลงมาดาวน์โหลดข้อมูลจาก Google Sheet เนี่ยดาวน์โหลดลงมาเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรม Jamovie นะคะอาจารย์กุ้งดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ใส่เข้ามานะคะเป็นไฟล์ Excel เป็นไฟล์ Excel นะคะตรงนี้ยกตัวอย่างนะคะตรงนี้นามสกุล Excel ก็คือ XLSX นะคะก็คือเป็นนามสกุลของไฟล์ Excel นะคะซึ่ง Jamovie รองรับได้หลายนามสกุลนะคะนอกจาก Excel จะเป็นนามสกุล CSV ก็ได้นะคะอันนี้อธิบายหมายความว่าถ้าดาวน์โหลดจาก Google Sheet มาเป็น LSX ก็สามารถ import เข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเป็น CSV ก็สามารถ import เข้ามาได้เช่นเดียวกันวิธีการแปลงนะคะวิธีการแปลงหรือว่าเปลี่ยนจากตัวเลขจากข้อความเป็นตัวเลขนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งได้ทดลองแปลงไปแล้วนะคะเพศก็คือมีเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวทำให้เหมือนปกติก่อนเนาะเราเปิดไฟล์เข้ามานะคะแล้วเราก็ทำการแก้ไขจริงๆแล้วมีในส่วนของการใช้เมนูคำสั่งนะคะก็จะไปที่ data แล้วก็เลือก transform ก็คือการแปลงตัวแปรนะคะตรงนี้ data แล้วก็ transform แต่ทีนี้อาจารย์กุ้งจะสาธิตทางลัดนะคะทางลัดวิธีลัดถ้าเกิดเราใช้ data transform นะคะก็จะต้องอาจจะมีการใช้สูตรหรือฟังก์ชันนะคะที่จะแปลงจากค่าเดิมนะคะเป็นค่าใหม่ค่าใหม่คือแปลงเป็นอะไรตรงนั้นก็คือใช้สูตรหรือฟังก์ชันแต่จันกุ้งค้นพบวิธีที่กว่านั้นนะคะวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะโดยเมื่อสักครู่นี้ได้ทำการทดลองแล้วก็คือทดลอง3คอลัมน์นะคะที่เห็นก็คือคอลัมน์ gender คอลัมน์เพศนะคะคอลัมน์อายุคอลัมน์อาชีพนะคะก็คือทดลองไปแล้ว3คอลัมน์ทีนี้เดี๋ยวจะมาทดลองนะคะคอลัมน์ salary เงินเดือนนะคะเงินเดือนสังเกตว่าคอลัมน์ salary เงินเดือนเนี่ยจะแบ่งเป็น6ช่วงข้อมูลเพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบใช่ไหมคะ6ช่วงข้อมูลช่วงแรกก็คือเงินเดือนต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะต่ำกว่า 10,000 บาทแล้วก็ช่วงที่2 11,000 บาทถึง 20,000 บาทเรียงไปช่วงที่3นะคะ4 5แล้ว6ก็จะเป็นช่วงของเงินเดือนนะคะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทีนี้วิธีการแปลงนะคะเทคนิคของการแปลงแบบง่ายแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ1ให้ดับเบิ้ลคลิกนะคะตรงหัวคอลัมน์หัวคอลัมน์ในที่นี้ของอาจารย์กุ้งคือคำว่า salary นะคะก็ดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกปุ๊บก็จะได้หน้าต่างนะคะ data variable นะคะ data variable นะคะ salary ก็คือชื่อหัวคอลัมน์นะคะชื่อหัวคอลัมน์นะชนิดของข้อมูลนะคะก็จะมี nominal ordinal นะคะ continuous นะคะ id นะคะตรงนี้ก็คือจะเลือกตามประเภทข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่เราจะนำไปคำนวณเนี่ยเป็นประเภทอะไรนะคะในส่วนของชนิดของข้อมูลอาจารย์กุ้งเคยพูดไปในสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วนะคะทีนี้เทคนิคนะเทคนิคการเปลี่ยนใช่ไหมคะก็คือ1เนี่ย
ช่วงที่หนึ่งก็คือต่ำกว่า10,000 บาทเนี่ยเราจะต้องแปลงข้อความเนี่ยค่ะให้เป็นเลขหนึ่งเนาะช่วงที่สอง11,000นะคะถึง20,000ก็ต้องทำการแปลงข้อความประโยคนี้ให้เหลือแต่เลขสองใช่ไหมคะจะได้เหลือแต่รหัสตัวเลขแบบที่เห็นในฝั่งซ้ายมือวิธีการแปลงด้วยความรวดเร็วนะคะก็คือมาตรงฝั่งที่อาจารย์กุ้งเอาเมาส์คลิกไว้เลยนะคะก็คือเลเวลเนาะเลเวลเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาจารย์กุ้งดีไซน์

ไอตัวแบบสอบถามเอาไว้6เลเวลนะคะหรือ6ช่วงข้อมูลตามที่เห็นเลยแต่เราต้องการเฉพาะแค่ตัวเลขนะคะตัวเลขที่เป็นรหัสว่าถ้าเลข1หมายความว่าอยู่ในช่วงต่ำกว่า10,000นะคะถ้าเลข2ก็คือระหว่าง11,000ถึง20,000นะคะช่วงที่3ก็คือ21,000ถึง30,000อย่างเงี้ยไล่ไปจนถึงช่วงที่6นะคะแต่เราต้องการแค่ตัวเลขเพราะฉะนั้นเราก็ลบให้เหลือแต่ตัวเลขแบบนี้นะคะลบเลยจุดก็ต้องลบนะคะให้เหลือแต่ตัวเลขเพราะว่าจะนำไปคำนวณนะคะจะนำไปคำนวณ

ครบ6 ช่วงใช่ไหมคะที่ที่ว่างทีหนึ่งโอ้ต้องแล้วเราก็เช็คนะคะว่ากด enter นะคะกด enter แล้วก็คลิกที่ว่างมาทำการเช็คหรือว่าตรวจสอบนะคะตัวเลขที่ได้จากการแปลงด้วยความเร็วๆเนี่ยว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะคะคอลัมน์นี้คือ salary นะคะเงินเดือนช่วงข้อมูลที่ดีไซน์เอาไว้ออกแบบเอาไว้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบก็คือมีช่วงเงินเดือนนะคะ6ช่วงหรือ6ระดับนะคะให้เขาเลือกตอบแปลงเสร็จแล้วก็กดปิดนะกดปิดทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ Jamovie ในการหาค่าสถิติเบื้องต้นนะคะค่าสถิติเบื้องต้นค่าสถิติเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นสถิติเชิงพรรณนาหรือว่า descriptive statistic นะคะก็จะเป็นในส่วนของความถี่หรือร้อยละนะคะสำหรับตัวแปรที่เป็นกลุ่มเพศการศึกษาเพื่อดูจำนวนและสัดส่วนนะคะเช่นคอลัมน์ gender ต้องการรู้ว่าประชากรศาสตร์หรือว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมาเนี่ยเป็นเพศชายกี่ท่านเพศหญิงกี่ท่านนะคะเพื่อจะนำไปดูถ้าทำรายงานวิจัยเนาะก็จะต้องนำไปเขียนในตารางเป็นการสรุปนะคะแต่ถ้าทำเป็นผู้ประกอบการนะคะที่เก็บข้อมูลก็จะได้ทำการวิเคราะห์เพื่อออกแคมเปญเพื่อส่งเสริมการตลาดนะคะให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของท่านนะคะทีเนี้ยตัวอย่างเนี่ยของอาจารย์กุ้งก็จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามนะคะอาจารย์กุ้งก็อยากรู้ว่าเป็นเพศชายกี่ท่านเพศหญิงกี่ท่านนะคะเพราะว่าอาจารย์กุ้งแบ่งเป็น2 เพศเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามของอาจารย์กุ้งเนาะวิธีการให้จามูวี่นะคะในการอ่านค่าให้นะคะ1คือคลิกที่ analyst นะก็คือวิเคราะห์เนาะในเมนูในแท็บ analyst เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสถิตินะคะตั้งแต่เบื้องต้นไปเลยนะคะจนถึงสถิติขั้นสูงนะก็คือจามูวี่มีให้ใช้งานทั้งหมดนี้คือใช้ฟรีหมดเลยนะคะอาจารย์กุ้งอยากรู้ค่าเฉลี่ยเนาะหรือว่าร้อยละนะคะของเพศอายุนะคะอาชีพเงินเดือนยกตัวอย่างนะอาจารย์กุ้งมาที่เมนู analyst นะคะมาคลิกที่คำสั่ง exploration นะคะ exploration อาจารย์กุ้งคลิกเลือก descriptive นะคะ descriptive นะคลิกเข้าไปเลยทีนี้นะคะเมื่อคลิกเลือก descriptive ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะมาให้เราตั้งค่าพร้อมกับรายงานหรือว่าผลลัพธ์นะคะขวามือ result ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณโดยโปรแกรม Jamovie นะคะเราสามารถลากปรับขยับได้แบบนี้นะคะเลื่อนได้เลยเลื่อนไปแนวนอนนะส่วนช่องอาจารย์กุ้งจะเรียกเป็นซีกแล้วกันนะคะซีกซ้ายตรงกลางซีกขวาเนาะซีกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่นําเข้ามานะคะตรงนี้เราเลื่อนทับได้เลยเรายังไม่ได้ดูนะคะเราเลื่อนทับได้นะคะแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องไปดูเราก็เลื่อนขยับนะคะแต่ว่าตอนให้จามูวี่คำนวณเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดูตรงนี้ก็ได้นะคะเลื่อนทับเราจะได้ทำงานสะดวกเนาะนะคะในส่วนของ descriptive นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแปร gender age นะคะอาชีพเงินเดือนนะคะ info ที่รู้จักอาหารพร้อมทานนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เคยซื้อแล้วก็ตัวแปรนะคะในส่วนของตัวแปรเนี่ยอาจารย์กุ้งยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชนิดข้อมูลเนาะตัวแปรก็คือข้อคำถามนะคะข้อคำถาม

ตรงนี้จะโชว์ตามอะไรตามหัวคอลัมน์ตรงนี้เห็นไหมคะหัวคอลัมน์ gender นะคะ gender ก็เอาเลือดนี่ gender อยู่ตรงนี้ตัวแปร gender นะคะก็จะโชว์เรียงตามข้อมูลที่เราจะเก็บมานะคะตามหัวคอลัมน์หรือหัวตารางนะคะที่เราพิมพ์ไว้นะคะพิมพ์ไว้วิธีการก็คือต้องการจะดูค่าสถิติใช่ไหมคะค่าสถิติพื้นฐานของอะไรตะกี้อาจารย์กุ้งบอกของเพศเนาะของเพศอาจารย์กุ้งก็เลือก gender gender คือตัวแปรที่เก็บข้อมูลเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสมมุติว่าคนตอบมา400คนอาจารย์กุ้งอยากรู้ว่าเป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่ตอบมานะคะก็เลือกตัวแปร gender นะคะ gender แปลว่าเพศเนาะแล้วก็กดให้กดลูกศรนะคะให้เข้ามาโชว์ที่ช่อง variable นะคะ variable ตัวนี้นะคะแล้วมาดูผลลัพธ์ขวามือผลลัพธ์ก็คือช่อง result นะคะช่อง result จะอธิบาย n หมายถึงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามานะคะผ่าน Google Form เนี่ยของอาจารย์กุ้งตอบเข้ามา389คนนะคะ389คนอาจารย์กุ้งต้องการให้โชว์เป็นตารางนะคะถ้าไม่ได้ติ๊กให้โชว์เป็นตารางอาจารย์กุ้งก็จะไม่รู้ว่า389คนเนี่ยแล้วผู้ชายกี่คนละผู้หญิงกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติ๊กที่ช่อง frequency นะคะ table ก็จะได้ตาราง frequency นะคะความถี่โชว์ออกมานะคะ frequency of gender เป็นการบอกว่า gender เพศเนาะ1กี่คน2กี่คนทีนี้ถ้าเราลืมเลข1เพศอะไรเนาะเลข2เพศอะไรนะคะเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดู1คือเพศชายนะคะตรงนี้ที่เราเปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลขนะคะก็จะยังมีข้อมูลอยู่1เป็นเพศชายตอบและ2คือเพศหญิงนะคะ1คือเพศชายแสดงว่าเพศชายตอบแบบสอบถามของอาจารย์กุ้งมา145คนนะคะหรือเป็น 37.3% นะคะส่วนเพศหญิงตอบมาทั้งหมด244คนหรือว่า 62.7 นะคะตรงนี้ถือว่าแปลกไหมไม่แปลกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการถามเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์แล้วก็เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นะคะซื้อของออนไลน์ก็คือซื้ออาหารพร้อมทานนะคะที่มีขายตามแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ถ้าเพศชายกับเพศหญิงถามว่าเพศไหนน่าจะซื้อของออนไลน์เยอะกันนะคะคาดเดาได้นะคะว่าเป็นเพศหญิงเพราะว่าผู้หญิงชอบช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าซื้อง่ายด้วยซื้อผ่านแอปแล้วก็จ่ายเงินนะคะก็จะรวดเร็วนะคะซื้อบ่อยเพศหญิงจะซื้อบ่อยทีนี้นะคะเราอาจารย์กุ้งเลือกตัวแปรเพศนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งติ๊กเลือก frequency table นะคะเพื่อให้โชว์เพศชายและเพศหญิงนะคะนับว่ากี่รายนะคะที่ตอบมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าอาจารย์กุ้งต้องการค่าสถิติเพิ่มอีกนะคะเรามาที่ฟังก์ชันนะคะหรือว่าแท็บ statistic ตรงนี้นะคะ statistic นะคะ statistic n คือจำนวน n คือตรงนี้นะ389นะคะ missing ก็คือค่าว่างหมายถึงว่าเซลล์ว่างๆนะคะที่ไม่มีตัวเลขนะคะไม่มีคำตอบมีไหมนะคะอาจารย์กุ้งให้เป็นค่าเริ่มต้นที่ติ๊กไว้อยู่แล้วเนาะ missing ไม่พบข้อมูลมีไหม0แปลว่าไม่มีนะคะแสดงว่าตอบครบนะคะทุกเซลล์นะคะทีนี้มีค่าอะไรอีกนะคะมีค่า mean medium นะคะถ้าเราต้องการจะทราบอยากรู้ค่าสถิติอื่นๆเราติ๊กเครื่องหมายถูกไปนะคะถ้าจะยกเลิกก็ติ๊กซ้ำอยากรู้ค่าอื่นๆนะคะเราก็ติ๊กนะคะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณให้นะคะคำนวณให้อันนี้คือตัวอย่างนะคะแต่ในที่นี้นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งหาค่าอะไรหาค่าความถี่ใช่ไหมคะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนาะก็คือเป็นเพศนะคะเพศชายเพศหญิงทีนี้พอรู้แล้วยังไงอาจารย์กุ้งก็อยากจะรู้นะคะระดับการศึกษาเนาะระดับการศึกษา
มีวิธีการให้โปรแกรมทำงานให้ถ้าสมมติว่าเราต้องการเอาข้อมูลเพศเนี่ยคงไว้นะคะแล้วเรียงต่อลงมาเป็นระดับการศึกษาใช่ไหมคะเราก็คลิกที่ว่างทีหนึ่งคลิกที่ว่างทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเหมือนเดิมไป analyst นะคะไป exploration นะคะแล้วก็เลือก descriptive นะคะตรงนี้นะคะตะกี้เราคลิกที่ว่างแล้วเราไปเลือกใหม่ใช่ไหมคะตรงช่อง variable ก็จะไม่มีตัวแปรอยู่เพราะว่าเราทำใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปคลิกข้อมูลเดิมนะคะก็การที่คลิกข้อมูลเดิมหรือว่าบริเวณช่วงข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์ไว้แล้วนะคะก็จะมีโชว์ข้อมูลเก่าขึ้นมาแต่กี้บอกว่ามี2วิธีก็คือ1ทำใหม่ก็คือคลิกออกมาข้างนอกเลยคลิกออกมาส่วนข้างนอกนะคะจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนเก่าคลิกออกมาข้างนอกและเลือกใหม่ก็จะเป็นการวิเคราะห์ใหม่ไม่ไปกระทบกับข้อมูลเดิมนะคะกับวิธีที่2แก้ในข้อมูลเดิมอันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการนําผลลัพธ์ไปใช้งานนะแก้ในข้อมูลหมายความว่าในข้อมูลเดิมหมายความว่าสมมุติว่าเราดูตัวเลขแล้วเราจดใส่กระดาษใส่ตารางของเราไว้แล้วเราต้องการแค่ตัวเลขใช่ไหมคะเราไม่ได้ต้องการรายงานจากจามวีที่แสดงผลทุกตัวแปรเลยเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการสมมติว่าเราต้องการเหมือนให้คํานวณมาให้แล้วเราก็จดเอาผลลัพธ์ไปใช้อย่างเงี้ยค่ะเราก็แก้ในนี้เลยแก้ตัวแปรเลยเราได้ผลลัพธ์ตัวแปรเจนเดอร์แล้วเราก็ส่งตัวแปรเจนเดอร์คืนแล้วเราก็เลือกตัวแปรตัวถัดไปนะคะเช่นระดับการศึกษาใช่ไหมคะเงินเดือนอย่างเงี้ยได้ผลลัพธ์ของตัวแปรที่1ละเจนเดอร์เราได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ต้องเอารายงานไปใช้รายงานในจามูวี่ไม่ได้เอาไปใช้เราก็เอาตัวแปรคืนแล้วเราก็เลือกตัวแปรใหม่ข้างในตารางเนี่ยก็จะวิเคราะห์ให้ใหม่นะคะแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ว่าเราก็จดใส่กระดาษหรือว่าเอาไปจดใส่ส่วนที่จะใช้นะคะอันนี้พอได้ผลลัพธ์ของตัวแปรที่2แล้วเราก็ตัวแปรที่2ส่งคืนแล้วเราก็เลือกตัวแปรตัวที่3ตรงนี้ก็จะทําให้รวดเร็วมันมี2รูปแบบนะแก้ไขในส่วนเดิมเปลี่ยนตัวแปรกับแต่อาจารย์กุ้งอ่ะต้องใช้ผลลัพธ์ที่เป็นรายงานที่เรียงลงมาทุกตัวแปรเรียงลงมาทุกตัวแปรนะคะเจนเดอร์ก็ยังต้องมีใช่ไหมคะแล้วตรงนี้อาจารย์กุ้งก็ต้องการผลลัพธ์ของตัวแปรอายุอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กุ้งต้องมีเรียงหมดเลยเพราะว่าจะต้องเอาไปแนบหลังเล่มวิจัยนะคะมี2แบบนะแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์กุ้งไม่ไปทําวิจัยไม่ได้ไปแนบเอารายงานไปแนบหลังเล่มวิจัยแค่จะเอาตัวอย่างเอาแค่จะตัวเลขที่เขาคํานวณให้อาจารย์กุ้งก็จะใช้ตารางเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวแปรเพื่อจะดูผลลัพธ์นะคะตรงนี้มี2รูปแบบนะเลือกเอานะคะตามการใช้งานนะแต่อันนี้อาจารย์กุ้งจะต้องใช้ทุกตัวแปรโชว์ในรายงานแล้วก็จะต้องเซฟเอาไปใส่หลังเล่มนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กุ้งก็จะต้องเลือกแบบนี้นะคะคนตอบ389คนนะคะความถี่นะคะอายุนะอายุอาจารย์กุ้งแบ่งเป็น5แหล่งนะคะ5ช่วงอายุถ้าจำไม่ได้นะคะเพราะเป็นตัวแปรเป็นตัวเลขใช่ไหมคะตัวเลขก็เข้ามาแล้วแต่มันคลิกเลขหนึ่งก็คือ20-24นี่ตรงนี้ช่วงอายุอยู่ตรงนี้นะคะเลขสองนะคะ25-34เลขสาม35-44เลข45-54และเลขห้าคือ55 ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าอายุระหว่าง20-24เนี่ยตอบแบบสอบถามอาจารย์กุ้ง196คนนะคะอายุ25-34ตอบมา55คนถ้าเลเวล1ช่วงอายุ20-24เนี่ยก็เป็นนักเรียนนักศึกษาซะส่วนมากนะคะวัยกำลังเรียนเนาะส่วน25-34เนี่ยก็จะเป็นเริ่มทำงานได้สักพักหนึ่งนะคะ25ก็ทำเรียนจบ21เนาะ21 22เนี่ยก็ทำงานมานะคะตอบน้อยอาจจะไม่ค่อยว่างตอบให้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คาดเดาได้เนาะนะคะอันนี้เป็นช่วงอายุเนาะต่อไปนะคะต่อไปเหมือนเดิมนะอาจารย์กุ้งจะต้องเก็บตัวแปรเอาไว้นะคะที่มีผลการแสดงค่านะคะ
ตั้งแต่เพศเนาะเพศก็เพศชายเพศหญิงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวเลขตัวเนี้ยไปใส่ในเล่มรายงานบทที่สี่นะคะบทที่สี่จะมีต้องไปสรุปผลข้อมูลใช่ไหมคะที่อยู่ในเล่มรายงานอาจารย์กุ้งก็ต้องโชว์ตรงนี้ไว้ต่อไปอาจารย์กุ้งคลิกที่ว่างนะคลิกที่ว่างถ้าไปคลิกโดนตรงนี้ก็จะไปโดนข้อมูลเดิมเห็นไหมคะต้องคลิกที่คลิกแล้วไม่ไปเปิดข้อมูลเดิมนะคะแล้วก็ไปทำซ้ำเหมือนเดิมไป analysis นะคะ exploration นะคะ

แต่นะคะถ้าจำไม่ได้ทำเหมือนเดิมจำไม่ได้ทำเหมือนเดิมอาชีพนะคะแล้วมันคลิกเข้ามาปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะคะหนึ่งเลขหนึ่งก็คือข้าราชการเลขสองคือพนักงานบริษัทนะคะเลขสามธุรกิจส่วนตัวสี่อาชีพอิสระห้าพ่อบ้านแม่บ้าน6นักเรียนนักศึกษาเจ็ดอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะคะแสดงว่านักเรียนนักศึกษาอยู่เลข6ใช่ไหมคะตอบมาเท่าไหร่135คนนะคะตีเป็น 34.7% นะคะตรงนี้ทั้งหมดรวมกันก็คือ100%เนาะแต่อาจารย์กุ้งจะดูว่าคนที่ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยของอาจารย์กุ้งที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าอาหารพร้อมทานแบบออนไลน์เนี่ยคนที่ตอบส่วนมากอ่ะทำอาชีพอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับถ้าเป็นผู้ประกอบการนะคะเก็บข้อมูลของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยว่าทำเป็นใครทำอะไรเนี่ยก็จะช่วยให้ส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดเนี่ยได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเนาะอย่างเงี้ยสมมติว่าอาจารย์ก้องเห็นแล้วอ๋อเป็นนักเรียนนักศึกษามาตอบเยอะเลยนะคะก็แสดงว่านักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ซื้อสินค้าออนไลน์นะคะหรือพฤติกรรมมีเก็บข้อมูลด้วยว่ารู้จักอินฟลูเอนเซอร์นะคะท่านใดบ้างอย่างเงี้ยก็ได้ข้อมูลมาก็จะเอามาทําการตลาดต่อได้มันก็จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับธุรกิจนะคะสําหรับผู้ประกอบการเองต่อไปนะคะจะกุ้งได้ข้อมูลอาชีพแล้วนะคะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก็จะคลิกที่ว่าง analyst นะคะ exploration นะคะ descriptive นะคะสลารี่นะคะจันกุ้งน่าจะทำได้อันคือสลารี่เพราะตัวแปลอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้แปลงนะคะยังไม่ได้แปลงเป็นค่าตัวเลขสลารี่นะคะตรงนี้ถ้าจำไม่ได้เหมือนเดิมนะก็มาตรงหัวตารางนะคะตรงนี้ลองคำว่าสลารี่ดับคลิกนะคะก็จะเห็นเลขหนึ่งคือเงินเดือนน้อยกว่า10,000นะคะเป็นช่วงของข้อมูลนะคะมีอยู่6ระดับมีอยู่6ระดับนะคะคนที่ตอบ115คนเลขสองเหรอเลขสองก็ไปดูเงินเดือน11,000 ถึง20,000 บาทนะคะ

ที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะจากการนับความถี่ใช่ไหมคะแสดงมายกตัวอย่างเช่นตัวแปรซาลารี่เงินเดือนใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้มี6ช่วง6ระดับเงินเดือนนะจากน้อยไปมากนะคะมี6ระดับต้องการจะให้แสดงเป็นกราฟนะแสดงเป็นกราฟเราก็ติ๊กตรงพอตนะคะตรงพอตนะแล้วก็ลองติ๊กนะคะว่ากราฟประเภทใดนะคะสามารถแสดงผลมาได้นะอาจารย์กุ้งก็ตอนแรกลองที่ฮิสโตแกรมนะคะลองที่บล็อกพอตนะคะก็ไม่รองรับเนาะแล้วมาลองติ๊กที่บาร์พอตนะคะก็จะเห็นบาร์พอตก็คือกราฟแท่งนะคะกราฟแท่งที่ลักษณะเป็นแท่งนะก็จะประกอบไปด้วยเงินเดือนนะคะกับจำนวนผู้ตอบนะคะเงินเดือนมี6ระดับ1 2 3 4 5 6นะเงินเดือนมี6ระดับเท่ากับตรงนี้เท่ากับที่เราตั้งค่าไว้ใช่ไหมคะระดับที่1เงินเดือนน้อยที่สุดเนาะมีผู้ตอบมา93คนเราก็มาดูที่หมายเลข1นะคะมีผู้ตอบมาก็คืออยู่ในระดับประมาณ93เนี่ยแหละค่ะก็ต้องสอดคล้องกันกับตาราง Frequency of Salary นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งลองเทสอันอื่นๆไม่ได้นะคะไม่ลองรับก็คือได้บาร์พอตนะคะตรงนี้ก็คือจะดูข้อมูลในรูปแบบของกราฟนะก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเข้าใจง่ายขึ้นต้องการจะดูค่าอื่นๆอีกนะคะเช่นค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็ตรงนี้นะคะ

จะมีติ๊กเอาไว้อยู่แล้วนะคะค่าเฉลี่ยก็คือมีนนะคะก็คือมีเป็นการแสดงค่ากลางของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือค่า STD นะคะ Division ตรงนี้นะคะก็คือมีติ๊กเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วแต่ถ้าของค่ายยังไม่มีเครื่องหมายติ๊กอยู่นะคะก็คือติ๊กเพิ่มได้นะคะต้องการค่าอะไรเพิ่มก็คือติ๊กได้นะคะติ๊กแล้วก็ยกเลิกได้ตรงนี้ใช้งานง่ายอยู่ในส่วนของ statistics นะคะ statistics นะต่อไปเดี๋ยวจันกุ้งจะลองนะคะลองให้ใช้สถิติเพื่อตรวจหาคุณภาพเครื่องมือนะคะตัวอย่างที่สาธิตเวิร์กช็อปของสัปดาห์นี้เป็นการแปลงข้อความเป็นตัวเลขเพื่อนำมาใช้กับสถิติเชิงพรรณนาหรือว่า descriptive statistic นะคะเช่นความถี่ก็คือ frequency นะคะความถี่ตัวนี้ความถี่นะคะแล้วก็ให้แสดงผลความถี่อยู่ในรูปแบบของตารางนะคะเพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลนะคะที่สามารถอ่านได้ง่ายค่าร้อยละนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต์นะคะค่ามีนค่า SD นะคะค่ามีนค่า SD นะตรงนี้ก็คือเป็นสถิติพื้นฐานนะคะทีนี้แล้วเราต้องการจะใช้สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยนะคะตรงนี้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยหมายความว่าคุณภาพของข้อคำถามในแบบสอบถามออนไลน์เนี่ยที่อาจารย์กุ้งทำมาเก็บข้อมูลเนี่ยว่าแบบสอบถามดีไหมนะคะแบบสอบถามดีไหมว่าจากอะไรว่าจากค่าความเชื่อมั่นนะคะหรือว่าค่า reliability ส่วนมากก็จะนิยมใช้ของ Cornback Alpha นะคะทีนี้การวัดคุณภาพของเครื่องมือจากแบบสอบถามก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะการ1วัดคุณภาพจากกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่ม Tryout นะกลุ่ม Tryout หมายความว่าตัวแบบสอบถามอันนี้จันกุ้งเล่าในมุมของงานวิจัยนะคะตัวแบบสอบถามนะคะข้อคำถามเนี่ยผู้วิจัยอ่ะทำการออกแบบข้อคำถามใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นำข้อคำถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะคะผู้เชี่ยวชาญในสายนั้นๆที่เกี่ยวข้องเช่นอาจารย์กุ้งออกแบบสอบถามเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการตลาดก็เก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่ซื้ออาหารพร้อมทานในรูปแบบออนไลน์แล้วเกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กุ้งเนี่ยต้องเอาแบบสอบถามที่ออกแบบไว้แล้วเนี่ยเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินหาค่า IOC ก็คือค่าความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยว่าคำถามเราอ่านแล้วงงไหมนะคะคำถามเราเอ๊ะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือเปล่านะผู้วิจัยเนี่ยจะไม่สามารถออกแบบข้อคำถามเองแล้วก็ประเมินข้อคำถามของตัวเองได้ไหมไม่ได้นะคะต้องนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆนะคะตรงกับศาสตร์ด้วยนะถ้างานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านการตลาดอาจารย์กุ้งเอาไปให้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอาจารย์คณิตกรรมได้ไหมบางทีท่านอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจข้อคําถามนะคะผลลัพธ์ที่ได้มาอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นก็ตัวแบบสอบถามนะคะออกแบบมาแล้วเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆเนี่ยทําการประเมินขั้นต่ํา3คนนะคะ3ท่าน3 5 7 9 11ได้หมดเลยนะคะขั้นต่ําคือ3ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะทําการประเมินข้อคําถามในแต่ละข้อนะคะข้อ1อย่างเงี้ยข้อคําถามแล้วครบถ้วนประโยคมีประธานกริยากรรมครบถ้วนไหมหรือว่าอ่านแล้วเข้าใจไหมนะคะเพราะว่าจะตรวจว่าข้อคําถามเนี่ยสอดคล้องกับงานวิจัยไหมแล้วก็กลุ่มตัวอย่างที่จะมาตอบเนี่ยแล้วเขาจะเข้าใจหรือไม่เป็นการตรวจข้อคําถามผู้เชี่ยวชาญตรวจเสร็จแล้วก็จะนํามาหาค่า IOC ใช่ไหมคะข้อคําถามใดที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตอบว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องบางทีอาจจะต้องตัดข้อคําถามนั้นออกเลยหรือถ้าจําเป็นก็ต้องปรับข้อคําถามใหม่ให้เกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดกรณีฟิกด้วยจํานวนข้อแล้วเนาะก็จะต้องแก้ให้อ่านให้เข้าใจแล้วก็ให้เกี่ยวข้องนะคะทีเนี้ยถ้าเราได้ผลลัพธ์ค่า IOC มาแล้วก่อนที่จะนำไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริงๆอะค่ะอีกกระบวนการหนึ่งก็คือนำมาเก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริงวิธีการนี้ก็คือเรียกว่าการไทเอาท์ก็คือนำเหมือนเอาแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วตามผู้เชี่ยวชาญอะเอาไปลองเซอร์เวย์ดูซิเอาไปลองเก็บดูซิ
ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะอาจารย์กุ้งเก็บกลุ่มตัวอย่างอาจารย์กุ้งเป็นใครเป็นผู้บริโภคในประเทศไทยใช่ไหมคะทีเนี้ยอาจารย์กุ้งอ่ะลองเอาไปให้ใครทําดูสัก30 คนเขาก็จะทําการตอบแบบสอบถามผลที่ได้นะคะก็คือว่าความเชื่อมั่นนะคะด่านแรกเพราะว่าเราจะดูว่าแบบสอบถามทิศทางค่าความเชื่อมั่นเนี่ยไปในทิศทางใดโดยทั่วไปผลรวมเนี่ยต้องมากกว่า0.7นะคะถ้าน้อยกว่าเนี่ยแปลว่าจะต้องมาพิจารณาเรื่องข้อคําถามนะคะว่าข้อคําถามงงหรือเปล่าคําถามซ้ําซ้อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือดูจากค่า reliability สำหรับกลุ่ม try out เนาะทีเนี้ยถ้าข้อคำถามผ่านนะคะค่าความเชื่อมั่นผ่านอยู่แล้วแปลว่าก็เอาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้เลยจะเป็น300-400 คนก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือใช้จริงได้เลยแสดงว่าข้อคําถามมีคุณภาพและอ่านไม่งงนะคะข้อคําถามเนี่ยตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะประโยคในข้อคําถามนะคะก็อ่านแล้วไม่เกิดความสับสนตรงเนี้ยก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะส่งหากันนะคะส่งถึงกันถ้าข้อคําถามอ่านแล้วงงนะคะกลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจคําตอบที่ได้อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะทีนี้ในการวัดนะคะสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะคะ

เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะมาสาธิตนะคะการหาค่าคอนบัคอัลฟาสำหรับกลุ่มไทยเอาท์นะคะจะเป็นกลุ่มไทยเอาท์หรือว่ากลุ่มตัวอย่างจริงขั้นตอนเหมือนกันนะคะขั้นตอนเหมือนกันแต่อันนี้ชุดเดต้าชุดนี้จะเหมือนจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างจริงนะคะกลุ่มตัวอย่างจริงเพราะข้อมูล389ข้อมูลนะคะคนแต่ถ้าเราไปทดลองนะคะไทยเอาท์นะก็จะมีแค่30คนนะคะ30ข้อมูลแล้วก็แยกไฟล์ไว้นะคะวิธีการนะก่อนที่จะให้จามูวี่ทำการวิเคราะห์ให้นะคะเราต้องเปลี่ยนชนิดตัวแปรก่อนเปลี่ยนชนิดตัวแปรนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์นะคะข้อคำถามของอาจารย์กุ้งนะตรงนี้มีหนึ่งสองมีสามข้อด้านที่หนึ่งมีสามข้อนะคะดูจากชื่อตัวแปรนะคะที่อาจารย์กุ้งตั้งมาเนี่ยด้านที่สองก็มีสามนะคะจริงๆข้อคำถามเนี่ยควรมีประมาณ5 ข้อนะคะเพื่อที่ต่อด้านนะต่อด้านนะคะในหนึ่งด้านเนาะเพื่อที่เวลาไปรันสถิตินะคะถ้าข้อคำถามใดนะคะที่มีแฟกเตอร์ดิ้งไม่ถึงเนี่ยอาจจะถูกตัดไปถ้าข้อคำถามน้อยอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำเนาะถ้าข้อคำถามน้อย3 ข้ออย่างเงี้ยค่ะข้อใดที่แฟกเตอร์โหลดดิ้งค่าความสอดคล้องของข้อคําถามเนี่ยค่ะมันไม่ถึงเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะตัวข้อคําถามก็จะถูกตัดไปก็จะทําให้เหลือข้อคําถามน้อยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่นะคะที่กําลังฝึกฝนพัฒนาตัวเองเป็นนักวิจัยเนี่ยด้านหนึ่งอ่ะขั้นต่ำห้าประมาณห้านะคะถ้าพอดีของอาจารย์กุ้งมีเยอะมากนะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูนะคะวิธีการก่อนที่จะไปหาค่าคอนบัคอัลฟาเนาะมาเปลี่ยนชนิดข้อมูลก่อนเปลี่ยนชนิดข้อมูลคือหนึ่งดับเบิลคลิกที่หัวคอลัมน์นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเลือกเมนชั่นไทป์นะคะเมนชั่นไทป์แล้วก็เลือกมี nominal ordinal นะคะ continuous นะคะเราเปลี่ยนมาเป็น ordinal นะคะตัวแปรลำดับ ordinal นะคะตัวแปรลำดับส่วนใหญ่ใช้กับแบบสอบถามที่เป็นลักษณะสอบถามความคิดเห็นแบบ linked scale นะคะก็คือ5 4 3 2 1นะจะถูกกำหนดเป็น ordinal เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นลำดับขั้นนะคะเหมาะสำหรับนำไปทำ reliability analysis นะคะแปลว่าไปหาค่าความเชื่อมั่นเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนเนาะให้เป็น ordinal ทีนี้ข้อคำถามเนี่ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะอาจารย์กุ้งมีข้อคำถามเยอะจะเปลี่ยนทีละข้อเนี่ยก็จะน่าจะต้องใช้เวลานะคะเราสามารถคลิกข้อที่จะเปลี่ยนกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ไปเลือกข้อสุดท้ายได้เลยที่เป็น5 4 3 2 1นะถ้าเป็นตอบเป็นตัวหนังสือไม่ต้องเลือกนะคะอาจารย์กุ้งก็เลือกหมดเลยนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนทีเดียวตรงนี้เลยจะทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนทีละตารางนะคะเราเปลี่ยนได้ทีละหลายหลายตารางหรือหลายหลายคอลัมน์เลยนะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วกดซ่อนไว้นะคะด้านข้างเราขยายได้ขั้นตอนการหาค่าคอนบัคอัลฟานะคะหรือว่า reliability นะหนึ่งคือมาที่ analyst นะคะ analyst สองเลือก factor นะคะสองเลือก factor ฉันกุ้งจัดนิดนึง analyst นะคะ factor และเลือกคำสั่ง reliability analysis นะคะ reliability analysis ตรงนี้ก็จะเรียงต่อลงมาตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งทวนอีกนิดนะฝั่งขวาคือ report นะคะหรือว่าผลลัพธ์นะคะ result นะอาจารย์กุ้งทำมาตั้งแต่หาค่าความถี่ของตัวแปรเพศใช่ไหมคะเนี่ยอาจารย์กุ้งต้องการใช้ report ตรงนี้เอาไปแนบรายงานนะคะก็เลยให้เรียงตามลำดับนะคะตอนนี้มาหาค่าความเชื่อมั่นตัวอย่างนะจริงๆต้องหาค่าความเชื่อมั่นของอะไรของกลุ่มไทยเอาท์นะคะพอดีไทยเอาท์อาจารย์กุ้งอยู่อีกไฟล์หนึ่งอาจารย์กุ้งเลยสาธิตไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนะคะให้ดูว่าการหาค่า reliability analysis ทำยังไงนะคะก็คือแปลง
แปลงตัวแปรให้เรียบร้อยก่อนนะคะชนิดตัวแปรพอแปลงเสร็จแล้วนะคะทําการลากตัวแปรข้อคําถามย่อยทั้งหมดที่ต้องการจะทดสอบเนี่ยเอาไปไว้ในช่องนะคะของอาจารย์กุ้งก็น่าจะเริ่มตั้งแต่อันนี้นะคะแล้วเราก็ติ๊กค่าที่เราต้องการนะคะติ๊กค่าที่เราต้องการการดูค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนะคะทั้งฉบับทั้งฉบับเลยเพราะอาจารย์กุ้งใส่มาทุกข้อเลยนะคะตั้งแต่ข้อ1ไล่มายาวมาเลยนะคะน่าจะมีประมาณ42ข้อนะคะถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์กุ้งใส่มาหมดเลยนะคะต้องใส่หมดเลยนะเพราะว่ามันจะดูผลรวมทั้งฉบับใช่ไหมคะทีนี้ฝั่งขวามือเนี่ยเราได้รายงานนะคะ Reliability Analysis มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีค่ามีนค่า SD นะคะค่าคอนบลักนะคะจุดที่เราต้องสนใจก็คือในส่วนของคอนบลักอัลฟานะคะค่าที่ยอมรับได้ที่เป็นมาตรฐานสากลก็คือแบบสอบถามทั้งชุดนะคะทั้งฉบับเนี่ยควรมีค่าตั้งแต่0.70ขึ้นไปยิ่งผลลัพธ์นะคะการแปลผลเนี่ยมีค่าใกล้1.0มากเท่าไหร่แสดงว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องภายในสูงมากเท่านั้นนะคะก็คือคนตอบเนี่ยตอบไปในทิศทางเดียวกันในทุกข้อนะคะแต่ถ้าค่าต่ำกว่า0.6หมายความว่าแบบสอบถามหรือเครื่องมือวัดยังไม่มีความแม่นยำที่เพียงพอนะคะทีนี้อาจารย์กุ้งก็จะมาดูว่าผลลัพธ์คอนบักอัลฟานะคะของแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือวัดที่อาจารย์กุ้งสร้างขึ้นมาเนี่ยในกลุ่มตัวอย่างเลยนะคะ389รายที่ตอบมาเนี่ยอาจารย์กุ้งได้ค่าคอนบักอัลฟาที่0.928แปลว่าผ่านเกณฑ์เป็นค่าที่ยอมรับได้นะคะแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยมีค่าเข้าใกล้หนึ่งนะคะแสดงว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องตัวข้อคําถามนะคะเพราะว่าคนตอบเนี่ยตอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะทุกข้อเลยเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับดิจิตอลอินดีเอแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงทุกท่านที่กำลังชมรายการโชคดีมีสุขอยู่ตอนนี้นะครับในเทอมนี้นะฮะแน่นอนว่าเทปนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายนะครับที่เราจะได้ให้ความรู้กับน้องๆทุกๆคนนะครับในการเรียนการสอนที่มีเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความรู้ต่างๆแบบนี้นะครับและแน่นอนว่าน้องๆเองนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อนะว่าในเทอมหน้าจะเป็นอย่างไรส่วนเทอมนี้ในวันนี้วันสุดท้ายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่สามารถที่จะพัฒนาความรู้พัฒนาทางด้านการศึกษาของเราไปได้และเช่นเคยครับเรายังคงอยู่กับพระอาจารย์วิทยากรพิเศษที่อยู่ในรายการของเรานะฮะกับท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนั่นเองนะครับนะฮะเจ้าวาดวัดวชิรธรรมาวาสนะครับนมัสการพระอาจารย์นะครับ
1: เจริญพรคุณครูดร.ก๊อปปี
0: ้นะฮะ
1: ก่อนอื่นก็ต้องถามว่า
0: ครับ
1: คุณครูดร.ก๊อปปี้หายไปไหนมาหลายวันก่อนเพราะว่าพักหลังที่เราออกรายการกันมีแต่ครูบอย
0: ให้ครูบอยมาแทนทำหน้าที
1: ่เรานิดนึงว่าดร.ก๊อปปี้หายไปไหน
0: จริงๆแล้วนะครับก็มีภารกิจนะครับทางด้านการสอนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งทางช่วงเวลาในการที่ถ่ายรายการนี่นะครับก็มันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยลาสอนไม่ได
1: ้
0: ก็เลยสอนเขาเรียกอะไรนะนักศึกษาในระดับชั้นในระดับมหาวิทยาลัยครับก็ค่อนข้างมีกิจกรรมตลอดเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ว่างนะฮะ
1: เรียกว่าครูก๊อปปี้ก็มีงานประจำด้วย
0: ครับผม
1: การที่มาเป็นอาจารย์พิเศษณตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เอาล่ะเพื่อไม่ให้น้องๆได้นอกเรื่องก็คือวันนี
0: ้ครับ
1: มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่นำเสนอน้องๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่มาใหม่หรือน้องๆที่เข้ามาใหม่หรือคนเก่าที่ติดตามพวกเราก็ด
0: ี
1: จะรู้ว่าทุกๆอาทิตย์เราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนำเสนอฮะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็เช่นกัน
0: วันนี้ก็เช่นกันแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่ถามเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องราวของการเรียนการสอนเนี่ยถือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังต้องส่งเสริมกันอย่างเต็มที่เพราะว่าอะไรพระอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่ากระทั่งในระดับของมหาวิทยาลัยเองนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนักศึกษาเองเนี่ยไม่ค่อยมีทุนเรียนพระอาจารย
1: ์
0: นะฮะไม่ค่อยมีทุนเรียนแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจเลย
0: เนาะ
1: สำหรับบางคน
0: สำหรับบางคนอะไรเงี้ย
1: เรื่องนี้อาตมาก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาว
0: ่
1: าอยากจะมอบทุนการศึกษาที่เรากำลังจะนำเสนอสักครู่ต่อไปเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คือมีคนถามมาว่าพระอาจารย์เกิดความคิดอย่างไรถึงทำโครงการนี้ขึ้นมาก็คือสืบเนื่องจากว่าเคยมีโอกาสได้เห็น เกี่ยวกับเรื่องของพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่9พระองค์ได้พูดถึงคำว่าบวร
0: บวร
1: บวรบก็คือบ้านหรือว่าชุมชน
0: ครับ
1: วก็คือวัด
0: วัด
1: รก็คือโรงเรียนเอามารวมกันก็คือบวรซึ่งคำนี้ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้น
0: ครับ
1: ท่านได้ตระหนักว่าอยากจะให้คำว่าบวรนี้จับต้องได
0: ้อ
1: าตมาก็เลยเกิดโครงการเกิดโครงการนำชุมชนที่เป็นเจ้าของทุนการศึกษามามอบแล้วก็เกิดโครงการโรงเรียนมารับทุนโดยเราให้วัดเป็นสื่อกลาง
0: เป็นสื่อกลาง
1: เป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นญาติโยมคนไหนที่มีศรัทธาอยากทำบุญมอบทุนการศึกษาเราก็นัดวันเวลามาเจอกันนักเรียนก็หรือว่าคุณครู
0: ครับ
1: หรือว่าตัวแทนของโรงเรียนก็จะมารับทุนก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาทำมา 4-5 ปีแล้ว
0: อ๋อนะฮะในการมอบทุนการศึกษาเพราะว่าย้อนกลับมาก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องทุนกันต่อนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้กล่าวถึงบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าบวรจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมีมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็ในหลายพื้นที่กำลังไม่ใช่กำลังทำบางพื้นที่เนี่ยทำอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ก็ทำเพิ่งเริ่มทำบ้างก็
1: ม
0: ีใช่ไหมฮะแล้วบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์และสำคัญอย่างไรท่านในสังคมณปัจจุบันนี
1: ้ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนา
0: ะ
1: มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นอันหนึ่งจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะ
0: ครับ
1: คำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่คือเป็นจุดขายจุดเด่นจุดดีของประเทศไทยเราที่ชาวต่างชาติมาเมืองไทยเยอะๆเนี่ยอาตมาเคยมีโอกาสได้ไปอ่านดร.ก๊อปปี
0: ้
1: ว่าทำไมชาวต่างชาติถึงมาเมืองไทยเยอะอาตมาก็ไปอ่านดูมันมีทั้งหมด14ข้อหนึ่งใน14ข้อเขียนไว้ว่า มาเพราะวัฒนธรรมไทย
0: เออจริงอันนี้เรื่อง
1: หนึ่งนั่นก็คือวัฒนธรรมไทยนะ
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยไปเจาะลึกว่าเอ๊ะแล้ววัฒนธรรมไทยคืออะไรบ้
0: าง
1: ก็คือเรื่องการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทำให้คนต่างชาติอยากจะมา
0: อยากจะมา
1: หนึ่งในนั้นก็คือบวร
0: บวร
1: คำว่าวัฒนธรรมตรงนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: เชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรร
0: ม
1: ชาวต่างชาติก็เลยอ๋อมาดูว่าเมืองไทยเป็นอย่างไร
0: เออ
1: เช่นมาดูสถาปัตยกรรม
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งใน14ข้อที่เขาไปลงกันนะก็คือว่ามาดูวัฒนธรร
0: ม
1: บวรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมว่าเขามันก็คือรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆนานาด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นประเทศเดียวที
1: ่
0: 3สถาบันสำคัญนะฮะที่จะเพาะบ่
1: ม
0: น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้าสู่สังคมอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งบ้านนี่แน่นอนเรื่องของครอบครัวใช่ไหมฮะครอบครัวก็ต้องดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับน้องๆเยาวชนแล้วก็เอาใจใส่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยนะครับมันมีสื่อต่างๆหรือว่าในโซเชียลนะท่านมันไม่มีการควบคุมไงนะฮะแต่การควบคุมได้ก็คือผู้ปกครอง
1: ใกล้ที่สุด
0: นะใกล้ที่สุดถ้าเราปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะไปท่องโลกโซเชียลเนี่ยมันซึ่งมันกว้างไปหมดมันวุ่นวายเหมือนกันนะ
1: ก็ต้องมีผู้ใหญ่คุม
0: นะฮะอันนั้นคือบ้านวัดเองนะฮะเป็นเรื่องของการบ่มเพาะทางด้านจิตใจไหมฮะแบบนี้
1: เครื่องยึดเหนี่ยว
0: เครื่องยึดเหนี่ยวน่าจิตใจ
1: ทำให้รู้สึกว่าคนเป็นทุกข
0: ์
1: มาแล้วต้องหาวิธีออกจากทุกข
0: ์
1: คนที่มีความสุขอยู่แล้วก็มาเพิ่มความสุขวัดนี่มี2จุดนะจุดที่1ก็คือคนมีทุกข์มาแล้วต้องหาวิธีออกจากทุกข์ให้ได
0: ้
1: 2คนมีความสุขมาแล้วต้องหาวิธีเพิ่มความสุขให้มากขึ้นถึงจะมาถูกวัดนะถ้ามาแล้วไม่ตอบโจทย์คือว่ามาผิดวัด
0: มาผิดวัดมาผิดวัดอันนี้เขาท่านะ
1: ต้องถามว่าเรามาถูกวัดก็คือเราต้องมาแล้วหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได
0: ้
1: สองมาแล้วคือต้องเพิ่มสุขให้ได
0: ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ตอนนี้พอพูดถึงวัดเนี่ยหลายคนไม่ยีแล้วนะไม่มียีแล้วนะเดี๋ยวนี
1: ้
0: มีแบบเริ่มแบบให้ความสนใจกับ
1: เริ่มสนุก
0: กับวัดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะที่จะให้เยาวชนนั้นเนี่ยได้ทำเนาะนะฮะวัดเองเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีกุศโลบายต่างๆให้น้องๆได้ทำบุญได้มีวิธีการอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะ
1: แล้วอีกเรื่องนึง
0: ฮะ
1: ดร.กระปี้อาจจะยังไม่เคยเห็นเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะเคยเห็นก็ได
0: ้
1: บางโรงเรียนนะ
0: ครับ
1: ดร.ครูเขาให้เด็กนักเรียนไปทำจิตอาสาที่วัดแล้วก็ให้พระเซ็นว่าวันนี้จิตอาสามาทำอะไร
0: ครับ
1: เช่นกวาดลานวัดล้างห้องน้ำเช็ดกระจกเป็นต้น
0: อ
1: าตมาก็เห็นโครงการนี้ขึ้นมา
0: เออนี่ดี
1: ดีดีแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือให้เด็กมาแก้ศูนย์แก้รออะไรก็แล้วแต
0: ่ว่า
1: หมอก็ว่าไปโดยการให้เด็กมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ทางพระเซ็นว่ามาได้กี่วันกี่ชั่วโมงอาตมาก็มานั่งดูเออมันก็เป็นการเหมือนกับดึงเด็กดึงเยาวชนให้เข้าวัดได้มากขึ้น
0: ผมว่าสักนิดนึงเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะได้แบบมีอะไรซึมซับบ้างอะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่ว่าจริงๆพอจริงๆก็เห็นภาพอยู่เหมือนกันนะฮะทุกท่านน้องๆทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยพอเพื่อนๆรุ่นพวกเราที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดเข้ามาเรียนรู้กับบุคคลบุคลากรในวัดไม่ว่าจะเป็นทางคณะสงฆ์เองทางแม่ชีเองที่เขาสวดมนต์เป็นเวลาอะไรเงี้ยเด็กๆเราก็เข้าร่วมด้วยแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะนี่คือเรื่องของวัดนะฮะแล้วก็รอเรือก็คือเรื่องของโรงเรียนนะฮะแน่นอนว่าโรงเรียนก็คือเรื่องของการเพาะบ่มวิชาความรู้ต่าง
1: ๆ
0: นะฮะที่จะให้กับน้องๆพระอาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาก็หาความรู้จากโซเชียลของเขาได้แต่สิ่งหนึ่งสำคัญเลยก็คือความรู้ที่มากกว่าความรู้นั่นก็คือประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน
1: ถูกประสบการณ์ต้องเป็นการนำเสนอให้เด็กเขาน่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าผู้สอนมีประสบการณ์มากเท่าไหร
0: ่
1: เวลาเราพูดเราสอนอะไรเนี่ยผู้ฟังเขาจะรับรู้ได
0: ้
1: อย่างยกตัวอย่างอาตมานั่งฟังเทศหรือว่าธรรมะของครูบาอาจารย์นี่น
0: ะ
1: เวลาเราหลับตาเนี่ยอาตมาฟังของหลวงพ
0: ่
1: อวัดท่าซุงหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
0: ครับ
1: ก็เป็นรู้แล้วว่าโอ้โหองค์นี้ก็เก่งไม่ธรรมด
0: า
1: เป็นต้นเราจะรู้ว่าท่านเอาประสบการณ์ในการปฏิบัติมาเล่าให้ฟังหรือถ้าเกิดยกตัวอย่างไปฟังของหลวงปู่เหรียญ
0: ครับ
1: หลวงปู่เหรียญก็จะเป็นแนวแบบ เอาแบบประสบการณ์มาให้เราฟังเป็นต้น
0: อ
1: ันนี้เราขอพูดไม่เอ่ยนามของบางรูปก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ก็คือเวลาเราฟังไทยแปลไทยเราฟังไปฟังมาเหมือนกับว่าเอ้ยมันเหมือนกับไปจำเขามาพูดแล้วก็อ๋อโอเครู้แล้วคือลักษณะแบบนี้เราฟังปั๊บก็คือรู้แล้วว่าเป็นแนวของจำมาบอกฉะนั้นในฐานะที่เป็นคนฟังเราว่าถ้าผู้พูดพูดด้วยประสบการณ
0: ์
1: ผู้ฟังก็จะรู้สึกสนุก
0: ใช่รู้สึกสนุก
1: มันสัมผัสได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปจำเขามาพูดมาสอน
0: ม
1: ันก็อีกสไตล์หนึ่งผู้ฟังก็รับรู้ได้อีกสไตล์หนึ่งเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้บอกว่าประสบการณ
0: ์
1: สำคัญไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระอาตมาว่าวิธีการสอนของผู้ฟังจะรับรู้ได
0: ้
1: ถ้าสักครึ่งหนึ่งมันออกมาจากประสบการณ
0: ์
1: นะสนุก
0: จริงมันเป็นเรื่องสนุกแล้วก็น้องๆ นักเรียนทั้งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาชอบฟังแล้วพอฟังแล้วปุ๊บมันเห็นภาพคือหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาจารย์ไปตรงนั้นตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าดีกว่าที่จะอยู่แต่ในตำราอะไรเงี้ยเอาประสบการณ์เข้าไปบวกกับตำราที่เป็นตัวหนังสือแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเนี่ยผมว่าดีนะจริ
1: ง
0: ซึ่งตัวหนังสือน้องๆตอนนี้หาเองได้นะเต็มไปหมดเลย
1: จริงๆมันก็ง่ายนะ
0: ใช่ง่ายเด็กๆ
1: มือถือ
0: ได้แต่สิ่งที่เด็กๆเขาหาไม่ได้คือประสบการณ์ของอาจารย์นี่แหละนะครับที่จะถ่ายทอดอย่างแบบอย่าง 100% อะไรอย่างเงี้ยท่านนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นอะไรนะบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนใหญ่นะครับที่จะผลิตนะครับน้องๆออกสู่สังคมแล้วก็ช่วยเหลือประเทศ
1: เป็นวัฒนธรร
0: ม
1: ของเราอย่างหนึ่ง
0: นะฮะ
1: วัฒนธรรมของประเทศไทยเรา
0: ไม่มีที่ไหนมีนะผมว่านะ
1: มันอาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้มแข็งเหมือนเมืองไทยเรายกตัวอย่างเรื่องทุนการศึกษาเนี่ย
0: ครับ
1: อาตมาบอกว่าคุณโยมเราจะทำบุญทุนการศึกษานะเขาก็เต็มใจเพราะว่าเรากำลังเป็นสะพานบุญให้กับชุมชนได้มีโอกาสได้ทำบุญกับเด็กนักเรียน
0: อ
1: ย่างนี้ไปกดว่ามันก็เป็นภาพออกมาแล้วดูสวยงาม
0: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องของทุนการศึกษาเองเนี่ยหรือว่าเราเป็นการลักษณะเป็นการส่งเสริ
1: ม
0: การศึกษาให้กับเยาวชนน้องๆ นักเรียนมัธยมรวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเน
1: ี่
0: ยผมว่าการให้การศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะให้การศึกษากับเนี่ยกับเด็กๆรุ่นใหม่แบบเนี้ย
1: จริงๆจริงๆต้องพูดว่าคําว่าดีที่สุดเนี่ย
0: อาจจ
1: ะใช่ก็ได้นะแต่หมายความมันอาจจะมีบางอย่างที่ดีกว่านั้นก็ได
0: ้ก็ได
1: ้แต่ว่าคําว่าที่สุดก็คือในต้องบอกว่าในเลเวลของการทําบุญกับคนทําบุญกับสิ่งอย่างอื่นๆเนี่ย
0: ค
1: ําว่าดีที่สุดเนี่ยโอเคคําว่าทุนการศึกษามันก็มีหลายทุนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ทุนแบบมีเงื่อนไขทุนแบบไม่มีเงื่อนไข
0: ครับ
1: ทุนผ่อนคืนทุนไม่คืนอะไรก็แล้วแต่จะตกลงกัน
0: ครับ
1: ซึ่งทางวัดของเราได้มีโครงการมอบทุนการศึกษากับโรงเรียนต่างๆในเขตลาดกระบังทั้งหมด20โรงเรียน
0: ครับ
1: แล้วก็ต่างเขตอีกรวมๆแล้วก็29โรงเรียนในวันนี้ที่เราม อบทุนกัน
0: นะฮะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราช่วงนี้เนี่ยพอเห็นภาพแล้วพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากันต่อนะครับ

ส่วนที่ได้จากตรงนี้นำไปสอนลูกที่บ้านได้

วันนี้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุนทรวงศ์นะคะก็ได้นำคณะครูและนักเรียนนะคะมาร่วมแสดงในพิธีทอดผ้าป่าของวัดวชิรธรรมาวาสเลขที่999ในวันที่9เดือน9ปีนี้ด้วยค่ะ

ครับผม

0: กลับเข้ามาในรายการโชคดีมีสุขกันต่อนะครับโชคดีแล้วก็มีสุขจริงๆเราได้เห็นรอยยิ้มเห็นความอิ่มใจของน้องๆที่มีทุนการศึกษาจะทุนให้เปล่าจะทุนคืนทุนอะไรก็สุดแล้วแต่เขาเนี่ยได้เรียน
1: ทั้งประถมทั้งมัธยมที่เรามอบทุนไปในวันนี้นะ29โรงเรียน
0: ครับ
1: ถ้าครูก๊อปปี้อยู่ในตอนนี้อยู่เป็นอาจารย์สอนมหาลัยใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นคำว่าบวรของปีหน้าอาจจะมีมหาลัยเป็นส่วนหนึ่งในการรับทุนก็ได
0: ้โอเคอันนั้นได้นึกว่านึกว่าเป็นผู้มอบทุน
1: ซึ่งเป้าหมายของเราจากทำมา 4-5 ปีย้อนหลังนี้นะมาจนถึงวันนี
0: ้
1: เห็นการพัฒนาในการให้ทุนมันสนุกทั้งผู้ให
0: ้
1: สนุกทั้งผู้รับสนุกทั้งผู้เป็นสะพานบุญ
0: อ
1: าตมามีความรู้สึกว่าสนุกที่เป็นสะพานบุญแล้วอาตมาก็เห็นคนให้คนมอบเนี่ยก็สนุกไปด้วยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจให้
0: เรา
1: ผู้รับก็ยิ้มแย้มไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองหรือคุณครูเองบางโรงเรียนนะครูก๊อปปี้ผอ.มารับเองเพราะว่าตื่นเต้นดีใจไงก็แล้วแต่ว่าบางโรงเรียนก็เด็กมารับบางโรงเรียนก็ครูมารับบางโรงเรียนก็พอออมารับซึ่งตอนนั้นเราไม่ว่ากัน
0: เนาะ
1: ใครก็ได้
0: เป็นภาพบรรยากาศที่ดูแล้วอบอุ่นนะครับทั้งผู้รับแล้วก็สะพานตรงกลางนะฮะ
1: มีความสุขหมดเลย
0: ถือว่าทุกคนก็ได้รับบุญไปพร้อมๆกันแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันแต่สุขไปกว่านั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่น้องๆได้ไปนะครับเป็นทุนการศึกษาเนี่ยจะกี่เทอมใดๆก็ตามเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะซึมซับเขาได้แล้วเขาน่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะตอบแทนสังค
1: ม
0: ในขณะที่เขาจะโตขึ้นต่อไปในอนาคตก็เป็นได้นะผมว่านะ
1: คือต้องพูดอย่างนี้ครูก๊อปปี
0: ้
1: คำว่าโชคดีมีสุขในรายการของเราเนี่ยนะนี่แหละก็เทปสุดท้ายแล้วบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะโชคดีแล้วมันมีสุขได้ยังไงก็คือว่ามันเป็นโครงการที่เราต้องการที่จะให้ทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วมันมีความสุขอย่างเงี้ยคือเรามามอบทุนเนี่ยคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขสะพานบุญอย่างอาตมาก็มีความสุขเนี่ยเรียกว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นคำว่าโชคดีก็คือว่าเมื่อมาทำแล้วนอกจากคำว่าคุณโชคดีแล้ว
0: ค
1: ุณยังมีความสุขด้วยเป็นอย่างนั้นนี่คือที่มาที่ไปของรายการของเราน
0: ะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าพอเรื่องการทุนการศึกษาตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆได้รับทุนไปแล้วหรือน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับก็หลายผู้ใจบุญนะฮะที่พยายามที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยจัดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยทุนการศึกษาเนี่ยนะครับผมว่าก็คือสมทบทุนกันได้นึกว่าหมายถึงว่าไม่ใช่แบบว่าฉัน1คน1คน1คนจริงๆก็ร่วมกันได้ด้วยเหมือนกันใช่มั้ย
1: ก็จริงๆ
0: ได้มั้ย
1: ครูก๊อปปี้พูดอย่างนี้ก็ดีน
0: ะ
1: อาตมาจะได้มีเป็นการเริ่มต้นว่าเราควรจะมีกองทุนเอาไว้ว่าใครสะดวกกี่บาท100บาท10บาทก็สะสมพอถึงเวลาปีละครั้งอ
0: ่
1: ะเราก็เอาเงินก้อนนี
0: ้
1: มากน้อยก็แล้วแต
0: ่
1: ก็กระจายไปในโรงเรียนที่เขาอยากได
0: ้
1: ที่มันมีความจำเป็นที่จำเป็นจริงๆนะ
0: ที่จำเป็นจริงๆถูกต้องนะฮะเพราะว่าเรา
1: ด
0: ีเหรอ
1: ดีชอบ
0: ทำกล่อง
1: ไว้ใครมาก็หย่อน
0: นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่ดูตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยพอในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยน้องๆเองเนี่ยจะต้องมีความรู้และมีการพัฒนาและต้องมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

0: เติมเยอะมากนะฮะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการปูพื้นมาตั้งแต่ในระดับมัธยมประถมมัธยมมาเนี่ยจนส่งต่อมาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็บางทีก็ต้องกุมขมับกันนะตอนนี้นะฮะการศึกษาเนี่ยมันอาจจะยังคงไม่เท่าเทียมหรือเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างตามความเหมาะสมอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็ตามแต่สำคัญที่สุดเลยบวรบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนี่แหละคือพื้นฐานสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะที่จะหล่อหลอมพวกเขาได้
1: ถูกต้องมันเป็นเสน่ห์นะอาตมาก็ยังไม่เข้าใจตอนแรกว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะขยายผลต่างประเทศได้หลายๆเรื่องว่ามันมีอะไรบ้างจนกระทั่งมีโอกาสได้มาดูว่าอ๋อคำว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได
0: ้
1: ก็เลยอ๋อที่ฝรั่งมาต่างประเทศมาดูกันเยอะมาเมืองไทยมาเลยอ๋อมาเห็นวัฒนธรรมไทยเรา
0: เพราะมันคือพลังที่ถูกซ่อนอยู่ซึ่งมันเป็นพลังที่มันมีอยู่แล้วไงท่านแล้วมันถูกซ่อนอยู่พอเราเอาพลังเหล่านี้เนี่ยดันออกมาเนี่ยมันก็คือคุณค่าของประเทศที่มันเกิดขึ้นใช่มั้ยแล้วพลังนี้เนี่ยมันไปกระทบกับเยาวชนไงนี่คือขุมพลังสําคัญของประเทศที่จะขับเคลื่อนต่อ
1: แสดงว่าถ้าเรามีโอกาสทําเรื่องทุนการศึกษาให้ขยายวงใหญ่ขึ้นกว้างข
0: ึ้
1: นให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ร่วมในโครงการนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอัตมาก็ดีเหมือนกันนะ
0: จริงครับแม้กระทั่งที่ชมรายการอยู่ตอนนี้เองก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็มีเคยมอบทุนการศึกษามาแหละนะฮะอย่างน้อยที่ดูรายการเราอยู่ก็น่าจะมีแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาคุณให้ทุนการศึกษาแล้วเค้ามีการศึกษายังไงมันก็มีความสุขทางด้านจิตใจแม้ว่ามันจะเยอะน้อยก็ตาม
1: ทีน
0: ี้
1: คุณก
0: อ
1: ปี้นี่ขึ้นได
0: ้ใช่มั้ยฮะ
1: น้องๆที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้สมมุติว่าดูอยู่ว่าเอ้ยอยากจะเป็นผู้รับทุนบ้างเขาจะทํายังไงดี
0: ก็ติดต่อมาที่ไม่ยากเลยติดต่อมาที่พระอาจารย์เลย
1: นี่ก็มาถึงจุดนี้ละ
0: ฮะ
1: สมมุติว่าน้องๆที่ดูรายการของเราอยู
0: ่
1: เกิดดูเสร็จปั๊บเอ้ยอยากจะมีส่วนร่วมในการรับทุนบ้าง
0: ครับ
1: ก็ไม่ยากเนาะ
0: คร
1: ับ ก็เป็นอีกช้อยนึงที่สามารถให้ทางคณะกรรมการสรรหาว่าเหมาะสมหรือไม
0: ่
1: ก็ลองเขียนประวัติคร่าวๆขึ้นมาแล้วก็มีการติดต่อประสานงานได้มีตัวตนจริงแล้วเดี๋ยวก็จะม
0: ี
1: เจ้าหน้าที่หรือว่าคณะกรรมการของเราในการคัดสรรบุคคลที่จะมารับทุนก็วันนี้วันที่9เดือน9ปี69ก็ถือว่าเป็นปีมอบรางวัลให้กับเรื่องมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนปีหน้าต้องขยายผลคำว่าและนักศึกษา
0: และนักศึกษาน
1: ักเรียนและนักศึกษา
0: เพราะว่าเราก็ดูแล้วว่าอะไรที่เราช่วยกันแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะสนับสนุนเขาได้เนี่ยก็คือเรื่องของการศึกษาและหรือว่าทุนการศึกษาที่เราจะมอบให้จริงๆแล้วเนี่ยทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนเงินก็ได้นะครับผมว่ามันมาได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าชุดนักเรียนเครื่องกีฬาใช่ไหมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ย
1: ใช่
0: กระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยท่านนี่มาได้หลายอย่าง
1: พอดร.กัปปี้พูดถึงคำนี้อาตมาได้ไอเดียเราจะต้องหากิจกรรมทำก็คือแบบอาตมาเคยไปเห็นวัดไม่ใช่วัดโรงเรียนโรงเรียนต่างจังหวัด
0: ครับ
1: ตะก้อจะให้เด็กเตะยังไม่ม
0: ีใช่ครับ
1: อาตมาเคยไปเขาบอกว่าพระอาจารย์อยากได้ตะก้อให้เด็กอาจจะมาฮะโรงเรียนไม่มีตะก
0: ้อ
1: ก็เลยเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งในอนาคตที่อยากจะทำก็แล้วกันใช้คำว่าอยากจะทำก็คืออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาน่าทำ
0: จริงครับมันมาพร้อมๆกันทั้งทุนการศึกษาทั้งไอ้พวกกีฬาพวกอะไรพวกนี้มันคือการพัฒนาทักษะของเขาไปอี
1: ก
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หยุดเพียงแค่มอบทุนตามจำนวนเงินอะไรเงี้ย
1: แม้แต่กระทั่งเครื่องเล่นดนตรี
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ใช่
0: หลายโรงเรียนไม่มีแค่ไอ้ครุยที่เด็กต้องเรียนตามหลักสูตรนี่เองบางโรงเรียนยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยฮะ
1: คำว่าทุนการศึกษาไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว
0: ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวครับ
1: อุปกรณ์การเรียนก็เป็นทุนการศึกษาเช่นก
0: ัน
1: ก็รับไว้พิจารณาเป็นโครงการต่อไปปีต่อไปเพราะยังมีความสุขกับการได้ทำงานตรงนี
0: ้
1: ก็คือเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับชาวบ้านหรือว่าชุมชนนั้นเข้าหากันโดยอาศัยวัดเป็นสื่อกลางจึงเกิดคำว่าบวรคุณครูก๊อปปี
0: ้
1: นิดนึงก่อนจากน้อง
0: ๆ
1: ในฐานะที่คุณครูก๊อปปี้เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยด้วยลองบอกน้องๆที่ดูอยู่ว่าฉันอยากจะได้ทุน

0: เนี่ยฉันจะต้องเรียนแบบไหนทำตัวอย่างไรถึงจะเข้าข่ายคำว่ารับทุน
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเทอมเองก็ตามหรือว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยที่น้องๆจะต้องประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนเราต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะครับเกรดได้เท่าไหนคือเราทำเท่านั้นแต่หมายความว่าเราต้องมีความตั้งใจเรียนแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจเรียนอย่างจริงจังอย่างถูกต้องและเราต้องมีความประพฤติที่ดีความประพฤติที่ดีนั้นหมายความว่าเราต้องไม่ไปทำตัวเกเรนะครับหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่ทำให้ชีวิตของเราเนี้ยมันทรุดโทรมลงไปนะฮะอันนี้ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองข้อนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆทำได้เนี่ย
0: ก็เข้าเกณฑ์
1: ก็เข้าเกณฑ
0: ์โอเคงั้นปีหน้าน้องที่ดูรายการของเราอยู่ถ้าท่านใดสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับทุน
1: ครับ
0: ก็ลองติดต่อเข้ามาปีหน้าเราจะได้รับพิจารณ
1: า
0: ในวันที่9เดือน9ปี70รับไว้พิจารณาว่าท่านจะเป็นน้องๆจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับทุนได้หรือไม่จะมีทางคุณครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ส่งข่าวเข้าไปอีกทีนึง
1: ฮะเพราะว่าอาจจะล้นหลามเนาะล้นหลาม
0: เอาละแต่ว่าเป็นยังไงบ้าง
1: จริงๆจริงๆจริงๆแอบบอกนะจริงๆแล้วก็อาจจะร่วมกับทางราชมงคลรัตนโกสินทร์วังไกลกังวลที่เป็นต้นทางการออกอากาศก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: นะฮะพื้นที่แถบทางที่ท่านทำงานวิจัยทางหัวหินประจวบคีรีขันธ์นี
0: ่
1: แม้ว่าจะดูเป็นพื้นที่ใหญ่เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีรายได้แต่ว่าโรงเรียนที่ยังขาดแคลนการศึกษาทุนการศึกษาไปเยอะเลยนะ
0: ก็ใช
1: ่เออนะฮะ
0: จริงๆว่าส่วนหนึ่งที่อาจจะมาจบเรื่องของวิทยานิพนธ์ก็ต้องอาศัยพื้นที่ของวังไกลกังวลในการทำวิจัยด้วย
1: ครับนะฮะอ่ะวันนี้ได้เนาะนะฮะก็ครบถ้วนนะครับที่เราจะได้ให้ความรู้กับน้องๆทุกๆคนนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราให้การศึกษาที่ดีนะครับการศึกษาหาได้ทุกที่รวมถึงที่นี่ด้วยนะฮะทาง DLTV 13นะฮะของราชมงคลรัตนโกสินทร์วังไกลกังวลนะครับกับรายการโชคดีมีสุขสุดท้ายสั้นๆนะครับอาจารย
0: ์โอเค
1: ฝากอะไรถึง
0: ก็
1: ถึงทุกคน
0: ขอฝากถึงอันดับแรกเลยขอแสดงความดีใจกับน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุกๆโรงเรียนสังกัดกทมในเขตลาดกระบังรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนอื่นๆที่นอกเขตลาดกระบังที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด29โรงเรียนก็ขอให้น้องๆนำกำลังกายกำลังใจที่ได้รับในวันนี้ไปต่อยอดสามารถทำให้เรานั้นเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตข้างหน้าส่วนอีกอันนึงก็ขอฝากกับน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสได้รับทุนแต่อยากจะรับก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนมีนิสัยดีมีโอกาสในครั้งต่อๆไปก็เชื่อว่าพวกเราคงจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะกิจกรรมเหล่านี้คือคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนตามศาสตร์ของรัชกาลที่9เรานำมาประยุกต์ให้จับต้องได้ให้เห็นผลได้โดยการเอาคำว่าทุนการศึกษามาเป็นตัวเชื่อมจริงๆแล้วคำว่ากิจกรรมอื่นๆยังมีอีกมากมายที่เรากำลังจะทำอยู่ก็ขอให้น้องๆที่ติดตามรายการโชคดีมีสุขในวันนี้ลองติดตามกันในครั้งต่อๆไปว่าเราจะมีอะไรดีๆนำมาเสนอขอให้น้องๆโชคดีมีสุขตามชื่อรายการของเราขอเจริญพร
1: เอาล่ะนะครับวันนี้แน่นอนนะครับว่าก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการและก็ช่วงสุดท้ายของเทอมนี้ด้วยนะครับก่อนที่น้องๆจะพักผ่อนแล้วก็ปิดเทอมกันไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเทอมหน้าปีการศึกษาหน้านะครับรายการโชคดีมีสุขก็เชื่อว่าจะออกอากาศตั้งแต่เทปแรกจนมาถึงวันนี้เองเนี่ยนะครับน้องๆก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายทั้งจากตัวของอาจารย์เองจากตัวของครูบอยเองที่มาร่วมดำเนินรายการกับพระอาจารย์นะครับก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆมอบให้นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะเจอกันใหม่ในเทอมหน้าคงต้องลากันไปก่อนวันนี้ผมอาจารย์ดร.จิรัฐวัฒน์ศิริบุตรรวมถึงพระอาจารย์ที่เป็นวิทยากรพิเศษของเรานะฮะท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตดร.ภัทรพลบงบุตรเช่นเดียวกันลาทุกท่านไปก่อนนมัสการพระอาจารย์นะครับ
0: สาธุเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริ งเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่กำลังติดตามชมรายการทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับรายการนี้วันนี้นะครับมีชื่อว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นเทอมมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็มีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนนะครับได้ติดตามชมกันเช่นเดียวกันและแน่นอนนะครับในวันนี้นะฮะก็มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับพร้อมกับวิทยากรนะครับพิเศษอยู่กับรายการของเราเช่นเคยนะครับพระอาจารย์วิบูลย์ธรรมทัศน์นะครับนมัสการพระอาจารย์นะครับ
1: เจริญพร
0: ท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัศน์นะครับก็ท่านเป็นเจ้าวาดวัดวชิรธรรมวาสนะครับเช่นเคยหลายเทปหลายเค้าเรียกนะหลายเทอม
1: หลายเทอม
0: หลายเทอมสอนเด็กๆม
1: าครับเทอมที่5ที่6
0: แล้วใช่ๆถูกต้องนะครับในวันนี้นะครับแน่นอนว่าก็มีเรื่องราวพิเศษนะฮะมาฝากกับน้องๆเยาวชนกันด้วยแล้วก็เชื่อว่าเทปนี้น่าจะสนุกสนาน
1: แน่นอนแน่นอนส่วนจะสนุกยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาเกริ่นเรื่องให้น้องๆให้ติดตามว่าพอหลังจากที่ไปติดตามแล้วตอนท้ายก็จะมีคำถามที่ทำให้สนุกมากกว่าเดิมที่ผ่านมาเราอาจจะมีรูปแบบในการคุยกันปกติบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้เราจะมีอะไรพิเศษ มีการถามตอบอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับนะฮะและแน่นอนว่าก็จะมีเขาเรียกเลยนะละครที่ไม่ใช่ผ่านการเขาเรียกผ่านวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะเป็นละครสดๆเลยนะครับและแน่นอนว่าในละครนั้นเนี่ยที่น้องๆจะได้ดูกันช่วงเวลาถัดไปจากนี้เนี่ยนะครับในรายการในวันนี้เนี่ยก็เป็นสาระความรู
1: ้ถูกต้อง
0: แล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราก็อยู่กันในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอยู่ให้เป็นแล้วครอบครัวเราก็จะเห็นสุขนะ
1: ถูกต้องเพราะว่าทุกคนหนีไม่พ้นคำว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเลนหลอดอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในวงเวียนตรงนี้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าเราอยู่ในฐานะอะไรอย่างคุณก็ปีอย่างเง
0: ี้
1: ยก็มีฐานะลูกก็
0: มีนะลูก
1: อาจจะมีฐานะอะไรกัน
0: อาใช่มีเป็นอะไรฐานะพี่อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่น
1: ะไปดูกันว่าจะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
0: นะฮะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้แล้วก็ให้คำสอนกับน้องๆแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยนะครับสนุกสนานแค่ไหนเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะเราก็ไปติดตามละครพิเศษเรื่องนี้กันเลยครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การชมละครเวทีรอบที่4ละครอลวนคนละวัยเดียวกันเกิดโดยกลุ่มพลังดีนะครับที่เล็งเห็นว่าณขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบและปัญหาตามมาแน่ๆก็คือความต่างระหว่างวัยครับเพราะว่าเราหลายคนบอกว่าไม่รู้แหละฉันเจนอะไรไม่รู้แหละแต่ฉันคุยกับมนุษย์ก้มหน้าไม่รู้เรื่องแล้วเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้แต่มนุษย์ก้มหน้าเขาก็มีวิธีคิดของเขาอะครับและเราก็ต้องให้ที่ยืนของเขาด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นคนรุ่นต่อไปรุ่นของเราก็จะค่อยๆตกยุคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงมนุษย์ไดโนเสาร์และก็มองมนุษย์หลานว่าเป็นพวกเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอเท้าไม่เคยติดดินไม่เคยเหยียบหญ้าแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศนี้ก็ต้องเป็นของเขาอะเราจะทำยังไงที่ทุกสังคมทุกเจเนอเรชันอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วขอเรื่องนี้ต้องถูกเขียนขึ้นมาเพื่อที่เราจะเข้าใจเขาและเข้าใจตัวเราด้วยนะครับและเข้าใจตัวเราด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ทุกคนไม่ถึงขนาดปิดมือถือนะแต่ว่าแค่พอถึงระบบสั่นเอาเป็นระบบสั่นก็ได้สูจิบัตรละครเรื่องนี้อยู่ในเพจ Facebook ที่ชื่อพลังดีสโมสรนะครับรบกวนเปิดตอนนี้ได้เลยนะครับเรื่องย่ออยู่ในนั้นนักแสดงแต่ละคนอยู่ในนั้นจนกระทั่งเพลงก็อยู่ในนั้นอีกทุกคนไถเร็วๆนะหลายคนบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่เปิด Facebook เปิดไม่เป็นแล้วนี่ไงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพิมพ์สูจิบัตรเป็นกระดาษเพื่อเนื่องจากมันเปลืองเนาะแล้วก็เลิกใช้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เห็นความจำเป็นเราก็เลยใช้ทุกอย่างผ่านโซเชียลมีเดียในยุคของเรา Gen X อาจจะถนัด Facebook แต่รุ่นเด็กๆ เขาไปถึงไหนแล้วเขาก็มีวิธีของเขาเนาะเราก็ต้องตามให้ทันแต่ณขณะนี้เพจพลังดีสโมสรยังเซิร์ฟยังปฏิบัติต่อคนรุ่น Gen Xเจน Y อยู่นะแต่เด็กๆอาจจะไม่ใช้แล้วแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังสื่อสารอยู่เข้าไปที่ Facebook พลังดีสโมสรที่นั่นจะเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารระหว่างกันนะครับเห็นไหมครับใครเปิดไม่เป็นยกมือเลยครับแบบไม่ต้องอายเลยเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเวลาที่ผมถามก็จะมีคนหยับยกมือไม่เป็นผมก็จะเข้าไปช่วยดูเพจที่ชื่อว่าพลังดีสโมสรนั่นคือเพจของกลุ่มพลังดีนะครับกลุ่มพลังดีเป็นกลุ่มจิตอาสา 100% นะครับเราเดินหน้ามา10ปีโดยที่ไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็เดินหน้าผลิตงานของเราไปนะถูกเจอไหมครับเจอไหมครับเพจพลังดีสโมสรแล้วเห็นคำว่าสูจิบัตรไหมเห็นไหมสูจิบัตรเห็นหรือเปล่าเห็นนะเพิ่งส่งไปเมื่อเปิดเมื่อคืนนี้เองนะในนั้นก็จะมีโปสเตอร์ก็คือวัดร่วมกับกลุ่มพลังดีจัดละครเรื่องนี้นะเปิดเข้าไปดูนะครับจะเห็นที่มากว่าจะเป็นละ

ละครเรื่องนี้และไปดูด้วยว่าเราเจนไหนก็จะอยู่ในนั้นอีกเจเนเรชันอะไรเจน X เราอยู่ในช่วงอายุไหนก็จะบอกนะครับเจนนี้ถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรในนั้นบอกหมดเลยนะครับและก็จะไปถึงกว่าจะเป็นละครนักแสดงแต่ละคนนะครับแต่ละคนเขาอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรก็จะบอกวงหนุนเลยนะครับและผลงานที่ผ่านมาของกลุ่มพลังดีด้วยกลุ่มพลังดีทำอะไรมาแล้วได้ในนั้นหมดเลยอยากจะร้องเพลงอ่ะเพลงอะไรขึ้นปุ๊บรีบไถเลยนะรีบไถขึ้นเลยรีบไถเลยเห็นใช่ไหมครับเห็นนะไถเร็วๆนะครับไถเร็วๆจะดูก่อนจะดูทีหลังก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นโอเคนะทันนะคือถ้าไม่ทันก็ไม่มีปัญหาอีกผมเข้าใจได้นี่คือสังคมของความต่างแต่เราต้องอยู่ให้ได้ในสังคมไทยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโอเคนะครับตอนนี้ละครโอละวนคนละวัยเดียวกันพร้อมแล้วนะครับขอความร่วมมือจากท่านนะครับไม่รับโทรศัพท์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นปิดไปเลยก็ได้ขอครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นชั่วโมงทองจริงๆแต่หลังจากนั้นก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าถ้าเกิดท่านฉันอยากดูสุชิบัติอะไล่ดูไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้ละครโอละวนคนละวัยเดียวกันพร้อมแล้วขอเชิญท่านรับชมได้แล้วครับ

Yeah.

0: สามเลยค่ะสามคนค่ะคุณแม่ค่ะ
1: เยอะนะ
0: ค่ะโรงยิมลากกระเป๋าคุณย่าไปหน่อยลูก
2: กี่โมงแล้วอะ

0: ปีนี้คนเก่งเลยคืออะไรทำเอาเมื่อความสะดวกดีไหม สมัยทุกอย่างเลยเนี่ยมีแต่อะไรที่พวกเราจะใช้ได้เ
1: ลยเป็นไงความสะดวกจริงเหรอ
0: จริง
1: เหรอเอาหุ่นยนต์มาคุมเราสิไม่ว่าเฮ้ยแกไม่เรื่องหรอก
0: แกนะเคยสิไม่ทันสมัย
1: ถ้าเธอรู้ว่าฉันเป็นอะไรหรอก
0: มันต้องทันสมัยแล้ว
1: โอ้ยเรามาอยู่นี่เราถึงเห็นว่ามันทันสมัยสิ
0: เอ้ามันก็รับไม่ได้นะคนแก่เรา
1: ฉันชอบธรรมชาติมากกว่าไม่ต้องทันสมัย
0: โอ้ยแก
1: เงินไว้เยอะๆเงินไว้เยอะ
0: ๆแต่ว่าสองคนนี้นะเขาเก่งนะลูกเธอกับลูกฉันเองสิมันเหมือนกับผัวหาเมียคอนช่วยกันทำมาหากินเออ
2: ช่วย
1: มีสลึงพึงมันจบให้ครบปาก
0: เออเก่งๆยังมีต่อนะพี
1: ่อ้าวต่
0: อสลับฟังนะ
1: เอออ
0: ย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค
2: ์ใช
0: ่มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจบอย่าจ่ายลงให้มากจับยากนะโธ่เดี๋ยวจะบอกความหมาย
2: เออ
1: มาฟังเก่งมายืนฟัง
0: ความหมายก็คือเขาให้รู้จักอดหอมรอมริบเพื่อที่เราจะได้สะสมเงินไว้ใช้ในอนาคต
2: ชา
0: เรามีเหตุฉุกเฉินเราจะได้มีเงินไปใช้ลูกน้อง
2: เ
0: น
2: ี่ยเสือเดี๋ยวนี้เขาไปใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้เขาปรับเสียงแล้ว
3: ไม่ได้ใช้เงินน่ะก็ทำจากมือถือได้เลยไม่ต้องพกเงินสดที่ต่าง
0: ด้วย
2: ใช่ใช่ไม่ต้องกลัวเงินหายด้วยเรามีบัตรเครดิตใช้เบิกเงินในอนาคต
0: โอ้โหเบิกเงินอนาคต
1: เออใช้เงินอนาคต
0: ฮะฟังเลยย่าย่าคนนี้ย่ายายไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงไหมแล้วว่าอะไรอย่างเราบอกว่าพ่อแม่เองเปรียบเสมือนนกน้อยทำพลังแต่พอตุ้ง
2: อ๋อสมัยนี้ผมรู้ความหมายครับคือทำอะไรก็ให้ทำแต่พอเหมาะสมฐานะ
1: โบทัวบ้านหนังเบลอเลยดูสิย่ายายหลานดูสิเนี่ยหนังเบลอเลยบ้านใครอ่ะฉันนั่งอ่านตั้งนานแล้วฉันก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อบ้านหรือว่าจะอะไรหรอ
0: บ้านสวยดีเนาะเอาสมัยด้วย
1: ดูสิ
0: หมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านหรูอ่ะ
2: คนรวย
0: ไฮโซคนรวยอยู่นี่ห้าห้องนอน
2: หัว
0: จะนอน
2: ใครใครใครอยู่เนี่ย
1: โทษให้เรามาเลี้ยงมาละสี
0: ่หกห้อง
1: สองห้องนะเออ
0: ได้ที่จอดรถกว้างขวางสามคันป๋อ
1: หลังใหญ่ไหมคะหลังใหญ่นะคะ
0: นี่มันคันหรือ
1: เ
0: ปล่าชัดชัด
1: เออ
0: ว่ายังไงเนี่ย
1: เออเราจะเปลี่ยนหัวมาก
0: เพราะว่า
1: ตัวทำงงผู้

0: นี่แหละโอ้ยเออนี่แหละแน่นอนเลยแกเอ้ยฉันว่าไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดว่าได้ฟังฉันนะเออฟังฉันฟังฉันเออฟัง
1: หันหน้ามาทางนี้เออถ้าเกิดว่าเขายังผ่านไม่หมด
0: เออ
1: แล้วเขาก็เสียชีวิต
0: เออ
1: วันนี้พรุ่งนี้แล้วใครจะมาตอบ
0: เออแกไงหา
2: เด็กๆคุยอะไรกันเสียงดังเจี๊ยวเจ้าเลย
3: นี่แม่โทรหาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนไม่มีใครรับสายเลยสักคน
4: เสียงแม่หรอมาได้ยังไง
2: เนี่ยพ่อกับแม่หรือต้องดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือเห็นคุยกันเสียงดังมากเลย
3: ดูแลคุณย่าคุณยายดีหรือเปล่าเนี่ย
2: ได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ไง
3: ถ้าคุณแม่นะคะกลับไปบ้านนอกคราวนี้นะคะเอาเป็นเมาที่ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะว่าลูกเขยอะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตแล้วก็ถอยรถป้ายแดงคันใหม่นี่นะคะคุณแม่
0: เอาไปเมา
3: เนี่ย
0: ม
3: ัน
0: ก็ด
3: ี
0: นะแม่ก็อยากจะเมาหรอกลูกแต่ทำไมไม่รอให้เงินมันขึ้นก่อนตำแหน่งมันขึ้นก่อนให้มันมีเงินจริงๆซะก่อนแล้วไม่ใช่บอกให้แม่ไปขายที่แล้วแกจะเอาเงินแม่มาซื้อบ้านซื้อรถใช่ไหม
2: เอานะแม่คิดซะว่าผมอะขอยืมตังค์แม่ก่อนก็แล้วกัน
0: ยืมครั้งที
2: ่เดี๋ยวได้เงินขึ้นแล้วก็คืนให้

0: ผู้ปกครอง
1: ตาใหญ่เนี่ย
0: คุณจ่าขอบคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านนี้
1: ทำเป็นงาน
0: ขอบคุณเจ้าของบ้านนี้บอกว่า
2: ไปกับพ.ร.ป.ภ.ไป
3: นี่พาย่าไป
2: เดี๋ยวตามไปนะ
3: ในครัวเปิดเราสบายใจ
1: น้อยยายคุณเกษียณแกอย่าดูหลานนักเลยหลานยังเล็กอยู่ดูจังเลยเอออ
2: ี้ก็เป็นซะอย่างเนี้ยใจดีจนหลานเหลิงเห็นมั้ยเนี่ยตอนหลานเกิดใหม่ๆฉันน่าจะมารับไปเลี้ยงแล้วก็ให้เรียนโรงเรียนที่ฉันสอนหมายเดียวนะลุงก็เช้าเย็นฉันจะไม่ต้อติดเกมแบบนี้ยังไงล่ะรู้ไหมไม้เดียวของฉันเนี่ยสร้างคนเก่งคนดีมานักต่อนักแล้วอบต.อบจ.นายกก็มีเยอะแยะ
1: ใหญ่คุณใหญ่รักหวยปลูกรักลูกไม่ตียุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้วแกเลย
3: ยายก็จริงๆเลยอ่ะนี่ไป
2: ไหนอะไรขอดูสิกฎหมายแพ่งมาตรา1567วงเล็บ2ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ์ทำโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่เป็นการทารุณกรรมหรือทำร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายไม่ตีเด็กหัวหมอนักเรานะรู้งี้เอาขี้เท่ายัดปากตั้งแต่เกิดก็ดีล่ะ
3: นั่นกฎหมายก็บอกอยู
4: ่ช่วย
3: จะทำร้ายเด็กไม่ได้ข้อ
1: ตีตีคุกนะแกเอ้ย
5: อยู่ว่า

0: ับมากแต่โทษผมตะโกนยุดยุดยุดแล้วก็ปากผมปีปีปีปีเลยแต่ขับเรืออ่ะนี่คือมาจากไวท์ฟอมบีคือหยุดรถได้ครับผมเก่งเลยครับ
1: เก่งเก่งมากเลยเนาะ
2: โอ้เลิกโม้เลยแล้วพาเข้าบ้านก่อนดีกว่า
1: บ้านออกไปโอ้
3: แม่ที่สวดมนต์ไม่ถูกเลยเป็นสวดแล้วสวดอีกสวดไปสวดมาเลยมันหมดแล้ว
2: เนี่ยคุณแม่ครับตอนที่เราคุยกันผ่านกล้องจอปิดเราได้ยินเสียงใครที่บอกว่าถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะผ่อนบ้านผ่อนรถต่อ
4: แม่ยายแกเลย
1: ยายน้อยเองลูกก็ยายน้อยเป็นห่วงหวังดีหนูฟังแล้วคนลูกไปหมดเลยลูกจังเลยนึกถึงตอนที่เด็กๆค่ะตอนที่พ่อกับแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็มากเพียงพอแล้วนะคะ
3: ใช่ใช
1: ่ตอนนี้มีงานทำดีแล้วค่ะ
3: ใช
2: ่ใช่ใช่แล้วครับตอนเราแต่งงานอ่ะแม่ก็ขายที่นาให้เราเอาเป็นค่าสินสอดทองมั่น
4: ขาดตัวเมียแกนะแพง
2: เราอ่ะกลับเอาไปซื้อบ้านซื้อรถหรูเพื่อจะไปโอ้อวดคนอื่น
1: พวกเรามันใช้ไม่ได้เลยค่ะ
4: ใช้ไม่ได้เลยถูกต้อง
2: พวกเราจะขายบ้านขายรถนี้ครับจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสิน
4: เออ
2: แล้วต้องไปยืมแม่อีก
4: อันนี้แหละเอาละเอาละแค่นี้ไม่เป็นไร
1: นะ
2: เป็นที่พักพิงแรกและที่พักพิงสุดท้ายของเราเราต้องรักท่านให้มากๆนะ

0: กว่าก็สนุกสนานกับละครนะครับเพราะว่าทุกคนที่มาเล่นละครนี้นะครับก็มาจากกลุ่มพลังดีนะครับซึ่งจะสร้างสรรค์เรื่องราวดีแบบนี้แล้วก็ทำให้สังคมนั้นเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขได้น้องๆน่าจะได้รับความรู้กันไปพระอาจารย์นั่งชมอยู่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี
1: ้ติดตามตลอดเลยนะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: ครูก๊อปปี้นะอาจารย์มาสังเกตดูเด็ก
0: ๆ
1: เขามีไฟในการนำสิ่งที่เขาพรีเซนต์ให้พวกเราได้ดูอย่างมากเลยน่าจะมาลึกเข้าไปว่าคิดว่าเด็กอีกหลายๆคนน่าจะมีความสามารถแบบนี้นะทำให้อาตมารู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปบอกว่าเด็กไม่เก่งหรือว่าผู้ใหญ่จะเก่งมากกว่าเด็กนะเพราะสุดท้ายเราดูจากละครเรื่องมึงสักครู
0: ่
1: มีความรู้สึกว่าเด็กเขาเก่ง
0: เด็กเก่งเด็กเก่งเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาแล้วก็การกล้าแสดงออกน้องๆก็เช่นเดียวกันนะครับมีกิจกรรมอะไรมานะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับอาจารย์นอกจากนั้นเรื่องนี้ที่ฝากเอาไว้ที่เราได้ข้อคิดจากละครเรื่องนี้เนี่ยก็คือความต่างระหว่างวัยอาจารย
1: ์ถูกก็คือใครจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: แต่สุดท้ายมันก็อยู่ในคำว่าครอบครัว
0: ใช่ๆนะครับแม้ว่าครอบครัวเองนั้นเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างมีความต่างระหว่างวัยเช่นระหว่างคุณยายคุณย่าแล้วก็มาเป็นรุ่นหลานที่แบบยังเด็กเอกดูบางทีอาจจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะทำใหความสุขเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความรักกันในครอบครัว
1: สุดท้ายก็จะตรงประเด็นกับรายการของเราก็คือว่าอยู่เป็นเห็นสุขนั่นก็หมายความว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามขอให้พวกเราอยู่ให้เป็นก
0: ็
1: จะเห็นความสุข
0: ใช่แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับแต่น้องๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ติดตามต่อในเทปถัดไปเราเชื่อว่าเราจะได้ความรู้จากละครแล้วเนี่ยเราจะไปดูซิว่าการพูดคุยกันหลังจากที่เราดูละครแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อเพราะฉะนั้นต้องติดตามในโอกาสหน้าคราวหน้าพลาดไม่ได้นะฮะวันนี้เวลาหมดครับอาจารย
1: ์
0: นะครับเจอกันใหม่นะครับกับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะฮะ
2: อนุโมทนา
3: ครับ
2: เจริญพร
0: ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะนำนักศึกษาเข้าสู่บทที่6นะคะเรื่องการจัดการระบบสืบพันธุ์และประสิทธิภาพของการผลิตกระบือที่มีสุขภาพดีแต่ไม่ตั้งท้องย่อมไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับฟาร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นการจัดการระบบสืบพันธุ์จึงเป็นหัวใจของการเพิ่มผลิตของกระบือนะคะทั้งในส่วนของด้านเนื้อนมและการผลิตลูกพันธุ์การจัดการส่วนของระบบสืบพันธุ์นะคะหมายถึงการวางแผนและควบคุมกระบวนการผสมพันธุ์การตั้งท้องการคลอดและการดูแลลูกกระบือเพื่อให้แม่กระบือสามารถให้ลูกอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในส่วนของความสําคัญของการจัดการในส่วนของระบบสืบพันธุ์ต่อประสิทธิภาพของการผลิตกระบือการจัดการระบบสืบพันธุ์เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะกําหนดประสิทธิภาพของผลผลิตงานฟาร์มกระบือนะคะเพราะว่ากระบือจะมีการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อสามารถตั้งท้องคลอดลูกและเลี้ยงลูกจนหย่านมได้อย่างสม่ำเสมอหากแม่กระบือไม่กลับมาเป็นสัตว์หรือผสมไม่ติดจะทําให้เกิดวันว่างซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฟาร์มจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าแรงและค่าดูแลโดยไม่มีผลผลิตตอบแทนกลับมาดังนั้นการจัดการในส่วนของระบบสืบพันธุ์ที่ดีจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการผลิตหลายๆด้านนะคะการกลับมาเป็นสัตว์หลังคลอดนะคะหลังคลอดแม่กระบือต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวของมดลูกและระบบฮอร์โมนได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือมีความเครียดสูงจะทำให้การกลับสัตว์มาช้านะคะบางตัวอาจจะใช้เวลานานกว่า6เดือนส่งผลให้ระยะห่างระหว่างการคลอดยาวขึ้นโดยความสำคัญนะคะในเรื่องของการกลับสัตว์จะล่นระยะเวลาของว่างของหลังคลอดนะคะทำให้สามารถผสมพันธุ์ได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสให้แม่กระบือคลอดลูกได้ปีละ1ครั้งนะคะแนวทางในส่วนของการปฏิบัติก็คือให้อาหารพันธุ์ที่มีพลังงานและมีโปรตีนเพียงพอหลังคลอดมีน้ำสะอาดตลอดเวลาตรวจสุขภาพในส่วนของมดลูกหรือภาวะในการเกิดลูกค้างลดความเครียดระหว่างความร้อนโดยมีร่มเงาหรือแหล่งน้ำให้กระบือได้แช่นะคะตัวอย่างนะคะแม่กระบือกับสัตว์ภายใน60ถึง90วันหลังคลอดมีโอกาสในการคลอดลูก12ถึง14เดือนการกลับสัตว์หลัง180วันระยะห่างของการคลอดก็จะยาวขึ้นนะคะเป็น18เดือนทำให้สูญเสียโอกาสในการผลิตลูก1ตัวในช่วงเวลาเดียวกันนะคะสำหรับการผสมติดจำนวนน้อยครั้งนะคะอัตราการผสมติดสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการฟาร์มทั้งในเรื่องของการตรวจจับสัตว์สุขภาพและโภชนาการหากผสมติดยากจะเกิดผลเสียก็คือใช้น้ำเชื้อหรือค่าผสมเพิ่มขึ้นเสียเวลาในการรอรอบการเป็นสัตว์ใหม่อีก21วันนะคะแม่กระบือกินอาหารต่อโดยยังไม่ตั้งท้องและเพิ่มต้นทุนแรงงานรวมถึงการจัดการด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายที่ดีควรผสมติดภายใน 1-2 ครั้งและจำนวนครั้งผสมต่อการตั้งท้องไม่ควรเกิน 5-2 ครั้งนะคะปัจจัยที่ช่วยให้มีการผสมติดที่ดีนะคะได้แก่การตรวจจับการเป็นสัตว์ได้ถูกต้องผสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมแม่กระบือมีคะแนนร่างกายประมาณ 3-3.5 พ่อพันธุ์หรือน้ำเชื้อที่มีคุณภาพดีนะคะผลต่อประสิทธิภาพการผลิตก็คือจะทำให้การผสมติดเร็วทำให้แม่กระบือตั้งท้องได้เร็วขึ้นลดวันว่างและทำให้ผลผลิตลูกต่อปีสูงอย่างชัดเจนนะคะการได้ลูกกระบืออย่างสม่ำเสมอทุกปีนะคะนี่คือเป้าหมายสำคัญของฟาร์มกระบือโดยแม่กระบือ1ตัวควรให้ลูกได้อย่างน้อย1ตัวต่อปีการมีลูกกระบือเกิดสม่ำเสมอจะมีความสำคัญต่อการผลิตและการวางแผนธุรกิจฟาร์มนะคะโดยประโยชน์ที่ได้รับนะคะมีลูกกระบือสำหรับจำหน่ายทุกปีมีสัตว์ทดแทนแม่พันธุ์ที่คัดออกวางแผนการขุนและการตลาดได้อย่างแน่นอนกระจายรายได้ให้กับฟาร์มอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเพียงระยะห่างการคลอดเพิ่มขึ้น6เดือนอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียกระบือ2ตัวต่อแม่พันธุ์ในช่วงระยะเวลา5ปีซึ่งมีรายได้ต่างกันมากนะคะการลดต้นทุนค่าอาหารต่อแม่พันธุ์นะคะต้นทุนค่าอาหารคิดเป็น 60-70% ของต้นทุนการเลี้ยงกระบือทั้งหมดหากแม่กระบือไม่ตั้งท้องฟาร์มยังคงต้องให้อาหารเท่าเดิมแต่ไม่ได้รับผลผลิตตอบแทนหลักที่สำคัญคือแม่กระบือตั้งท้องค่าอาหารถูกเปลี่ยนเป็นลูกกระบือส่วนเมื่อกระบือที่ไม่ตั้งท้องนะคะ
ค่าอาหารกลายเป็นต้นทุนศูนย์เปล่าตัวอย่างค่าอาหารแมงกระบือ40บาทต่อวันถ้าผสมไม่ติดและวันว่างเพิ่ม120วันต้นทุนอาหารก็จะเพิ่มเป็น 4,800 บาทต่อตัวหากฟาร์มมีแม่พันธุ์20ตัวจะเสียค่าอาหารส่วนเกินถึง 96,000 บาทนะคะดังนั้นการทำให้แม่กระบือตั้งท้องเร็วคือการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งนะคะการเพิ่มจำนวนลูกหย่านมต่อปีการมีลูกเกิดไม่เพียงพอต้องคำนึงถึงการรอดจนถึงระยะหย่านมด้วยการจัดการระบบสืบพันธุ์ที่ดีจะช่วยให้ลูกเกิดแข็งแรงได้รับนมน้ำเหลืองเพียงพอน้ำหนักแรกเกิดที่เหมาะสมแม่มีน้ำนมเพียงพอในการเลี้ยงลูกนะคะเป้าหมายสำคัญคืออัตราการตายแรกเกิดน้อยกว่า 5% และอัตราการรอดหลังจากหย่านมมากกว่า 95% การเพิ่มรายได้ของฟาร์มผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการระบบสืบพันธุ์ที่ดีก็คือรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร 1. มาจากการขายลูกกระบือได้มากขึ้นลูกกระบือหย่านมจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีลักษณะดีแข็งแรงและเติบโตเร็ว 2. ลดค่าใช้จ่ายค่าผสมพันธุ์ค่าน้ำเชื้อค่ารักษาโรคระบบสืบพันธุ์ค่าอาหารในช่วงวันว่างนะคะ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แม่พันธุ์แม่กระบือที่ให้ลูกสม่ำเสมอจะมีผลผลิตตลอดอายุการใช้งานสูงกว่าทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงต่อหน่วยผลผลิตลดลงค่ะผลเสียเมื่อการจัดการระบบสืบพันธุ์กระบือไม่เหมาะสมนะคะการจัดการระบบสืบพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตกระบือลดลงทั้งในด้านจำนวนลูกที่เกิดอัตราการผสมติดรายได้ของฟาร์มปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดจากการจัดการอาหารสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการสังเกตการเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างนะคะในส่วนของการจับสัตว์ที่ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลให้ผสมไม่ติดลักษณะปัญหาที่พบก็คือกระบือที่เป็นสัตว์จะแสดงอาการเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะกระบือนะคะมักแสดงอาการในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดทำให้ผู้เลี้ยงสังเกตได้ยากนะคะหากพลาดช่วงการเป็นสัตว์แล้วจะนำไปผสมในเวลาที่ไม่เหมาะสมจะทำให้อสุจิและไข่ไม่พบกันนะคะในช่วงที่มีการปฏิสนธิสาเหตุที่พบบ่อยๆก็คือสังเกตสัตว์เพียงละวันละหนึ่งครั้งไม่สังเกตในช่วงเช้ามืดขาดการบันทึกข้อมูลในส่วนประวัติการเป็นสัตว์สับสนระหว่างพฤติกรรมปกติกับการเป็นสัตว์แล้วก็ใช้แรงงานที่ไม่มีประสบการณ์นะคะกลไกที่ทำให้ผสมไม่ติดนะคะไข่ตกหลังสิ้นสุดการเป็นสัตว์ประมาณ 10-14 ชั่วโมงหากผสมเร็วเกินไปอสุจิอาจจะเสื่อมสภาพก่อนที่ไข่จะตกนะคะหรือหากผสมช้าเกินไปไข่อาจจะหมดความสามารถในการปฏิสนธินะคะจึงทำให้เกิดการผสมไม่ติดได้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในฟาร์มนะคะผลกระทบทางชีวภาพก็ต้องรอในส่วนของรอบการเป็นสัตว์ใหม่ประมาณ21วันระยะว่างหลังคลอดยาวขึ้นจำนวนครั้งผสมต่อการตั้งท้องเพิ่มขึ้นนะคะส่วนผลทางด้านเศรษฐกิจค่าน้ำเชื้อหรือค่าผสมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแม่กระบือกินอาหารต่อโดยไม่ยังที่ไม่ได้ตั้งท้องนะคะตัวอย่างหากผสมพลาดไป2รอบนะคะการสูญเสียเวลาก็เท่ากับ42วันค่าอาหารวันละ40บาทต้นทุนในการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,680 บาทต่อตัวนะคะสำหรับแนวทางในการป้องกันนะคะให้เพิ่มในส่วนของการสังเกตวันละ 2-3 ครั้งเวลาในการสังเกตได้แก่เวลาตี 5-7 โมงเช้านะคะบันทึกเวลที่พบการเป็นสัตว์ทุกครั้งแล้วก็ใช้พ่อพันธุ์นำการตรวจหรืออุปกรณ์ใช้ในการตรวจจับในการเป็นสัตว์ 2. ในส่วนของแม่กระบือที่ผอมนะคะมีส่งผลให้การเป็นสัตว์ช้าขึ้นลักษณะปัญหาที่พบนะคะแม่กระบือที่มีคะแนนร่างกายต่ำกว่า 2.5 มักจะมีพลังงานสะสมในร่างกายไม่เพียงพอส่งผลให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานลดลงด้วยนะคะสาเหตุที่ทำให้ผอมก็ได้แก่การได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำขาดอาหารข้นในช่วงหลังคลอดหรือมีพยาธิภายในให้น้ำนมลูกมากแต่ไม่ได้รับสารอาหารเสริมรวมถึงในเรื่องของการขาดน้ำที่สะอาดด้วยนะคะกลไกที่ทำให้เป็นสัตว์ช้าเมื่อร่างกายขาดพลังงานสมองจะทำการลดการหลั่งฮอร์โมน
GnRH นะคะแล้วก็ต่อมใต้สมองจะลดการหลั่ง LH และ FNH ส่งผลให้รังไข่ไม่เจริญเต็มที่แล้วก็ไม่เกิดการตกไข่ผลที่ตามมาไม่มีการแสดงอาการเป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์ช้ามากนะคะผลกระทบทางด้านการสืบพันธุ์จะส่งผลให้วันกับการเป็นสัตว์หลังคลอดยาวนานนะคะผสมติดยากระยะห่างของการคลอดเพิ่มขึ้นในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นดังด้านผลผลิตน้ำนมลดลงลูกเจริญเติบโตช้าและน้ำหนักตัวแรกเกิดต่ำนะคะถ้าในกรณีที่ทำการเปรียบเทียบนะคะในส่วนคะแนนร่างกายถ้าสภาพแม่กระบือคะแนนร่างกายอยู่ที่ 3-3.5 การกลับสัตว์จะอยู่ที่ 60-90 วันถ้าคะแนนร่างกายต่ำกว่า2การกลับสัตว์ก็จะช้าหรือมากกว่า150วันซึ่งแนวทางในการแก้ไขนะคะเพิ่มหญ้าที่มีคุณภาพดีเสริมอาหารข้น 0.5-1% ของน้ำหนักตัวทำการถ่ายพยาธิสม่ำเสมอเสริมแร่ธาตุและวิตามินแยกแม่หลังคลอดเพื่อให้อาหารเพียงพอค่ะผลกระทบอีกตัวนะคะเรื่องของการขาดแร่ธาตุการขาดแร่ธาตุจะส่งผลให้กระบือประสบปัญหาเรื่องของการแท้งง่ายนะคะโดยความสำคัญของแร่ธาตุแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญต่อการตกไข่การฝังตัวของตัวอ่อนการสร้างรกเจริญเติบโตของลูกในท้องนะคะซึ่งแร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับการแท้งนะคะได้แก่ฟอสฟอรัสซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องของการสืบพันธุ์และการตกไข่ซีลิเนียมจะช่วยป้องกันเรื่องของการตายของตัวอ่อนนะคะทองแดงจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาของรกนะคะสังกะสีจะช่วยในเรื่องของการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนและไอโอดีนะคะจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องระบบฮอร์โมนโดยอาการที่พบในฟาร์มนะคะผสมติดแล้วไม่ท้องต่อการแท้งในช่วง 2-5 เดือนนะคะลูกที่เกิดมาจะอ่อนแอหรือพิการและเกิดปัญหาในส่วนของรกค้างหลังคลอดค่ะกลไกการแท้งเมื่อแม่กระบือขาดแร่ธาตุนะคะรกจะพัฒนาไม่สมบูรณ์เลือดไปเลี้ยงตัวอ่อนไม่เพียงพอตัวอ่อนตายแล้วก็ถูกขับ

ถึงมดลูกซึ่งผลกระทบทำให้เกิดการสูญเสียโดยตรงนะคะสูญเสียลูกกระบือ1ตัวเท่ากับค่าเสียค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ในช่วงระยะตั้งท้องหลายเดือนนะคะส่วนการสูญเสียโดยอ้อมก็คือแม่กระบือต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวผสมใหม่ทำให้เกิดความล่าช้ารายได้จากกระบือก็จะหายไปทั้งปีนะคะแนวทางในการป้องกันควรมีการเสริมในส่วนของก้อนแร่ธาตุให้เลียตลอดเวลาเสริมแร่ธาตุผสมในส่วนของอาหารตรวจคุณภาพอาหารหยาบเสริมวิตามินซีวิตอีซีลิเนียมนะคะในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนในกรณีที่สุขภาพไม่ดีนะคะจะส่งผลให้อัตราการคลอดต่ำลักษณะปัญหาที่พบกระบือที่มีสุขภาพไม่ดีจากโรคที่ติดเชื้อพยาธิหรือการจัดการสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสมจะมีประสิทธิภาพและการสืบพันธุ์ลดลงอย่างมากโรคที่มีผลต่อโรคสืบพันธุ์ได้แก่โรคติดเชื้ออย่างเช่นมดลูกอักเสบโรคแท้งติดต่อโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะโรคทั่วไปก็ได้แก่โรคเขาบวมโรคปากท่อเปื่อยและพยาธิเม็ดเลือดกลไกที่ทำให้เกิดอัตราการคลอดต่ำนะคะโรคที่ทำให้เกิดไข้สูงเบื่ออาหารฮอร์โมนสืบพันธุ์ผิดปกติตัวอ่อนตายมีการแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนดซึ่งผลกระทบที่พบนะคะในส่วนของอัตราการตั้งท้องผลที่เกิดขึ้นก็คือจะลดลงอัตราการแท้งเพิ่มขึ้นลูกที่ตายแรกเกิดเพิ่มขึ้นนะคะแม่กับสัตว์ช้าลงตัวอย่างนะคะฟาร์มที่ไม่มีโปรแกรมสุขภาพอัตราการคลอดอาจจะอยู่ที่ประมาณ 50-60% ส่วนฟาร์มที่มีการจัดการสุขภาพที่ดีอัตราการคลอดจะสามารถสูงมากกว่า 80% โดยแนวทางในการป้องกันวัคซีนตามโปรแกรมถ่ายพยาธิทุก6เดือนคอกสะอาดและแห้งนอกจากนี้ก็คือแยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงนะคะและตรวจสุขภาพก่อนฤดูผสมพันธุ์ผลกระทบตัวต่อมานะคะเรื่องของความร้อนสูงจะส่งผลให้การผสมติดลดลงความสำคัญของปัญหาคือกระบือมีต่อมเหงื่อน้อยกว่าโคจึงระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่านะคะเมื่ออุณหภูมิสูงก็จะเกิดฮิสเตสซึ่งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์โดยตรงสภาพที่เสี่ยงอุณหภูมิมากที่สูงกว่า32องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสูงไม่มีร่มเงาไม่มีแหล่งน้ำให้แช่กลไกที่ทำให้การผสมติดลดลงในส่วนของแม่กระบือเพราะว่าจะทำให้เกิดการกินอาหารลดลงพลังงานติดลบการเจริญของไข่ลดลงการตกไข่ผิดปกติตัวอ่อนระยะต้นตายง่ายนะคะในส่วนพ่อพันธุ์อุณหภูมิในส่วนของลูกอัณฑะสูงขึ้นการสร้างอสุจิก็จะลดลงอสุจิเคลื่อนไหวได้ไม่ดีโดยอาการที่พบนะคะก็เจอลักษณะของการหอบน้ำลายไหลการแช่น้ำนานการกินอาหารลดลงและไม่แสดงการเป็นสัตว์ที่ชัดเจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับฟาร์มอัตราแสดงการเป็นสัตว์ลดลงอัตราการผสมติดลดลงนะคะจำนวนครั้งผสมเพิ่มขึ้นห่างการคลอดก็จะยาวขึ้นด้วยค่ะในส่วนของแนวทางการลดความร้อนนะคะจัดการในส่วนของโรงเรือนให้มีร่มเงาเพียงพอระบายอากาศดีลดความแออัดนะคะในส่วนของการจัดการน้ำมีน้ำที่สะอาดตลอดเวลามีบ่อหรือสระให้กระบือแช่ตัวนะคะแล้วก็ระบบพ่นน้ำในช่วงบ่ายในส่วนของการจัดการอาหารให้อาหารช่วงเช้าและเย็นเพิ่มคุณภาพอาหารเพื่อลดในส่วนของการกินน้อยลงค่ะแม่กระบือ1ตัวควรให้ลูกได้1ตัวต่อปีจึงถือว่ามีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีซึ่งรายละเอียดของเป้าหมายสำคัญของการทำฟาร์มกระบือนะคะการกำหนดค่าเป้าหมายจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินว่าฟาร์มกระบือมีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์อยู่ในระดับดีปานกลางหรือควรปรับปรุงค่าเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์ติดตามการจัดการทางด้านอาหารสุขภาพพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของฟาร์มซึ่งในส่วนของเป้าหมายที่สำคัญนะคะได้แก่อายุผสมครั้งแรกค่าเป้าหมายอยู่ที่ 24-30 เดือนอายุคลอดครั้งแรกนะคะอยู่ที่ 36-42 เดือนอัตราการผสมติดมากกว่า 70% อัตราการคลอดมากกว่า 80% และระยะห่างการคลอดอยู่ที่ 12-14 เดือนนะคะอายุผสมครั้งแรกอยู่ที่ 24-30 เดือนนะคะก็คืออายุที่แม่กระบือสาวมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะรับการผสมพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยและมีโอกาสในการตั้งท้องสูงไม่ใช่เพียงแค่เริ่มเป็นสัตว์แต่ต้องพิจารณาทั้ง

0: ในเรื่องของอายุน้ำหนักการเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์เหตุผลที่อยู่ในช่วง 24-30 เดือนนะคะกระบือไทยส่วนใหญ่เจริญเติบโตช้ากว่าโคเนื้อหากผสมเร็วเกินไปจะทำให้ร่างกายยังเจริญและพัฒนาไม่ได้ไม่เต็มที่น้ำหนักตัวต่ำกระดูกเชิงกรานเล็กเสี่ยงต่อการคลอดยากและการเจริญเติบโตหยุดชะงักนะคะในทางกลับกันหากผสมช้าเกินไปกว่า30เดือนก็จะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นโดยยังไม่มีผลผลิตตอบแทนนะคะในส่วนของเกณฑ์ความเหมาะสมนะคะกระบือไทยจะอยู่ที่300-350กิโลกรัมในส่วนของกระบือแม่น้ำจะอยู่ที่350-450กิโลกรัมนะคะโดยทั่วไปควรมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ60-70ของน้ำหนักตัวเต็มวัยค่ะผลดีเมื่อผสมได้ตามเป้าหมายนะคะเริ่มให้ผลผลิตเร็วลดต้นทุนการเลี้ยงกระบือสาวเพิ่มจำนวนลูกตลอดอายุการใช้งานและเพิ่มผลตอบแทนต่อแม่พันธุ์ค่ะผลเสียหากผสมช้านะคะผสมครั้งแรกที่36เดือนเราต้องเลี้ยงเพิ่มอีก 6-12 เดือนนะคะค่าอาหารตกวันละ40บาทต้นทุนเพิ่มขึ้น 7,200-14,400 บาทต่อตัวแนวทางในการแก้ไขนะคะให้อาหารโปรตีนเพียงพอในช่วงที่เป็นกระบือสาวชั่งน้ำหนักหรือประเมินคะแนนร่างกายอย่างสม่ำเสมอถ่ายพยาธิและดูแลสุขภาพคัดเลือกแม่พันธุ์ที่เจริญเติบโตดีค่ะอายุคลอดครั้งแรก 36-42 เดือนนะคะความหมายคืออายุคลอดครั้งแรกคืออายุที่แม่กระบือให้ลูกตัวแรกเป็นตัวชี้วัดความสำคัญว่าการเลี้ยงกระบือสาวมีประสิทธิภาพหรือไม่ความสัมพันธ์กับอายุผสมครั้งแรกนะคะกระบือตั้งท้องที่310-330วันโดยประมาณอยู่ที่10-11เดือนดังนั้นเมื่อผสมที่อายุ24เดือนจะคลอดประมาณ34-35เดือนนะคะเมื่อผสมที่อายุ30เดือนจะคลอดประมาณ40-41เดือนนะคะจึงกำหนดเป้าหมายที่การตั้งท้องนะคะอยู่ที่36-42เดือนค่ะความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะคะกระบือเริ่มสร้างรายได้จริงเมื่อคลอดลูกตัวแรกยิ่งคลอดได้เร็วในช่วงที่เหมาะสมจะทำให้มีลูกขายเร็วขึ้นมีน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกเร็วขึ้นเพิ่มจำนวนรอบต่อคอกตลอดชีวิตนะคะเมื่อเปรียบเทียบผลเพราะว่าอายุคลอดครั้งแรกนะคะที่38เดือนจำนวนลูกจะตกเฉลี่ยประมาณ 8-10 ตัวแต่ถ้าอายุการคลอดครั้งแรกอยู่ที่48เดือนจะได้จำนวนลูกตลอดอายุการใช้งานอยู่ที่ 6-8 ตัวนะคะการคลอดช้าลงเพียง10เดือนอาจสูญเสียโอกาสในการได้ลูก 1-2 ตัวตลอดชีวิตค่ะ
1: สาเหตุที่ทำให้การคลอดช้านะคะมีผลมาจากการเจริญเติบโตที่ไม่ดีผสมไม่ติดหลายครั้งตรวจสัตว์ไม่ถูกต้องขาดอาหารหรือแร่ธาตุมีโรคระบบสืบพันธุ์แนวทางในการปรับปรุงนะคะจัดโปรแกรมการเลี้ยงกระบือสาวอย่างต่อเนื่องตรวจสอบในส่วนของการตั้งท้องหลังผสม45วันถึง60วันบันทึกประวัติการผสมทุกตัวคัดแม่พันธุ์ที่ผสมไม่ติดซ้ำออกจากฝูงค่ะเหตุผลของการที่จะต้องมีอัตราการผสมติดมากกว่า 70% นะคะก็คือในส่วนของร้อยละของแม่กระบือที่ตั้งท้องจากจำนวนที่ได้รับการผสมทั้งหมดโดยสูตรคำนวณได้แก่อัตราการผสมติดนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับจำนวนแม่กระบือที่ตั้งท้องหารด้วยจำนวนแม่กระบือที่ผสมทั้งหมดคูณด้วย100ตัวอย่างเช่นนะคะผสมแม่กระบือ20ตัวตั้งท้องทั้งหมด15ตัวผลอัตราการผสมติดเท่ากับ 75% ค่ะเหตุใดที่จะต้องมีการผสมติดมากกว่า 70% นะคะในฟาร์มกระบือที่มีการจัดการที่ดีควรมีอัตราการผสมติด 70-80% ขึ้นไปหากมีอัตราต่ำกว่า 60% แสดงว่ามีปัญหาอย่างเช่นการจับสัตว์ผิดที่ผิดนะคะผสมไม่ตรงเวลาน้ำเชื้อคุณภาพต่ำแม่กระบือผอมหรือมีภาวะความเครียดจากความร้อนนะคะผลอีกอย่างนะคะที่เราดูก็คือระยะห่างของการคลอด 12-14 เดือนในส่วนของระยะห่างการคลอดนะคะคือช่วงระยะเวลาระหว่างการคลอดครั้งหนึ่งถึงการคลอดครั้งต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ระยะยาว ซึ่งค่าเป้าหมายของเรานะคะควรอยู่ที่12เดือนถือว่าเท่าดีมากนะคะ13ถึง14เดือนนี้ถือว่าดีและ14ถึง16เดือนถือว่าเริ่มมีปัญหาหรือถ้ากรณีที่มากกว่า16เดือนต้องปรับปรุงเร่งด่วนนะคะซึ่งในส่วนขององค์ประกอบของระยะห่างของการคลอดนะคะการช่วงเวลาฟื้นตัวหลังคลอดควรอยู่ที่30ถึง45วันในส่วนของการกลับสัตว์ควรอยู่ที่60ถึง90วันนะคะการผสมติดควรอยู่ที่ระหว่าง90ถึง120วันและการตั้งท้องควรอยู่ที่310ถึง330วันนะคะรวมโดยประมาณจะอยู่ที่365ถึง420วันค่ะสาเหตุที่ทำให้ระยะห่างการคลอดยาวขึ้นนะคะเกิดจากแม่กระบือผอมหลังคลอดนะคะลูกดูดนมนานเกินไปไม่ตรวจการเป็นสัตว์ผสมไม่ติดหลายครั้งรวมถึงมดลูกอักเสบหลังคลอดด้วยนะคะแนวทางการลดระยะห่างของการคลอดหลังคลอดทันทีควรให้อาหารที่มีคุณภาพดีมีน้ำสะอาดเพียงพอตรวจสุขภาพมดลูกสม่ำเสมอนะคะโดยในช่วง45วันถึง90วันหลังคลอดควรเริ่มสังเกตอาการเป็นสัตว์บันทึกพฤติกรรมผสมเมื่อพบเป็นสัตว์ครั้งแรกที่สมบูรณ์นะคะส่วนการจัดการควรควบคุมในเรื่องของการดูดนมฝึกลูกกินอาหารเสริมเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้แม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยนะคะสรุปภาพรวมของเป้าหมายสำคัญของฟาร์มกระบือนะคะโดยเราดูในส่วนของตัวชี้วัดอายุผสมครั้งแรกเป้าหมายอยู่ที่ 24-30 เดือนเริ่มใช้ประโยชน์แม่พันธุ์ได้เร็วนะคะตัวชี้วัดที่2ก็คืออายุคลอดครั้งแรกอยู่ที่ 36-42 เดือนนะคะเริ่มให้ผลผลิตเร็วและอัตราในการผสมติดมากกว่า 70% ถือว่าผสมได้ดีนะคะอัตราการคลอดมากกว่า 80% รักษาการตั้งท้องและการคลอดได้ดีและสุดท้ายนะคะระยะห่างการคลอด 12-14 เดือนก็จะได้ลูกสม่ำเสมอทุกปีนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดของฟาร์มกระบือคือแม่กระบือ1ตัวให้ลูกได้1ตัวต่อปีโดยเริ่มคลอดตั้งแต่อายุยังน้อยผสมติดง่ายคลอดสม่ำเสมอและรักษาระยะห่างของการคลอดไม่เกิน14เดือนหากฟาร์มสามารถรักษาค่าเป้าหมายทั้ง5ตัวได้นะคะก็ถือว่าประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์และประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับที่ดีมากซึ่งจะนำไปสู่ต้นทุนต่อหน่วยต่ำผลผลิตสูงและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะหัวข้อถัดมานะคะระบบสืบพันธุ์และวงรอบการเป็นสัตว์ของกระบือในส่วนของระบบสืบพันธุ์เพศเมียของกระบือนะคะมีหน้าที่สำคัญตั้งแต่การสร้างเซลล์ไข่การผสมพันธุ์การตั้งท้องการเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงการคลอดลูกอวัยวะแต่ละส่วนจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องหากส่วนใดผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อการเป็นสัตว์การผสมติดและประสิทธิภาพในการผลิตของฟาร์มกระบือนะคะโดยในส่วนของภาพรวมของระบบสืบพันธุ์เพศเมียของกระบือจะประกอบด้วยรังไข่ท่อนำไข่มดลูกปากมดลูกช่องคลอดอวัยวะเพศภายนอกนะคะซึ่งในส่วนของลักษณะของอวัยวะต่างส่วนต่างๆจะประกอบด้วยอันหนึ่งก็คือในส่วนของรังไข่ซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการผลิตเซลล์ไข่นะคะซึ่งภายในส่วนของฟอลลิเคิลจะมีเป็นถุงที่บรรจุเซลล์ไข่เมื่อฟอลลิเคิลเจริญเต็มที่จะเกิดการตกไข่และปล่อยไข่เข้าสู่ในส่วนของท่อนำไข่ความสำคัญในส่วนตรงนี้นะคะก็คือถ้าไม่มีส่วนของการตกไข่ก็จะไม่สามารถตั้งท้องได้และการตกไข่จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของการสืบพันธุ์นะในส่วนของรังไข่นะคะนอกจากจะผลิตเซลล์ไข่แล้วหน้าที่อย่างอื่นก็คือจะมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอย่างเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะที่มีหน้าที่ในการกระตุ้นทำให้กระบือแสดงการเป็นสัตว์ในส่วนของอวัยวะเพศเกิดการบวมแดงนะคะเพิ่มการหลั่งเมือกใสแล้วกระตุ้นมดลูกให้มีการบีบตัวช่วยการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิอาการที่สัมพันธ์กันกับเอสโตรเจนในช่วงที่มีปริมาณสูงนะคะสิ่งที่แสดงออกก็คือกระบือจะกระวนกระวายเดินหากระบือตัวอื่นยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับนะคะแล้วก็มีเมือกใสเหนียวในส่วนของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะหลังการตกไข่ฟอลลิเคิลจะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นคอร์ปัสลูเทียมทำหน้าที่ในส่วนของโปรเจสเตอโรนนะคะโดยเตรียมมดลูกสำหรับการตั้งท้องรักษาการตั้งท้องยับยั้งการเป็นสัตว์รอบใหม่นะคะและช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวได้สำเร็จ ความสำคัญต่อการทำการฟาร์มนะคะหากรังไข่ทำงานผิดปกติจะพบว่าสัตว์จะไม่แสดงการเป็นสัตว์เงียบผสมไม่ติดถุงเกิดถุงน้ำในรังไข่หรือการแท้งในระยะแรกนะคะซึ่งรังไข่จะเป็นศูนย์กลางควบคุมการสร้างไข่และการสร้างฮอร์โมนจึงมีผลต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ทั้งหมดนะคะส่วนต่อมานะคะในส่วนของท่อนำไข่ลักษณะการทางกายภาพเป็นท่อเล็กๆที่เชื่อมระหว่างในส่วนของรังไข่และมดลูกนะคะมีทั้งหมด2ข้างซ้ายและขวายาวประมาณ 20-30 ซมโดยผนังด้านในนะคะจะมีขนเล็กๆที่เรียกว่าซิลเลียจะทำหน้าที่ในการพัดในส่วนของไข่เพื่อให้ไปเจอกับสุจิซึ่งส่วนสำคัญนะคะจะประกอบด้วยในส่วนของอินฟันดิบูลัมที่ทำหน้าที่ในการรับไข่จากส่วนของรังไข่ในส่วนของแอมโพล่าจะทำหน้าที่ในการเป็นบริเวณที่เกิดการปฏิสนธินะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนของอิสมัสจะทำหน้าที่ในการลำเลียงตัวอ่อนเข้าสู่มดลูกค่ะซึ่งหน้าที่ที่สำคัญนะคะก็คือรับเซลล์ไข่หลังการตกไข่จะถูกอยู่ในส่วนของปีกของท่อน้ำไข่แล้วก็เข้าสู่ท่อนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่มีการปฏิสนธิโดยที่อสุจิจะผ่านในส่วนของปากมดลูกและมดลูกเดินทางเข้ามาส่วนของแอมโพล่าทีนี้จะเกิดในส่วนของการปฏิสนธิแล้วก็รวมตัวกับเป็นไซโกตนะคะนอกจากนี้ก็คือลำเลียงตัวอ่อนหลังปฏิสนธิตัวอ่อนจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในส่วนของปีกในส่วนของมดลูกภายใน 3-5 วันค่ะความสำคัญก็คืออสุจิจะไม่สามารถพบไข่ได้นะคะในกรณีที่มีการอุดตันหรือมีการอักเสบเกิดการผสมไม่ติดหรือในกรณีอาจเกิดการท้องนมมดลูกได้นะคะซึ่งพบน้อยมากในส่วนของมดลูกนะคะมดลูกจะประกอบด้วยในส่วนของปีกมดลูกทั้งสองข้างนะคะและตัวมดลูกมีหน้าที่สำคัญก็คือรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนโดยในช่วงที่มีการตั้งท้องนะคะจะมีเลือดมาเลี้ยงรวมถึงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะและนอกจากนี้ก็คือการเลี้ยงตัวอ่อนจนคลอดนะคะโดยจะมีในส่วนของออกซิเจนน้ำสารอาหารฮอร์โมนที่จำเป็นนะคะผ่านทางสายลกนะคะและนอกจากนี้ก็คือในช่วงที่มีการคลอดช่วงใกล้คลอดนะคะมดลูกจะหดตัวอย่างแรงเพื่อดันในส่วนของลูกกระบือออกและขับลกหลังคลอดนะคะโดยความสำคัญของประสิทธิภาพในการผลิตนะคะถ้ามดลูกที่สมบูรณ์จะผสมติดง่ายรักษาการตั้งท้องได้ดีคลอดปกติแต่ถ้ามดลูกผิดปกติมดลูกจะเกิดการอักเสบมีหนองลกค้างและแท้งง่ายการตับสัตว์ก็จะช้าด้วยนะคะตัวต่อมานะคะปากมดลูกจะมีลักษณะทางกายภาพคือเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างมดลูกกับช่องคลอดผนังจะมีลักษณะหนาและแข็งแรงภายในจะมีรอยพับเป็นลักษณะวงแหวนหลายชั้นในกระบือรอยพับค่อนข้างซับซ้อนนะคะทำให้การผสมเทียมยากกว่าในโคหน้าที่สำคัญก็คือป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าสู่มดลูกนะคะถือว่าเป็นประตูรักษาความปลอดภัยในส่วนของมดลูกโดยที่ปากมดลูกจะปิดแน่นในช่วงที่ไม่เป็นสัตว์และตั้งท้องค่ะจึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเชื้อราและสิ่งสกปรกเข้าไปภายในส่วนของมดลูกได้นอกจากนี้ก็คือควบคุมในเรื่องของการผ่านของตัวสุจิช่วงที่เป็นสัตว์ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะทำหน้าที่ในการทำให้ปากมดลูกคลายตัวมีเมือกใสหล่อลื่นนะคะตัวสุจิสามารถผ่านเข้าไปในส่วนมดลูกได้ง่ายและนอกจากนี้ก็คือรักษาการตั้งท้องระหว่างการตั้งท้องปากมดลูกก็จะสร้างเมือกเหนียวนะคะอุดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปภายในส่วนของมดลูกได้ความสำคัญในการผสมเทียมนะคะเมื่อผู้ผสมเทียมสามารถสอดปืนผ่านปากมดลูกไปได้หากไม่สามารถสอดผ่านได้น้ำเชื้อก็จะถูกปล่อยในส่วนของช่องคลอดอัตราการผสมติดก็จะลดลงด้วยนะคะส่วนถัดมาก็คือส่วนของช่องคลอดลักษณะทางกายภาพก็คือจะเป็นท่อกล้ามเนื้อยาวประมาณ 20-30 เซนเชื่อมระหว่างปากมดลูกกับอวัยวะเพศภายนอกลักษณะก็คือผนังยืดหยุ่นได้ดีนะคะหน้าที่สำคัญคือเป็นทางผ่านของน้ำเชื้อขณะจะผสมธรรมชาติน้ำเชื้อจะถูกปล่อยบริเวณส่วนของช่องคลอดส่วนหน้าจากนั้นอสุจิจะถูกเคลื่อนผ่านเข้าไปในส่วนของปากมดลูกเข้าสู่ตัวมดลูกนะคะและหน้าที่อันคือเป็นอวัยวะร่วมเพศรองรับในส่วนของอวัยวะเพศผู้นะคะขณะที่ผสมพันธุ์จะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิในส่วนหน้าที่อันต่อมาก็คือเป็นทางคลอดในส่วนของตัวลูกนะคะเมื่อมีการคลอดช่องคลอดจะขยายตัวได้มากทำงานร่วมกับการหดตัวของมดลูกนะคะ ช่วยลูกกระบือผ่านออกมาสู่ภายนอกได้ซึ่งในส่วนของระบบสืบพันธุ์เพศเมียนะคะสามารถสรุปได้เอาไว้ส่วนของรังไข่ทำหน้าที่ในการผลิตไข่และฮอร์โมนมีความสำคัญต่อการกำหนดการเป็นสัตว์และการตั้งท้องส่วนของท่อนำไข่นะคะมีหน้าที่ในการปฏิสนธิและลำเลียงตัวอ่อนความสำคัญคือเป็นจำเป็นต่อการ

มีผลต่อการตั้งท้องและการคลอดปากมดลูกจะทำหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรคควบคุมการเคลื่อนผ่านของตัวสุจิมีความสำคัญต่อผลต่ออัตราการผสมติดนะคะในส่วนของช่องคลอดรับน้ำเชื้อและเป็นทางผ่านของการคลอดแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีความสำคัญต่อการผสมและการคลอดค่ะโดยสรุประบบสุพรรณเพศเมียของกระบือเป็นระบบที่ทำงานต่อเนื่องกันตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างไข่การปฏิสนธิการตั้งท้องจนถึงการคลอดหากไอ้ไว้ใดไว้หนึ่งผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ทั้งหมดดังนั้นความเข้าใจในเรื่องของกายภาพและหน้าที่ของการทำงานในส่วนของรังไข่ท่อนำไข่มดลูกปากช่องคลอดจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการในเรื่องระบบสุพรรณและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระบือในฟาร์มด้วยนะคะส่วนถัดมาค่ะระบบสุพรรณเพศผู้ของกระบือนะคะระบบสุพรรณเพศผู้ของกระบือจะมีหน้าที่สำคัญในการผลิตอสุจิสร้างฮอร์โมนเพศผู้นะคะและส่งผ่านน้ำเชื้อสู่ระบบการสุพรรณของเพศเมียเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิและการตั้งท้องหากพ่อกระบือมีความผิดปกติของระบบสุพรรณจะทำให้จำนวนอสุจิลดลงอสุจิเคลื่อนไหวไม่ดีผสมไม่ติดอัตราการตั้งท้องของฝูงลดลงนะคะดังนั้นคุณภาพของพ่อพันธุ์มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มกระบือเรามาดูส่วนแรกนะคะคือส่วนของอัณฑะอัณฑะจะทำหน้าที่ในการผลิตอสุจินะคะภายในอัณฑะจะมีหลอดสร้างอสุจิจำนวนมากซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดกระบวนการสเปอร์มาโตจีนิซีดโดยขั้นตอนการสร้างอสุจินะคะเริ่มจากเซลล์ต้นกำเนิดอสุจิทำการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวอสุจิและหลุดเข้าไปในส่วนของหลอดรวมอสุจินะคะกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ55-65วันในกระบือค่ะลักษณะของอสุจิที่สมบูรณ์นะคะจะประกอบด้วยส่วนหัวที่ทำหน้าที่ในการมีสารพันธุกรรมนะคะส่วนกลางจะทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานและส่วนหางนะคะจะทำหน้าที่ในการช่วยเคลื่อนที่อสุจิที่ดีควรจะมีจำนวนมากเคลื่อนไหวตรงไปข้างหน้านะคะรูปร่างปกติแล้วก็มีตามีชีวิตสูงนะคะนอกจากในส่วนสร้างอสุจิแล้วนะคะในส่วนของอัณฑะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยโดยสร้างจากลิดิกเซลล์ที่อยู่ระหว่างหลอดสร้างอสุจิโดยในส่วนของเทสโทสเตอโรนจะทำหน้าที่ในการควบคุมการสร้างอสุจินะคะหากฮอร์โมนต่ำการสร้างอสุจิจะลดลงอย่างมากนอกจากนี้ก็จะทำให้เกิดลักษณะเพศผู้ก็คือการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขอหนาพฤติกรรมก้าวร้าวเสียงร้องหรือลักษณะเฉพาะในส่วนของพ่อพันธุ์นอกจากนี้กระตุ้นในส่วนของความต้องการทางเพศช่วยพ่อกระบือสนใจแม่กระบือที่เป็นสัตว์ขึ้นผสมได้ปกติแล้วก็หลั่งน้ำเชื้อได้ดีนะคะความสำคัญต่อการผลิตนะคะอัณฑะที่สมบูรณ์จะผลิตอสุจิจำนวนมากผสมติดสูงใช้พ่อพันธุ์ได้มีประสิทธิภาพนะคะในกรณีที่อัณฑะผิดปกติเนื่องจากมีขนาดเล็กผิดปกตินะคะแข็งแล้วมีการอักเสบมีขนาด2ข้างไม่เท่ากันแล้วก็หย่อนมากเนื่องจากความร้อนจะทำให้คุณภาพของน้ำเชื้อลดลงและอัตราการผสมติดต่ำปัจจัยที่มีผลต่ออัณฑะนะคะก็คือปัจจัยในเรื่องของความร้อนสูงจะส่งผลตัวต่ออสุจิที่ลดลงหรือในกรณีที่ขาดโปรตีนการสร้างอสุจิก็จะลดลงด้วยการขาดแร่ธาตุอสุจิจะผิดปกติไข้สูงอสุจิจะเสียชั่วคราวนะคะแล้วในกรณีที่มีพยาธิหรือโรคติดเชื้อคุณภาพน้ำเชื้อก็จะลดลงด้วยค่ะในส่วนของหลอดเก็บอสุจินะคะมีหน้าที่สำคัญคือ 1. เก็บอสุจิให้เจริญสมบูรณ์โดยอสุจิที่ออกจากร่วนท้านะคะไปยังจะไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ทันทีโดยภายในหลอดเก็บอสุจิจะเกิดกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุ้มเซลล์การสะสมของเอนไซม์การเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่จึงจะถือว่าตัวอสุจิโตเต็มวัยนะคะนอกจากนี้ก็คือการสะสมตัวอสุจิส่วนหางของหลอดเก็บอสุจิจะเป็นบริเวณที่มีการเก็บอสุจิไว้ก่อนการหลั่งอสุจิสามารถอยู่ได้ที่นี่หลายวันหรือหลายสัปดาห์นะคะนอกจากนี้ก็คือจะทำหน้าที่ในการลำเลียงอสุจิเมื่อพ่อพันธุ์กระบือถูกกระตุ้นทางเพศกล้ามเนื้อรอบหลอดเก็บอสุจิจะหดตัวส่งผลให้ตัวอสุจิเข้าสู่ท่อนำอสุจินะคะโดยความสำคัญทางสรีรวิทยาหากหลอดเก็บตัวอสุจิผิดปกติ
อสุจิมีการเคลื่อนไหวไม่ดีอสุจิจะยังไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะ

อนาสจิจะมีจำนวนลดลงพ่อพันธุ์อาจจะเป็นลักษณะเป็นหมันได้ค่ะสาเหตุที่ผิดปกติก็คือการอักเสบของเนื่องจากการติดเชื้อการบาดเจ็บบริเวณส่วนของทุ่งหุ้มมันทะความร้อนสูงเป็นเวลานานการอุดตันของท่อนะคะข้อสังเกตนะคะในการตรวจพ่อพันธุ์หลอดเก็บอสุจิควรคำได้อย่างต่อเนื่องไม่บวมไม่แข็งผิดปกติและไม่มีการเจ็บเมื่อคำนะคะส่วนต่อมานะคะต่อมสร้างน้ำเชื้อมีหน้าที่สำคัญก็คือสร้างของเหลวหล่อเลี้ยงตัวอสุจิของเหลวเหล่านี้จะรวมกับอสุจิจากร่วนทะนะคะกลายเป็นน้ำเชื้อซึ่งในส่วนของน้ำเชื้อจริงๆแล้วอสุจิจะมีเพียง 5-10% ส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของน้ำเลี้ยงจากต่อมต่างๆประโยชน์ของน้ำเลี้ยงอสุจินะคะก็คือให้พลังงานมีฟักโทสที่เป็นแหล่งพลังงานให้อสุจิเคลื่อนที่ป้องกันอสุจิจากสิ่งแวดล้อมช่วยให้ปรับความเป็นกรดเป็นด่างลดการทำลายสารคัดหลั่งในระบบสืบพันธุ์เพศเมียเพิ่มอายุของการมีชีวิตของอสุจินอกจากนี้ก็คือช่วยให้อสุจิเคลื่อนที่ได้ดีของเหลวจะทำให้น้ำเชื้อมีความหนืดและปริมาตรที่เหมาะสมช่วยให้อสุจิเดินผ่านส่วนของมดลูกไปถึงท่อน้ำไข่ได้นะคะสรุปในส่วนของระบบสืบพันธุ์เพศผู้นะคะในส่วนของรวนท้าจะทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งผลิตตัวอสุจิและฮอร์โมนเพศผู้ตัวอสุจิจะออกจากในส่วนของอันท้าที่แต่ยังไม่สมบูรณ์จะต้องผ่านในส่วนของหลอดเก็บอสุจิก่อนน้ำเชื้อจะไม่ได้มีแค่อสุจินะคะแต่ต้องอาศัยในส่วนของของเหลวจากต่อมสร้างน้ำเชื้อเพื่อให้ตัวอสุจิมีพลังงานและอยู่รอดได้ความร้อนจะเป็นศัตรูสำคัญของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ในกระบือค่ะโดยสรุประบบสืบพันธุ์เพศผู้ของกระบือจะทำงานเป็นลำดับต่อเนื่องโดยส่วนของอันท้าจะทำหน้าที่ในการผลิตอสุจิและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหลอดเก็บอสุจิจะทำหน้าที่ในการให้อสุจิเจริญสมบูรณ์และสะสมไว้ก่อนการหลั่งส่วนต่อมน้ำที่สร้างในส่วนของน้ำเชื้อก็จะสร้างส่วนของสารเหลวนะคะหล่อเลี้ยงและให้พลังงานแก่ตัวอสุจิความสมบูรณ์ของอวัยวะทั้ง3ส่วนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดคุณภาพของพ่อพันธุ์อัตราการผสมติดและประสิทธิภาพของการผลิตกระบือของฟาร์มค่ะส่วนสำคัญต่อมานะคะวงรอบการเป็นสัตว์ของกระบือรอบการเป็นสัตว์จะเฉลี่ยอยู่ที่21วันโดยแบ่งเป็นทั้งหมด4ระยะนะคะได้แก่ระยะก่อนการเป็นสัตว์จะอยู่ประมาณ 2-3 วันนะคะลักษณะของที่สำคัญก็คือจะเริ่มแสดงอาการระยะต่อมาคือระยะเป็นสัตว์จะอยู่ที่ประมาณ 12-24 ชั่วโมงลักษณะสำคัญก็คือยอมรับการผสมระยะหมดการเป็นสัตว์นะคะจะอยู่ที่ 2-3 วันลักษณะที่สำคัญก็คือจะมีการตกไข่และระยะพักการเป็นสัตว์นะคะจะอยู่14-16วันลักษณะเฉพาะของกระบือนะคะกระบือจะแตกต่างจากโคตรงที่1แสดงการเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Silent Heat มักแสดงการเป็นสัตว์ช่วงอากาศเย็นนะคะก็คือในช่วงคืนเช้ามืดหรือหลังฝนตกแล้วก็ระยะการเป็นสัตว์จะสั้นจึงมีโอกาสในการพลาดในเรื่องของการผสมได้ง่ายนะคะสำหรับอาการเป็นแสดงอาการเป็นสัตว์นะคะอาการที่เด่นก็คือยืนให้ตัวอื่นปีนทับนะคะเดินหากระบือตัวอื่นส่งเสียงร้องโกนกระวายยกหางขึ้นบ่อยนะคะส่วนลักษณะอาการทางกายภาพก็คืออาไว้เพศบวมแดงมีเมือกใสเหนียวนะคะกินแล้วกินอาหารลดลงโดยผู้เรียนอาจจะสังเกตได้จากการยืนการยืนของกระบือนะคะที่ยอมให้ตัวอื่นปีนทับนะคะเป็นอาการที่เชื่อถือได้มากที่สุดค่ะการตรวจจับการเป็นสัตว์และการผสมพันธุ์นะคะความสำคัญก็คือความผิดพลาดในการตรวจการจับสัตว์จะเป็นสาเหตุหลักของการผสมไม่ติดสิ้นเปลืองน้ำเชื้อเสียเวลาและค่าแรงระยะห่างของการคลอดยาวขึ้นนะคะวิธีการตรวจการจับสัตว์การเป็นสัตว์นะคะก็คือการสังเกตโดยตรงควรสังเกตวันละ 2-3 ครั้งนะคะซึ่งเวลาที่เหมาะสมได้แก่ช่วง 5-7 โมงเช้าเหตุผลก็คืออากาศเย็นกระบือจะเคลื่อนไหวมากในช่วง 17-19 นะคะเหตุผลก็คือจะเห็นพฤติกรรมชัดหรือในช่วงที่ก่อนนอนนะคะจะช่วยลดในเรื่องของการพลาดในช่วงที่การแสดงกับสัตว์ในช่วงกลางคืนสิ่งที่ต้องสังเกตนะคะก็คือการขึ้นทับกันเมือกที่ช่องคลอด
รอยถลอกบริเวณโคนหางและพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะนอกจากที่เราจะช่วยในการโดยการสังเกตนะคะเราอาจจะใช้ในส่วนของพ่อกระบือเป็นตัวตรวจหาแม่กระบือที่เป็นสัตว์ได้นะคะโดยเราใช้ในส่วนของกระบือเพศผู้ที่ทำการตอนแล้วข้อดีก็คือจะช่วยจับสัตว์เงียบได้ดีค่ะหรือในกรณีที่เราใช้เทคโนโลยีในการช่วยนะคะอย่างเช่นการใช้สมาร์ทคอล่าตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการนับจำนวนก้าวเดินนะคะนอกจากนี้ก็คือการใช้โปรแกรมฮอร์โมนเข้ามาช่วยนะคะก็จะช่วยการแจ้งเตือนแล้วก็มีแนวโน้มการเป็นสัตว์ที่ชัดเจนด้วยค่ะสำหรับการกำหนดเวลาผสมนะคะในกรณีที่เราเห็นแม่กระบือเป็นสัตว์ในช่วงเช้าเราจะทำการผสมตอนเย็นนะคะหรือในกรณีที่เราเห็นแม่กระบือแสดงอาการเป็นสัตว์ในช่วงเย็นเราจะทำการผสมในเช้าวันถัดไปเหตุผลก็คืออสุจิจะต้องใช้ระยะเวลาถึง8ชั่วโมงนะคะเพื่อพร้อมการปฏิสนธิและนอกจากนี้ก็คือไข่จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 8-12 ชั่วโมงดังนั้นต้องให้อสุจิอยู่ในระบบสืบพันธุ์ก่อนการตกไข่เล็กน้อยค่ะทีนี้เราทราบในส่วนของการทำงานในส่วนต่างๆนะคะเรามาดูในเรื่องของการผสมพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ในกระบือนะคะจะมีหลายวิธีอันดับแรกได้แก่การผสมแบบธรรมชาติข้อดีก็คือทำได้ง่ายเหมาะกับฟาร์มที่มีขนาดเล็กไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแต่ข้อเสียก็คือควบคุมบรรทุกกรรมยากนะคะพ่อพันธุ์เหนื่อยง่ายแล้วนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อโรคที่เกิดขึ้นทางระบบสืบพันธุ์ได้ด้วยนะคะวิธีต่อมานะที่นิยมก็คือเรื่องของการผสมเทียมโดยขั้นตอนสำคัญก็คือตรวจพบการเป็นสัตว์แล้วก็ทำการละลายน้ำเชื้อสอดปืนผ่านในส่วนของปากมดลูกนะคะแล้วก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อที่ตัวมดลูกข้อดีก็คือใช้พ่อพันธุ์ชั้นดีได้ทั่วประเทศนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือลดต้นทุนของการเลี้ยงพ่อพันธุ์จำนวนมากแล้วก็ปรับปรุงพันธุกรรมได้รวดเร็วค่ะในส่วนของปัจจัยที่ทำให้การผสมเทียมประสบความสำเร็จก็คือเราจะต้องตรวจสัตว์อย่างแม่นยำน้ำเชื้อต้องมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ผู้ผสมก็ต้องมีความชำนาญนอกจากนี้ก็คือแม่กระบือต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะสำหรับการจัดการแม่พันธุ์พ่อพันธุ์และลูกกระบือนะคะในส่วนของการจัดการแม่พันธุ์ก่อนผสมเราจะต้องมาคำนึงในส่วนของคะแนนร่างกายก่อนนะคะโดยดูคะแนนสภาพร่างกายว่าผอมมากหรือมีความสมบูรณ์พันธุ์หรืออ้วนมากเกินไปนะคะโดยคะแนนร่างกายควรจะอยู่ที่ 3-3.5 ค่ะทั้งนี้เพื่อให้ในเรื่องของการผสมติดหรือการเป็นสัตว์ที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่คะแนนร่างกายต่ำจะมีผลทำให้รังไข่ทำงานช้าไม่แสดงการเป็นสัตว์แล้วก็เกิดการผสมติดยากค่ะโดยแนวทางในการปรับปรุงก็คือเน้นในเรื่องของคุณภาพของหญ้าที่มีคุณภาพที่ดีรวมถึงในเรื่องของการเสริมอาหารข้นที่ 0.5-1% ต่อน้ำหนักตัวนะคะและนอกจากนี้ก็คือการเสริมแร่ธาตุและวิตามินด้วยนะคะในส่วนของการจัดการระหว่างการตั้งท้องนะคะความยาวของการตั้งท้องของกระบือจะอยู่ประมาณ 310-330 วันโดยการให้อาหารตามระยะจะเริ่มจากในระยะต้นของการตั้งท้องนะคะ 1-3 เดือนทำการรักษาสภาพร่างกายและหลีกเลี่ยงความเครียดระยะกลางของการตั้งท้องนะคะ 4-7 เดือนเพิ่มในส่วนของโปรตีนและเสริมแร่ธาตุนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือระยะปลายของการตั้งท้องที่อยู่ที่ 8-10 เดือนลูกที่อยู่ในท้องจะเจริญมากที่สุดควรเสริมในเรื่องของพลังงานโปรตีนแคลเซียมและฟอสฟอรัสค่ะส่วนของการเตรียมคลอดนะคะสัญญาณใกล้คลอดที่แสดงให้เห็นก็คือในช่วงท้ายของการตั้งท้องเต้านมดังเกิดนมคัดนะคะหัวนมมีน้ำนมไหลช่องคลอดบวมเอ็นข้างโคนหางหย่อนนะคะแล้วก็มีอาการลุกนอนบ่อยในส่วนของการเตรียมคลอดนะคะควรจะมีลักษณะบริเวณพื้นที่แห้งสะอาดมีฟางปูรองมีน้ำสะอาดแสงสว่างพอเพียงและอุปกรณ์ช่วยคลอดในกรณีที่เกิดการฉุกเฉินนะคะในส่วนของการดูแลหลังคลอดการดูแลแม่กระบือนะคะทำการตรวจรกที่ค้างอยู่ตรวจเลือดที่ออกผิดปกติแล้วก็ให้น้ำสะอาดทันทีนะคะรวมถึงการให้อาหารอ่อนที่ย่อยง่ายด้วยนะคะการดูแลลูกกระบือนะคะหลังคลอดขั้นตอนที่สำคัญก็คือทำการเช็ดตัวให้แห้งเปิดทางหายใจให้ลูกกระบือหายใจได้สะดวกนะคะตัดแล้วก็จุ่มในส่วนของสายสะดือด้วยจริงๆดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือให้กินนมน้ำเหลืองภายใน2ชั่วโมงแรกหลังจากคลอด
ความสำคัญของนมน้ำเหลืองนะคะลูกกระบือที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหลังจากคลอดดังนั้นการให้ภูมิคุ้มกันที่ดีสุดก็คือการได้รับนมน้ำเหลืองโดยตรงหากได้รับช้าจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียปอดบวมและตายแรกเกิดนะคะส่วนของการจัดการพ่อพันธุ์นะคะคุณสมบัติพ่อพันธุ์ที่ดีอายุจะอยู่ประมาณ38ปีมีสุขภาพที่แข็งแรงขาและผิวสมบูรณ์อันทัดสองข้างทั้งเข้ากันนะคะแล้วก็มีความต้องการทางเพศในส่วนของการดูแลพ่อพันธุ์ควรมีอาหารโปรตีนที่เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ใช้งานหนักเกินไปแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอด้วยนะคะอัตราส่วนของการใช้พ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์นะคะถ้าพ่อพันธุ์อายุ2ปีจะใช้สามารถใช้คุมฝูงได้ประมาณ 15-20 ตัวแต่ถ้าพ่อพันธุ์อายุมากกว่า3ปีจะสามารถคุมแม่พันธุ์ได้ 25-40 ตัวค่ะนอกจากเราจะดูในส่วนของแม่พันธุ์พ่อพันธุ์และลูกแล้วนะคะเราจะต้องมาดูในส่วนของประสิทธิภาพของการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องอันแรกก็คือด้านโภชนาการสารอาหารที่สำคัญต่อการสืบพันธุ์นะคะโดยส่วนของสารอาหารที่เกี่ยวกับพลังงานจะมีผลต่อในเรื่องของการเป็นสัตว์ในส่วนของโปรตีนจะช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนนะคะฟอสฟอรัสก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเรื่องของการตกไข่ซีลิเนียมก็จะช่วยในเรื่องของลดการแท้งลูกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือวิตามิน A จะช่วยในเรื่องของสุขภาพระบบสืบพันธุ์ค่ะนอกจากในส่วนของโภชนาการแล้วค่ะยังมีปัจจัยอันนึงก็คือด้านสุขภาพโรคที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์อย่างเช่นมดลูกอักเสบแท้งติดต่อคอบวมปากและเท้าเปื่อยพยาธิภายในพวกนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วทำให้ผลผลิตหนึ่งของงานฟาร์มต่ำด้วยนะคะโปรแกรมการดูแลสุขภาพพื้นฐานก็ควรทำก็คือหายพยาธิทุก6เดือนฉีดวัคซีนประจำปีและตรวจสุขภาพก่อนฤดูผสมพันธุ์ค่ะปัจจัยตัวต่อมานะคะสิ่งแวดล้อมความเครียดที่เกิดจากความร้อนกระบือจะมีต่อมเหงื่อน้อยกว่าในโคนะคะจึงมีการระบายความร้อนได้ไม่ดีผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือจะส่งผลให้กระบือกินอาหารลดลงเป็นสัตว์น้อยลงอัตราการผสมติดต่ำแล้วก็แทงลูกได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการลดความร้อนก็คือการมีร่มเงาการมีบ่อน้ำให้แช่หรือมีการพ่นน้ำในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็รวมถึงการระบายอากาศในส่วนของโรงเรือนด้วยนะคะสรุปในส่วนของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสืบพันธุ์นะคะตัวชี้วัดในเรื่องของอัตราการผสมติดค่าเป้าหมายจะต้องมากกว่า 70% อัตราการคลอดค่าเป้าหมายจะอยู่ที่มากกว่า 80% นะคะจำนวนครั้งผสมต่อการตั้งท้องจะต้องไม่เกิน 1.5-2 ครั้งนะคะวันกับสัตว์หลังคลอดจะต้องไม่เกิน 60-90 วันระยะห่างของการคลอดจะอยู่ที่ 12-14 เดือนและอัตราการรอดของลูกหย่านมต้องมากกว่า 95% ค่ะสรุปนะคะในส่วนของการจัดการสืบพันธุ์และประสิทธิภาพของการผลิตกระบือประเด็นสำคัญที่ผู้เรียนต้องเน้นนะคะก็คือ1ในเรื่องของการสืบพันธุ์คือหัวใจของกำไรฟาร์มกระบือหากแม่กระบือไม่ตั้งท้องจะเกิดต้นทุนค่าอาหารโดยไม่มีผลผลิตตอบแทน2การตรวจการจับสัตว์เป็นจุดสำคัญนะคะที่สุดควรสังเกตในช่วงเช้ามืดและเย็นเพราะกระบือมักแสดงอาการเป็นสัตว์ไม่ชัดเจน3แม่พันธุ์จะต้องมีคะแนนร่างกายที่เหมาะสมคะแนนจะต้องอยู่ประมาณ 3-3.5 เป็นช่วงที่ให้ผลผลิตดีที่สุดการดูแลหลังคลอดมีผลต่อการกลับสัตว์ลูกที่ได้รับนมน้ำเหลืองเร็วที่สุดและแม่ที่ได้รับอาหารและน้ำที่เพียงพอนะคะโดย5เป้าหมายสูงสุดของการจัดการแม่กระบือ1ตัวจะให้ลูก1ตัวต่อปีและลูกจะมีอัตรารอดสูงเมื่อทำได้ครบทั้งในส่วนของโภชนาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมการจัดการสืบพันธุ์จะทำให้ฟาร์มกระบือมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงต้นทุนต่ำและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะ

สร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.ลลิศรา
2: ไอเดีย
1: นิววิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พัวนะอีเมลลลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: เราก็มาดูกันในบทที่2นะคะแนวโน้มคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมยังไงที่เราจะต้องคอยติดตามเป็นพื้นที่ที่เรียนรู้ทำธุรกิจสร้างแบรนด์และการสร้างอาชีพด้วยไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารหรือการบันเทิงเท่านั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของคอนเทนต์และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาและกลยุทธ์การสื่อสารที่จะทำให้ผู้ชมเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในทุกวันก็จะมีคอนเทนต์ต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพความหรือการถ่ายทอดสดทำให้การแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมมีเข้มข้นมากขึ้นในบทเรียนนี้เราก็จะมารู้ว่าแนวโน้มของคอนเทนต์กำลังจะเปลี่ยนแปลงและมีผู้ชมมีพฤติกรรมแบบไหนเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบคอนเทนต์ของเราให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะเมื่อเรียนจบเราสามารถที่อธิบายคอนเทนต์ก่อนที่จะเข้าไปวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มันดูกันก่อนในส่วนนี้จะมีโดยรวมในพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะจะใช้เวลาในการออนไลน์มากโดยเฉลี่ย2-3ชั่วโมงต่อวันทั้งวันเนี่ยเวลาที่มากที่สุดของความต่อเนื่องก็จะอยู่ที่2-3ชั่วโมงส่วนเนื้อหาก็จะเน้นการดูเนื้อหาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายดึงดูดความสนใจแค่3วินาทีแรกเท่านั้นการมีส่วนร่วมของคอนเทนต์ก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่ในการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยค่ะอัลกอริทึมก็จะมาที่เป็นคนเป็นผู้คัดกรองที่จะรวบรวมพฤติกรรมของเราในการกดแชร์กดไลค์หรือใช้ดูต่างๆเพื่อที่จะเชื่อมโยงคอนเทนต์ที่เราสนใจเนี่ยค่ะเราไปมีส่วนร่วมในการซื้อและการไลฟ์สดส่วนแนวโน้มนะคะคอนเทนต์ที่มาแรงมีเสียนดับก็คือวิดีโอสั้น 54% คอนเทนต์ให้ความรู้ 22% คอนเทนต์บันเทิง 15% ไลฟ์สดและถ่ายทอดสด 9% ค่ะในภาพรวมของสื่อออนไลน์นะคะจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 4.8 ล้านจากประชากรทั้งหมดที่มีบัญชีการใช้งานนะคะระยะเวลาที่ใช้ต่อวันก็จะอยู่ที่ 2.31 ในอัตราการมีส่วนร่วมมากดไลค์กดแชร์หรือกิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ที่4.2 แล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ถ้าเราเรียนจบสิ่งที่ผู้เรียนสามารถจะได้จากบทนี้คืออธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ที่ถ้าเราเรียนผู้เรียนสามารถอธิบายแนวโน้มของคอนเทนต์ออนไลน์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมได้เลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ได้อย่างมีภาพมากโดยเราก็มาดูกันนะคะว่าในตอนที่1จะเป็นภาพรวมของสื่อและแนวโน้มของคอนเทนต์ยุคใหม่อ้างอิงจากแหล่งที่มาของ Data Report นะเราก็สามารถเข้าไปดูได้

0: ที่อาจารย์อ้างอิงในสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นของปี68สถิติของปี68ด้วยนะคะว่าประชากรเท่าเดิมจำนวนผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นแต่จะเทียบจากปีในช่วงของโควิดไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากโควิดเราก็ไม่มีอะไรทำเราก็จะอยู่แต่หน้าจออย่างเดียวแต่หลังจากที่หมดช่วงโควิดเวลาเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงเนื่องจากเราก็มีกิจกรรมทำเพิ่มขึ้นก็คือไปออกนอกสถานที่ได้ไม่ต้องกักตัวอยู่ในเฉพาะบริเวณเราก็ไปทำงานไปเล่นกีฬาไปทำกิจกรรมต่างๆค่าเฉลี่ยโดยรวมก็จะลดลงในส่วนของเทรนนะคะปี68จากการคาดการณ์เมื่อกี้ของปี67นะคะก็ยังเห็นว่าช็อตสั้นก็ยังคงเป็นเทรนที่อยู่ในปี68เลยค่ะในการคาดการณ์นั้นเป็นเทรนสำคัญของช็อตวิดีโอค่ะที่กระชับสั้นสร้างการรับรู้เร็วเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันและคอมมูนิตี้ไมโครของคอมมูนิตี้นะและส่วนคอนเทนต์สำคัญของปี68นะคะเป็นการคาดการณ์ของปี68 69ใน5อันดับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการไลฟ์สดเป็นการถามตอบจะเป็นโพจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟคือไม่ได้เป็นการสื่อสารแค่ทางเดียวจะเป็นการมีส่วนร่วมเข้ามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นรูปแบบของคอนเทนต์ที่ได้ผลนะคะก็จะเป็นช็อตวิดีโอสั้นก็อยู่ที่ 15-60 นาทีดึงดูดความสนใจได้เร็วและแชร์ได้ง่ายมากถามว่าทำไมง่ายเพราะว่าขนาดของไฟล์ทำให้ง่ายต่อการแชร์พอขนาดไฟล์เล็กลงเราก็แชร์เร็วขึ้นช็อตวิดีโอสั้นจึงดึงดูดความสนใจได้เร็วมากและรูปแบบที่ได้ผลอีกรูปแบบนึงค่ะก็จะเป็นคอมมูนิตี้คอนเทนต์ชุมชนของผู้ใช้จริงที่นำมาจากการรีวิวแล้วนำมาทำเป็นคอนเทนต์ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นของผู้รับชมคอนเทนต์ไลค์คอมเมอร์เชียลก็เป็นคอนเทนต์ที่จะดูแบบคอนเทนต์ที่ทำให้มีการขายของมีการตอบสดเพิ่มโอกาสในการซื้อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้นอินโฟกราฟิกและ how to ก็เข้ามามีส่วนช่วยเช่นกันคือเป็นการให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจง่ายทำให้แชร์ต่อกันและบอกต่อกันได้เมื่อผู้เข้ามารับชมคอนเทนต์หาเขาได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้แล้วเขาก็จะส่งต่อความรู้นั้นบอกต่อกันไปเรื่อยๆและในเรื่องราวของเบื้องหลังหรือเรื่องราวของแบรนด์ก็เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับแบรนด์คล้ายๆกับเราสร้างสตอรี่เพื่อให้เขาเห็นเรื่องราวความเป็นมาของคอนเทนต์หรือแบรนด์ของเรา UGC ค่ะเห็นไหมคะว่า UGC เข้ามามีผลกระทบเป็น user generate คือเป็นคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าผู้ใช้จริงเข้ามาบอกเลยเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างเช่นอาจารย์ซื้อเมาส์มา1ตัวยี่ห้อ1จะสมมุตินะคะคือยี่ห้อ1และยี่ห้อ1นี้อาจารย์เข้ามาโพสต์ใช้ดีมากถ่ายเป็นวิดีโอวิธีการใช้ว่าใช้แบบนี้ทำแบบนี้ยิ่งเพิ่มคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ที่เข้ามาชมคอนเทนต์หรือผู้ที่ซื้อมีส่วนร่วมอย่างเช่นอาจารย์ซื้อแล้วเข้ามามีส่วนร่วมบอกต่อโดยที่อาจารย์ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นไม่ได้แต่เป็นการทำคอนเทนต์จากผู้ใช้จริงทำให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นลองแล้วก็ลองคิดดูสิคะมีคนที่ใช้จริงแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นหน้ามาที่เขาจ้างมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการชมรีวิวหรือการชมคอนเทนต์อะไรเราต้องชัวร์นะคะชัวร์ก่อนแชร์ก็คือหาข้อมูลหาแหล่งที่มาแล้วก็สืบค้นจากหลายๆที่เอามาเปรียบเทียบเอามา มาดูข้อมูลกันว่ามันจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วเราถึงจะแชร์ต่อหรือเข้ามาซื้อนะเพื่อเป็นการทำให้เราดูคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือจริงๆแนวของคอนเทนต์ในปี68นะคะคอนเทนต์สั้นก็ยังคงใจแล้วก็เป็นการเสพข้อมูลเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจะเป็นคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มที่เจาะลึกเฉพาะความสนใจเพิ่มความผูกพันขึ้นเวลาเรารับชมคอนเทนต์เราก็จะรับชมคอนเทนต์แบบเดิมอัลกอริทึมก็จะส่งต่อส่งข้อมูลมาให้เราเหมือนเดิมบางทีเราก็จะดูแบบเดิมโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลุดได้เราก็ต้องซ่อนคอนเทนต์ซ่อนหรือไม่ก็ลบทิ้งแบบแรงสุดๆเลยคือเราบล็อกไปเลยค่ะแล้ว อัลกอริทึมก็จะเราก็เข้าไปชมเรื่องใหม่เขาก็จะส่งเรื่องใหม่มาโดยที่มันจะได้เป็นการพิมพ์มองที่หลากหลายขึ้นแล้วแนวโน้มคอนเทนต์นะคะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้แล้วก็ทักษะก็คือเป็นการความนิยมสูงเราก็จะให้ความรู้ไปโดยแทรกความรู้เข้าไปในการขายสินค้าของเราด้วยก็ได้บางคือเงื่อนการขายสินค้าเลยค่ะทั้งที่เราอยากขายนะคะแต่ทั้งที่เราตั้งใจขายแต่เราก็ทำให้เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ขายแต่เรามาให้ความรู้ก็แทรกสินค้าเข้าไปดูแบบเพลินๆอ่ะเคยเห็นในตรงนี้เราก็จะมาซื้อเราก็จะแชร์ต่อในคอนเทนต์และแนวโน้มของปี68นะคะก็เป็นคอนเทนต์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคสร้างความสำคัญกับแบรนด์ที่มีคุณค่าร่วมก็คือให้คุณค่าทางสังคมผู้บริโภคก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นและการเปิดประสบการณ์ใหม่ของปี68ก็จะเป็นแนวโน้มคอนเทนต์เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาตามคาดการเลยค่ะและคีย์เวิร์ดที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือการทดลองสิ่งใหม่ๆลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับตัวได้เร็วขึ้นและคว้าโอกาสที่ดีให้กับคอนเทนต์ให้กับสินค้าของเรา
1: ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ์
2: และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน
1: ์ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสารเริ่มจากหนังสือพิมพ์
2: และพัฒนามาสู่หน้าจอโทรทัศน
1: ์ยุคดิจิทัลทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้ผ่านโซเชียลมีเดียที่หลากหลายและอนาคต AI จะร่วมสร้างสรรค์ในอดีตการสื่อสาร
3: สรุปตอนที่1ครับสื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนการทุกคนเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้ AI ช่วยในการผลิตสื่อและ 5W1H ช่วยให้คอนเทนต์มีสัพพิทธภีพ
0: จบกันไปแล้วค่ะกับสัพพิทธภีพเป็นไงคะ AI ไม่ได้ถูก 100% นะคะแต่ถ้าเราต้องการถูก 100% อาจจะต้องจ่าย 3,500 บาทหรือจะไม่ถูกแบบนี้เหมือนเดิมก็ต้องลองสุ่มเสี่ยงกันค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มของคอนเทนต์ในปัจจุบันเป็นยังไงกี่แนวโน้มอันดับแรกนะคะจะเป็นช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอเป็นยังไงเอ่ยวิดีโอยาวหรือเปล่าช็อตวิดีโอคือวิดีโอสั้นมีความยาวตั้งแต่15วินาทีไปจนถึง3นาทีจะโดดเด่นด้วยรูปแบบการสร้างแบบแนวตั้งนะคะเนื้อหาจะกระชับเล่าเรื่องเข้าใจง่ายรวดเร็วดูผ่านสมาร์ทโฟนและคอนเทนต์ถัดมานะคะก็จะเป็นไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมจะเป็นการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรืออื่นๆตามแพลตฟอร์มนะคะไลฟ์สตรีมเราจะสร้างการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์เลยค่ะจะให้ความน่าเชื่อถือมากๆสำหรับการไลฟ์สตรีมเรามีการคอมเมนต์กดแชร์กดเป็นการมีส่วนร่วมที่ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาอยู่ในไลฟ์ได้มากเรามาดูกันต่อค่ะว่าใน AI generate content คือเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างภาพทั้งวิดีโอข้อความสคริปต์เพื่อให้คอนเทนต์ของเราสร้างมาได้รวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มไอเดียได้แบบไม่มีขีดจำกัดและคอนเทนต์ที่4นะคะ user generated content หรือ UGC เนี่ยค่ะก็คือผู้ใช้จะสร้างแล้วก็แชร์เองเพิ่มความจริงใจทำให้เข้าถึงง่ายสร้างความน่าเชื่อและการบอกต่อกันไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ใช้เป็นคนทำเองสร้างเองกินเองชงเองทุกอย่างค่ะความเรียวมันจึงเกิดขึ้นความน่าเชื่อถือมันเลยเพิ่มตามและในคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็น interactive contentเป็นคอนเทนต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมก็คือสร้างการปฏิสัมพันธ์โอส่งสารผู้รับสารไม่ได้แค่รับอย่างเดียวแต่ส่งได้ด้วยจากการโหวตจากคำตอบจากการเล่นเกมจากการทำแบบสอบถามอินเตอร์แอคทีฟจึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมเปิดโอกาสให้คอนเทนต์เนี่ยค่ะเปิดการมองเห็นมากขึ้นมีการแชร์มีการคอมเมนต์การบอกต่อมากขึ้นและสุดท้ายของแนวโน้มคอนเทนต์นะคะก็จะเป็น personalized contentเป็นคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของตัวเองทั้งพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเพิ่มความผูกพันมากขึ้นค่ะเพิ่มความผูกพันยังไงเนื่องจากเราจะรับดูและรับฟังรับชมเฉพาะสิ่งที่เราชอบดังนั้นคอนเทนต์จึงต้องปรับตามผู้ชมปรับตามความสนใจปรับตามพฤติกรรมต่างๆค่ะเพื่อให้คอนเทนต์ของเราน่าสนใจมากขึ้นตามความชอบการจะทำคอนเทนต์ให้ มีผู้ชมเข้ามาเยอะเราก็จะต้องทำตามเทรนด์นั้นๆอย่างเช่นเราไปดูฟุตบอลหรือเทศกาลฟุตบอลเราอ

0: จะไม่ได้ทำฟุตบอลโดยตรงแต่เราอาจจะเอาเทรนเสื้อนักฟุตบอลหรือรองเท้าที่นักฟุตบอลใส่ยี่ห้ออะไรมีแบบไหนต่างยังไงบ้างเราก็ทำให้ต่างจากคนอื่นแต่อยู่ในเทรนของตามเทศกาลนั้นๆพอเรารู้เราเข้าใจเรารู้จักผู้ชมเราก็จะใช้เทคโนโลยีให้ถูกและให้เป็นเพื่อมาสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจและประสบการณ์จากความจริงด้วยความสำเร็จและในสไลด์นี้นะคะเราก็มาดูว่าผู้ชมเปลี่ยนไปอย่างไรถามว่าเราอยากให้รู้ว่าอยากให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้ชมในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากอดีตแล้วก็ส่งผลต่อการออกแบบของคอนเทนต์ของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตเหมือนอดีตที่เราเคยรับสารอย่างเดียวใครจะป้อนอะไรเราก็รู้เขาจะบอกว่าคนนี้ตายเราก็เชื่อคนนี้ตายเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะหาข้อจริงหรือหาข้อมูลได้ว่าสิ่งที่เรารับรู้จากสื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็จะรอแค่รับข้อมูลจากสื่ออย่างเดียวเป็นผู้รับสารอย่างเดียวในปัจจุบันนะคะเรามาใช้มือถือกันมากขึ้นไปทุกที่ทุกเวลาเราก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวของเราแต่ปัจจุบันคำว่าใช้เครื่องเดียวไม่มีจริงค่ะบางคนถือ2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องเนื่องจากเราเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ด้วยเราจึงกลายเป็นผู้ส่งสารด้วยและเป็นผู้รับชมผู้ชมรับสารด้วยเป็นผู้ชมที่เลือกสิ่งที่สนใจอย่างเดียวด้วยเราจึงกลายมาเป็นทั้งสองฝั่งค่ะทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารเราก็กลายเป็นผู้ชมที่มีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยแชร์บอกต่อเข้าไปคอมเมนต์ดูเลยค่ะว่าอะไรที่เราไม่สนใจเราก็จะคลิกเลื่อนผ่านเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบเร็วๆตัดสินใจเร็วทำให้คนในปัจจุบันกลายเป็นคนที่เร็วทุกอย่างอะไรที่ไม่สนใจแค่ไม่กี่วิเองค่ะเราถึงบอกว่าให้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเห็นได้ว่าเมื่อผู้ชมเร็วขึ้นฉะนั้นเราจึงต้องสร้างคอนเทนต์ของเราให้ดึงดูดใจภายใน3วิ
1: ผู้ชมในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาดูเร็วเลื่อนฟีดอย่างรวดเร็วและตัดสินใจไวมากหากไม่น่าสนใจพอเขาจะเลื่อนผ่านทันที
0: เมื่อเราดึงดูดด้วย3วิแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าเส้นทางการตัดสินใจของผู้ชมจะเป็นแบบไหนในเส้นทางของการตัดสินใจของผู้ชมนะคะผู้ชมไม่ได้ตัดสินใจติดตามหรือสินค้าทันทีนะคะแต่ได้ค่อยๆผ่านกระบวนการที่เรียกว่า customer journey เริ่มจากการเห็นคอนเทนต์จากนั้นจึงเกิดความสนใจเมื่อเนื้อหาตรงกับที่ต้องการผู้ชมก็จะคลิกและเข้าไปดูเพิ่มเติมหากได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเข้าไปดูเขาก็อาจจะติดตามและแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ต่อในกรณีธุรกิจนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจซื้ออาจนำไปสู่การซื้อหรือการสมัครสมาชิกหรือใช้บริการซึ่งเป็นเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดค่ะ
1: เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกาม จนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้นเริ่มจากการเห็นเกิดความสนใจรวดเร็วคลิกเพื่อมีส่วนร่วมและติดกามจนไปถึงการซื้อหรือสมัครนี่คือ customer journey เส้นฐานการตัดสินใจว่าผู้ชมนั้น
0: จบกันไปแล้วค่ะกับการดูเส้นทางของผู้ชมเมื่อเรารู้เส้นทางของผู้ชมแล้วเรามาดูพฤติกรรมผู้ชมแต่ละเจนค่ะ generation ค่ะจะอธิบายถึงความแตกต่างของแต่ละช่วงนะคะว่าแต่ละเจนหรือความชอบของการรับชมแบบไหนในเจนแรกนะคะเจนอัลฟาคือเกิดหลังปี2010เป็นที่ชอบเล่นเกมวิดีโอสั้นเกม AI จะโตมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ AI จึงทำให้เจนอัลฟานะคะเป็นเจนที่นิยมวิดีโอสั้นและสื่อที่มีการตอบโต้ส่วนเจน Z นะคะจะเป็นเจนเกิดตั้งแต่ปี1900ปีคศ1997ถึง2010เจนนี้จะเป็นเจนที่เติบโตจะเป็นเจนที่ใช้ TikTok และ Instagram เป็นหลักจะเป็นเจนที่พร้อมติดตามเทรนด์ใหม่ๆอย่างรวดเร็วได้แบบทันท่วงทีสถานการณ์อาจจะเรียกว่ายิ่งกว่า6อีกค่ะยิ่งกว่า3วินาทีแรกอีกค่ะอย่างเช่น TikTok Reel Creatorและ Gen Y ค่ะ Gen Y จะยังคงเป็นเจนที่เกิดตั้งแต่ปีจะเป็นเจนที่ใช้ Facebook และ YouTube เพื่อค้นหาข้อมูลและความบันเทิงเป็นเจนที่เกิดปีคศ1981ถึง1996ส่วน Gen X และ Baby Boomer ค่ะจะเกิดปีคศ1965ถึง1980จะเป็นเจนที่ชอบข่าวสารชอบความน่าเชื่อถือส่วน Baby Boomer มักจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่อธิบายอย่างละเอียดแม้ว่าผู้ชมแต่ละคนแต่ละเจนจะมีความสนใจที่แตกต่างกันแต่ประการที่ช่วยให้คอนเทนต์ได้รับความนิยมนะคะจะช่วยให้คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมร่วมกันก็จะมีได้แก่ความรวดเร็วความจริงใจความรวดเร็วในการนำเสนอความบันเทิงสาระประโยชน์และการสร้างอารมณ์ร่วมคอนเทนต์ที่ผสมผสานองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะถ้าผสมผสานได้อย่างเหมาะสมก็มักจะมีโอกาสในการรับชมแชร์และแสดงความคิดเห็นมากขึ้นถ้าความจริงใจเราไม่ได้แต่งเติมเราไม่ได้สร้างไม่ได้เฟคขึ้นมาเราจะทำให้เกิดความไว้วางใจและการติดตามมากขึ้นโดยสื่อเราจะต้องใช้ความรวดเร็วกระชับเข้าใจง่ายตรงประเด็นจะทำให้ความรวดเร็วกับพฤติกรรมของผู้ชมยุคดิจิทัลและผู้ชมจะชอบคอนเทนต์แบบไหนอีกความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินหัวเราะคลายเครียดแล้วก็อยากดูต่อจะชอบแบบนี้หรือเปล่าและอารมณ์ร่วมให้คล้อยตามทำให้อยากติดตามมากขึ้นทำให้เข้าใจในสิ่งเดียวกันปัจจัยเหล่านี้หรือคอนเทนต์เหล่านี้จะทำให้คอมเมนต์เทรนด์ได้รับความนิยมจากคอนเทนต์แบบไหนคอนเทนต์ที่ดีจะต้องเป็นคอนเทนต์ตอบโจทย์ผู้ชมจริงไหมต้องสอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าจะสร้างคุณค่าให้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราสร้างค่ะว่าเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเข้าใจแพลตฟอร์มรู้แล้วว่าต้องสร้างคลิปที่ดีแบบไหนคลิปที่ดียังไงเพื่อจะตอบโจทย์ผู้ชมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของคอนเทนต์ให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ชมเข้ามาชมคอนเทนต์ของเรามากขึ้นเราก็มาดูกันที่สไลด์ตอนที่3ค่ะประเภทของคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยม คอนเทนต์ที่รับความนิยม6คอนเทนต์ตามที่ปีพ.ศ.68 69หรือ67ที่เราได้ชมต้นๆของสไลด์นะคะก็จะเป็นวิดีโอสไลด์สดรีวิวสินค้าเฮาทูให้ความรู้คอนเทนต์มันถึงแล้วก็คอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจค่ะรู้แบบรู้จักรู้คอนเทนต์ยอดนิยมแล้วเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้วิดีโอสั้นกระชับดึงดูดเข้าใจง่ายไลฟ์สดก็เราสร้างสถานการณ์ให้มีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นรีวิวสินค้าหรือการบริการจะทำให้การตัดสินใจจากประสบการณ์จริงเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราสามารถให้ความรู้ความเข้าใจจากการใช้งานจริงของสินค้าหรือบริการที่ไลฟ์สดหรือเป็นวิดีโอสั้นเราอาจจะเพิ่มความสนุกสนานความเข้าถึงง่ายด้วยคอมเมนต์บันเทิงทำให้เกิดการแชร์ง่ายขึ้นเข้าถึงไวขึ้นนอกจากจะเป็นคอมเมนต์บันเทิงเราสามารถสร้างยังมีคอมเมนต์ที่เป็นยอดนิยมอีกอย่างนึงคือคอมเมนต์การสร้างแรงบันดาลใจเป็นการกระตุ้นอารมณ์และการติดตามให้กับผู้ชมที่เข้ามาชมคอมเมนต์ได้มากขึ้นการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกค่ะจะทำให้คอนเทนต์ของสินค้าและบริการนั้นชวนให้น่าติดตามน่าสนใจมากขึ้นโดยมีแนวทางเลือกในการใช้คอนเทนต์ก็คือเราตรงกลุ่มเป้าหมายเหมาะกับแพลตฟอร์มตามความเหมาะสมที่เราต้องการใช้ในแพลตฟอร์มนั้นนะคะแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนมีคุณค่าและน่าสนใจจะทำให้คอนเทนต์ของเราเหมาะและพบโอกาสในการเข้าถึงรวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นค่ะชมชอบคอนเทนต์แบบไหนแล้วแต่ความชอบยังไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแชร์นะคะเพราะฉะนั้นชอบคือแค่ชอบแต่ชอบจนถึงกระทั่งแชร์และบอกต่อให้คนอื่นหรือเปล่าเราก็มาดูว่ามักจะแชร์สิ่งที่ชอบไหมหรือสิ่งที่แชร์อาจจะไม่ชอบก็ได้ งงใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้คนมักจะแชร์ต่อจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่นิยมที่สุดจากการสำรวจข้อมูลคอนเทนต์แบบไหนที่ผู้ชมมักจะแชร์ผู้คนมักจะแชร์ต่อวัตถุประสงค์ของสไลด์นี้นะคะก็คือที่อธิบายองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่กระตุ้นการแชร์นะคะโดยเราเรียกจากคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมจะมี6คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมคือ how to ยังไง how to คือการให้ความรู้กับคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราทำว่าวิธีการทำต่างๆใช้งานได้จริงช่วยแก้ปัญหาและผู้ชมอยากที่จะบันทึกและแชร์ต่อบอกต่อค่ะและในคอนเทนต์ที่2คอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมที่2นะคะจะเป็นคอนเทนต์ before กับ after คือจะเห็น before การแต่งหน้าหรือที่เราเรียกว่าหน้าสดเป็นยังไงหลังจากนั้น after หลังจากที่เราแต่งไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนหน้าทึ่งและสร้างมันแรงมันดันใจได้ยังไงคอนเทนต์ที่2ที่เป็นที่นิยมนะคะส่วนคอนเทนต์ที่3นะคะเป็นคอนเทนต์ของ challenge นะคะก็คือจะเป็นกระแสที่ทำตามและเราก็อยากลองทำตามรู้สึกสนุกและสร้างการมีส่วนร่วมชาเลนจ์กันไปเรื่อยๆในเพลงหรือท่าเต้นหรือกิจกรรมต่างๆที่เราชาเลนจ์ท้ากันให้ลดน้ำหนักท้ากันให้เต้นท้ากันให้กินจนชาเลนจ์ต่างๆที่อยากให้ทำแล้วอยากลองทำตามเลยค่ะและยอดนิยมที่4นะคะจะเป็นเกี่ยวกับฟันนี่คือเป็นการสร้างเสียงหัวเราะสร้างเสียงสนุกสร้างความสนุกไม่คลายเครียดและอยากส่งต่อบอกต่อให้กับคนอื่นได้ยิ้มตามที่เราได้รับชมคอนเทนต์นั้นด้วยค่ะและในคอนเทนต์ที่5นะคะที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะเป็นอิโมชันนี้จะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกต่างๆซึ่งใจประทับใจจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้คนให้เห็นว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกแบบไหนโดยการโพสต์อิโมชันมาว่าจะเป็นอิโมชันหัวใจอิโมชันร้องไห้ยิ้มเศร้าโกรธเปรี้ยวเป็นความรู้สึกต่างๆค่ะในการใส่เข้าไปในคอนเทนต์เราจะได้สร้างกับผู้ชมเราก็จะเห็นผู้ชม แล้วผู้ชมก็จะได้เห็นอารมณ์ของเราด้วยว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนหรืออาจจะตรงข้ามกันหรืออาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็จากคอนเทนต์ทำให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเชื่อมโยงความรู้สึกผ่านทางคอนเทนต์กันได้ด้วยค่ะและยอดนิยมอันดับสุดท้ายนะคืออันดับที่6คือ10ค่ะ10คือการที่เราสร้างตามกระแสเอ๊ะเราแตกต่างจากชาเลนจ์ยังไงเริ่มงงใช่ไหมคะชาเลนจ์จะเป็น ชาเลนจ์จะเป็นภารกิจหรือกิจกรรมท้าทายที่ให้คนอยากทำตามเช่นการเต้นการทำอาหารเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้และในขณะเดียวกันเทรนด์จะเป็นกระแสความนิยมจะเป็นภาพรวมของคนในสังคมที่กำลังให้ความสนใจในช่วงเวลานั้นๆอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงค่ะชาเลนจ์จะเป็นการกระตุ้นจะเป็นภารกิจเป็นเฉพาะกติกาก็คือมีเวลามีเป้าหมายเจาะจงชัดเจนแต่เทรนด์เนี่ยค่ะจะเป็นการติดตามเป็นเรื่องราวที่ตามการเวลาตามความสนใจชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบชอบก็ทำไม่ชอบก็ไม่ทำแต่ชาเลนจ์ค่ะถึงไม่ชอบก็ต้องทำค่ะเพราะมันเป็นการจริงๆไม่ได้มองว่ามันเป็นการชวนทำตามนะคะแต่อารมณ์เหมือนกึ่งบังคับค่ะว่าคุณจะต้องทำให้ได้นะเป็นอารมณ์เหมือนการเล่นเกมค่ะเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคะระหว่างชาเลนจ์กับเทรนด์ต่อไปกันเลยค่ะเราก็สำรวจกันมาแล้วว่าชอบแบบไหนแชร์แบบไหนคราวนี้เราก็มาดูกันว่าสูตรการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะมีองค์ประกอบพื้นฐานของคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพยังไงดึงดูดให้คุณค่ากระตุ้นดึงดูดตั้งแต่3วินาทีแรกไหมให้คุณค่าตรงกับความต้องการหรือเปล่าและกระตุ้นผู้ชมไม่มีส่วนร่วมยังไงสูตรจะมี6ข้อค่ะใน6ข้อก็คือข้อแรกค่ะหัวข้อเราก็ดูคอนเทนต์ที่น่าสนใจหัวข้อที่น่าสนใจเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาเราอาจจะนำมาจากปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายว่าทำไมเราต้องดูคอนเทนต์นี้เมื่อเรารู้หัวข้อของเราแล้วเราก็จะมาดูที่3นาทีแรกคือฮุกที่จะดึงดูดหรือสร้างความแตกต่างดึงดูดความสนใจให้ชวนหยุดดูและอยากติดตามต่อหยุดการเลื่อนชะงักค้างเลยค่ะจนกว่าคลิปจะจบและ3ค่ะให้เนื้อหาเรามีคุณค่าโดยให้ข้อมูลความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจที่มีประโยชน์ต่อผู้ชมว่าได้อะไรจากคลิปนี้4ค่ะสูตรที่4คือเราจะเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจมีลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับผู้ชมทำให้คนดูอินไปตามกับเรื่องที่เราเล่าแล้วเรื่องมีความสุขก็เคลิบเคลิ้มแล้วเรื่องที่เศร้าก็มีน้ำตาไหลและสูตรที่5ค่ะภาพและเสียงต้องมีคุณภาพเพื่อดึงดูดเพื่อเพิ่มอารมณ์เพิ่มความน่าเชื่อถือถ้าภาพเรากำลังอ่านข้อความค่ะแล้วอยู่ดีข้อความมันเบลอมองไม่เห็นมันอาจจะเป็นจุดดึงดูดนะคะแต่ไม่สร้างความชัดเจนเมื่อข้อความไม่ชัดเจนเราก็ต้องหาวิธีอื่นคือใส่เสียงเพิ่มให้ชัดเจนไม่มีเสียงเราก็ใส่ข้อความไม่มีข้อความเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปแล้วถ้าไม่มี2 อย่างอีกทำยังไงเราก็ต้องสร้างความเพลิดเพลินอย่างอื่นให้ฟังชัดดูเพลินและสูตรสุดท้ายค่ะสูตรที่6 call to act จำได้ไม่เอ่ย call to act call to act คือ CTA คือการกระตุ้นให้ผู้ชมทำบางสิ่งบางอย่างเช่นการให้กดติดตามว่าถ้าท่านกดติดตามอาจจะได้รางวัลถ้าท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จะได้รับผลลัพธ์แบบไหนเราก็บอกให้เขาทำแล้วก็เขาทำอะไรต่อเพื่อที่จะกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมในคอนเทนต์ของเราและจำง่ายๆเลยนะคะว่าเรามีหัวข้อหรือปัญหาที่เราเกิดขึ้นจะมาสร้างฮุกที่น่าดึงดูด3วินาทีแรกให้มีคุณค่าโดยเติมเรื่องราวเข้าไปใส่เอฟเฟกต์ภาพและเสียง และสร้างการมีส่วนร่วมสุดท้ายเพื่อให้ของทินของเราปังปังในที่นี้ขึ้นกับเราจะให้ปังเสียงดังมากๆหรือปังเสียงดังแค่นิดเดียวปังหรือปังลองดูกันนะคะว่าเราต้องการปังแบบไหนเรียกว่าคอนเทนต์แต่ละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกต่าง

ไงเขาหยุดเพื่อที่จะดูคอนเทนต์ของเราตามด้วยวอลลุ่มค่ะหรือคุณค่าที่ผู้ชมได้รับเช่นให้ความรู้หรือแรงบันดาลใจเราจะให้คุณค่าวอลลุ่มหรือให้ประโยชน์แก่ผู้ชมยังไงจากนั้นคืออีโมติคอลค่ะอีโมติคอลจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมและเชื่อมโยงให้ผู้ชมอินและจดจำค่ะอย่างเช่นเราใส่ความรู้สึกเศร้าร้องไห้หัวเราะยิ้มมีความสุขตามอารมณ์ของผู้ชมเลยค่ะและสุดท้ายค่ะ call to action หรือ CTA เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมกดติดตามแสดงความคิดหรือแชร์คอนเทนต์ค่ะให้ผู้ชมได้ลงมือทำต่อทันทีหลังจากที่เรามีการโพสต์หรือมีการทำกิจกรรมของคอนเทนต์นั้นๆค่ะการวางองค์ประกอบทั้ง4อย่างนะคะเราต้องวางอย่างสมดุลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเทนต์ได้คอนเทนต์ที่ดีดึงดูดใจจริงไหมคอนเทนต์ที่ดีให้คุณค่าจริงหรือเปล่าและคอนเทนต์ที่ดีสร้างความรู้สึกยังไงและคอนเทนต์ที่ดีชวนลงมือทำจริงไหมเราก็ดูกันเลยนะคะว่าคอนเทนต์ของเราเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงหรือเปล่าลองไปนั่งเช็คแล้วดึงดูดใจยังไงให้มีค่าแบบไหนสร้างความรู้สึกจริงไหมชวนลงสี่อย่างนะคะถ้าครบแล้วมีครบแล้วมีเยอะคอนเทนต์ของเราถือเป็นคอนเทนต์ที่ดีจริงๆเลขหนึ่งโครงสร้างการเล่าเรื่องนะคะ Storytelling Framework ค่ะอาจจะแตกต่างออกไปนิดนึงแต่เคล็ดลับค่ะเคล็ดลับคือเราเล่าเรื่องให้เหมือนคุยกับเพื่อนปกติใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจริงใจแล้วก็สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ชมค่ะจะแตกต่างจากเส้นทางจากเมื่อกี้นิดนึงคือ1เริ่มด้วยปัญหาหรือความท้าทายเราจะเรียกเป็นความท้าทายนะคะเมื่อเราเริ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการหรือจะเรียกอย่างในการดำเนินการก็คือออกเดินทางค่ะมีความท้าทายแล้วก็ออกมาเดินทางแก้ไขปัญหาความท้าทายนั้นแล้วเราจะใช้แนวทางการแก้ไขวิธีการจากที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะทำตามกระบวนการอย่างใดและสุดท้ายค่ะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็น story selling อีกหนึ่งโครงสร้างนะคะที่จะแตกต่างจากโครงสร้างของความสำเร็จเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้จะหยุดแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการแบ่งปันหรือเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าแบบไหนจะเป็นเรื่องส่วนตัวรีวิวสินค้าหรือการสอนก็สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างนี้ได้ค่ะเราก็สามารถประยุกต์โครงสร้างเราได้เองไม่ว่าจะเป็นสู่ความสำเร็จก่อนหน้าเมื่อกี้หรือ Story Selling Framework อันนี้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเราให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ของเราได้เลยค่ะในทุกขั้นตอนของการสร้างคอนเทนต์นะคะวัน AI จะเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนจะเริ่มจากการช่วยคิดหัวข้อเขียนบทด้วย ChatGPT จากนั้นก็ใช้ AI เข้ามาสร้างภาพประกอบผลิตวิดีโอสังเคราะห์แล้วก็สร้างเสียงบรรยายตลอดจนไปถึงกระทั่งสร้างคำบรรยายอัตโนมัติค่ะไม่ว่า AI จะเป็นเพียงเครื่องมือหรือจะเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ยังไงผู้สร้างคอนเทนต์ก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ดังนั้นวัตถุประสงค์ของเราคือแสดงบทบาทของ AI ในกระบวนการของการผลิตคอนเทนต์ค่ะสไลด์นี้จะเป็น AI workflow ว่า AI มีบทบาทอะไรบ้างอย่างเช่น ChatGPT การสร้างภาพ AI

0: การผลิตวิดีโอ AI เสียง AI หรือคำบรรยาย AI ทั้ง5บทบาทเนี่ยค่ะจะช่วยให้ประหยัดเวลาทำงานได้เร็วขึ้นลดต้นทุนในการผลิตเราก็ไม่ต้องไปจ้างคนทำตัดต่อคนผลิตคนถ่ายทำลดอุปกรณ์ช่วยได้เยอะเลยค่ะอีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในคอนเทนต์ให้หลากหลายมากขึ้นทำให้เพิ่มคุณภาพความสม่ำเสมอของคอนเทนต์ได้และ AI ยังสื่อสารได้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะเพราะว่า AI สามารถสำรวจค้นหาข้อมูลได้จากทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆอินเทอร์เน็ตที่เป็นเปิดสาธารณะไว้ AI ไม่สามารถเจาะเข้าไปยังข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นได้นะคะยังถือว่าอยู่ในพรบของคอมพิวเตอร์อยู่เพราะฉะนั้น AI จึงเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับเรามากๆไม่ใช่ผู้แทนเขาไม่สามารถเข้ามาแทนเราได้เพราะเราเป็นคนสร้างสรรค์งานเราเป็นคนที่ป้อนคำสั่งให้ AI ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและก็เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ชมข้อดีของ AI แล้วกันแล้วใช่ไหมคะตัดสินใจว่าจะใช้ AI กันหรือยังและในตอนที่4ค่ะตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดค่ะการวิเคราะห์แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ในการสร้างคอนเทนต์ค่ะเราจะวิเคราะห์ยังไงและประยุกต์ใช้แบบไหนเราก็มาดูกันค่ะว่าตั้งแต่ตอนต้นของบทที่2ที่เราเรียนมานำมาปฏิบัติวิเคราะห์ติดตามเทรนด์เลือกเทรนด์ให้เหมาะสมใช้ AI ช่วยวางแผนประเมินและปรับปรุงงานโดยเราไปดูจากสถิติหลังบ้านของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มได้ค่ะเขาจะบอก สถิติต่างๆไว้แล้วเราก็เลือกเราก็ช็อปมาเลยค่ะว่าเราจะนำส่วนไหนหรือนำทั้งหมดมาเพื่อให้เห็นหลากหลายมิติในการปรับและประเมินผลเมื่อเราปรับและประเมินผลแล้วนะคะจะมีแนวทางที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ก็คือจะนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อจะทำให้สื่อมีความน่าสนใจและตรงตามที่ผู้ชมต้องการรับชมสื่อและนำแนวทางนั้นมาทดลองและปรับรูปแบบได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมเหมือนเดิมค่ะถ้าเราวิเคราะห์ให้เป็นประยุกต์ให้ได้คอนเทนต์ของเราก็จะมีคุณค่าและตอบโจทย์กับผู้ชมการบอกต่อการกลับมารับชมอีคอนเทนต์ปังไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะวิธีการค้นหาเทรนด์นะคะเราจะมีเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆการสร้างคอนเทนต์ก็เหมือนกันค่ะการสร้างคอนเทนต์ที่ให้ตรงใจกับความสนใจของผู้ชมควรเริ่มจากการศึกษาข้อมูลไม่ใช่คาดเดานะคะแต่เราจะต้องมีเครื่องมือคือ Google Trend เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่าผู้คนกำลังค้นหาเรื่องอะไรในเวลานั้นหรือจะเป็น TikTok Creative Center จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กแฮชแท็กก็จะเป็นเส้นขีด2เส้นแนวตั้งแล้วเรามาขีด2เส้นแนวนอนตัดกันกับเส้นแนวตั้งหรือถ้าดนตรีก็จะเรียกว่าชาค่ะจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กเพลงแล้วก็คอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมจะแสดงยอดขึ้นมาเลยค่ะว่าได้รับความนิยมแฮชแท็กนี้ได้รับความนิยมเท่าไหร่ผู้สร้างยังสามารถศึกษาคอนเทนต์จากยอดนิยมบน YouTube Facebook และ Instagram เพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบแนวว่าเราควรจะนำเสนอทางการยังไงรวมทั้งให้ AI Tool เข้ามาช่วยวิเคราะห์หัวข้อหรือสร้างแนวคิดเบื้องต้นได้ค่ะ
1: มาดูเครื่องมือหาเทรนด์ฮิตกันครับเริ่มที่ TikTok Creative Center และ YouTube Trending ตามด้วย Facebook และ Instagram ครับอย่าลืม Google Trends และเครื่องมือ AI นะครับลองใช้ดูเลย
2: การค้นหาเทรนด์ใหม่ๆทำได้ง่ายๆด้วยเครื่องมืออย่าง TikTok YouTube Facebook และ Instagram และวิเคราะห์เชิงลึกด้วย Google Trends และ AI
3: Welcome to the future of learning where AI assists master content strategy and data guides

0: guides every creative decision. Hit your targets with precision.
1: จบกันมาแล้วกับบทที่2นะคะอย่าลืมทำเวิร์กช็อปอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปจากคราวที่แล้วและกิจกรรมท้ายบทให้ร่วมกันทำนะคะโดยส่งมาที่อีเมลตามสไลด์นี้การทบทวนที่เหมือนการหนังสือซ้ำคือการทำเวิร์กช็อปนะคะขอบคุณค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูล

ให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคาบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: お。
1: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแส DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ

จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณัฐกิตตาบัวคล้ายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของรายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพตอนที่3การย้อมสีธรรมชาติจากขมิ้นเราจะนำวัตถุดิบที่หลายบ้านมีอยู่ในครัวนั่นก็คือขมิ้นเราจะมาย้อมผ้าสีจากขมิ้นกันค่ะขมิ้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะด้านอาหารหรือสมุนไพรเท่านั้นแต่ยังมีสารธรรมชาติที่สามารถนำมาผ้าได้อีกด้วยในวันนี้เราจะย้อมขมิ้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมขมิ้นนะคะไปจนถึงกระบวนการย้อมและต่อด้วยการมัดย้อมสีธรรมชาติจากขมิ้นและการดูแลรักษาผ้าหลังการย้อมค่ะสิ่งที่อยู่ในมือดิฉันนะคะก็จะเป็นตัวขมิ้นขมิ้นนะคะเราจะใช้ส่วนที่เป็นรากนำมาย้อมสีธรรมชาตินะคะเราจะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวขมิ้นสดนะคะท่านผู้ชมในการย้อมขมิ้นสดย้อมยังไงอันดับแรกนะคะเราต้องนำขมิ้นไปทำความสะอาดก่อนที่เราจะมานำมาย้อมเพิ่มเติมข้อมูลนะคะส่วนที่เรานำมาย้อมค่ะเรียกว่าเงาค่ะหรือบางคนก็เรียกว่ารากใช้ได้เหมือนกันนะคะรากหรือเงาใช้ได้ทั้งสองเลยค่ะถ้าเรานำเงาขมิ้นมานะคะตัวเงาเขาก็จะอยู่ในดินใช่ไหมคะก็จะมีสิ่งสกปรกจากดินเราจึงต้องล้างทำความสะอาดเขาก่อนที่เราจะนำมาย้อมผ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำความสะอาดขมิ้นกันเลยนะคะไปเลยค่ะสิ่งที่ดิฉันถืออยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเป็นตัวขมิ้นสดของเราค่ะเป็นขมิ้นชันสดเห็นไหมคะเดี๋ยวโฟกัสตัวนึงนี่ค่ะเขาก็จะมีตัวเศษดินค่ะติดอยู่ค่ะทีเนี้ยการที่เราจะนำขมิ้นสดเนี่ยไปย้อมสีได้คือเราจะต้องกำจัดเศษดินออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการล้างเพื่อนำเศษดินออกค่ะก็คือเราก็เปิดน้ำล้างได้เลยนะคะน้ำที่เราเห็นดำๆอยู่เนี้ยค่ะก็คือจะเป็นน้ำของเศษดินวิธีการล้างถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีแปรงขัดหรืออะไรนะคะก็สามารถนำมาขัดได้เพื่อล้างเศษสิ่งสกปรกที่อยู่บนรากขมิ้นออกเพราะว่าส่วนที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นรากแล้วเวลาขุดมาก็จะมีดินติดนะคะค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันก็โอเคได้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเศษดินก็จะหลุดเดี๋ยวเราใส่เข้าไปใหม่เนี่ยค่ะเราก็ล้างเขาจนกว่าจะแบบไม่มีตะกอนดินออกมานะคะเพื่อที่เวลาตอนย้อมอะค่ะจะได้เศษดินจะได้ตกน้อยที่สุดอันนี้คือการทำขมิ้นที่เป็นขมิ้นจริงๆนะคะหรือใครสะดวกใช้ขมิ้นผงก็ได้นะคะนี้เราล้างไปน้ำที่สองแล้วนะคะก็ยังมีเศษดินอยู่ก็ขยี้เขาเลยค่ะเพื่อให้เศษดินหลุดออกให้หมดนะคะก็ถูเลยหรือถ้ามีแปรงซักผ้าอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์เอาแปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาแปรงเขาให้เศษดินออกบางส่วนออกให้เยอะที่สุดนะคะเราก็ล้างใช้เวลาพอสมควรนะคะอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ถุงมือได้นะคะขมิ้นอันนี้เราชั่งน้ำหนักประมาณ500กรัมนะคะสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะสูตร1ต่อ10นะคะตอนขัดบางส่วนก็ได้อันไหนที่ดำๆก็เอาออกเดี๋ยวเราล้างอีกหนึ่งน้ำนะคะ ก็จะเป็นเศษดินเศษรากเขานะคะตกอยู่ที่เราล้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กลิ่นขมิ้นด้วยนะคะเป็นปกตินะคะขมิ้นนี่ถ้าจะให้ออกสีมากๆเดี๋ยวเราจะนําไปตําหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกใช้เครื่องปั่นบดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะทําให้เครื่องปั่นเราเป็นสีเหลืองซึ่งล้างออกค่อนข้างยากโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะหั่นซอยนะคะค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ในการย้อมขมิ้นจากย้อมสีขมิ้นจากธรรมชาติในวันนี้นะคะได้แก่อันดับแรกค่ะเป็นตัวขมิ้นของเราค่ะอันดับที่สองตัวผ้าสำหรับย้อมค่ะผ้าสำหรับการย้อมต้องเป็นผ้าจากใยธรรมชาติเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าริ้นินผ้าไหมได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขอให้เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติค่ะค่ะต่อมาวันนี้เราใช้ขมิ้นสดนะคะเราก็ต้องเตรียมเขียงกับมีดค่ะเพื่อหั่นเขานะคะแล้วก็ตัวครกครกหรือถ้าไม่ใช้ครกเป็นเครื่องปั่นก็ได้นะคะเราจะให้ตัวขมิ้นเพื่อไปบดตัวขมิ้นเขาอะค่ะสำหรับการมาย้อมสีอะต่อมานะคะเป็นภาชนะค่ะภาชนะไม่ว่าเราจะภาชนะใส่น้ำหรือใส่ขมิ้นนะคะควรแยกกับภาชนะที่เราใช้ประกอบอาหารนะคะค่ะต่อมาค่ะเป็นสารส้มค่ะอันนี้อาจารย์ซื้อแบบสารส้มบดละเอียดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะสารส้มต่อมาค่ะเป็นเกลือนะคะอุปกรณ์การมัดย้อมค่ะก็จะเป็นเชือกฟางและหนังยางค่ะอุปกรณ์ในการต้มก็จะเป็นหม้อและเตาจะใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะที่ขาดไม่ได้คือตาช่างค่ะต่อมาวันนี้เป็นจำเป็นต้องใช้เลยค่ะกับการที่เราทำขมิ้นสดนะคะจะเป็นที่กรองขมิ้นค่ะผ้ากรองนั่นเองค่ะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะมีเท่านี้นะคะผ้ากรองและทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลืมอีกชิ้นหนึ่งก็คือที่คีบค่ะยังใช้อยู่นะคะที่คีบแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีสารมอร์แดนให้สารมอร์แดนวันนี้ก็จะเป็นตัวสารส้มสารส้มและก็จะเป็นสนิมเหล็ก
1: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการบดขมิ้นค่ะว่าเราจะบดยังไงวิธีการไหนเราจะเริ่มจาก

การหั่นขมิ้นก่อนแล้วเราก็จะนำขมิ้นไปตำนะคะไปกันเลยค่ะเราก็จะนำขมิ้นมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะหั่นเล็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวขมิ้นเนี้ยไปตำ

หรือถ้ามีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดก็ได้นะคะนะคะแล้วก็หั่นเขาชิ้นเล็กๆ

ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตำขมิ้นกันนะคะก็ใส่ขมิ้นที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตำไปเลยค่ะตำให้แบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะ

คือการที่เราตำเนี่ยค่ะตัวสีอ่ะขมิ้นอ่ะเขาจะออกได้ดีกว่าที่เราหั่นแว่นเฉยๆแล้วก็ตำเวลาพอเขาไปโดนน้ำใช่ไหมคะก็จะสีออกเร็ว

0: ความแหลกประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตักขมิ้นใส่ภาชนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในสตูนะคะค่ะ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราบดขมิ้นทําความสะอาดขมิ้นบดขมิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะนําขมิ้นมาต้มน้ําร้อนค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ต้มน้ําร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้มไว้เรียบร้อยแล้วขมิ้นเราก็ทําการบดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือขมิ้นเราหนัก500กรัมนะคะน้ําเราก็จะใช้วันนี้เราใช้น้ําประมาณ4ลิตรค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเทตัวขมิ้นลงไปในผ้ากองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมัดไว้

เดี๋ยวเราเทเลยลงไปเลยเทลงไปในผ้ากองเลยนะคะเอากองสองชั้นดีกว่าโอเคขออนุญาตเก็บอุปกรณ์โอเคเราจะเทขมิ้นลงไปในผ้ากองหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านไม่กองก็ได้นะคะเทลงไปแต่ว่าตอนที่เปลี่ยนน้ําค่ะจะต้องเทกรองอาจจะต้องมีคนช่วยจับของอาจารย์ก็มัดไปเลยค่ะผ้ากองเราก็จะมัดเขาแบบนี้ใช้หนังยางมัดนำร่องไปก่อนก็ได้นะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานำเชือกฟางมามัดอีกทีหนึ่งจริงๆถ้าอยากให้สีออกดีอะค่ะเทขมิ้นผงไปเลยในหม้อถ้ามีคนแบบช่วยยกหม้ออะไรเงี้ยวันนี้อาจารย์ใช้ต้มโดยผ่านผ้ากรองนะคะถ้าปกติเราก็จะไม่ผ่านผ้ากรองวันนี้ไม่มีคนช่วยยกก็เลยต้องใช้ผ้ากรองนะคะแล้วก็มัดไปเลยค่ะให้แน่นแล้วเราก็นำลงใส่หม้อเลยค่ะสีเขาก็จะค่อยๆออกมาแต่จริงๆนะคะท่านผู้ชมคือถ้าสีเขาจะออกมาช้านิดนึงถ้าเราแบบใช้ตัวผ้ากองอ่ะนะสีจะออกค่อนข้างช้าเลยแหละเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะคะสักครู่เพราะว่าอย่างนี้สีออกช้าเดี๋ยวอาจารย์ใช้วิธีเอาออกจากผ้าดีกว่าเราค่อยกองทีหลังแบบนี้จะใช้เวลานานกว่าที่เราเทขมิ้นเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีขออนุญาตเปลี่ยนวิธีกระทันหันนะคะเพราะว่าด้วยถ้าเราใช้ผ้ากองเนี้ยเราจะต้องเพิ่มเวลาในการต้มของขมิ้นไปเสียเวลากรองหน่อยแล้วกันเนาะเสียเวลากรองตอนเสร็จขอเปลี่ยนแผนกระทันหันนะคะแอบร้อนอยู่เหมือนกันแหละ

ด้วยแบบเวลาเรากระชั้นชิดนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแผนเป็นเดี๋ยวเราจะเทตัวเนื้อขมิ้นเข้าไปในหม้อเลยนะคะแล้วเราค่อยกรองทีหลังแอบร้อนแอบร้อนโอเคอันนี้อาจจะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าร้อนถ้าผู้ชมทางบ้านมีถุงมือก็แนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราย้อมสีธรรมชาติมาเท่าไหร่สีนี้สีที่3ใช่ไหมสีนี้จะเป็นการเลอะมือมากที่สุดสีขมิ้นเนี่ยขมิ้นเนี่ยจะเลอะมือมากมากเลยเดี๋ยวเราเทใส่เข้าไปโอเคแบบนี้ดีกว่าทีนั้นเราก็คนเลยค่ะสีเขาออกดีมากท่านผู้ชมขมิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจับเวลา1ชั่วโมงจับเวลา1ชั่วโมงก่อนนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะจับเวลาในการต้ม1ชั่วโมงนะคะขมิ้นสีเขาติดไวมากติดง่ายมากเลยขมิ้นท่านผู้ชมแป๊บเดียวสีแบบติดไวเวอร์เดี๋ยวขมิ้นนะคะเดี๋ยวเราต้มไว้ครึ่งชั่วโมงพอยิ่งถ้าเป็นตัวที่เป็นขมิ้นที่เป็นผงอะค่ะน้ำเดือดก็ใช้งานได้เลย

ตัวขมิ้นนะคะต้มค่อนข้างไวเลยแหละสีเขาติดง่ายมากท่านผู้ชมคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะวันนี้ที่เราจะนำมาย้อมขมิ้นก็คือจะเป็นเสื้อผ้าเก่าค่ะของเราที่เป็นเสื้อผ้าสีขาวเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสีขาวที่เก็บไว้นานแล้วนะคะเราก็จะนำมาย้อมขมิ้นกันในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาแอบก่อนนะคะค่ะก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะที่เราจะนำมาย้อมแล้วก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะเดี๋ยวเราจะมานำย้อมกันแล้วระหว่างเรารอน้ำเดือดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างลวดลายบนผืนผ้ากันนะคะด้วยวิธีการมัดค่ะโอเคไปชมกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมลายที่เราจะมามัดในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายหัวใจค่ะวิธีทําลายหัวใจอันนี้อาจารย์ก็จะใช้ด้านหลังเสื้อนะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังของเสื้อจะใช้ชิ้นหลังหรือชิ้นหน้าก็ได้นะคะแต่นี้อาจารย์ขอใช้ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังของเสื้อเพราะว่าเนื่องจากกึ่งกลางผ้าค่ะเป็นสันทบนะคะง่ายต่อการทํามัดย้อมลายหัวใจของเรานั่นเองวิธีทําลายหัวใจนะคะก็คือเราจะวาดหัวใจครึ่งหนึ่งก่อนค่ะวาดหัวใจครึ่งหนึ่งก่อนนะคะประมาณตรงนี้เนาะวาดเลยค่ะใช้ดินสอนะคะวาดไปเลยหัวใจครึ่งหนึ่งวาดหัวใจครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ไหมล่างไปให้ใช้ดินสอนะคะไม่ต้องใช้ปากกาล่างไปเลยค่ะหัวใจครึ่งหนึ่งล่างเสร็จแล้วหัวใจครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะพับครึ่งนะคะของหัวใจครึ่งหนึ่งเมื่อกี้พับครึ่งพับครึ่งนะคะขออนุญาตไปฝั่งนู้นนะคะพับครึ่งหัวใจอุ้ยหัวใจนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ตึ๊บแบบนี้นะคะหัวใจของเราอ่ะเดี๋ยวทีนี้วิธีการทำยังไงถึงจะเป็นหัวใจนะคะทำยังไงถึงจะเป็นหัวใจตอนนี้หัวใจเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตึ๊บหัวใจเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้เรามีเส้นดินสออ่อนๆของเราแล้วใช่ไหมคะให้เราพบผ้าไปค่ะเราจะเก็บผ้าตามรอยดินสอสมมติเนี่ยรอยดินสอของเราเป็นแบบนี้เราก็จะเก็บตามเส้นให้เส้นตรงกันกับที่เราเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะเก็บตามเส้นแบบนี้เขาก็จะเป็นหัวใจให้เราเราก็ค่อยๆเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวใจของใครสวยนะคะเราก็จะค่อยๆเก็บไปเราก็จะพยายามให้เส้นเขาตรงกันนะคะจึ๊บปึ๊บเราก็ใช้หนังยางมัดสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเอาใหม่อันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตด้านหลังเสื้อคอกลมก็ทําได้เหมือนกันนะคะทําได้หมดทุกผ้าเลยแต่แค่ให้อยู่กึ่งกลางเราจะยึดเส้นนี้นะคะเส้นที่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกึ่งกลางเราจะวาดหัวใจนะคะวาดหัวใจซีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวาดหัวใจซีกหนึ่งอันนี้อาจารย์จะวาดเข้มๆเลยแต่ท่านผู้ชมทางบ้านก็วาดล่างๆก็ได้นะคะล่างหัวใจเอาไว้อันนี้อาจารย์ก็จะวาดเข้มๆเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะเราก็จะวาดไปเรื่อยๆหัวใจ

จะเป็นลักษณะนี้นะคะหัวใจอาจารย์จะเป็นเห็นไหมคะโอเคแล้วจากนั้นเราวาดหัวใจครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะพับครึ่งของหัวใจแบบนี้นี่คือหัวใจของอาจารย์เราวาดเข้มๆหน่อยหัวใจหัวใจของอาจารย์นะคะทีนี้เราจะพับเส้นต่อเส้นให้ตามเคิร์ฟของรูปหัวใจนะคะตามโครงร่างที่เราวาดไว้ของรูปหัวใจใครถนัดพับจากหัวไปหางหรือพับจากหางไปหัวก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยนะคะอาจารย์พับเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นนะคะเส้นต่อเส้นพับเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใช้หนังยางมัดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผ้ากำลังดิ้นใช้มัดไว้มัดแล้วเรียบร้อยมัดให้แน่นเลยนะคะส่วนที่เรามัดนะคะจะไม่เกิดสีมัดให้แน่นเลยค่ะส่วนที่เรามัดนะคะจะไม่เกิดสีเราก็จะมัดให้แน่น

อาจารย์ไม่อยากให้ข้างในเกิดสีนะคะอาจารย์เลยมัดแน่นๆเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากให้เกิดสีก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องมัดได้อาจารย์อยากให้สีเข้าบางส่วนชึบเรียบร้อยต่อมาในส่วนอื่นๆนะคะส่วนไหนอีกที่เราอยากให้เกิดลายเหมือนกันอ่ะส่วนที่เราอยากให้เกิดลายเหมือนกันก็คือด้านหน้าเนาะในการพับอะค่ะก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกเลยจริงๆไม่มีกฎตายตัวค่ะว่าจะต้องพับแบบไหนพับยังไงนี่เดี๋ยวอาจารย์พับแบบนี้เนาะมัดแค่2ทบพอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไร

เหลือสามหน้าอันนี้อาจารย์ก็พับเป็นทบๆไปเหมือนพับชึบชึบชึบ

นี่ยค่ะแล้วก็มัดเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะเสื้อตัวที่2นะคะอาจารย์มัดแบบนี้เนาะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยม

แบ่งเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแบ่งครึ่งก่อนครึ่งเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งครึ่งเสร็จแล้วแบ่งครึ่งจากนั้นทบไปทบมาค่ะสังเกตมุมแหลมตรงนี้นะคะมุมแหลมสันทบกึ่งกลางเสื้อเราจะทบไปทบมาแบบนี้นะคะชึบชึบชึบชึบแบบนี้แล้วเราก็มัดเลยค่ะ

อันนี้อาจารย์มาทั้งหมด4 ปอจะไม่แน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากเดี๋ยวผ้าไม่ผ้าเขาค่อนข้างหนาพอสมควรนะคะเดี๋ยวหนีบตรงนี้ไว้ด้วย

เรียบร้อยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เราพับครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวทบไปทบมาม้วนค่ะ

ันนี้ทั้งหมด4พื้นนะคะหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเราก็จะกรองขมิ้นออกค่ะเราจะกรองขมิ้นออกนะคะท่านผู้ชมจะกรองขมิ้นกันนะคะในขั้นตอนนี้ระวังนะคะท่านผู้ชมค่อนข้างร้อนเลยแหละเดี๋ยวอาจารย์ไปล้างหม้อสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ไปล้างคลีนหม้อเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะกรองขมิ้นนะคะระวังร้อนนะคะท่านผู้ชมถ้าถุงมือกันความร้อนนะคะก็บีบๆจะกรองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทน้ำกลับเข้าไปในหม้อนะคะแล้วก็ทำการต้มตอนนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหม้อแอบร้อนไม่แอบน่าจะร้อนมากใส่ถุงมือสักครู่นะคะตอนนี้ก็น้ำร้อนค่อนข้างร้อนเลยค่ะเพราะว่าน้ำเพิ่งเดือดเราจะใช้การวิธีการตักลงไปก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้มทีนี้เราจะลงย้อมเลยค่ะท่านผู้ชมเราจะทำการลงย้อมนะคะเราจะทำการลงย้อมนะคะให้เราใส่เกลือลงไปค่ะใส่ไปเลยค่ะครึ่งถุงนะคะหรือ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือไปเลยระวังน้ำกระเด็นใส่นะคะใส่เกลือหลังจากนั้นคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงย้อมกันนะคะตอนนี้เรามีผ้าอยู่4ผืนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลงย้อมกันโอเคเราเริ่มลงย้อมเลยนะคะเราจะจับเวลาลงไปเลยนะคะจุ่มลงไปเลยโอ้สีเหลืองสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสีเหลืองแบบกินสีเร็วมากเดี๋ยวเราจับเวลาที่เป็นเสื้อค่ะที่แบบเสื้อผ้าใช้แล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปล้างผ้าก่อนย้อมนะคะแต่ถ้าเป็นตัวผืนผ้า

รียมสารโมเดนกันนะคะสารโมเดนหรือสารช่วยติดสีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกันอันเนี้ยเราจะมีสารช่วยติดสีหรือสารโมเดนทั้งหมด2ตัวค่ะสารโมเดน2ตัวก็คือ1เป็นสารส้มค่ะก็คือสารส้มบดละเอียดนะคะเดี๋ยว2ก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่สารส้มก่อนสารส้มบดละเอียดเราก็ตักไปเลยค่ะ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะตักไปเลยสารส้มบดละเอียด1ช้อนใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปจากนั้นแล้วก็คนค่ะคนให้สารส้มละลายเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำสารโมเดนน้ำโมเดนนะคะสารส้มแล้วก็คนไปเลยค่ะคนจนกว่าเขาจะละลายส่วนในขวดนี้นะคะในแกลอนนี้ที่อาจารย์ถืออยู่เป็นน้ำสนิมเหล็กน้ำสนิมเหล็กทำอย่างไรน้ำสนิมเหล็กคือการเราหาวัสดุที่เป็นสนิมเช่นตะปูหัวน็อตต่างๆที่ขึ้นสนิมอะค่ะเรามาใส่ขวดไว้แล้วก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะทิ้งน้ำสนิมเอาไว้ประมาณ1สัปดาห์จนให้เขาเปลี่ยนสีค่ะจากสีขาวๆเขาก็จะเปลี่ยนสีออกประมาณเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะอันนี้เราจะอาจารย์จะใช้เทหมดเลยน้ำสนิมค่ะก็จะเทไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะคนน้ำสนิมไปเลยค่ะน้ำเขาก็จะมีลักษณะออกสีน้ำตาลเหมือนแบบก็เหมือนเป็นสีสนิมอะค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1ก็ได้หรือเททั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ทำไว้ทั้งหมด2แกลอนเทไปแล้ว1แกลอนนะคะส่วนสารส้มแล้วก็คนจนกว่าเขาจะละลายเลยค่ะสารส้มเราจะเอาขึ้นจากน้ำย้อมนะคะแล้วก็แช่สารโมเดนเอาไว้แล้วเดี๋ยวตอนไปล้างเราจะไปล้างที่ซิงค์นะคะเพื่อความสะดวกนะคะตอนนี้เรามีสารโมเดนนะคะแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าน้ำสนิมเหล็กเนี่ยถ้าโดนมือไปก็จะไม่ดีค่ะเนื่องจากเป็นโลหะหนักเนาะโดนผิวหนังมากๆจะไม่ดีส่วนสารส้มถ้าหักมือเกิดบาดแผลโดนไปก็จะเกิดการแสบระคายเคืองได้ค่ะฉะนั้นควรใส่ถุงมือนะคะน้ำสนิมเหล็กอะค่ะก็จะทำให้มือเราดำด้วย

อนนี้เราก็ต้มน้ํานะคะที่ในขณะย้อมนะคะครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดเตานะคะท่านผู้ชมถุงมือทีนี้เดี๋ยวเราจะนําผ้าขึ้นมาจากหม้อนะคะก็ครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วเราจะนําผ้าขึ้นมาจากหม้อเสื้อตัวแรกนะคะที่เป็นเสื้อเชิ้ตเดี๋ยวเราจะนําเขามาแช่ตัวน้ําสนิมเหล็กเป็นเวลา5นาทีค่ะเท่ากับตัวสารส้มนะคะเดี๋ยวเราจะแช่เลยสนิมเหล็ก5นาทีต่อมาที่เป็นเสื้อนะคะเราก็จะแช่น้ำสารส้มเป็นเวลา5นาทีเช่นกันนะคะเป็นเวลา5นาทีส่วนผืนเล็กนี้เราก็จะลงน้ำเปล่าเลยผืนนี้ไปไหนผืนหนึ่งอาจเจอแล้วโอเคส่วนผืนนี้เราก็จะลงน้ำสารส้มค่ะทีนี้ตอนเราลงก็ให้เราขยำเขานะคะเพื่อให้ตัวสารช่วยติดสีค่ะเข้าไปในผืนในผ้าอาจารย์เปิดไหมหรือเปล่าอ๋อเปิดโอเคเนาะประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจับเวลาแล้วก็บีบเข้าไปเลยค่ะแช่ไว้

ผื่นเล็กก็เหมือนกันค่ะบีบเขาต่อมาจะเป็นน้ำสนิมเหล็กนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะบีบๆน้ำสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะให้เฉดสีที่เข้มขึ้นส่วนน้ำสารส้มอะค่ะจะให้เฉดสีที่สดเฉดสีที่อ่อนลงใสขึ้นอันนี้จะเป็นแบบเฉดที่ต่างพอสมควรครั้งที่เราย้อมฝากเนาะเราแช่สารโมเดิร์นไปแค่นิดเดียวแป๊บเดียวสีก็จะไม่ต่างกันมากแต่ว่าเนี่ยครั้งนี้เราแช่นาน5 นาทีนะคะสีก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซิงค์นะคะบีบเขาแช่ไว้5 นาทีค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการล้างทำความสะอาดในวิธีการล้างนะคะก็คือเราล้างให้เขาล้างจนเป็นน้ำใสเลยนะคะจนสีเหลืองหายไปนะคะผืนนี้จะไม่ได้ลงสารโมเดิร์นใดๆนะคะก็คือจะเป็นการย้อมขมิ้นและน้ำเปล่าย้อมขมิ้นและลงด้วยน้ำเปล่าไม่ได้ลงสารโมเดิร์นอะไรอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแกะหนังยางออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายการว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ล้างแล้วก็น้ำใสเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊ยเริ่มเห็นสีเหลืองอะดีมากเลยท่านผู้ชมคือเห็นชัดอุ๊ยอุ๊ยลายก้นหอยเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปอวดกันเนาะพับไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแล้วก็ล้างเขาจนกว่าน้ำเขาจะใสนะคะจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงนะเราก็ล้างเขาจนกว่าเขาจะใสนะคะอ่ะเดี๋ยวแกะหนังยางออกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นยังไงนะอุ๊ยสวยอยู่นะคะท่านผู้ชมจอสระอึ้งอันนี้สารต้มนะคะ

อนนี้น้ำก็ค่อนข้างใสถือว่าไม่แย่นะคะนี่ที่เราหนีบไว้เขาก็ได้เห็นไหมเขาก็กั้นสีนะคะไม้หนีบเราก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโชว์กันอีกทีหนึ่งในสตูอุ๊บอุ๊บอุ๊บสนุกค่ะมัดย้อมรีแลกดีแกะหนังยางครั้งนี้แกะหนังยางไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ามัดไม่เยอะอันนี้เราใช้สารช่วยติดสีก็คือสารส้มนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูลายกันอีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงสนิมเล็กเนี่ยต้องใส่ถุงมือเพราะว่าทำให้มือเราดำค่ะมาดาเห็นไหมคะว่าตัวน้ำสนิมเล็กอะสีเขาค่อนข้างแบบเข้มไปเลยแบบเหลืองแบบเหลืองเข้มออกน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะหรือมองก็แบบเป็นเขียวแบบออกไปทางแบบเหลืองๆอมๆเขียวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็ล้างเขาจนกว่าเขาจะใสเลยอันนี้จะได้กลิ่นมีความกลิ่นออกสนิมเลยค่ะท่านผู้ชมกลิ่นเป็นแบบกลิ่นสนิมเลยกลิ่นจะแบบน้ำสนิมอันนี้แบบล้างหลายๆน้ำหน่อยนะคะกลิ่นค่อนข้างแรง

ค่ะเราก็จะพอเราแก้หนังยางเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยค่ะถ้าเป็นน้ำสนิมเหล็กเนาะให้เนี่ยมือดำแล้วไม่ใส่ถุงมือมือค่อนข้างดำเลยล่ะค่ะถ้าเป็นน้ำสนิมเหล็กเราก็ล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยต่อมานะคะก็จะเป็นการเก็บน้ำย้อมนะคะเราจะเก็บน้ำย้อมอย่างไรให้อยู่ให้ได้นานนะคะน้ำย้อมนี้นะคะเราเก็บไว้ได้ค่ะท่านผู้ชมวิธีการเก็บก็ให้อุณหภูมิหายร้อนก่อนให้เป็นอุณหภูมิปกติก่อนแล้วก็เก็บใส่แกลอนไว้ค่ะล้างแกลอนให้สะอาดนะคะล้างข้างในไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าเป็นแกลอนสาดส้มอะไรเงี้ยล้างให้สะอาดค่ะแล้วจากนั้นก็นำน้ำย้อมมาใส่ค่ะแต่ว่ารบกวนท่านผู้ชมไว้นิดนึงใส่น้ำย้อมเสร็จแล้วให้เราเขียนวันที่เราปรุงน้ำย้อมค่ะเราปรุงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรให้เราระบุไว้ค่ะน้ำย้อมเก็บได้นานค่ะยิ่งนานยิ่งดีนะคะค่ะแต่ส่วนน้ำที่เป็นสารโมเดนสารช่วยติดสีแนะนำให้ทิ้งนะคะไม่ต้องเก็บไว้ให้ทำครั้งต่อครั้งค่ะต่อมานะคะจะเป็นการกรองน้ำใส่ภาชนะเพื่อเก็บไว้นะคะเราก็ทำการล้างขวดก่อนนะคะล้างขวดให้สะอาดอันนี้ก็จะหลังจากที่เราทำการล้างภาชนะเรียบร้อยแล้วที่เราจะนำตัวน้ำขมิ้นนะคะใส่ลงไปในภาชนะนะคะอุณหภูมิปกติเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะตักใส่ได้เลยกองใส่ไปได้เลยนะคะ

หลังจากที่เราล้างผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูลายผ้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่เรามัดอ่ะเริ่มที่ผืนแรกเลยนะคะผืนนี้จะเป็นลายก้นหอยนะคะที่เราย้อมไม่ได้ใช้สารโมเดิร์นใดๆนะคะผืนแรกจะเป็นผืนนี้นะคะโอเคลายเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นก้นหอยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะแขวนเอาไว้ต่อมานะคะจะเป็นผืนที่เราลงสารช่วยติดสีหรือสารโมเดิร์นเนี่ยเป็นสารส้มก็คือจะได้แก่เสื้อยืดตัวนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ที่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมฝั่งขวาของอาจารย์เนี่ยเป็นสีเข้มเพราะว่าตอนที่เรามัดนะคะตัวทางด้านเสื้อด้านขวามือของอาจารย์หรือซ้ายมือของทางท่านผู้ชมทางบ้านนะคะตัวเนี้ยจะอยู่ทางด้านนอกเหมือนเวลาเราพับเป็นเนี้ยค่ะจะอยู่ทางด้านนอกสีอ่ะจะโดนเขาก่อนฝั่งด้านซ้ายมือของอาจารย์หรือฝั่งด้านขวามือของท่านผู้ชมเลยจะทําให้สีฝั่งเนี้ยอ่อนกว่าส่วนฝั่งขวามือของอาจารย์หรือฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมสีจะเข้มกว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ตัวผ้าอยู่ข้างนอกโดนสีมากกว่าสีซึมนานกว่าตัวฝั่งซ้ายกว่าสีจะซึมไปถึงสีอยู่ข้างในก็เลยเป็นสีอ่อนนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นลักษณะสีค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางนึกออกไหมเหมือนฟีลแบบว่าอ่ะแซนด์วิชชั้นนอกชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นนอกนะคะชั้นที่สองชั้นที่สามและชั้นที่สี่อ่ะชั้นที่สี่ก็จะอ่อนสุดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราแขวนไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสารโมเดิร์นจากสารส้มเราลงสารโมเดิร์น5 นาทีนะคะเดี๋ยวแขวนไว้สารส้มอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าสีเขาเนี่ยจะมีความใสค่อนข้างใสเลยแหละใสกว่าสดกว่าอันที่ไม่ได้ลงสารโมเดิร์นใดๆจะมีความสดกว่าใสกว่านะคะไม่แน่ใจว่าพอกับกล้องเนี่ยเห็นหรือเปล่าต่อมาเป็นรายนี้จำได้ไหมที่เราพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็ทบไปทบมาใช้หนังยางมัดนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นลายทะแยงเป็นไงได้ฟิลได้ไอเดียนะคะเดี๋ยวเราแขวนไว้เช่นกันเห็นไหมคะว่าเขาจะมีเฉดสีที่ต่างกันต่อมาเป็นสารโมเดิร์นจากสนิมเหล็กอันเนี้ยพอสารโมเดิร์นจากสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะให้สีค่อนข้างเข้มหรือไปทางอึมครึมสีออกจะแบบผสมแบบโทนดำอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะมีแบบให้เฉดสีที่เข้มขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้แอบก้มดูว่าไมค์แบตหมดหรือเปล่ามีความระแวงนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วไมค์แบตหมดนะคะอันนี้เราจะเห็นเฉดสีต่างเลยต่างกันมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะจะค่อนข้างต่างเลยแหละเดี๋ยวขอติดกระดุมเฉดสีเขาค่อนข้างต่างอันนี้เราทำลายหัวใจแป๊บนึงนะคะอาจารย์ขอติดกระดุมสักครู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเฉดสีก่อนเนาะเฉดสีอ่ะค่อนข้างต่างเลยอันเนี้ยจะเสื้อตัวเนี้ยจะลงสารโมเดิร์นก็คือสนิมเหล็ก5 นาทีสนิมเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้สีค่อนข้างที่เข้มถ้าอย่างของครั้งที่แล้วเราไม่ได้ใช้สนิมเหล็กเนาะถ้าเป็นสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะถ้ากับฝางสัปดาห์ที่แล้วเราย้อมแก่นฝางเนาะก็สีเขาก็จะออกไปทางสีม่วงก็จะเป็นเฉดที่เข้มสีชมพูเฉดเข้มไปทางม่วงอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนสีเหลืองก็เฉดเข้มก็จะออกในความแบบตองเขียวหรือไปทางน้ำตาลอะไรประมาณนี้ค่ะตามที่เห็นเลยนี่ต่อมาเราจะมาโชว์ลวดลายของเรากันนะคะที่เรามัดตึ๊ดๆเดี๋ยวเราจะโชว์หัวใจนะเป็นไงคะหัวใจไหมคะลายหัวใจไม่ยากเลยเห็นไหม
นี่ออกมาเป็นแบบหัวใจจะเป็นรอยดินสอนิดนึงถ้าไม่อยากให้เป็นรอยดินสอแนะนำให้ใช้หมึกที่ลบออกด้วยความร้อนมีขายตามร้านออนไลน์นะคะก็ไปเลือกได้เลยนะคะเซิร์ชว่าหมึกลบออกด้วยความร้อนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะหัวใจสวยนะคะแบบผ้าพันคอก็เหมาะอันนี้คือกระดุมเขาก็ไปด้วยนะคะย้อมสีกระดุมไปด้วยหมดเลยย้อมป้ายไซส์ไปด้วยหมดเลยนะคะเป็นไงบ้างคะอ่ะการย้อมสีจากผงขมิ้นอันนี้อาจารย์ไปซื้อที่ตลาดแถวบ้านมานะคะถุงแบบนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ30 บาทอ่ะถ้าเราใช้ผงขมิ้นนะคะให้สมมุติว่าผ้าเราหนักกี่กรัมให้ใช้ตัวสารประมาณนั้นค่ะสมมุติว่าผ้าเราหนัก20 กรัมก็ให้ใช้ผงขมิ้นหนัก20 กรัมเหมือนกันน้ําก็อัตราส่วน1:10นะคะค่ะหรือถ้าง่ายๆเลย1 ช้อนโต๊ะก็คือใช้ได้เลยค่ะสีติดดีข้อดีของผงระหว่างอะระหว่างผงขมิ้นกับตัวที่เป็นขมิ้นสดอันไหนให้สีดีกว่ากันนะคะก็ตอบเลยในเรื่องข้อดีก็จะเป็นขมิ้นผงค่ะขมิ้นผงจะด้วยเขาสกัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องสกัดเองนะคะข้อดีหนึ่งก็คือประหยัดเวลาค่ะเราแค่ใส่ต้มน้ําให้เดือดใส่ผงใส่เกลือใส่เกลือเสร็จต้มได้เลยก็จะประหยัดเวลาไปได้มากเลยค่ะเราก็จะไม่ต้องเตรียมขมิ้นที่เป็นเง่ามาทําความสะอาดอันนี้เขาผ่านการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เลยจะค่อนข้างประหยัดเวลากว่าแล้วก็ดีกว่าสีเข้มกว่าอย่างถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวเง่าของขมิ้นใช่ไหมคะเราต้องตัวสีอะด้วยความที่เราสกัดเองเนาะเราไม่ได้มีกรรมวิธีสกัดแบบในโรงงานอะไรเงี้ยในการสกัดสีก็จะออกสีได้น้อยกว่ากับทั้งที่โรงงานสกัดค่ะแต่ถ้าท่านใดอยากได้แบบเป็นทําเองฉันมีอยู่แล้วที่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าท่านใดที่ไม่มีก็ซื้อก็ได้ได้หมดเอาตามที่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกค่ะใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขมิ้นผงหรือว่าจะเป็น

ขมิ้นสดจริงๆค่ะหรือจะเป็นขมิ้นตากแห้งก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะวิธีการเก็บรักษาในการเก็บรักษาไม่ต้องใส่สารฟอกขาวใดๆนะคะใส่ผงซักฟอกธรรมดาแล้วก็ตอนตากในร่มนะคะถ้าโดนแสงแดดสีก็จะค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปด้วยความเป็นสีธรรมชาตินะคะความคงทนของสีก็จะไม่เท่ากับสีเคมีค่ะแต่ว่าปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ค่ะก็จบไปแล้วกับสัปดาห์นี้การย้อมสีจากขมิ้นนะคะค่ะสนุกไหมคะท่านผู้ชมสนุกมากถ้าแบบหรือจะเป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยผ้าพันคอก็ย้อมสวยนะคะผ้าพันคอกระเป๋าผ้าแต่ว่าในการย้อมสีเนี่ยขอให้เป็นสีธรรมชาติเท่านั้นหลักการย้อมสีธรรมชาติก็คือต้องใช้สีธรรมชาติสีถึงจะติดดีนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามนะคะเจอกันสัปดาห์ถัดไปนะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาอวดกันนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการทำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะคะวันนี้รายการของเราก็มาถึงตอนที่6แล้วนะคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะพบกับอาจารย
0: ์กิตติพัฒน์อายุสุขนะครับ
1: ค่ะและอาจารย์ณรมนผุยบันตีนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะอาจารย์วันนี้ตอนที่6ของเราเรานำผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านคะอาจารย
0: ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในตอนวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโรออนดับกลิ่นกาย
1: ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเราและส่วนใหญ่เราก็ใช้กันทุกวันด้วยนะคะอาจารย
0: ์ลักษณะเป็นลูกกิ้งแบบน
1: ี้เป็นลูกกิ้งแบบนี้นะคะแต่จริงๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรออนเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบถ้าใครที่ติดตามรายการของเรานะคะจะเห็นว่าเราจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะให้ดูมากมายแต่ทีนี้เรามาเล่าก่อนค่ะอาจารย์เล่าว่าสมัยก่อนน่ะปัจจุบันนี้เราใช้โรออนสมัยก่อนน่ะเราใช้อะไรระงับกลิ่นกายคะอาจารย
0: ์สารส้ม
1: สารส้มนึกออกเลยนะคะวันนี้นะคะสารส้มก็มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปค่ะอาจารย
0: ์
1: สมัยก่อนสารส้มอาจารย์เป็นยังไงบ้างเราใช้
0: เป็นก้อนๆแล้วก็ถูให้ถูให้ลื่นๆก่อนแล้วก็มาถูจักระแลใช่ไหมครับแบบนั้นไหม
1: เวลาอาบน้ำ
0: ใช่ทำไมเขาต้องใช้ใช่ไหมรู้ไหมทำไมต้องใช้
1: ก็อันดับแรกก็น่าจะมีกลิ่นเต่าค่ะอาจารย์หรือกลิ่นรักแร
0: ้จริงๆแล้วรักแร้เรามันดูกลมๆมันกว้างใช่ไหมครับพอมันกว้างปั๊บเนี่ยสารส้มมันเป็นรสฝาดรสฝาดของสารส้มมันก็เหมือนกับไปทำใหรูขุมขนมันแคบลง มันก็เลยดับกลิ่นได้
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยรูขุมขนมันก็อาจจะมีลักษณะที่เหมือนที่อาจารย์บอกกว้างพอใส่ตัวนี้ไปปุ๊บหรือว่าเราลูบไประหว่างกับน้ำเนี่ย
0: ร
1: ูขุมขนมันหด
0: หดตัว
1: เหงื่อมันก็เลยออกน้อย
0: ใช่ถูกต้อง
1: อ
0: แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วกลิ่นตัวเนี่ยคำว่ากลิ่นตัวเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปกลิ่นตัวเนี่ยกลิ่นตัวมาจากอะไรบ้างองค์ประกอบของกลิ่นตัวที่เกิดขึ้น
1: ที่เห็นนะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งเรามีเหงื่อค่ะอาจารย์
0: จริงๆต้นเหตุก็คืออาหารใช่ไหมเคยไปเที่ยวอินเดียไหม
1: เคยจริงๆไม่ต้องไปถึงอินเดียก็ได้นะคะแต่คนอินเดียอยู่ในประเทศเราก็มีแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้แบบ
0: ไม่ได้บูลลี่
1: ไม่ได้บูลลี่หรือว่าเหยียดนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างลักษณะทาง
0: อาหาร
1: แวดล้อมอาหาร
0: ที่พูดถึงอินเดียนี่พูดถึงคนอินเดียเนี่ยทานอาหารที่เป็นเครื่องเทศเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเครื่องเทศเหล่านั้นก็เป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นรุนแรงมันก็เลยมีกลิ่นออกมาทางรูขุมขนเราพูดแบบนี้แต่เราไม่แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปไม่ใช่อินเดียอย่างเดียวไปทางยุโรปล่
1: ะ
0: เขาดื่มเขากินอะไรก็ทานอะไร
1: กินนมกินเนย
0: กินนมกินเนยแล้วเนื้อแกะกลิ่นกายของเขาก็จะออกลักษณะเป็นกลิ่นของเนื้อสัตว์เหล่านั้นทำไมบางทีเมืองหนาวก็ถึงต้องกินเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ที่อุ่นแล้วมีกลิ่นเพราะว่าก็ต้องการอยู่รอดกับก็เรียกร่างกายต้องการให้ความอบอุ่นเนี่ยพอมันมีกลิ่นตรงนั้นแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆเราไม่คุ้นไงแต่เขาอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรนะก็กลิ่นเดียวกันแต่พอมันอยู่กับเราอยู่ทางอะไรก็ทางตะวันออกหรือว่าทางที่มีเกลือร้อนเรากลิ่นของเราก็จะเน้นไปเรื่องอะไรกินกระมิ้นกินพริกไทยพวกนี้กลิ่นมันคนละแบบกัน
1: จริงๆอาหารมันก็จะเริ่มตั้งแต่อาหารเรื่องของหมักดอง
0: ก็มีผล
1: ปลาร้าใช่ถ้าภาคใต้ก็อาจจะมี
0: สตอ
1: แกงไตปลาพวกนี้ค่ะหรือแม้อาหารบางอันผลไม้บางชนิดก็ได้เวลาเรากินไปในร่างกายเรา
0: สตอลูกเนียงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยกระถินพวกนี้กลิ่นมันแรงแล้วมันก็มีโอกาสที่จะออกมาทางรูขุมขนทางผิวหนังเรานี่แหละมันก็มีผลมา
1: พอสภาพอากาศที่มันร้อนนะคะเหงื่อของเราที่ออกมาเนี่ยก็มาทำกับแบคทีเรียเฉพาะถิ่นทีนี้บางจุดเนี่ยโดยเฉพาะรักแร้โดยเฉพาะถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนอกจากรูขุมขนเสร็จแล้วก็จะเรื่องมีเรื่องของขนด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ขนยาวขนสั้นทีนี้บางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยการที่มีขนรักแร้เนี่ยมันดูไม่สวยงามบางคนก็ใช้วิธีการทางเลเซอร์นะคะบางคนก็วิธีง่ายๆเลยค่ะคือถอนหรือโกนนะคะบางทีเวลาที่เราใช้พวกนี้ถอนมันก็ต้องมีการดึงบริเวณผิวหนังเพราะเราต้องดึงขนออกใช่ไหมคะพอดึงบ่อยๆเข้าในความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณนั้นน่ะมันก็จะไม่ค่อยดีนั่นแหละเขาถึงเกิดเป็นลักษณะของตุ่มหนังไก
0: ่
1: เขาก็เปรียบเทียบว่าเวลาที่เราเอาไก่ไปถอนขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตุ่มๆอย่างนั้นแหละ
0: ก็คือมันอาจจะครั้งแรกก็โอเคไม่มีปัญหาพอครั้งที่สองเริ่มม้วนขนที่ขึ้นมาใหม่ก็เกิดการม้วนตัว
1: ใช่ค่ะแต่อย่างสุภาพบุรุษบางคนการมีขนรักแร้นี่ก็อาจจะดูไม่น่าเกลียดบางคนดูแมนได้ซ้ำนะคะอาจารย์ดูเป็นเหมือนผู้ชายแต่ทีเนี้ยขนนั่นแหละมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันสะสมทำให้เกิดกลิ่นได้ นะคะ
0: จริงๆแล้ว
1: ขนไม่พึงประสงค
0: ์ขนจริงๆก็ไม่ได้แปลกหรอกธรรมชาติก็สร้างมาแล้วบางคนนี่ไม่มีกลิ่นตัวก็มีคือถ้ารู้จักทานอาหารให้เป็นก็ไม่มีกลิ่นตัวก็มีนะนี่เรื่องจริงถ้าบางคนกลิ่นตัวแรงมากคนโบราณก็ทำยังไงรู้ไหมผมเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยดอกไม้พูดถึงดอกไม้ดอกไม้ที่ดับกลิ่นดับกลิ่นได้ดีเขาเรียกทำเป็นชาต้มเป็นน้ำชารู้ไหมดอกอะไร
1: ดอกมะลิ
0: ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสาพีดอกเกสรบัวหลวงรู้ไหมตัวที่เด่นมากๆคืออะไรดอกอะไรรู้ไหมดอกบุญนาคดอกบุญนาคดับกลิ่นตัวได้มากได้ดีด้วยนะดอกบุญนาคนี่เป็นดอกใหญ่ๆหน่อยนะคล้ายๆดอกอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่มันก็มีปีกๆคล้ายๆเป็นหยักๆหยักๆเหมือนคล้ายๆเหมือนกับอะไรที่กั้วมังคุดอ่ะหยักๆหยักๆที่กั้วมังคุดมันจะมีเป็นหยักๆหยักๆกลมๆอ่ะนั่นดอกบุญนาคก็คล้ายๆแบบนั้นดอกบุญนาคเนี่ยดับกลิ่นสาบสางคนโบราณเนี่ยบอกถ้าผัวเมียเนี่ยหูทะเลาะเลิกกันเรื่องนี้ต้องต้มดอกบุญนาคไอ้ห่าแล้วก็ดื่มด้วยแล้วจะดีขึ้นอาการเหม็นสาบพวกนี้จะดีขึ้นนี่คือลักษณะกายภาพในร่างกายทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ข้างในเราถ้าตรงนั้นก็เรียนรู้ในวิธีการรักษาวิธีการกินเอาเองแต่เราวันนี้เรามาทำในเรื่องของป้องกัน
1: ใช่ค่ะ
0: การป้องกันเราใช้คือการป้องกัน
1: ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นกายมันมีอะไรบ้าง1 นะคะก็เกิดจากการรับประทานอาหารเหมือนที่อาจารย์ว่า ร่างกายเราขับของเสียออกทางเหงื่อทางรูขุมขนนะคะ2รูขุมขนที่มันมีขนาดใหญ
0: ่
1: มันก็จะขับของเสียบริเวณนั้นได้นะคะใช่ทำให้เรามีกลิ่นนะคะ3การรักษาทำความสะอาดนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางทีเราใช้แต่ผลิตภัณฑ์ระงับแต่เราไม่อาบน้ำทำความสะอาดหรือทำความสะอาดได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดกลิ่นได้นะคะฉะนั้นเราต้องรู้สาเหตุแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่เจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดนะคะหรือรับประทานยาบางอย่างซึ่งต่อมเหงื่อเราผลิตกลิ่นออกมานะคะอันไม่พึงประสงค์นะคะก็อาจจะทำให้เรามีกลิ่นพอเรามีกลิ่นกายเนี่ยก็เราก็รู้สึกไม่มั่นใจเพราะบางทีเนี่ยกลิ่นกายไม่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราจะได้กลิ่นนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยก็ทำให้มันติดบางทีทำความสะอาดเนี่ยมันก็ยังไม่หาย
0: นะค
1: ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปอยู่กับคนอื่นแล้วเรามีกลิ่นตัวอย่างเงี้ยมันก็บางคนอ่ะก็จะทำให้แบบคนข้างๆเราไม่สบายใจนะคะหรือไม่อยากเข้าใกล้เรานะ
0: ค
1: ะแล้วยิ่งสภาพอากาศในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศร้อนนะคะบางทีร้อนตลอดทั้งปีนะคะบางทีร้อนชื้นด้วยก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรามีกลิ่นตัว
0: ใช่ครับ
1: นะคะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมก็จะเป็นโลออนระงับกลิ่นกายและสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพ
0: ื
1: ่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการแบบใช้แล้วเกิดรักแร้ดำนะคะ
0: คือจริงๆแล้วพอมีแอลกอฮอล์ปั๊บมันก็มีผลต่อในเรื่องของการเกิดการระคายเคืองด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสบอะไรแบบนี้
1: ใช่นะคะทีนี้ปกตินะคะก่อนที่เราจะทำผลิตภัณฑ์นะคะ
0: เ
1: ราก็จะแนะนำอุปกรณ์นะคะเบื้องต้นนะคะซึ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการเราสามารถดูไว้เป็นแนวทางว่าเวลาเอากลับไปทำจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีหม้อสแตนเลส
0: นะค
1: ะเพราะว่าในสูตรเราวันนี้เราจะต้องใช้ความร้อนในการละลายสารนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะซึ่งเราจะต้องให้ความร้อนในการละลายสารนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะคะอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาให้เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานแต่บางท่านที่ยังไม่มีแล้วประยุกต์หรือเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านมาใช้เนี่ยก็
0: ต
1: ้องระมัดระวังอย่างเช่นเรื่องเตาอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าเกิดใช้เตาไฟฟ้าในการทำนะคะก็แนะนำให้เป็นการตุ๋นหรือการหม้อหล่อไม่ให้หม้อไปโดนกับความร้อนโดยตรงเพราะว่ามันอาจจะควบคุมอุณหภูมิลำบากนะคะสองหม้อที่เราใช้สแตนเลสในการทำกับข้าวจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายฉะนั้นการใช้ภาชนะที่เกี่ยวกับอาหาร
0: ไม่แนะนำ
1: อาหารนะคะก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะ
0: อาจารย์ถ้าในกรณีที่เราไม่มีเตาไฟฟ้าล่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่มีเตาไฟฟ้าเราก็ใช้เตาแก๊สแบบเมื่อกี้ที่เป็นหม้อ2ชั้นมีหม้อนึงที่หล่อน้ำแล้วก็เอาหม้อนึงตั้ง
0: ใช่ก็คือหม้อใบเนี่ยก็คือสมมตินี่เป็นหม้อนะครับนี่น้ำอยู่ข้างบนนะน้ำอยู่ในหม้อ
1: แล้วก็เพื่อการละลายสารนะคะ
0: เพื่อในการควบคุม
1: ใช่ค่ะ
0: ให้อุณหภูมิสารไม่สูงจนเกินไปเราสามารถควบคุมได้นะครับ อุณหภูมิ
1: ซึ่งปกติตอนนี้เตาไฟฟ้าเขาอาจจะมีตัว
0: กำหนดอุณหภูมิ
1: เมนูให้เราเลือกนะคะว่าแต่ละเมนูนะอุณหภูมิไม่เกินเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในการทำอย่างถูกต้องนะคะระบบโรงงานการผลิตเครื่องสำอางนะเขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางรายการขึ้นสูตรให้เนี่ยเขาจะมีการควบคุมใช่ไหมคะว่าส่วนที่หนึ่งเราควรใช้ความร้อนเท่าไหร่ในการละลายอย่างนั้นนะคะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะมันบอกไม่ได้แต่ละคนทนร้อนทนเย็นไม่เหมือนกันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ที่มีความแม่นยำนะคะทีนี้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราทำนะคะอาจารย
0: ์
1: เราก็สามารถเราต้องทำความสะอาดเหมือนที่เราทำความสะอาดภาชนะอาหารก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะนำมาสัมผัสกับสารทุกตัวที่เราทำในสูตรเนี่ยก็แนะนำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปเช็ดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่เราจะต้องสัมผัสอันนี้เป็นการทำความสะอาดพื้นฐานเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนอกจากสารกันเสียที่เราใส่เข้าไปในสูตรแล้วเนี่ยความสะอาดของอุปกรณ์ที่ทำนะคะ
0: มีความสำค
1: ั
0: ญ
1: ใช่จริงๆถ้าเราดูจากหลายๆโรงงานที่เขารับผลิตนะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศเลยอ๋อระบบโรงงานในการทำเครื่องสำอางเขาต้องทำแบบนี้แบบนี้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นกฎหมายแล้วก็มาตรฐานสากลแต่เราถ้าเราทำเองนะคะอันนี้เราทำใช้เองเราก็อาจจะอันไหนเรารับได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาแต่ถ้าทำจำหน่ายเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎระเบียบในการควบคุมอยู
0: ่
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วความสะอาดเนี่ยมันก
1: ็
0: ถ้าเราทำความสะอาดได้มาตรฐานก
1: ็
0: คือผิดพันเราก็มีอายุยาวถึง2ปีถึง3ปีก็แล้วแต่คุณภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ของผิดพัน
1: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำตามสูตรที่เราสอนท่านผู้ชมไปเนี่ยอายุเครื่องสำอางเราจะมีอายุ2ปี
0: 2ปีเลยครับ
1: ใช่นะคะ
0: ก็ถือว่า
1: ใช่ครับ
0: ผิดพันวันนี้นะมันก็ต้องมาเรียนกันแล้วมาต้องดู
1: หลายหลายตอนที่เราแนะนำเนี่ยเรามักจะแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ
0: ์ครับ
1: ทุกครั้งนะคะเพราะว่าอย่างท่านผู้ชมบางท่านที่ติดตามรายการไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะหรือว่าหลายๆตอนที่มาบางทีเปิดมาปุ๊บเจอตอนที่6เลยอุปกรณ์เขาทำยังไงบางทีเอาอุปกรณ์ในบ้านมาทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแนะนำ
0: แนะนำวิธีการ
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูในสูตรของเรานะคะสูตรโรออนระงับกลิ่นกายของเราในวันนี้นะคะ
0: ครับ
1: เรามีสารอะไรบ้างนะคะจริงๆถ้าเดี๋ยวทางรายการขึ้นให้เขาก็จะมีแบ่งเป็นส่วนๆเพราะว่าวันนี้เราทำในรูปแบบของจริงๆในรูปแบบของของเหลวหรือกึ่ง
0: ๆที
1: ่มันชั่นคือโลชั่นนะคะลักษณะมันจะเป็นการรวมส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันแล้วก็ส่วนสารสำคัญเข้าด้วยกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูที่ส่วนน้ำก่อนนะคะน้ำนะคะในสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์นะคะน้ำที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปกติเขาจะต้องมีความสะอาดเทียบเท่าน้ำดื่มนะคะแต่น้ำดื่มปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากในท้องตลาดนะคะเบื้องต้นเราอยากให้ใช้น้ำดื่มสะอาดที่ไม่ได้มีส่วนผสมของแร่ธาตุอย่างอื่นคือเป็นน้ำแร่เป็นน้ำด่างเป็นน้ำบาดาลเป็นน้ำฝนน้ำประปาน ะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องใช้น้ำสะอาดซึ่งปกติแล้วใช่มันจะมีมาตรฐานเลขอย.น้ำดื่มนะคะใส่ในเครื่องสำอางนะคะเนี่ยอันเนี้ยจะดีที่สุดดีเนี่ยก็คือดีต่อสูตรที่เราละลายสารด้วย
0: ใช่จะเสถียร
1: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาก็คือกีซาลีนนะคะอันนี้เป็นสารให้ความชุ่มชื้นพูดง่ายๆคือมอยเจอไรเซอร์นั่นเองนะคะตัวบำรุงตัวนี้นะคะมอยเจอไรเซอร์เนี่ยของกีซาลีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการเก็บกักความชื้นไว้ในผิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายๆตัวอาจารย์เห็นไหมคะเขาจะมีตัวที่ให้ความชุ่มชื้นเก็บกักความชื้นไว้ในผิวนะคะเพื่อที่ไม่ให้ผิวเราเสียความชุ่มชื้น
0: แล้วอย่างนึงก็จะทำให้ผิดพันธุ์ของเรา
1: ค่ะ
0: ไม่แห้งผิดพันธุ์ก็คงตัวอยู่นานขึ้นนะคร
1: ับ ใช่ค่ะตัวต่อมาก็คือเป็นสารลดอาการระคายเคืองตัวอะแลนโทอินนะคะก็คือในใส่ในสูตรนะคะตัวนี้ก็จะสำหรับคนที่มีลักษณะผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายหรือเวลาที่เราใส่แอคทีฟใส่สารสำคัญลงไปในส่วนนี้จะช่วยลดอาการระคายเคือง
0: กันระคายเคืองได้
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันได้
1: ตัวต่อมานะคะก็คือเป็นเซลลูไซด์ PCG10 อันนี้เป็นสารสร้างเนื้อจริงๆชื่อเนี่ยเราพยายามอาจจะไม่ได้ใส่เป็นชื่อวิทยาศาสตร
0: ์
1: ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านคำว่าชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือชื่อที่มันเป็นชื่อยาวๆซึ่งทั่วโลกอ่ะเขาใช้เป็นระบบ crossing number นะคะในระบบการเรียกสารแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อที่มันเป็นชื่อการค้าเพื่อเวลาที่ทุกท่านดูรายการของเราไปแล้วเนี่ยสามารถเอาชื่
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้น
1: เสิร์ชหาข้อมูลนะคะในแหล่งซื้อสารได้ว่าอ๋อสารตัวนี้มันคืออะไรนะคะฉะนั้น ชื่อทางการค้ามันก็ดูสั้นๆดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าแต่ละร้านก็จะมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าชื่อเนี้ยท่านผู้ชมสามารถที่จะค้นหาในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูว่าร้านซัพพลายเออร์เขาขายกันเท่าไหร่นะคะ
0: คร
1: ับอันนี้คือส่วนที่1 นะคะซ
0: ึ่
1: งเป็นส่วนที่ละลายในน้ำนะคะซึ่งเราแยกไว้นะคะส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่ละลายในน้ำมันโอ้โหโพโลดาวนะคะ10-2-P อันนี้เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วก็โพโลดาว6-2-S นี่ชื่ออาจจะอาจยากนิดนึงนะคะอาจารย
0: ์ช่วยเชื่อมน้ำมันกับน้ำ
1: ใช่บางทีเรียกง่ายๆโพดาวนะคะบางทีออกชื่ออาจจะส่งไปทางร้านซัพพลายเออร์คนขายก็งงเราก็งงนะคะตัวนี้เป็นอิมันชันเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันซึ่งลักษณะของตัวอิมันชัน2ตัวนี้มันจะอยู่ในรูปแบบของแว็กค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: จริงๆเราอยากเอาชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมาให้อยู่นะเดี๋ยวทางรายการเขาน่าจะมีขึ้นให้แต่ต้องเหมือนที่แจ้งไว้ตอนแรกว่าเราขึ้นชื่อการค้าเนี่ยเราจะหาแหล่งซื้อได้ง่ายใช่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแว็กซ์สีขาวๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราเอามาทำพวกผลิตภัณฑ์โลออนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะบริเวณรักแร้เนี่ยมันจะช่วยลดอาการเหงื่อมันแห้งค่ะอาจารย์มันแห้งมันนุ่มนะคะเวลาเราทาลงไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเหนียวนะคะเวลาเหงื่อออกนะคะต่อไปที่เมา1898ตัวนี้รู้สึกจะเป็นซิตรัลแอลกอฮอล์นะคะถ
0: ้
1: าใครที่ดูหลายๆสูตรในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยนอกจากซิตรัลแอลกอฮอล์แล้วก็จะมีตัวนี้แหละนะคะที่เป็นชื่อกันค่ะแล้วก็เล็กซิมอลนะคะ
0: เล็กซิมอล
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นสารสร้างเนื้อเหมือนกัน
0: ลัก
1: ษณะของแ
0: ว็
1: กซ์4ตัวนี้นะคะจะมีลักษณะแห้งเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้สึกชุ่มชื่นแล้วเนี่ยมันจะชุ่มชื่นแบบที่ไม่มีน้ำมันคาบอยู่ที่ผิวด้วย
0: โอ้ซื้อหมดเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทาผลิตภัณฑ์โลออนในสังเกตไหมคะหลายๆยี่ห้อจะบอกว่าแห้งไวโดยที่ไม่ได้มีสารที่ช่วยให้สารระเหินเหมือนแอลกอฮอล์ที่เป็นสูตรสมัยก่อนปัจจุบันนี้สารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีเครื่องสำอางมันพัฒนาขึ้นมีอยู่ในรูปแว็กก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเหมือนที่เราบอกร่างกายเรามีการขยับใช่ไหมคะพอเหงื่อออกแล้วเนี่ยเราไม่ได้กางแขนแบบนี้ถ้ายิ่งผลิตภัณฑ์ทำให้รู้สึกเราเหนียวเหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกไม่สบายผิวอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเบสนะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนของสารสำคัญนะคะส่วนที่3ตัวแรกคือ DC3CC ตัวนี้เป็นน้ำมันซิลิโคนน
0: ้
1: ำมันให้ความนุ่มลื่นเวลาทาไปแล้วในสารสำคัญที่เรากลิ้งลงไปใน
0: ร
1: ักแร้เราใช่ค่ะรู้สึกมันลื่นแล้วเวลากับเราเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้สึกฝืดนะคะตัวต่อมาตัวนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยอันนี้คือพระเอกของในสูตรเลยค่ะอาจารย์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากสารส้มนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกยุคเราสารส้มก็ใช้กันแบบเป็นก้อนนี่แหละบางทีรูปร่างก็ไม่ได้คงที่แล้วแต่เราเอามากลิ้งบนใช่ไหมคะเป็นเหมือนผลึกเลยนะพีระมิดแต่ปัจจุบันนี้สารส้มก้อนก็มีการทำขึ้นส่งนะอาจารย์ให้มันเป็นรูปแท่งใช้ง่ายขึ้นนะคะแต่ตัวนี้เขาสกัดออกมา
0: แต่ว่าของสารส้มมันมีเปรี้ยวมาด้วยสิครับม
1: ัน
0: เปรี้ยวมันแสบ
1: อาจารย์ชิมดูเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะสารส้มกับว่าส้มก็สารส้มมีเปรี้ยวกับฝาด
1: อ๋อ
0: เปรี้ยวมาก
1: ถือว่าเป็นสารเอสเทนเจนทางธรรมชาติเลยนะ
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย์นั่นแหละปัจจุบันนี้แทนที่เราจะโอ้โหเอาสารส้มไปแกว่งน้ำใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เขาสกัดออกมาในรูปแบบของสารสกัดแล้วสารตัวนี้นะคะเวลาที่เราจดแจ้งอย.ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนี่ยแอนตี้เซปติกดีโอเดอรแลนต์เนี่ยถือว่าเป็นสารที่อย.บรรจุให้ว่าคุณควรที่จะมีในสูตรถ้าคุณตั้งชื่อว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นระงับกลิ่นกายใช่มันก็ต้องดูด้วยว่าสารในนั้นมีไหม
0: ถ้าไม่มีก็ไม่ผ่าน
1: ใช่บางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาใส่เข้าไปปุ๊บเขามีการเขาเรียกอะไรนะเคลมหรือการันตีด้วยนะคะว่ามันอยู่ระงับกลิ่นได้กี่ชั่วโมงอันนี้จากการเทสของกลุ่มตัวอย่างนะคะอันนี้ถือว่าในสูตรคือพระเอกอยู่ตรงนี้นะคะเราใส่ไปทั้งหมด 15% นะคะมาดูในส่วนของสารอย่างอื่นนะคะนอกจากจะทำให้ระงับกลิ่นแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีการเสียดสีนะคะก็จะเกิดรอยหมองค้ำหรือว่าจักแร้ดำรักแร้จักแร
0: ้เหมือนกัน
1: เต่า
0: เต่า
1: ทำไมเขาถึงเปรียบเทียบกลิ่นรักแร้เป็นกลิ่นเต่าคะอาจารย
0: ์
1: อาจาร
0: ย์พอรู้กี่เต่าไงกี่เต่าเหม็นไง ต่อขี้ใส่เมื่อไหร่เหม็นเมื่อนั้นแหละ
1: เหรอคะ
0: จริงๆขี้ต่อเหม็นครับ
1: เหรอคะจริงๆมันน่าจะเหม็นทุกขี้นะคะ
0: น่าจะมันเหม็นกว่า
1: เหรอคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดไปเที่ยวสวนสัตว์อาจจะต้องลองไปดมดู
0: วันไหนที่
1: สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกว่ากินเต่ากินเต่า
0: วันไหน
1: บางทีเหมือนไปให้ลายเต่ามากเลยนะอาจารย์
0: วันไหนลองไปจับเต่าไปอะไรเขาเรียกไปซื้อเต่าปล่อยบ้างจะได้รู้เวลาเต่าขี้ใส่ไง จะได้รู้ว่าไม่กลิ่น
1: เนี่ยก็สงสัยมาเหมือนกันเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เขาเปรียบเทียบคนที่มีกลิ่นตัวว่าแบบมีกลิ่นเต่า
0: ตุ๊กตุ๊ก
1: ใช่ไหมคะ
0: ใกล้ๆปลาเค็ม
1: อันนี้ก็อาจจะเนี่ยลองไปหาข้อมูลดูนะคะว่าแบบใครเป็นคนให้นิยามของว่าคนที่มีกลิ่นกายนี่มัน
0: เป็นธรรมชาติก็สร้างมาแบบนี้แล้วครับอาจารย์แต่ไปซีเรียสก็เหมือนกับสารส้มเนี่ยสารส้มมันต้องมีเปรี้ยวเห็นไหมคำว่าส้มมันก็คือเปรี้ยวใช่ไหมก็เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติสร้างมาแล้ว
1: ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากลิ่นเราไม่พึงประสงค์เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะรักแร้ก็ต้องกระจ่างใสมันหน้าด้วยนะคะอาจารย์บางคนหน้าแบบโอ้โหกระจ่างใสขาวมากยกแขนเป็นยังไงคะ
0: ตุ่ตุ่
1: ไม่ใช่ตุ่ค้ำค้ำทาแป้งทาแป้งกระจ่างขาวแต่บางทีเราอยากใส่เสื้อโชว์
0: อยากโชว
1: ์รักแร้ไงบางทีออกกำลังกายอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์
1: ไม่กล้ากางแขนออกกำลังกายนะ
0: อยากได้ขาวๆ
1: อยากได้ขาวๆใช่ก็คืออยากให้ผิวมันเหมือนผิวหน้าเหมือนผิวแขนอย่างเงี้ยบางคนไม่กล้าโชว์นะฉะนั้นเนี่ยตัวสารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือวิตามิน
0: B3
1: นะน
0: ี่
1: คือเป็นตัวไวท์เทนนิ่งใช่นะคะจริงๆมีตัวอื่นๆด้วยนะคะแต่ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมแล้วก็เห็นผลนะคะเพราะจริงๆแล้วตัววิตามิน B3 นี้นอกจากจะให้ความกระจ่างใสมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยฉะนั้นคนที่ชอบถอนแล้วดึงจนเป็นหนังไก่อาจารย์ตอนอายุได้น้อยมันก็ดึงแล้วดีดกลับ
0: ฉันเห็นภาพเลยนะเธอพูดว่า
1: พออายุมากขึ้นปุ๊บมันเริ่มหย่อนยาน
0: ไม่มันเป็นธรรมดาของร่างกาย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสด้วยนะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปใส่ไปอีก
1: ใช่ตัวต่อไปใส่ไปอีกก็คือตัวสารสกัดชะเอมเทศตัวนี้ช่วยลดอาการระคายเคืองด้วย
0: แล้วขาวด้วย
1: ใช่ค่ะถึงกระจ่างใสด้วยเป็นตัวที่ช่วยลดเม็ดสีนะคะเพราะอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยโอ้โหเคลื่อนไหวนะคะ
0: ใ
1: ช้ร่างกายเสียดสีอย่างเงี้ยค่ะผิวหนังเกิดการเสียดสีก็เกิดรอยหมองคล้ำได้
0: เนี่ยเขาไปทำอะไรสมัยก่อนเอาไปหมักมัมมี่แม่มัมมี่เน่าเปื่อยนะแล้วก็ลดก็เรียกลดอะไรนะ
1: ลดกลิ่น
0: ลดชะลอวัย
1: ชะลอก็คือ anti-aging
0: นะคะ
1: มัน
0: ก็คือจะทำให้ผิวเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นทำให้เราไม่แก่ทำให้ผิวตรงนั้นมันดูเรียบเนียนจนถึงนู่นแหละจนแก่เท่าอะไรประมาณนั้นแหละ
1: อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการระงับกลิ่นอาจารย์ลองดูสิคะว่าเป็นตัวไหนโคลาโค SME ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยระงับกลิ่นเหมือนกันนะคะอยู่ในรูปแบบของเหลวนะคะแล้วก็มีสารกันเสียส่วนกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะอาจารย์มีกลิ่นที่อาจารย์แนะนำไหมว
0: ่
1: าถ้าเราจะแต่งกลิ่นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกลิ่นดอกไม้
0: ใช่คร
1: ับ
0: ก็กลิ่นก็คือจริงๆมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเพราะกลิ่นเนี่ยบางคนไม่ชอบบางคนแพ้กลิ่นแบบเนี้ยแต่ชอบเอากลิ่นที่พื้นไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้หญิงก็ต้องเป็นกลิ่นที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอากลิ่นผู้ชายไปให้กับผู้หญิงมันก็ไม่เข้ากันนึกออกไหมสูตรสมมติสูตรอ่อนหวานกลิ่นนั้นก็อะไรอ่ะผู้หญิงก็จะเป็นแนว
1: กลิ่นแนวดอกไม้เนาะ
0: แนวดอกไม้แต่ผู้ชายก็อาจจะเป็นลาเวนเดอร์ผู้หญิงก็อาจจะเป็นอะไรอ่ะที่มันอ่อนหวานผู้หญิงอะไรดอกคาโมมายล์อะไรครับ
1: ดอกคาโมไมล์บ้างดอกลิลลี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้กลิ่นหอมสดชื่น
0: ผู้ชาย
1: มันแบบอาบน้ำวันละ10รอบอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่คงไม่ใช้แต่กลิ่นที่หวานๆมันนั้นก็มองอีกมุมนึงเลย
1: แต่ก็ไม่แน่นะคะอาจารย์อันเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรนะบางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์พวกระงับกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะอาจารย์เคยจำกลิ่นคนได้ไหม
0: จำได
1: ้บางคนเนี่ยใช้กลิ่นเนี้ยประจำอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่ความชอบเขาด้วยแล้วก็เวลาที่เราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเออเรามั่นใจคนอ
0: ื่
1: นอาจารย์เคยไหมบางทีเราฉีดน้ำหอมนะเราชอบแต่คนอื่นมองเราแบบโอ
0: ้ว้าวแต่พูดถึงเวลา
1: เพราะว่าเราฉีดเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากเราได้กลิ่นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็ได้กลิ่นนะคะ
0: ใช่เวลาฉีดปั๊บบางทีจามปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ยก็คือบางทีมันเป็นกลิ่นที่แบบแรงเกินไป
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีกลิ่นแล้วเขาจะมีการตั้งชื่อกลิ่นให้เรารู้ว่าอ๋อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะมีบุคลิกแบบไหนกลิ่นออกแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เดินผ่านปั๊บรู้เลยว่า
1: ใช่นะคะ
0: มาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดในสูตรโรออนระงับกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตการทำนะคะอันดับแรกก่อนนะคะ ส่วนที่1กับส่วนที่2นี่คือการส่วนที่เราทำเนื้อนะคะแล้วเราเป็นการที่เราต้องให้ความร้อนด้วยนะคะฉะนั้นตั้งแต่3 4 5 6อยู่ในสูตรนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของสารสำคัญสารกันเสียนะคะซึ่งส่วนที่3 4 5 6เนี่ยนะคะเราจะไม่ให้โดนความร้อนในการทำนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสารไหนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเหลวเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งน้ำมาละลายสารก่อนนะคะในสูตรเนี่ยจะมีอยู่ตัวที่เป็นวิตามิน B3
0: โดนน้ำ
1: นะคะ
0: โดนความร้อนไม่ได้เลย
1: ใช่วิตามิน B3 คือตัวนี้นะคะลักษณะเป็นผงแบบนี้นะคะวิตามิน B3 บางท่านถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารชนิดเดียวกันแต่ว่าอาจจะอยู่คนละฟอร์มหรือแหล่งที่มาก็คือไนอะซิลามายนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเหมือนที่เราแนะนำไปนะคะในส่วนที่5ฉะนั้นน้ำในส่วนที่5เนี่ยเราจะแบ่งมาละลายตัววิตามิน B3 นะคะ
0: B3 กับน้ำ
1: ใช่เราจะได
0: ้เนี่ย
1: เราต
0: ้
1: องแยกไปก่อนเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยละลายนะคะตัวนี้ละลายก็ละลายไปเลยนะคะเทน้ำในส่วนที่5นะผสมไปเลยอาจารย์ฝากวางตรงนะคะนะคะแล้วก็ละลายสาร
0: ละลายทิ้งไว้ก่อนนะครับ
1: ใช่นะคะ
0: เพื่อให้สารละลายตัว
1: ถูกต้องนะคะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มทำนะคะอ่ะส่วนนี้นะคะหม้อทางด้านขวามือนี้เราจะใช้ละลายส่วนที่1แล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะเอาไว้ละลายส่วนที่2ที่เป็นออยล์นะคะ
0: ครับ
1: จริงๆในสูตรที่เราเอามาโชว์ในรายการเนี่ยเราช่างเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: อันนี้คูณด้วย3ก็คือ300กรัมนะครับ
1: นะคะ
0: ในสูตร
1: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์หน่อย
0: วิตามิน B3 ค่อนข้างจะละลายช้านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นเม็ดๆสำคัญต้องละลายหมดนะครับถ้าละลายไม่หมดจะมันจะเป็นเม็ดนะครับวิตามิน B3
1: นะคะอันนี้คือส่วนที่1นะคะต่อไปส่วนที่2นะคะก็จะใส่ส่วนที่เป็นแว็กทั้งหมด3ตัว4ตัวทั้งหมดเลย

0: ผลิตภัณฑ์ในสูตรนี้นะคะสามารถจริงๆใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะถ้าจะแนะนำจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องดูก่อนว่าการเข้าสู่วัยรุ่นนะคะของแต่ละทั้งเพศหญิงเพศชายในส่วนใหญ่จะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง13ขวบนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้พอเริ่มมีกลิ่นกายนะคะสามารถใช้ได้นะคะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ในวัยประถมนะคะเราเริ่มโตเป็นสาวโตเป็นหนุ่มเนี่ยร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนมีการเปลี่ยนนะคะพอเกิดเป็นกลิ่นกายนี่สามารถใช้ได้นะคะจริงๆบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเคยเห็นคนที่เขาทำผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอะอาจารย์เป็นโลออนสำหรับเด็กอะแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะไม่ได้ค่อยซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยให้เด็กใช้เพราะว่าอาจจะเนื่องจากเด็กไม่ได้มีกลิ่นตัวหรือยังไม่ได้รับประทานอาหารที่หลากหลายเหมือนผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะเจอบางทีเด็กอ้วนอะ
1: มีกลิ่นแน่นอน
0: ใช่ค่ะมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวเนาะอย่าว่าแต่เด็กอ้วนเลยผู้ใหญ่อ้วนก็เกิดกลิ่นได้นะคะ
1: ธรรมดาน
0: ะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ปกครองท่านไหนจะไปทำให้บุตรหลานใช้นะคะก็จริงๆเริ่มใช้ตั้งแต่การที่บุตรหลานของท่านมีกลิ่นตัวได้เลยนะคะนะคะทีนี้เราก็จะละลายนะคะอันนี้คือละลายส่วนที่หนึ่งนะคะตอนที่เราละลาย2ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเนี่ยนะคะจะใช้อุณหภูมิไม่เกินนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์คุณบอกว่านะคะ70ถึง75องศานะคะฉะนั้นเนี่ยสูตรเนี่ยมันมีการควบคุมนะคะควบคุมความร้อนอยู่นะคะเราถึงไม่แนะนำให้ท่านแบบทำกับเตาแก๊สโดยการสัมผัสกับภาชนะให้ความร้อนโดยตรงนะคะใช้แต่เป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถควบคุมได้

0: ละลายไปเลยเราละลายทั้งสองส่วนนะคะให้กลายเป็นของเหลวใสก่อนทั้งในส่วนที่เป็นส่วนน้ำแล้วก็ส่วนน้ำมันนะคะฉะนั้นช่วงแรกที่เพิ่งหัดทำใหม่ๆเนี่ยให้ควบคุมอุณหภูมิดีๆนะคะเพราะว่าสารเนี่ยถ้าเกิดเราให้ความร้อนมากเกินไปแล้วเราไม่ได้วัดอุณหภูมิเนี่ยนะคะก็จะทำให้สารไหม้ได้นะคะ
1: ไม่ละลายกันหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: วิตามินB3ละลายหมดแล้ว
0: จากนั้นเราจะเทส่วนที่1เข้าหาส่วนที่2หรือส่วนที่2เข้าหาส่วนที่1ได้นะคะนี่เราจะเทส่วนนี้ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อคนสารจริงๆสูตรนี้เนี่ยสามารถทำโดยไม่ต้องใช้เครื่องผสมได้เลยนะคะสามารถใช้ตะกร้อคนสารนี่แหละได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่ลำสารเนี่ยเราต้องคนต่อเนื่องนะคะจนอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า40องศาเราถึงจะสามารถเติมส่วนที่เป็นสารสำคัญทั้งหมดทุกส่วนของเราลงไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะ
1: เริ่มขึ้นนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะอาจารย์คนไปเลยค่ะสูตรนี้เนื้อจะเป็นของเหลวนะคะเป็นโลชั่นของเหลวเหมือนกับเนื้อเซรั่มนะคะเพราะว่าเวลาเราบรรจุลงภาชนะบรรจุเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้เป็นหัวกิ้งนะคะฉะนั้นเนี่ยสารต้องมีความเหลวค่ะเพื่อที่มันจะได้ออกมาจากจากฝาได้นะคะเพื่อที่จะมาวนอยู่ที่บริเวณหลักแหล่เราได้นะคะนี่ค่ะปกติเราก็คนผสมต่อไปต่อเนื่องแบบนี้นะคะเนี่ยอาจารย์คนไปเรื่อยๆเนี่ยเราอัดในห้องแอร์เนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะก็จะขึ้นเป็นตัวโลชั่นที่เป็นแบบเหมือนเซรั่มขาวๆแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวนี่ให้ดูนี่นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่สารสำคัญนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่สารสำคัญอีกทีนึง
1: รออุณหภูม
0: ิใช่
1: ลดก่อนนะครับ
0: นี่ค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราเนื่องจากว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยออกเป็นเนื้อโลชั่นหรือกึ่งเซรั่มนะคะบางทีการใช้อุปกรณ์ที่เนี่ยที่เป็นหัวเบเกอรี่แบบนี้บางทีมันทำให้ช่องว่างเกิดช่องว่างในผลิตภัณฑ์พอเราตีเนี่ยมันจะกระเด็นได้เพราะมันเป็นเนื้อของเหลว
1: ใช่ครับ
0: นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการคนมือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไปซื้อหัวผสมเนี่ยจริงๆอ่ะใช้เป็นหัวใบพัดคล้ายๆใบพัดพัดลมอ่ะก็จะดีกว่านะคะไม่ค่อยกระจายเหมือนเครื่องผสมอาหารนะคะเพราะว่าเนื้อเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อครีมเนาะจะเป็นเนื้อออกกึ่งเซรั่มจริงๆสูตรนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้บรรจุภาชนะที่เป็นลูกกิ้งแบบนั้นนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้มันจะมีตัวหลอดนะคะซึ่งเราบีบออกเนี่ยมันจะมีหัวออกมาแล้วก็หัวตรงหลอดมันจะเป็นมนๆแล้วก็มากิ้งกับบริเวณรักแร้ได้หรือถ้าเราไม่มีจริงๆสมมติว่าเราทำใช้เองแล้วเราอาจจะบรรจุใส่ขวดเราอาจจะปั๊มออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทาก็ได้นะคะ
1: แต่ก็ไม่ค่อยเหมาะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่แบบนี้หลอด
0: ใช่แบบนี้ก็จะสะดวกกว่า
1: สะดวกกว่าน
0: ะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะเติมส่วนที่3 4 5 6ตามลำดับได้เลยนะคะเดี๋ยว
1: แต่ผมคนให้
0: นะคะ
1: อันนี้วิตามิน
0: ใช่นะคะเริ่มตั้งแต่ตัว DC นะคะอาจารย์คนเลยค่ะค่ะตัวสารระงับกลิ่นกายนะคะวิตามิน B3 ต่าง
1: วิตามิน B3
0: ใช่แล้วก็สารสกัดชะเอ็มเทศทุกตัวเลยนะคะ

0: อันนี้เรามีกลิ่นด้วยนะคะ
1: หอมไหมครับ
0: ยังไงก็ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นนอกจากตัวผลิตภัณฑ์มันช่วยระงับกลิ่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกลิ่นหอมด้วยนะอาจารย์
1: ใช่ครับมันต้องมีกลิ่นหอมด้วยมันจะได้ติดตัว
0: ใช่มันจะได้ติดตัวค่ะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นกายเนี่ยเราจะไม่ได้แต่งสีนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อสีขาวๆเนื้อสีเป็นครีมนี่แหละ
1: ใช่ครับมันจะทำไมถึงไม่แต่งสีเพราะว่าเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะบางทีเราจะติดเสื้อผ้าด้วยหรือทำให้สีผิวของเราที่มันหมองค้ำอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราทาเราจะรู้สึกว่าบางทีมันหมองค้ำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: จริงๆก็ควรจะเป็นสีขาวๆไว้ก่อน
0: ใช่สีขาวๆอย่างเงี้ยไว้ก่อนคนให้เข้ากันสูตรนี้อุปกรณ์ทำง่ายนะคะวิ่งกลิ่นหอมมากเลยอาจารย์นะคะวันนี้เราเลือกกลิ่นมาแบบนะคะแนวหรูหราแล้วเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนะบางทีเนี่ยกลิ่นเนี่ยเป็นสำคัญมากนะคะในการทำผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเพราะว่านอกจากเขาจะติดใจในเรื่องของสรรพคุณแล้วเนี่ยกลิ่นก็เป็นตัวหนึ่งที่ดึง

0: ยังไปดมอีก
1: ใช่ยังไงเราต้องสัมผัสได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงค่ะนะคะสัมผัสไม่ได้ก็ขอดมกลิ่นก็ยังดี
0: บางทีกลิ่นนี่สำคัญมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนึงการทำเรียกแพคเกจจิ้งก็สำคัญ
1: ใช่เพราะต้องบอกก่อนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ในรายการเราทั้งหมดทุกตอนเนี่ยกลิ่นเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเนี่ยที่มันหอมเนี่ยมันช่วยดับกลิ่นอันดับแรกก่อนมันช่วยในเรื่องของกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ใช่นะคะ
0: บางทีเราไม่ได้ฉีดโดยตรงกับผิวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดที่ผิวที่เสื้ออย่างเดียวเนี่ยมันก็ไปดับกลิ่นได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างน้ำหอมบางทีบางคนก็ไม่ใช้พวกโรออนเราก็ใช้แต่น้ำหอมก็ได้ฉีดแต่เสื้ออย่างเดียวไม่ต้องฉีดลงโดนผิวม
1: ัน
0: ก็ไปดับกลิ่นตรงนั้นได้เหมือนกัน
1: นะคะอันนี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรออนของเรานะคะตัวนี้นะคะใช้ทำหลังทำความสะอาดนะคะส่วนใหญ่โรออนก็หลังจากที่อาบน้ำเช้าเย็นก็ทาได้เลยนะคะบางคนเนี่ยไม่ทาโรออนตอนคืนนะจริงๆแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวได้ง่ายเนี่ยหรือบางคนไม่ได้นอนในอุณหภูมิที่เย็นแล้วกลางคืนบางคนยังเหงื่อออกเนี่ยจริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนได้เลยเหมือนเราทาบำรุงผิวหน้าเนี่ยอาจารย์เราล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ทาครีมบำรุงเช้าเย็นตัวโรออนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่มีกลิ่นตัวได้ง่ายนะคะก็ให้ใช้ทั้งเช้าและเย็นหลังทำความสะอาดเลยเพราะบางคนนอนเป็นไงคะโอ้โหเหงื่อออกตื่นเช้ามาเนี่ยแทนที่จะแบบบางทีกลิ่นเหงื่อมันออกมาอะไรเงี้ยก
0: ็ทำให้ใช่แสดงไม่ได้แต่ในห้องแอร์
1: ใช่หรือบางคนนอนในห้องแอร์ก็มีกลิ่นค่ะนะคะ
0: ติดผ้าห่มเลยอ
1: ่ะมีเสียงกระซิบมาว่าตัวนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยระงับกลิ่นตอนนี้มันจะมีกลิ่นอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ที่เขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลิ่นเฉพาะหรือเป็นกลิ่นที่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ชอบหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองคือกลิ่นอะไรคะ
0: กลิ่นสาว
1: ไม่ใช่ค่ะกลิ่นแก่กลิ่นแก
0: ่โอ้
1: ใช่ค่ะ
0: เหม็นเขียวอ
1: าจารย์ไม่รู้หรอ
0: เหม็นเขียวว่า
1: ไม่ใช่เหม็นเขียวกลิ่นแก่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ต่อมฮอร์โมนในร่างกายเรานะคะ
0: มีด้วยเหรอ
1: มีค่ะ
0: แต่ไม่มีนะกลิ่นนั้นน่ะ
1: จริงๆบางคนก็ถ้าให้นึกถึงกลิ่นแก่บางคนก็จะนึกถึงกลิ่นคุณตาคุณยาย
0: แต่คุณตาคุณยาย
1: คุณย่า
0: คุณตาที่บ้านนี่หอม
1: ต้องถามว่าเราชอบไหมบางคนบอกว่าไม่ชอบมันฉุนอาจารย์รู้สึกว่าจริงๆกลิ่นแก่มันก็บอกลำบากเนาะว่าแต่เขารู้สึกว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบถ้าในส่วนตัวของเราที่เปรียบเทียบนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่มันแบบกลิ่นเปลือกไม้นะกลิ่นสมุนไพรแห้ง
0: ๆฟังแล้วน่ากลัวจัง
1: อาจารย์ต้องเคยได้กลิ่นแหละนะคะเนี่ยไม่รู้เป็นใครเป็นคนนิยามว่าแบบกลิ่นแก่จริงๆบางคนอาจจะชอบกลิ่นแก่มันที่อาจารย์บอกก็ได้บางคนอาจจะได้กลิ่นคุณตาคุณยายเนี่ยกลิ่นคุณยายฉันอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยยังไม่ถึงวัยที่จะต้องมีกลิ่นแบบนั้นมีกลิ่นแบบนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะความผิดปกติภายในร่างกายนะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์น้ำหอมนะคะที่เอามาแต่งผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีการจำหน่ายตัวพวกโลชั่นไม่ใช่โลชั่นกลิ่นนะคะที่มันช่วยระงับกลิ่นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารปัจจุบันเนี่ยมันมีสารที่ช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นแก่พวกนี
0: ้ออกด้วยกลิ่นนี่ออกด้วยนะคะ
1: นะคะ
0: นี่ไม่ลองทาดู
1: ค่ะ
0: ว้าว
1: เห็นไหมคะมันจะอาจารย์ลองรูปอาจารย์สมมติเรากลิ้งไป
0: นี่ก็ต้องกลิ้งแบบนี้นะต้องค่อยๆกลิ้งไม่ใช่ปึ๊กปึ๊กเหมือนเดี๋ยวตะลอกหมดเลย
1: ต้องค่อยๆกลิ้งสายป่านยาวมากเลยค่ะอาจารย์สายป่านยาวมาก
0: ซึมหายวับไปกับตาน
1: ั่นแหละเห็นไหมมันจะเห็นไหมคะอ่ะอีกรอบนึงนะคะอาจารย์เราอีกข้างนึงเนาะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ถอดเสื้อโชว์
0: ไม่ได้หรอกครับ
1: รักแร้นะคะโอเค
0: เนี่ยก็จะลองรูปไปนะครับ
1: ใช่ค่ะแห้งไวมากแล้วสูตรนี้ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ว่าต้องระเหยจากสารนะพอมันแบบเคลือบไปที่ผิวเราเนี่ย
0: นี่ครับแห้งหมดแล้วไหม
1: ใช่แห
0: ้งยังไม่ถึง10วิเลย
1: ใช่เนี่ยเราไม่มีน้ำด้วย
0: ไม่มีน้ำอันนี้เยอะเกินไป
1: นะคะรักแร้กว้างไงคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่สนามฟุตบอลแน่แต
1: ่จริงๆสูตรนี้ในถามว่าทาผิวก็ได้นะถ้าเรารู้สึกว่าเรา
0: ชื่นใจ
1: ใช
0: ่
1: ถ้าเรามีแบบ
0: นี่กลิ่นอะไรนะอาจารย
1: ์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาตั้งชื่อเป็นกลิ่น natural fresh
0: natural fresh
1: ใช่ก็น่าจะรวมทั้งดอกไม้
0: ไม่มีเหนอะด้วยนะไม่รู้สึกเหนอะรู้สึก
1: ไม่รู้สึกทาแล้วรักแร้เหนียว
0: ไม่รู้สึกนี่รูปได้เลยแบบไม่รู้สึกถึงความ
1: อันนี้นี่คือเป็นตัวอย่างของรักแร
0: ้ก็คือจริงๆแล้วรักแร้นี่กับผิวข้างบนเนี่ยรักแร้น่าจะซึมง่ายกว่าเพราะรูขุมขนก็จะเยอะก็เรียกกว้างกว่า
1: ใช่ค่ะถ้าคนที่มีรูขุมขนกว้างก็จะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอทาเข้าไปเนี่ยมันทำให้รูขุมขนหดด้วยเพราะจริงๆตัวสารสกัดสาร

0: ส้มเนี่ยมันช่วยให้เป็นสารเอเทนเจนธรรมชาติเวลาทาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้รูขุมขนเราค่อยๆหดเพื่อที่จะทำให้เรา
1: เดี๋ยวเราต้องโชว์
0: ระบายเหงื่อออกมาได้น้อยพอเราเหงื่อออกน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นอ่ะเดี๋ยวเราจะบรรจุลงในภาชนะบรรจุหรือขวดโรออนที่เราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมวันนี
2: ้นี่คือขวดโรออน
0: ใช่ค่ะ
2: ขวดโรออนที่แบบ
0: มีหัวลูกกลิ้ง
2: มีหัวลูกกลิ้งนะครับนี่เหมือนนมเลยนะสี
0: ใช่แต่แล้วแต่ถ้าเรากลิ้งแล้วเราอาจจะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวล้นไปค่ะอาจารย์เทออกมาก่อนค่ะ
2: มันล้นไปเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคแค่นี้พอเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเป็นฝาที่มี
0: ใช่ที่คือแบบว่าฝาที่แบบมีฟอยล์เพราะว่าเวลาเราตั้งแล้วเราเอียงไปนะคะจะได้ไม่ร่วง
2: ไม่ร่วง
0: อันนี้เราจะแกะก่อนนะอาจารย
2: ์ต้องแกะก่อนนะไม่ต้องแกะเลยครับ
0: แล้วเราจะกิ้งออกมายังไงคะอาจารย์เราไม่แกะ
2: ต้องแกะก่อนใช่ไหม
0: เราต้องแกะก่อนค่ะอาจารย
2: ์มันมีฟอยล์ติดไหม
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อใช่มีฟอยล
0: ์นะคะ
2: แต่จริงๆเขาปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันออกมา
0: ใช่ที่มันเนื่องจากมันเป็นของเหลวนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราเนาะเราต้องบอกท่านผู้ชมด้วยบางคนเขาก็แบบก่อนใช้บางทีเขาต้องมาเปิดฝาข้างในนะคะ
2: อ
0: ่ะ
2: ทำอีกครั้งหนึ่งที่ต้องแกะให้
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบหมุนสะดวกนะคะบางรุ่นเป็นแบบกดลงไป
2: แกะแกะอะไรตะกี้เอาไงแกะ
0: แกะฟอยค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้อันนี้สมมุติว่าเราเป็นจักรแร้ผมนะครับ
0: จักรแร้จะมีขนอย่าง
2: น
0: ี้เหรอคะ
2: สมมติจักรแร้ตรงนี้ต้องคือจักรแร้จะผิวจะเรียบๆกุกะนิดยังไงเราก็กลิ้งดูนะเรากลิ้งดูแบบนี้นะครับ
0: ออกมาแล้ว
2: อันนี้เรากลิ้งเบาๆนะครับไม่ใช่กลิ้งแบบนี้กลิ้งเบาๆกลิ้งเบาๆเห็นไหมครับมันก็พอคลิ้งเสร็จมันก็ซึมไปเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคร
0: ับใช่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้ปกติเลย
2: ใช่อ
0: าจารย์มีอีกขวดนึงก็กรอกไปเลยก็ได้ค่ะหรือว่าหมดแล้ว
2: มีอยู
0: ่นั่นแหละ
2: พูดถึงนะครับ
0: จริงๆเราสามารถทำสูตรเดียวแต่มีหลายกลิ่นได้นะอาจารย์เพราะว่าบางทีเนาะถ้าสูตรกลิ่นบางกลิ่นเนี่ย
2: แต่สีนี้เป็นสีนี้คือเป็นสีของชาเอมเทสนะครับ
0: ใช่ค่ะสีของสารสกัดชาเอมเทส
2: สีออก
0: นะคะแต่ว่าไม่ติดผิวนะคะ
2: สีเจ้าเอมเทสเป็นสารสกัดที่เป็นมาจากเป็นรูปของเป็นน้ำอ่ะเนาะมันก็เลยออกสีนวลๆก็คือมาจากรากจากเอมเทสซึ่งช่วยในเรื่องของ
0: แล้วตัวนี้บางทีเนี่ยพอเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายๆสูตรนะคะอาจารย์ซึ่งบำรุงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ชะลอการงอกของขนรักแร้ก็มีนะคะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้บริเวณที่เราถอนขนไปเนี่ยนะคะมันอ่อนนุ่มก็ด้วยนะคะมันก็จะมีหลายๆสูตรนะคะซึ่งเดี๋ยวติดตามรายการเราไปก็อาจจะเห็นสารสกัดในตอนอื่นเราสนใจเราอาจจะมาเอามาปรับใช้กับสูตรที่เป็นโรออนได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลายๆผลิตภัณฑ์ให้เลือกเลยค่ะในหลายๆตอนนะคะไม่ได้มีเฉพาะตัวโรออนอย่างเดียวนะคะอ่ะถึงยังไงก็ตามต่อให้เรามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเราก็ควรที่จะป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปเจอใครเราก็จะได้รู้สึกมั่นใจนะคะ
2: พูดถึงผลิตภัณฑ์นี่สำคัญมากเลยนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยบางทีนะเราทาไปเรารู้สึกว่ามันเหนอะหนะนึกออกไหมมันเหนอะหนะแล้วมันรู้สึกแบบเวลาเราโดนอากาศที่ร้อนๆนึกภาพออกไหมอากาศร้อนเนี่ยแล้วมันเหนอะหนะแล้วแบบมันเหนียวอะมันเหนียว
0: ใช่ค่ะ
2: รู้สึก
0: ไม่มั่นใจ
2: ไม่มั่นใจไม่พอ
0: แล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราอะ
2: เราอึดอัดด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: เราอึดอัด
0: ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทางกลิ่น
2: จริงๆมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์
0: อาจารย์เคยไหมคะเคยนั่งเรียนกับเพื่อนที่แบบมีกลิ่นอะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเราแล้วก็ไม่กล้าบอกเขาด้วยนะใช่ค่ะจนเราแบบถึงวันเกิดเขาเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำหอมให้เขาดีกว่า
2: ใช่
0: ขนาดนั้นเพื่อนยังไม่ชอบเลยนะ
2: บางทีผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยเราเมื่อก่อนเราก็ใช้แบบที่เป็นลักษณะลูกกิ้งเนี่ยบางทีมันก็มาติดไอ้เสื้อเราไง
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ไอ้สำคัญมาติดเสื้อเนี่ยสำคัญมาก
0: ฉะนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันสาเหตุที่มันทำให้เกิดถ้าเกิดใครที่ชอบรับประทานอาหารที่แบบมันส่งกลิ่นนะคะเวลาที่เรามีเหงื่อนะมันก็จะเป็นกลิ่นตัวเรา
2: ไม่ถึงอาจารย
0: ์ก็ต้องอาจจะลดปริมาณลง
2: ปิดพันเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่เราเคยใช้บางทีมันเกิดปัญหาก็คือมันซึมช้า
0: ค่ะ
2: พอมันซึมช้าแล้วเราใส่เสื้อนึกออกไหมแล้วปิดพันตัวนี้มันก็ไปติดที่เสื้อมันเป็นปัญหาแล้วเวลาซักเสื้อมันต้องไปแช่ไว้นาน
0: บางคนเขากลัวเสื้อที่มันมีสีอ่อนน่ะสีขาวเงี้ยอาจารย์พอมันติดอ่ะ

0: ออกเป็นสีเหลือง
1: ๆใช่เหลืองติดเสื้อผ้า
0: สารบางตัวก็คือสารที่เขาทำในสูตรนั่นแหละนะคะฉะนั้นหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็บางคนใช้โลออนไม่ได้ก็อาจจะไปใช้แป้งนะคะเพราะว่าสารบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่มันเหมาะกับเราด้วยนะคะใช้แล้วเนี่ย เราได้ผลดีแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอื่นตามมานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คือมีสาเหตุมันเกิดแล้วนะคะฉะนั้นตัวเราเองการรักษาความสะอาดนะคะการดูแลผิวหนังบริเวณนั้นนะคะการรับประทานอาหารนะคะเพราะจริงๆแล้วบางคนที่มีกลิ่นตัวในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายบางตัวไม่สามารถที่จะรักษาได้นะคะบางคนเนี่ยต้องไปหาแพทย์เพื่อใช้ในการฉีดเข้าไปในต่อมเหงื่อเลยนะอาจารย
1: ์ใช่ต่อมนะคะบางคนเป็นปัญหาก็สาเหตุของต่อมเหงื่อก็มาจากบางทีมันมาจากกลุ่มอาหารนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็บางทีการขับออกของบางทีมันไปสะสม
0: ยิ่งเราถอนแบบไม่สะอาดอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยเดือนนึงดึงหลายครั้งอย่างเงี้ยบางคนขนเกิดยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สวยงาม
1: ต่อมเหงื่อนี่มันก็สำคัญนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักการบริโภคอาหารที่ไม่มีกลิ่นมากนะอาหารที่อย่างเช่นของหมักดองถึงอาจารย์พูดแบบของหมักดองต่างๆถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีกลิ่นแรงแล้วก็เราลดลงน้อยลงหน่อยนึงส่วนผิดพันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามารักษาแต่ก็ว่าเป็นการ
0: ช่วยฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่า
1: ป้องกันให้กลิ่นน้อยลง
0: ปกติเราทาเนี่ยอาจจะวันละ2ครั้งนะคะซึ่งมันก็อาจจะอยู่ได้แค่รอบใน24ชั่วโมงหรือบางทีเราไปเจอมลภาวะเรามีกิจกรรมที่มันยิ่งเหงื่อออกอ่ะอาจารย์บางทีมันยิ่งมีกลิ่นเราจะต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนแล้วเราค่อยมาทาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้กลิ่นมันเกิดช้าที่สุดหรือมันช่วยให้ไม่มีกลิ่นเลยด้วยซ้ำนะคะ
1: อาจารย์ดูได้กลิ่นยังติดอยู่ไหม
0: ใช่ค่ะเนี้ยกลิ่นหอมมากเลยนะคะ
1: กลิ่นหอมแล้วเราดูนะมันไม่ติดผิวอย
0: ู่ไม่เขาเรียกอะไรละไม่ได้มีเยิ้มๆติดที่ผิว
1: แต่ว่าให้ความนุ่มนวล
0: ค่ะก็คือผิวสัมผัสนั่นเองเรียบเนียนเหมือนที่บอก
1: นุ่มนวลบางทีเราใช้ผิดพันธุ์บางตัวเนี่ยมันติด
0: เพราะว่าบางคนที่ถอนขนรักแร้นี่อาการนึงที่ตามมาคืออาการคันรักแร้นะคะอาจารย์เพราะว่าพอขนที่เป็นตอมันขึ้นใช่แล้วเกาเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณผิวใต้รักแร้เนี่ยใต้วงแขนเนี่ยมันเป็นผิวที่บางบางคนเล็บยาวเกาแล้วเกิดเป็นแผลใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแล้วก็ตามแสบใช่แทนที่จะแบบดับกินด้วยรักแร้ขาวด้วยกลายเป็นเกิดรอย
1: บางทีนะคะบางบริษัทเราก็ไม่ได้ไปอ้างถึงใครแต่มันก็มีโอกาสที่จะถ้ามีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์พอใช้ไปมันก็มีโอกาสแสบเพราะแอลกอฮอล์มันก็มันโดนแปลง
0: แต่อย่างบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการผสมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลักษณะคนที่มีผิวมันเนี่ยมันแห้งไวด้วยค่ะนะคะ
1: ก็มี
0: แล้วก็ให้แบคทีเรียที่อยู่บริเวณผิวหนังเราที่มันออกมาเนี่ยก็คือมันแห้งไวเหมือนกับเป็นการฆ่าเชื้ออ่อนนั่นแหละค่ะอาจารย์นะคะ
1: มันเป็นแบบนี้
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ตอนของเราก็นำผลิตภัณฑ์โลออนระงับกลิ่นกายมาฝากท่านผู้ชมเนาะใครที่ดูรายการของเราแล้วก็ลองไปหัดทำดูนะคะหรือว่าใครที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เราจะเป็นผู้ประกอบการในการผลิตจำหน่ายนะคะเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลในเรื่องของการทำสถานที่ผลิตเครื่องสำอางนะคะแล้วก็สูตรที่ทุกท่านติดตามรายการของเราในวันนี้นะคะสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและทำจำหน่ายได้นะคะนอกจากทำดูแลตัวเองเสร็จแล้วก็เป็นสูตรที่สามารถขึ้นทะเบียนอย.ได้ด้วยนะคะก็ลองศึกษาเผื่อใครที่กระแลกจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอาง
1: ใช่พูดถึงวันนี้สูตรนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสูตรที่แบบเอาไปทำไม่ยากนะ
0: ใช่เอาไปทำไม่ยากนะคะหาซื้อสารได้ง่ายนะคะในร้านขายผลิตพวกสารเคมีเครื่องสำอางทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ใส่นะคะก็สามารถจดแจ้งอย.เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำจำหน่ายได้นะคะ
1: แล้วสารก็ไม่เป็นวัตถุที่เป็นสารอันตรายอะไรไม่มีเป็นสารควบคุมอะไรก็คือสามารถทำไว้ใช้เองได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าติดตามในหลายตอนก็สามารถที่จะปรับสูตรปรับสารปรับกลิ่นนะคะให้เข้ากันกับส
1: ิ่
0: งที่เราชอบได้นะคะ
1: กลิ่นนี่สำคัญถ้าเราชอบกลิ่นเราก็สามารถเปลี่ยนแต่งกลิ่นเอาเองตาม
0: ทีนี้กลิ่นนะคะปกติแล้วผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเนี่ยก็จะต้องมีกลิ่นก็คือมีกลิ่นหอมนั่นแหละที่ช่วยได้นะคะ
1: เอกลักษณ์ของกล
0: ิ่นใช่ในสูตรเนี่ยเราก็จะมีการเติมกลิ่นเกือบทุกสูตรเลยแต่ทีนี้กลิ่นแต่ละกลิ่นนะก็จะมีความแรงความเข้มที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของกลิ่นที่แนะนำนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาทิ้งไว้นะคะเราแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน 1% แต่หลายๆตอนในรายการของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้แต่กลิ่นเนี่ยก็ เป็นส่วนสำคัญที่บางทีเราเติมมากเกินไปเข้มข้นมากเกินไปมันทำให้ระคายเคืองได้นะคะ
1: จริงๆแล้วกลิ่นอย่างกลิ่นน้ำหอมต่างๆเนี่ยถ้าเป็นessential oil ถือว่าเป็นกลิ่นที่เป็นแนวธรรมชาติใช่ไหมครับ
0: แต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะ
1: เจือจางได้เร็ว
0: ใช่เจือจางได้เร็วราคาสูงด้วยแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่หลากหลายเท่ากับกลิ่นแฟชั่นซึ่งเขาทำขึ้นมาเพราะว่ากลิ่น essential oil ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากพืช
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันก็จะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นไป
1: ถ้าเราเอาสองแฟชั่นกับ essential oil มารวมกันเนี่ยมันโอเคไหมอาจารย
0: ์ใช้ได้ในบางกลิ่นอย่างเช่นกลิ่นโรสแมรี่กลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นคาโมไมล์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแนวตะไคร้หอมนี่อาจจะ
1: ไอ้นั่นไว้ไล่ยุง
0: ใช่จะไล่ยุงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องเลือกกลิ่นที่มันให้ความสดชื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันช่วยกลบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของเราด้วยนี่แหละอาจารย์เคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยกลิ่นเป็นแบบนี้แหละไปใช้น้ำหอมกลิ่นนี้โอ้โหผสมโลงกันไปเลย
1: ไม่ได
0: ้หนักกว่าเดิมนะคะหนักกว่าเดิ
1: ม
0: แทนที่จะช่วยระงับกลิ่นก็ทำเป็นส่งเสริมกลิ่นให้มีกลิ่นตัวมากกว่าเดิมอีกนะคะนะคะนั่นแหละ
1: พูดถึงระหว่างถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะเราก็ต้องแบ่งกลิ่นก็คือกลิ่นที่เป็นอ่อนโยนก็อาจจะแยกเป็นของผู้หญิงไปกลิ่นที่เป็นเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงก็คืออาจจะเป็นกลุ่มของผู้ชายไปหรืออาจจะเป็นกลิ่นของเด็กๆก็ได้ใช่ไหม
0: นะคะบางคนชอบกลิ่นแนวแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเลือกมาใส่ในผลิตภัณฑ์ได้
1: หรือไม่ก็กลิ่นที่คุณว่าอะไรนะกลิ่นอาจารย์พูดถึงกลิ่นคนแก่
0: ใช่บางกลิ่นที่เขาบางซัพพลายเออร์นะคะหรือบางร้านที่เขาขายพวกกลิ่นเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะในเรื่องของดูแลเรื่องของกลิ่นแก่ด้วยนะคะแต่ทีนี้นั่นแหละเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราต้องพึงพอใจในกลิ่นนั้นด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับความชอบด้วยเพราะว่าพอเราใช้แล้วเราจะได้มั่นใจนะคะ
1: มันสำคัญนะกลิ่นน้ำหอมเนี่ยสำคัญมากเวลาทำผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละครั้งถ้าเราผลิตภัณฑ์เราน้ำหอมเนี่ยมันก็เรียกตรงใจผู้บริโภคเนี่ย
0: ใช
1: ่แล้วผลิตภัณฑ
0: ์ก็เป็นที่นิยม
1: อันนั้นอันเดียวบางทีนี่โอ้โหขายได้ก็เรียกว่าอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานเลยก็คือเป็นที่นิยมไปเลย
0: ที่บอกอ่ะทุกวันนี้กลิ่นบางกลิ่นเนี่ยเขาพัฒนามาจนเป็นของยี่ห้อนั้นแล้วเราดมกลิ่นของยี่ห้อนี้เราแบบ
1: จำเอกลักษณ์ได้
0: เลยว่ากลิ่นเหมือนสินค้าแบรนด์นี้เลยกลิ่นเหมือนสินค้าแบรนด์นี้เลยเพราะว่าเขาทำจนเราคุ้นเคย
1: ใช่ก็ติดไปแล้ว
0: ใช่มันติดตลาดไปแล้วนะคะ
1: คือจริงๆพวกติดไปแล้วติดตลาด
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นก็ผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไป
1: ใช่ครับ
0: นะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิตพันธ์แล้วก็นฤมลผุดบุญตีนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างเป็นซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของวิชาที่ว่าด้วยศิลปะนะครับศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะวันนี้นี่ผมนำเสนอในหัวข้อศิลปะตะวันตกภาพสะท้อนประวัติศาสตร์และความคิดมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการเรียนศิลปะนั่นก็คือศิลปะตะวันตกนะครับ Western Artศิลปะตะวันตกไม่ใช่แค่เรื่องของการวาดภาพหรือสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่คือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลป์ก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระกระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยขอให้ทุกคนลองจินตนาการนะครับว่าถ้าไม่มีงานจิตรกรรมฝาผนังตามถ้ำต่างๆเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาล่าสัตว์อย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรแม้กระทั่งพวกเขามีความเชื่ออะไรนะครับงานศิลปะเหล่านี้นี่จึงเหมือนเป็นบันทึกชีวิตที่ไม่ต้องใช้ตัวอักษรวันนี้นี่ผมจะพาพวกเราย้อนกลับไป 40,000 ปีก่อนเลยนะครับถอยหลังไปไกลลิบเลยเราจะค่อยๆเดินผ่านอียิปต์เมโสโปเตเมียกรีกโรมันยุคกลางแล้วก็มาเรเนซองส์บาโรกโรโกโกแล้วก็ไปจนถึงศิลปะสมัยใหม่นะครับแล้วก็พาเชื่อมโยงมาถึงไทยด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปในแต่ละยุคนั้นเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาลองคิดก่อนนะครับว่าศิลปะคืออะไรนะครับซึ่งคำว่าศิลปะคืออะไรเนี่ยผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วแต่ถือว่าเป็นการย้อนความคิดนะครับให้เราได้เข้าใจคำว่าศิลปะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับศิลปะคืออะไรบางคนอาจจะมองว่าศิลปะคือความงามบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะคือการระบายอารมณ์หรือบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะคือสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำไว้แต่ถ้าเรามองในเชิงวิชาการศิลปะก็คือการสร้างสรรค์ที่สะท้อนความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องศิลปะตะวันตกเราไม่ใช่ท่องชื่อผลงานหรือจำปีค.ศ.นะครับแต่เรากำลังอ่านจิตใจของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างภาพเขียนในถ้ำของประเทศสเปนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากภาพในถ้ำนั้นสอนว่ามนุษย์ให้ความสำคัญกับการล่าสัตว์พีระมิดของอียิปต์เนี่ยสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายรูปปั้นกรีกเนี่ยสะท้อนแนวคิดว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของจักรวาลและก็นี่คือสาเหตุที่เราควรเรียนรู้ศิลปะนะครับเพราะมันทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์คิดอะไรและทำไมเขาจึงสร้างสิ่งเหล่านั้นทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าศิลปะตะวันตกเนี่ยแบ่งออกมาเป็นกี่ยุคกี่สมัยนะครับโดยทั่วไปแล้วนักวิชาการเขาจะแบ่งออกเป็น4ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงที่1ก็คือเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับช่วงที่ยังไม่มีตัวหนังสือแต่มีภาพเขียนถ้ำและอนุสาวรีย์หินยุคที่2ก็เรียกว่ายุคโบราณนะครับก็เป็นช่วงที่อยู่ในยุคของอียิปต์ยุคของเมโสโปเตเมียกรีกและก็โรมันนะครับช่วงนี้เราเรียกว่ายุคโบราณนะครับแล้วมาสู่ยุคที่3ก็คือยุคกลางนะครับศิลปะที่ศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทเช่นโบสถ์โกธิกต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงยุคที่4ก็คือยุคใหม่หรือสมัยใหม่นะครับเราจะนับกันมาตั้งแต่เรเนซองส์เป็นต้นมาจนถึงศิลปะสมัยใหม่ในปัจจุบันนะครับผมก็ถามท่านผู้ชมและก็นักศึกษาสักนิดนะครับว่าถ้าเรามองศิลปะเหล่านี้ต่อเนื่องกันเนี่ยเหมือนเรากำลังเปิดสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่บอกว่ามนุษย์ตะวันตกคิดอะไรและเชื่ออะไรมาบ้างในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาและสิ่งนั้นที่น่าสนใจก็คือศิลปะนี้ไม่ได้ตายกับยุคสมัยนะครับแต่ยังคงส่งอิทธิพลต่อเนื่องกันมาเช่นกรีกนี่มีอิทธิพลต่อโรมันนะครับแล้วก็โรมันเองก็ส่งต่อไปยังยุคเรเนซองส์และในยุคที่เราเห็นแนวคิดเหล่านี้เนี่ยสะท้อนอยู่ในศิลปะไทยสมัยใหม่ด้วยนะครับดังนั้นการเรียนศิลปะตะวันตกจึงไม่ใช่แค่การท่องจำหรือการตีความและก็ตั้งคำถามว่ามนุษย์ในแต่ละยุค
มองโลกและก็ชีวิตอย่างไรในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่จากศิลปะก่อนประวัติศาสตร์และค่อยๆไล่ไปทีละยุคทีละยุคนะครับเพื่อให้เราเห็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับศิลปะก่อนประวัติศาสตร์นะครับจะมาเริ่มกันตรงนี้เอาละครับนักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงแรกของการเดินทางประวัติศาสตร์ศิลปะอันยาวนานของเรานะครับผมจะพาย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก 40,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับหมายถึงว่าก่อนที่จะมีคริสตศักราชที่1นี่เราย้อนถอยหลังไปอีก 40,000 ปีนะครับดูแล้วเหมือนจะเวอร์แต่ว่าในทฤษฎีในตำราที่เขาศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีศิลปะศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะครับเขาได้บันทึกไว้แล้วก็ออกมาเป็นจำนวนปี 40,000 ปีนะครับก่อนคริสตกาลเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจก็คือในยุคที่แสงแห่งอารยธรรมยังไม่สว่างสวัยนะครับมนุษย์ยังอยู่ที่เรียกว่าไม่มีภาษาเขียนไม่มีตัวอักษรแต่เขาเลือกใช้ศิลปะนี่ครับเป็นวิธีการแสดงการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดเป็นการบันทึกชีวิตเป็นภาษาที่พูดผ่านสีและก็รูปทรงหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตของพวกเขาก็คือภาพเขียนถ้ำนะครับที่เราค้นพบในถ้ำต่างๆเช่นในถ้ำอันทามิราในประเทศสเปนและก็ที่ถ้ำลาสโกในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นี่คือภาพตัวอย่างที่ผมได้พูดถึงนะครับถ้าเราเข้าไปใน Google เราก็จะพิมพ์คำว่าศิลปะถ้ำตามด้วยอันตามิราในประเทศสเปนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ภาพเขียนที่ดูเยอะแยะเลยนะครับผมก็ดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ผมอีกถ้ำหนึ่งก็คือถ้ำลาสโกนะครับในประเทศฝรั่งเศสก็มีภาพเขียนที่น่าสนใจมากมายนะครับอยากให้พวกเราเข้าไปดูกันนะครับในมือถือยกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อถ้ำไปหรือพิมพ์ว่าศิลปะก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะขึ้นมาเต็มนะครับแล้วก็ภาพเหล่านี้ไม่ได้วาดอย่างลวกๆนะครับแสดงเห็นถึงความเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์อย่างลึกซึ้งของคนสมัยนั้นพวกเขาได้วาดภาพสัตว์ต่างๆเช่นวัวม้ากวางโดยใช้สีธรรมชาติอย่างเช่นสีแดงสีดำผสมกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือภาพเหล่านี้นี่ดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งนะครับราวกับว่าสัตว์เหล่านั้นกำลังเคลื่อนไหวและกระโจนออกมาจากผนังถ้ำได้จริงเลยนะครับผมอยากให้นักศึกษาลองคิดตามนะครับว่าทำไมคนยุคนั้นถึงวาดภาพสัตว์ด้วยความตั้งใจขนาดนี้คำตอบที่นักวิชาการได้ให้ไว้ก็คือมันไม่ใช่แค่การวาดเล่นๆแต่เป็นหรือเป็นแค่ภาพประดับผนังเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการล่าแล้วก็พิธีกรรมในยุคนั้นนะครับพวกเขาเชื่อว่าถ้าวาดภาพสัตว์ที่พวกเขาต้องการล่าเอาไว้จะเป็นการควบคุมวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นได้นะครับทำให้การล่าสัตว์ในครั้งนั้นจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนี่คือการเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับไสยศาสตร์เพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะครับนอกจากภาพเขียนถ้ำแล้วเรายังพบอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกว่าเมกาลิสนะครับเมกาลิสตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือสโตนเฮนที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับและก็นี่คือภาพสโตนเฮนนักวิชาการเนี่ยเชื่อว่าโครงสร้างหินอันมหึมานี้นี่ถูกสร้างในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นปฏิทินโบราณนะครับที่ใช้ในการสังเกตการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดฤดูกาลสำหรับการเพาะปลูกและพิธีสำคัญต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้บอกเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแม้มนุษย์ยุคหินจะไม่มีตัวอักษรแต่เขาก็มีศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งผูกโยงกับความเชื่อศาสนาและวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยอย่างลึกซึ้งในทุกมิติของชีวิตเลยนะครับเอาล่ะครับทีนี้เมื่อเราเดินทางออกจากถ้ำของยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และก็ลุ่มลึกก็คืออียิปต์โบราณนะครับที่นี่เนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาการทางศิลปะที่ซับซ้อนขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวและก็มีจุดเด่นที่เรียกว่าไม่เหมือนใครนะครับหัวใจที่สำคัญที่ขับเคลื่อนศิลปะอียิปต์ทั้งหมดก็คือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนั่นเองนะครับ
รียกว่าสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวนะครับชาวอียิปต์เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วนี่วิญญาณหรือที่เรียกที่พวกเขาเรียกว่าคานะครับก็จะออกจากร่างไปให้เทพเจ้าพิพากษาและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมวิญญาณก็จะกลับมาคืนสู่ร่างเดิมได้อีกครั้งเพื่อชีวิตนี้นิรันดร์ในโลกหน้านะครับเพราะความเชื่อที่หนักแน่นในเรื่องนี้นี่เองนะครับจึงทำให้อียิปต์เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ตามมาก็คือประเพณีการทำมัมมี่นะครับเพื่อรักษาศพไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นการเก็บรักษาร่างกายไว้เพื่อรอให้คากลับมานะครับคาก็คือวิญญาณแล้วก็การสร้างพีระมิดอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมของโลกที่หลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่นะครับพีระมิดเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระศพของฟาโรห์เป็นทางผ่านแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับลองคิดตามความทุ่มเทในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มันมหาศาลเพียงใดพีระมิดใหญ่ที่กิซานั้นหินแต่ละก้อนนะครับหนักกว่า2ตันต้องใช้คนงานแรงงานและก็ช่างฝีมือเนี่ยมหาศาลเลยนะครับในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมายาวนาน20ปีนะครับแล้วก็แถมนั้นก็ไม่มีภูเขาด้วยเขาต้องเอาภูเขามาจากแดนไกลเลยนะครับแล้วการขนส่งจะเป็นอย่างไรการก่อสร้างจะเป็นอย่างไรเพราะเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีนะครับเครื่องมือที่ทันสมัยไม่มีรถแมคโครไม่มีตัวยกไม่มีอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดนี้นี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการทางเศรษฐกิจหรือการขยายอำนาจทางสงครามหรืออะไรก็ตามนะครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าความศรัทธานั่นเองนะครับความศรัทธาที่มีต่อโลกหลังความตายเท่านั้นเองถ้าไม่มีความเชื่ออันแรงกล้าเช่นนี้นี่เราคงไม่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับในนั่นคือเหตุผลที่ศิลปะของอียิปต์จึงเต็มไปด้วยความคงทนถาวรและเป็นระเบียบเพื่อสะท้อนถึงความเป็นนิรันดร์ของชีวิตไงล่ะครับผมเคยคุยเรื่องนี้นะครับก็มีผู้ฟังเนี่ยถามมามีคนบอกว่าพีระมิดเนี่ยสร้างมาจากความงมงายนะครับผมก็เลยขอยกมาพูดตรงนี้เลยนะครับอธิบายสักหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่ผมขอพูดถึงมุมมองต่อศรัทธาแล้วก็ความงมงายสักหน่อยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นดุลระยะพินิจส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องบรรทัดฐานแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังเพื่อจะสะกิดความคิดของหลายคนเพื่อได้มาถกกันว่ามันคืออะไรกันแน่จากมุมมองของคนยุคปัจจุบันนะครับหรือคนที่มีหัวสมัยใหม่เนี่ยหลายคนนี่มองอย่างนี้แน่นอนนะครับก็คือการทุ่มเททรัพยากรแรงงานและเวลาอย่างมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนั้นเนี่ยโดยไม่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางการปกครองทางทหารทางการขยายอำนาจอาจจะถูกมองว่าเป็นความไม่เหมาะไม่สมเหตุสมผลนะครับก็คือความงมงายนั่นเองเนื่องจากสิ่งนี้คือความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลแบบโลกิยะนะครับแต่หากมองจากมุมมองของคนอียิปต์โบราณในสมัยนั้นนะครับผมต้องเน้นว่าให้เราจินตนาการว่าเราเป็นคนอียิปต์โบราณและก็อยู่ในสมัยนั้นสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยนี่คือความศรัทธาอันแรงกล้าและความจำเป็นทางศาสนานะครับสมัยนั้นนี่วิชาการไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มียังเชื่อว่าโลกแบนพระอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์นี่ยังเป็นพระเจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับการสร้างพีระมิดนี่เป็นหลักประกันว่าฟาโรห์เป็นเทพเจ้าและจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปยังชีวิตหลังความตายได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งส่งผลดีต่อการจัดระเบียบหมายถึงว่าในเรื่องของความมั่นคงของอาณาจักรทั้งหมดด้วยนะครับการกระทำนี้จึงถือเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและสำคัญสูงสุดในกรอบความเชื่อของพวกเขาในยุคนั้นนั่นเองและเมื่อเรามองจากมุมมองของประวัติศาสตร์และก็ศิลปะไม่ว่าจะเรียกว่าศรัทธาหรือความงมงายก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อนี้เองก็คือแรงขับเคลื่อนนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแสดงเห็นถึงพลังอำนาจของการรวมศูนย์ทางสังคมภายใต้ความเชื่อร่วมกันนั่นเองนะครับการเรียกชื่อว่าความงมงายเพียงอย่างเดียวนี่อาจจะทวงข้ามความสำคัญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นไปนะครับดังนั้นในการสร้างพีระมิดจึงเป็นตัวอย่างอันทรงพลังที่แสดงเห็นว่าความเชื่อ
ไม่ว่าเราจะมองว่าเป็นความศรัทธาหรือความงมงายก็ตามนะครับสามารถที่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ให้สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้นะครับก็ในอียิปต์ชัดเจนนะครับเอาละครับเมื่อความเชื่อเรื่องคาเนี่ยเป็นแกนหลักเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าความเชื่อนี้ส่งผลต่อลักษณะทางศิลปะของอียิปต์อย่างไรบ้างซึ่งเป็นรูปแบบที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์และก็คงทนมานานกว่า 3,000 ปีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่และถาวรสถาปัตยกรรมของอียิปต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความคงทนถาวรและก็เป็นนิรันดร์โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความตายและศาสนานะครับสถาปัตยกรรมของอียิปต์เน้นความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือสุสานควาโรหรือวิหารที่ใช้สำหรับบูชาเทพเจ้าทุกอย่างที่ถูกสร้างให้มีขนาดมหึมาแสดงถึงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรและเทพเจ้านะครับสถาปัตยกรรมของอียิปต์มีโครงสร้างที่มั่นคงมีการใช้เสาและคานขนาดมหึมาเลยนะครับแสดงเห็นถึงความต้องการความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนดังอำนาจของพวกเขานั่นเองในด้านจิตรกรรมก็เป็นการบันทึกที่ชัดเจนเลยนะครับจิตรกรรมของอียิปต์เนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นใดๆเลยนะครับเพื่อให้การสื่อสารเป็นบันทึกที่มีความชัดเจนที่สุดนี่คือลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าการวาดภาพผสมด้านหรือหลายมุมมองพร้อมๆกันนะครับศีรษะจะวาดจากด้านข้างเพื่อเห็นรูปทรงที่ชัดเจนแต่ดวงตาแล้วก็ลำตัวหันกลับหันมาทางด้านหน้านะครับเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกายส่วนขาและเท้าเนี่ยถูกวาดด้านข้างอีกครั้งเพื่อการแสดงทิศทางของการเคลื่อนที่นอกจากนี้พวกเขาใช้สีแบนนะครับและไม่เล่นแสงเงาเลยครับทำให้นึกถึงงานจิตรกรรมไทยที่ระบายสีแบนๆนะครับถ้าจุดประสงค์หลักก็คือการบันทึกเรื่องราวอย่างชัดเจนไม่ใช่การสร้างภาพลวงตาเหมือนภาพวาดในยุคหลังนะครับในงานประติมากรรมก็เน้นความสงบและก็มั่นคงเช่นเดียวกันรูปปั้นส่วนใหญ่นี่เป็นรูปฟาโรห์หรือเทพเจ้านะครับถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่สำรองของคาหรือจิตวิญญาณนั่นเองนะครับดังนั้นจึงต้องสมบูรณ์แบบและก็มั่นคงเช่นเดียวกันไม่แสดงอารมณ์ทางใบหน้าไม่มีใบหน้าที่นิ่งเฉยสงบสื่อถึงความเป็นอมตะนั่นเองนะครับอริยบทส่วนใหญ่จะอยู่ในท่าที่ยืนตรงหรือนั่งตรงไม่บิดตัวไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความสง่างามแล้วก็ความมั่นคงดุจหินผานั่นเองนะครับถ้าเรามีโอกาสเดินเข้าไปในวิหารขนาดใหญ่ของอียิปต์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือผนังทุกด้านเต็มไปด้วยอักษรภาพที่เรียกว่าฮีโรกริฟิกนะครับภาพคนภาพเทพเจ้าภาพพิธีกรรมต่างๆทุกภาพไม่ได้วาดเพื่อความสวยงามในแบบที่เราเข้าใจกันนะครับแต่เพื่อบันทึกเรื่องราวบันทึกคำสั่งและบันทึกกฎเกณฑ์ให้วิญญาณของฟาโรห์และคนรุ่นหลังได้รับรู้และก็นี่คือศิลปะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและก็บันทึกข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณเลยนะครับดังนั้นเนี่ยศิลปะก่อนประวัติศาสตร์และอียิปต์เนี่ยและศิลปะอียิปต์นะครับจึงเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะตะวันตกทั้งในด้านความเชื่อความศรัทธาและพิธีการสร้างงานที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่ามนุษย์เริ่มพัฒนาจากการขีดเขียนบนผนังถ้ำมาสู่การสร้างสถาปัตยกรรมขนาดมหึมาและเริ่มมีรูปแบบเฉพาะตัวที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนาและก็นี่คือความเรียกว่าพัฒนาการก้าวแรกของศิลปะตะวันตกนะครับครับทีนี้นักศึกษาทุกคนหลังจากที่ผมได้พาเดินทางสู่อียิปต์ตอนนี้ก็จะเดินทางจากอียิปต์ข้ามมาสู่ดินแดนที่อยู่ติดกันนะครับก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้กันนั่นก็คือเมโสโปเตเมียคำว่าเมโสโปเตเมียนี่มาจากภาษากรีกแปลตรงตัวนะครับก็คือดินแดนระหว่างแม่น้ำซึ่งหมายถึงพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสายสำคัญสองสายก็คือแม่น้ำไทคริสอีกแม่น้ำนึงก็คือแม่น้ำยูเฟรติสนะครับซึ่งทุกคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีปัจจุบันในพื้นที่ตรงนี้ครอบคลุมบริเวณประเทศอิรักเป็นหลักและก็บางส่วนของซีเรียและก็อิหร่านนะครับเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมแรกเริ่มของโลกเช่นซูเมเรียนอัคคาเดียนบาบิโลนอัสซีเรียนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของระบบการเขียนและก็กฎหมายนั่นเองนะครับศิลปะเมโสโปเตเมียสะท้อนให้เห็นถึง2เสาหลักที่สำคัญที่สุดก็คือการดำรงอยู่ของ

สังคมนั่นก็คือศาสนาและอำนาจรัฐในด้านศาสนาเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาได้สร้างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดก็คือวิหารขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซิกูเรตนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างซิกูเรตไม่ได้เป็นแค่ที่บูชาแต่ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับที่เป็นจุดนัดพบระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์นั่นเองนะครับยอดบนสุดของซิกูเรตเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของวิหารหลักสำหรับเทพเจ้าองค์สำคัญประจำเมืองการสร้างวิหารให้สูงเสียดขวาสะท้อนถึงการยกย่องอำนาจของเทพเจ้าและความพยายามที่จะเข้าใกล้สวรรค์ให้มากที่สุดนะครับในส่วนของอำนาจรัฐเนี่ยศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังและการประกาศในเรื่องของควบคุมอำนาจของกษัตริย์นะครับนี่คือเสาหินแห่งกฎหมายฮัมมูราบีนะครับที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้ผลงานชิ้นนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดกฎหมายฮัมมูราบีเนี่ยถูกสลักลงบนแท่งหินนะครับแท่งหินไดออไรซ์สีดำขนาดใหญ่นะครับไดออไรซ์สีดำนะครับที่มีขนาดใหญ่มากการใช้ศิลปะแกะสลักนี้ไม่ใช่แค่การบันทึกข้อความแต่เป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์และไม่เปลี่ยนแปลงของกฎหมายนะครับโดยภาพด้านบนแสดงเห็นถึงกษัตริย์ฮัมมูราบีรับกฎหมายจากเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม3มัดซึ่งเป็นการใช้ศิลปะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองนั่นเองนะครับภาพนี้คือประติมากรรมวัวมีปีกหัวเป็นคนนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่เราพบเห็นได้บ่อยๆในอาณาจักรอัสซีเรียนนะครับโดยเฉพาะที่ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นรูปปั้นขนาดมหึมาที่รวมเอาส่วนประกอบของสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดไว้ด้วยกันก็คือวัวหรือสิงโตที่มีปีกและก็ศีรษะเป็นมนุษย์สัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าศิลปะถูกใช้เป็นกระบอกป้องกันทางจิตใจให้กับผู้คนและอาณาจักรนี่แหละครับคือการใช้ศิลปะสร้างพลังทางความเชื่อความเกรงขามและความมั่นคงให้กับอาณาจักรทั้งหมดซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของศิลปะเมโสโปเตเมียนะครับหลังจากการเดินทางผ่านอารยธรรมที่เน้นศาสนาและก็อำนาจรัฐอย่างเมโสโปเตเมียและอียิปต์นะครับหลังจากนี้ผมจะพาเข้าไปสู่ยุคสำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะตะวันตกนั่นก็คือกรีกโบราณนะครับหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทางของศิลปะกรีกทั้งหมดก็คือปรัชญาที่ว่าด้วยมนุษย์คือศูนย์กลางของจักรวาล นะครับชาวกรีกนี่ไม่ได้สร้างงานศิลปะเพื่อเทพเจ้าหรือฟาโรห์เป็นหลักแต่เพื่อยกย่องศักยภาพแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์งานศิลปะจึงมุ่งเน้นไปที่ร่างกายนะครับเป็นเรื่องหลักเลยเน้นการแสดงออกถึงความงามตามธรรมชาติและสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบแสดงถึงความสงบและก็ความสมดุลทางจิตใจและก็ร่างกายสถาปัตยกรรมของกรีกนี่ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบที่ไร้ที่ติกันเลยทีเดียวนะครับผลงานสถาปัตยกรรมสะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือวิหารพาเทนอนนะครับซึ่งอยู่บนเนินเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนนะครับไปดูกันได้วิหารแห่งนี้มีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลและก็มีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางสายตาอย่างละเอียดลึกซึ้งกันเลยนะครับเสาแต่ละต้นไม่ได้ตั้งตรงนะครับแต่มีการเอ็นเข้าหากันเล็กน้อยเพื่ และก็พื้นวิหารเนี่ยมีความโค้งนูนขึ้นตรงกลางเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ตาของมนุษย์มองเห็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบและก็ตั้งตรงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะสร้างมามากกว่า 2,500 ปีก็ยังถูกยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมที่เกือบจะไร้ที่ติกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของประติมากรรมกรีกนั้นก็เป็นการยกย่องร่างกายของมนุษย์และเป็นจุดที่กรีกโดดเด่นอย่างที่สุดเลยนะครับชาวกรีกเนี่ยเป็นอารยธรรมแรกที่ปั้นร่างกายเปลือยหรือเรียกว่านูสฟิกเกอร์เนี่ยเรียกว่าอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะรูปปั้นชายหนุ่มซึ่งไม่ใช่เพื่อยั่วยวนนะครับแต่เพื่อประกาศให้เห็นความงามของมนุษย์ว่าสัดส่วนของมนุษย์เนี่ยสวยงามที่สุดนะครับโดยเฉพาะความสมบูรณ์แบบทางกายภาพคือความงามสูงสุดที่ควรค่าแก่การยกย่องนั่นเองรูปปั้นของกรีกมีการพัฒนาโดยในยุคแรกนั้นเนี่ยการพัฒนารูปปั้นของกรีกเริ่มขึ้นในเรียกว่ายุคอาร์เคอิกนะครับโดยมีการปั้นรูปคูรอสรูปปั้นชายหนุ่มยืนตรงและก็รูปคูเรนะครับเป็นรูปป
ั้นหญิงสาวในชุดที่เรียกว่าเรียบร้อยซึ่งในช่วงแรกในรูปปั้นเหล่านี้ยังคงมีลักษณะแข็งทื่อและก็คล้ายกับศิลปะอียิปต์โบราณนะครับแต่เมื่อเข้าสู่ยุคคลาสสิกรูปปั้นเกรียกได้เริ่มพัฒนาไปสู่การแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตัวอย่างสำคัญก็คือรูปปั้นนักกีฬาขว้างจักรนะครับซึ่งเป็นผลงานของศิลปินไมรอนแล้วก็อีกรูปนึงก็คือเทพธิดาวีนัสพรูไดนะครับที่แสดงถึงความงามอ่อนช้อยและอุดมคติสิ่งที่น่าสนใจก็คือศิลปินกรีกไม่ได้แค่ปั้นรูปแต่พวกเขาศึกษาโครงสร้างร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้งพวกเขามาใส่รายละเอียดของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและการเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงเรียกว่ามากๆเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาลองสังเกตนะครับว่าความรู้ทางกายภาคที่เกิดจากความปรารถนาในการสร้างงานศิลปะนี้เองได้กลายเป็นต้นแบบของการเรียนกายภาคและสรีระวิทยาในยุคต่อๆมาให้กับพวกเรานะครับทุกวันนี้ในสถาบันที่สอนศิลปะจะต้องเรียนวิชาอนาโตมีนะครับที่ว่าด้วยกายภาคและก็เรียกว่าสรีระวิทยาเนี่ยและนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีกเช่นกันนะครับที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับต่อจากศิลปินต่อจากศิลปะกรีกนะครับก็มาสู่ยุคของศิลปะที่เรียกว่าโรมันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรมันก็ถือเป็นลูกศิษย์ของกรีกเลยนะครับแต่สิ่งที่โรมันแตกต่างก็คือเขาเน้นความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตมั่นคงและการใช้งานได้จริงตัวอย่างที่โดดเด่นและโด่งดังที่สุดก็คือโคลอสเซียมสนามกีฬาขนาดยักษ์นะครับที่จุคนได้ประมาณสัก 40,000-50,000 คนโดยประมาณนะครับใหญ่มากแล้วก็ขอใช้สำหรับในการแสดงการต่อสู้ของนักรบเรียกว่ากลีดิเอเตอร์นะครับและถือเป็นการผสมศิลปะเข้ากับความบันเทิงของสังคมด้วยคนยุคนั้นนี่ความบันเทิงของเขาเนี่ยโหดมากนะครับเขาให้นักโทษมาสู้กับสิงโตหรือบางทีก็ใช้นักโทษด้วยกันเนี่ยสู้กันผู้ชนะคือผู้ที่รอดนะครับผู้แพ้คือคนที่ตายผู้ที่รอดก็อาจจะหลุดจากโทษได้ออกมาเป็นอิสระนะครับแล้วก็คนก็เชียร์กันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่โรมันเก่งมากก็คือวิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรมมีการสร้างโดมที่ใหญ่มากเช่นวิหารแพนเทออนนะครับการสร้างอาร์ตคือโค้งเนี่ยที่ช่วยกระจายน้ำหนักทำให้อาคารสูงใหญ่แต่สามารถมั่นคงได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือระบบท่อน้ำโรมันนะครับที่ส่งน้ำข้ามภูเขาซึ่งถือว่าล้ำยุคล้ำหน้ามากในตอนนั้นนะครับแต่ด้านประติมากรรมเนี่ยโรมันเนี่ยมักจะลอกเลียนแบบกรีกแต่ใส่ความเป็นจริงเข้าไปมากขึ้นนะครับรูปพรรณจักรพรรดิยูเลียสซีซาร์หรือจักรพรรดิออกัสตัสซึ่งไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเทพนะครับแต่สะท้อนความเป็นมนุษย์จริงเข้าไปด้วยเรียกว่าถ้าไม่มีงานกรีกเราก็คงไม่มีงานประติมากรรมที่สมจริงและก็ถ้าไม่มีโรมันเราคงไม่มีสถาปัตยกรรมโดมและเรียบรูปโค้งนะครับที่ให้เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเหตุผลที่กรีกและโรมันถูกยกไปเป็นต้นแบบศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริงนะครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราได้ผ่านกรีกและโรมันมาแล้วเนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก็คือยุคกลางนั่นเองนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่โรมันเสื่อมอำนาจลงนะครับช่วงประมาณค.ศ. 300ถึง 1,300 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศาสนาคริสต์กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตทุกอย่างทั้งการเมืองการศึกษาและศิลปะนี่ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาทั้งสิ้นนะครับศิลปะในยุคกลางจะเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์และก็ศาสนาเป็นหลักเช่นการสร้างโบสถ์วิหารต่างๆภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องในพระคัมภีร์นักศึกษาลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเข้าวัดคาทอลิกในยุโรปนี่เราจะเห็นผนังเต็มไปด้วยภาพนักบุญภาพพระแม่มารีหรือพระเยซูสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อสอนศาสนากับชาวบ้านที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับพอเข้าสู่ช่วงปลายยุคกลางเราจะพบศิลปะที่โดดเด่นที่สุดอีกรูปแบบนึงก็คือศิลปะโกธิกนะครับลักษณะของโกธิกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสูงเสียดฟ้ามียอดแหลมปลายแหลมและก็มีกระจกสีประดับตาประตูหน้าต่างโครงสร้างของอาคารสูงโปร่งใช้ไฟอิงบัตเทสนะครับ
หรือเสาค้ำยันภายนอกเพื่อรองรับน้ำหนักทำให้ภายในโบสถ์มีพื้นที่กว้างและแสงส่องเข้ามาได้เมื่อคนในยุคกลางเดินเข้าไปในโบสถ์โกธิกเนี่ยที่เต็มไปด้วยแสงสีสวยงามจากกระจกนะครับพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกำลังเข้าใกล้สวรรค์จริงๆแล้วก็นี่คือการใช้ศิลปะเพื่อสร้างประสบการณ์ทางศาสนาด้านประติมากรรมก็ถูกใช้เพื่อการตกแต่งมีทั้งรูปนักบุญรูปสัตว์ประหลาดที่ใช้เป็นสัญลักษณ์และรูปลอยตัวที่วางเหนือประตูโบสถ์นะครับจิตรกรรมโกธิกก็เปลี่ยนไปจากยุคก่อนมากก็คือเริ่มเน้นความเหมือนจริงมากขึ้นไม่ใช่แค่สัญลักษณ์แต่เป็นการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวานะครับจากนั้นเมื่อผ่านโกธิกมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของศิลปะตะวันตกเรียกว่าเรเนซองส์นะครับซึ่งแปลว่าการเกิดใหม่เรเนซองส์นี่มีอิทธิพลมากเลยนะครับทำไมเราถึงเรียกว่าเรเนซองส์หรือเรียกว่าการเกิดใหม่ก็เพราะเป็นการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแบบกรีกก็โรมันกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ยุคกลางศิลปะถูกจำกัดอยู่แต่ในกรอบของศาสนาศิลปินเรเนซองส์นี่จึงเริ่มหันกลับไปศึกษาธรรมชาติมนุษย์และวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาใช้ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อเขียนภาพที่สมจริงมากขึ้นใช้หลักเปอร์สเปกทีฟเพื่อสร้างภาพที่มีมิติจริงนักศึกษาลองคิดดูนะครับถ้าไม่มีเรเนซองส์เราอาจจะไม่มีทั้งภาพโมนาลิซาของเลโอนาร์โดดาวินซีหรือรูปปั้นดาวิดของไมเคิลแองเจโรหรือมิเคลันเจโรหรือภาพเพดานในโบสถ์นอยซิตินที่ยิ่งใหญ่ของไมเคิลแองเจโรศิลปินเรเนซองส์ไม่ได้มีแค่ช่างฝีมือนะครับแต่พวกเขาก็คืออัจฉริยะรอบด้านดาวินซีเป็นทั้งนักวาดนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นะครับไมเคิลแองเจโรก็เป็นทั้งประติมากรรมจิตรกรและก็สถาปนิกราฟาเอลก็เป็นจิตรกรเอกนะครับที่สร้างผลงานอมตะมากมายสิ่งที่เรเนซองส์ทำก็คือคืนศักดิ์ศรีให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความงามตามธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลนะครับศิลปะยุคกลางเน้นศาสนาเน้นโบสถ์และสัญลักษณ์ทางคริสต์ศิลปะโกธิกยอดแหลมสูงเสียดฟ้ากระจกสีแสดงถึงการมุ่งสู่พระเจ้าศิลปะเรเนซองส์ก็ฟื้นคืนความเป็นมนุษย์ความศิลปินอิสระสร้างสรรค์งานที่ผสมทั้งศิลปะและก็วิทยาศาสตร์นะครับและก็นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ศิลปะก้าวจากพัฒนาการของศาสนามาสู่อิสรภาพทางความคิดในการก้าวกระโดดของอารยธรรมตะวันตกเลยนะครับนักศึกษาครับเรเนซองส์เนี่ยทำให้ศิลปินมีอิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยศิลปะไม่ได้หยุดนิ่งแล้วนะครับมันยังพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในช่วงศตวรรษที่16ถึง17เนี่ยเราก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าศิลปะบาโรกนะครับจุดเด่นของบาโรกเนี่ยก็คือความอลังการความหรูหราและก็พลังทางอารมณ์ลองจินตนาการนะครับเวลาที่เรามองภาพเขียนบาโรกเราจะรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในเหตุการณ์นั้นๆเลยนะครับเพราะศิลปินใช้แสงเงาตัดการอย่างแรงมากใช้สีเข้มกับสีสดเพื่อสร้างอารมณ์ที่รุนแรงตัวอย่างผลงานของคาราวาจิโอที่ใช้เทคนิคเชรดโคโรนะครับหรือการใช้แสงเงาที่ตัดกันจนภาพดูเหมือนจริงจนน่าตกใจทางด้านประติมากรรมนะครับจานลอเรนโซเบอร์นินีก็เป็นประติมากรรมสร้างรูปสลักที่เต็มไปด้วยพลังเช่น The Ecstasy of Saint Teresa นะครับที่เรารู้จักที่เรารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวจริงๆทั้งผ้าทั้งท่าทางของร่างกายเป็นผลงานประติมากรรมหินอ่อนชิ้นเอกของศิลปินชาวอิตาลีนะครับจิอันโลเรนโซเบอร์นินีนะครับในยุคบาโรกสถาปัตยกรรมบาโรกก็เช่นเดียวกันเน้นความโออาราชวังแวร์ไซในฝรั่งเศสเนี่ยก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมบาโรกนะครับถ้าเรายืนอยู่ในห้องโถงกระจกของพระราชวังแวร์ไซผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกว่าศิลปะถูกใช้เพื่อความยิ่งใหญ่และก็อำนาจของกษัตริย์โดยตรงเลยนะครับหลังจากที่บาโรก
ผ่านไปเราก็เข้าสู่ยุคศิลปะที่เรียกว่าร็อกโกโกนะครับซึ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่18นั่นเองคำว่าร็อกโกโก้ร็อกโกโกนแปลว่าก้อนหินเล็กๆหรือหอยเพราะลวดลายตกแต่งมักจะโค้งคดเหมือนก้นหอยนั่นเองนะครับศิลปะ

ละเอียดอ่อนนะครับถ้าเปรียบเป็นดนตรีบาร็อกก็เหมือนเสียงออเคสตราที่ทรงพลังส่วนร็อกโกโก้ก็คือดนตรีแชมเบอร์ที่เบาและก็หวานซึ้งหยดย้อยประทับใจร็อกโกโก้เน้นการตกแต่งภายในอาคารนะครับเครื่องเรือนเล็กๆน้อยๆงานกิจกรรมก็เต็มไปด้วยความน่ารักฟุ้งฝันตัวอย่างผลงานของชองออนเดเร่ฟรากอนาดนะครับที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกแต่ข้อสังเกตก็คือศิลปะร็อกโกโก้เนี่ยมักจะสะท้อนรสนิยมของคนชั้นสูงซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะครับและก็จริงนะครับศิลปะร็อกโกโก้เนี่ยเสื่อมลงพร้อมกับการล่มสลายของราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสในการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1789นะครับก็เป็นการปฏิวัติใหญ่ที่ล้มล้างการปกครองกันไปเลยทีเดียวหลังจากร็อกโกโก้เนี่ยโลกตะวันตกก็เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19นะครับศิลปะจึงค่อยๆเปลี่ยนทิศทางไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะสมัยใหม่หรือได้ยินกันคุ้นหูก็คือโมเดิร์นอาร์ตศิลปินเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าศิลปะควรเป็นเพียงการเลียนแบบอดีตหรือไม่ผลก็คือเกิดลัทธิใหม่ๆขึ้นมาเช่นลัทธินีโอคลาสสิกย้อนกลับไปฮะกรีกและโรมันแต่เน้นความมีเหตุผลความสมมาตรนั่นเองโรแมนติกเน้นอารมณ์ความรู้สึกความร้าวใจเช่นภาพ The Wrath of the Medusa ของเจอริโคเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงนี้ศิลปะเริ่มแยกออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็กลายเป็นการแสดงออกส่วนบุคคลของศิลปินมากขึ้นดังนั้นเนี่ยศิลปะบาโรกก็คือความอลังการพลังของอารมณ์ใช้ศิลปะสร้างความยิ่งใหญ่ศิลปะโรโกโก้อ่อนหวานโรแมนติกตกแต่งละเอียดอ่อนแต่ผูกติดกับชนชั้นสูงศิลปะสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยศิลปินเริ่มหันมาสร้างสรรค์ตามอารมณ์และความรู้สึกความคิดส่วนตัวแทนที่จะเรียนแบบอดีตอย่างเดียวนะครับแล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นของโลกศิลปะที่ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างแท้จริงนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งก็คือศิลปะสมัยใหม่นักศึกษาครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางทางศิลปะตะวันตกกันแล้วนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็คือศิลปะสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18นะครับแล้วก็ได้มาจนถึงศตวรรษที่20 21ศิลปะสมัยใหม่หรือโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยแตกต่างจากยุคก่อนตรงที่ศิลปินหันมาแสดงตัวตนแล้วก็อารมณ์ส่วนบุคคลมากกว่าที่เคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองนะครับศิลปินเริ่มต้นทั้งคำถามว่าเรายังจำเป็นต้องวาดภาพเหมือนจริงเหมือนกล้องถ่ายรูปอีกหรือผลก็คือเกิดแนวทางใหม่ๆเช่นอิมเพรสชันนิสต์ที่เน้นการจับความประทับใจในช่วงขณะหนึ่งนะครับเช่นแสงอาทิตย์ที่สะท้อนน้ำภาพที่ดูสีสดใสผู้กันหยาบอย่างผลงานของโครสโมเน่ก็คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับแล้วก็คิวบิซึมนะครับโดยปาปูนปิกัสโซเนี่ยแต่ชิ้นส่วนวัตถุนี่ออกเป็นเหลี่ยมๆแล้วนำประกอบใหม่แสดงว่าความจริงไม่ได้มีแค่มุมมองเดียวนะครับแล้วกลุ่มเซอร์เรียลิซึมเนี่ยก็มีหัวหอกก็คือซัลวาดอร์ดาลีนะครับเน้นความฝันจินตนาการและเหนือจริงเช่นภาพนาฬิกาเหลวที่ละลายและมาถึงดาด้าศิลปะแห่งการปฏิวัติความคิดดาด้าเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ประมาณปีคริสตศักราช1916นะครับโดยมีแกนหลักก็คือการปฏิเสธผลและก็ตรรกะของสังคมที่เชื่อว่าต้นเหตุของความหายนะในสงครามศิลปินดาด้าเนี่ยใช้ความไร้สาระความละเอียดผลและก็ความบังเอิญในการสร้างผลงานนะครับเพื่อเป็นการประท้วงต่อขนบธรรมเนียมและสุนทรียศาสตร์ของศิลปะแบบดั้งเดิมพวกเขาคือศิลปะแห่งการต่อท่านทุกสิ่งนะครับก็คือพวกกบฏพวกปฏิวัตินั่นเองสิ่งที่ทำให้ดาด้ามีความโดดเด่นก็คือแนวคิดเรดดิเมดซึ่งเป็นการนำวัตถุสนิทเบียดรูปนี่นะครับมาจัดวางและก็นำเสนอเป็นผลงานศิลปะโดยที่ศิลปินไม่ได้ลงมือสร้างเองเลยเขายกตัวอย่างนะครับผลงานที่สะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือฟาวเทนของมาเชลดูชองนะครับรูปนี้ครับ
เป็นไงบ้างครับเห็นแล้วเนี่ย

เป็นการนำโถส้วมธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันนะครับมาตั้งเป็นงานศิลปะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพื่อที่จะตั้งคำถามที่ทรงพลังนะครับว่าอะไรคือศิลปะกันแน่นะครับที่เป็นความคิดของคนสมัยยุคศิลปะสมัยใหม่นะครับข้อกล่าวโดยสรุปนะครับดาด้าก็คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าความคิดคอนเซปต์เนี่ยของศิลปินในการเลือกและนำเสนอวัตถุนั้นสำคัญกว่าฝีมือในการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเขาจะยกย่องความคิดเป็นหลักฝีมือนี่ไม่ต้องมาพูดถึงกันเลยนะครับและนี่คือการเปิดประตูบานใหญ่สู่ยุคของศิลปะแนวคิดในเวลาต่อมานะครับก็คือ conceptual art นักศึกษาลองสังเกตนะครับว่าศิลปะสมัยใหม่เน้นเสรีภาพของศิลปินอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับจะไม่มีการยึดติดกับศาสนาไม่ยึดติดกับความรูปแบบทางกายภาพแต่คือการทดลองและก็ค้นหามุมมองใหม่ๆและประเทศไทยของเราล่ะครับทีนี้เราได้ฟังประวัติศาสตร์มาย้อนไปตั้ง 40,000 ปีนะครับผมก็ได้ย่อจนเหลือไม่ถึงชั่วโมงนะครับให้เราเห็นภาพรวมๆของประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากที่ฟังแล้วหรืออย่างไรก็ตามก็เข้าไปค้นคว้าต่อนะครับไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะแต่ที่ง่ายก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเข้าไปใน Google เข้าไปในGemini แล้วก็ถามตั้งคำถามสมัยนี้นี่การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นี่สามารถจ่อลึกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดหรือไปที่ต้นทางเราสามารถเรียนรู้อะไรมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเจมินายขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเจมินายเนี่ยของ Google เนี่ยเป็น AI ที่ช่วยเราเนี่ยเห็นโลกกว้างไกลแต่ย่อให้โลกเล็กลงในขณะเดียวกันนะครับห้องสมุดทั้งสมุดนี่บางทีอาจจะหมดความหมายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมค้นคว้าที่จะมาบรรยายเนี่ยผมก็อาศัย Gemini อาศัย ChatGPT แล้วก็ Google ในเรื่องเนี่ยดึงข้อมูลศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เราไม่ได้เห็นก็จะเห็นนะครับบางทีไปในห้องสมุดเนี่ยอาจจะเจอข้อมูลที่จำกัดแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่ผมพูดถึง AI เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีขอบเขตในการเรียนรู้ไม่สามารถปิดกั้นอะไรได้และก็แม่นยำด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกมาอย่างเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่5ที่เริ่มติดต่อกับตะวันตกมากขึ้นนะครับต่อมาก็มีศิลปินชาวอิตาลีก็คืออาจารย์ศิลป์พีระศรีซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเนี่ยได้เข้ามาวางรากฐานศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับแล้วก็สร้างผลงานอนุสาวรีย์ไว้มากมายที่สำคัญก็เช่นพระอนุสาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพเรือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเอหลายๆที่เลยนะครับหลังจากนั้นศิลปินไทยรุ่นต่อๆมาเช่นเขียนยิ้มสิริชิดเหรียญประชาสมโพธิ์อุปอินก็ได้สร้างผลงานที่ผสมผสานเอกลักษณ์ไทยเข้ากับแนวทางศิลปะสากลนะครับนี่ครับภาพที่ผมเคยดูก็เป็นผลงานของศิลปินที่ผมเอ่ยชื่อมาศิลปินไทยก็มีหลายคนนะครับลองนึกดูนะครับรูปปั้นไทยที่ยังคงความอ่อนช้อยแต่ก็สะท้อนถึงชีวิตประจำวันของผู้คนธรรมดาได้เช่นชาวนานักดนตรีเด็กเล่นกันนี่คือการพัฒนาให้ศิลปะไทยเข้ายุคสมัยโดยไม่ทิ้งรากเหง้านะครับเมื่อเรามองภาพรวมของศิลปะทั้งหมดเราจะเห็นว่าศิลปากรประวัติศาสตร์บันทึกชีวิตและความเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็ศิลปะอียิปต์นี่ก็คือศิลปะเพื่อชีวิตหลังความตายเมโสโปเตเมียกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยศิลปะก็เพื่อเทพเจ้ามนุษย์และก็อำนาจรัฐมาส่วนยุคกลางและโกธิกนี่ก็เพื่อศาสนาคริสต์เป็นหลักแล้วก็ยุคเดือนสองศิลปะที่คืนศักดิ์ศรีให้มนุษย์บาร็อกโรโกโกเนี่ยก็คือศิลปะเพื่ออารมณ์ความงามและก็รสนิยมมาจนถึงศิลปะสมัยใหม่เป็นศิลปะเพื่อสิริภาพและการแสดงออกของปัจเจกบุคคล
แล้วก็ศิลปะไทยสมัยใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ท้องถิ่นกับศิลปะสากลนะครับดังนั้นศิลปะตะวันตกจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตะวันตกที่เล่าเรื่องผ่านผลงานศิลปะทำให้เราได้เข้าใจว่ามนุษย์แต่ละยุคคิดอะไรเชื่ออะไรและอยากจะสื่อสารอะไรกับโลกผมอยากทิ้งท้ายให้นักศึกษาทุกคนคิดนะครับเวลาที่เราเห็นงานศิลป์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นหรืองานสถาปัตยกรรมอย่าถามแค่ว่ามันสวยไหมขอให้ถามว่างานชิ้นนี้กำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับผู้คนในยุคนั้นหรือเกี่ยวกับตัวเราในวันนี้เพราะนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการเรียนศิลปะตะวันตกนะครับเราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมาทั้งหมด6ช่วงใหญ่ๆนะครับเริ่มจากพีระมิดอียิปต์ชิโกเรสเมโสโปเตเมียกรีกและโรมันโกธิกแล้วก็เรือนสองจนถึงศิลปะสมัยใหม่และก็ศิลปะไทยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือศิลปะคือกระจกสะท้อนมนุษย์ในแต่ละยุคใช่ไหมครับชัดเจนเลยนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพื่อความอยู่รอดมายุคอียิปต์ก็เพื่อความเชื่อความตายชีวิตหลังความตายกรีกและโรมันก็คือการยกย่องมนุษย์และกำนาดรัฐนะครับยุคกลางศิลปะคือศรัทธาในศาสนาอย่างที่สองศิลปะคือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะครับเป็นการคืนศักดิ์ศรีนะครับศิลปะสมัยเพื่ออิสรภาพในการแสดงออกและศิลปะไทยก็เพื่อการผสมผสานรากเหง้าของเราเข้ากับสากลนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเวลาที่เรามองงานศิลปะอย่าถามว่าสวยนะครับอย่าถามว่าสวยหมายจงถามว่ามันกำลังบอกอะไรกับเราศิลปะนี้ศิลปะตะวันตกไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่มันอยู่ในความคิดการออกแบบและก็แรงบันดาลใจที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นการเรียนศิลปะไม่ใช่เพื่อจำปีคศหรือจำชื่อศิลปินเท่านั้นแต่เพื่อเราได้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกสมัยต่างดิ้นรนค้นหาและก็สร้างความหมายให้กับชีวิตผ่านศิลปะสร้างความหมายกับชีวิตนะครับผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะนั่นเองและนั่นแหละครับก็เกิดผลที่ศิลปะยังคงมีคุณค่าต่อพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้และก็ตลอดไปด้วยก็ผมก็ได้พูดมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับเป็นการบรรยายโดยสรุปก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ 40,000 ปีเนี่ยจะพูดได้หมดภายใน1ชั่วโมงนี้เป็นไปไม่ได้นะครับก็หมายถึงว่าผมก็สรุปมาเพื่อให้เห็นต้นทางเห็นภาพรวมๆหากใครสนใจก็ไปหาข้อมูลนะครับจะเป็นเรื่องๆสนุกมากนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะไม่ว่าจะเป็นของตะวันตกของตะวันออกเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็คิดว่าเราเรียนกันทั้งชาติก็ไม่หมดเอาเป็นว่าเราสนุกกับการค้นหาสนุกกับการสืบค้นสนุกกับการรีเสิร์ชสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตในการดูศิลปะอาจจะทำให้เราได้เป็นศิลปินคนหน้าใหม่ขึ้นมาก็ได้สำหรับคนที่ไม่เคยทำศิลปะและสำหรับคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วการได้ศึกษาศิลปะก็จะทำให้ความคิดเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะเราได้เห็นโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะส่งแล้วก็ส่งไปในอนาคตนะครับ อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามี AI เข้ามาแล้วนะครับซึ่งในชั่วโมงต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับสำหรับนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยพ่อช่างนะครับก็ขอกล่าวคำร่ำลาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับ ก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไหม
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก
2: ็ในหลวงทรงพระเมตตา

ต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสมการวงกลมกันนะคะเรามาดูที่หัวข้อ 1.4.2 ซึ่งอันนี้จะเป็นสมการวงกลมในพิกัดเชิงขั้วซึ่งถ้าในเอกสารเนี่ยนะคะจะอยู่ที่หน้า17ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะมันก็จะมีสามแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือจะเป็นวงกลมค่ะที่มีจุดศูนย์กลางที่ขั้วค่ะก็คือว่าจุดศูนย์กลางก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะอ่ะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยวงกลมในพิกัดเชิงขั้วนี่นะคะถ้าเราจะใช้กฎโคไซน์ค่ะมันก็เลยทำให้เราได้เดี๋ยวสักครู่นะคะสมการของพิกัดเชิงขั้วเนี่ยค่ะก็จะเป็น r กำลังสองลบ 2r แล้วคูณกับ r ศูนย์แล้วก็คูณกับคอสของเซตาลบเซตาศูนย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็บวก r ศูนย์กำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองซึ่ง r จุดศูนย์กลางของวงกลมอะค่ะเราจะให้แทนด้วยรัศมีใดๆเนาะกับเซตาใดๆแต่กรณีเนี้ยพอดีว่ารัศมีก็ศูนย์มุมก็ศูนย์แล้วมันจะยังไงเอ่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแทนค่าให้ดูนะคะซึ่งเราได้สมการวงกลมของเชิงขั้วเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะใช้กฎของโคไซน์เราได้แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะแทนค่าที่ r ศูนย์ให้เป็นศูนย์ตรงนี้ค่ะมีศูนย์เนาะเซต้าศูนย์ก็ศูนย์แบบนะคะอันนี้ก็ศูนย์ตรงนี้ก็ศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ก้อนนี้เป็น r กำลังสองก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ไปละก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ไปละแล้วก็จะเท่ากับ a ยกกำลังสองแบบนี้ค่ะจะเป็นสมการถ้ามีสมการเชิงขั้วชื่อว่า r เท่ากับตัวเลขเราก็จะได้สมการวงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองแบบที่สองอาจารย์ก็จะไปหน้าที่18นะคะซึ่งแบบที่สองเนี่ยมันก็เป็นวงกลมค่ะ

ที่ผ่านขั้วแล้วก็มีจุดศูนย์กลางขอใช้ตัวย่อเนาะอยู่บนแกนเชิงขั้วแล้วก็เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางอยู่เป็นแกนเชิงขั้วจุดศูนย์กลางเนี่ยก็เลยสมมุติให้รัศมีเป็น A มุมศูนย์ไม่รู้พอจำได้ไหมแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยรัศมีเป็น A เนี่ยค่ะแต่อีกอันหนึ่งก็คือรัศมีติดลบค่ะแล้วก็มุมศูนย์นี่คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากเนาะมุมศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามก็จะได้รัศมีติดลบมันก็เลยเป็นวงกลมที่นี่คือจุดศูนย์กลางเนาะเดี๋ยวจะวาดให้ดูเนาะมันก็จะได้วงกลมประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะได้วงกลมประมาณนี้ค่ะถ้าจุดศูนย์กลางรัศมีเป็นลบมันก็จะต้องไปทางซ้ายนะคะแล้วทีนี้เมื่อกี้ค่ะที่เราใช้สมการของวงกลมของเชิงขั้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวขอคิดให้ดูนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนก่อนว่าจาก r กำลังสองลบสอง r r ศูนย์แล้วก็เป็น cos เซต้าลบเซต้าศูนย์แล้วก็บวก r ศูนย์กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองเราจะเริ่มต้นยังไงเราก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะว่า r ศูนย์ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ r ศูนย์และตรงนี้ก็คือเซต้าศูนย์จำได้อยู่เนาะเราก็เริ่มเลยค่ะ r ศูนย์เป็น a เดี๋ยวแทนตรงนี้เป็น r เหมือนเดิมก่อนเนาะลบสอง r แต่ r ศูนย์มีค่าเป็นเนี่ยค่ะ r ศูนย์มีค่าเป็น a ก็เลยแทนที่ตรงนี้ได้ a นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็น cos ของเซต้าเหมือนเดิมก่อนแต่เซต้าศูนย์เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ก็ใส่แล้ว r ศูนย์ก็มีค่าเป็น a ตรงนี้ค่ะกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองแบบนี้ซึ่งตรงนี้เราย้ายไปลบเนาะมันก็จะหายไปนะคะหรือเรามองว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันก็ตัดออกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ r กำลังสองลบสอง r a แล้วก็ cos เซต้าแล้วก็เท่ากับศูนย์แบบนี้นะคะเซต้าลบมุมศูนย์ก็ได้เซต้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอา r กำลังสองไว้ที่เดิมก้อนนี้เป็นลบย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็เลยได้สอง r a แล้วก็ cos เซต้าเพราะฉะนั้นก็เลยเอา r หารตลอดทั้งสมการเนาะก็จะได้ r เท่ากับ 2a cos เซต้าถ้าเมื่อไหร่มีสมการของเชิงขั้วมี cos แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นวงกลมที่ผ่านขั้วและจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ที่จุด a และรัศมี a เนี่ยคือรัศมีแล้วก็มุมศูนย์นะคะอย่างอาจารย์ขออันนี้จะอยู่ทางด้านขวาเนาะวงกลมอยู่ทางด้านขวาแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยววงกลมจะอยู่ทางด้านซ้ายเดี๋ยวอาจารย์จะคิดให้ดูนะคะอาจารย์จะทําตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น r ศูนย์อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเซต้าศูนย์แล้วมันจะมีผลต่อคําตอบยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะแทนค่าตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็น r กำลังสองเหมือนเดิมลบสอง r แต่ a ศูนย์เนี่ยค่ะมันจะเป็นลบ a เนาะแล้วก็ cos เซต้าก็เหมือนเดิมเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซต้าก็จะเป็นมุมศูนย์ตรงเนี้ยค่ะเนาะแล้วก็ r ศูนย์เนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบ a แต่ยกกำลังสองแล้วตรงนี้ก็ยังเท่ากับ a กำลังสองซึ่งลบ a ยกกำลังสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกเนาะตรงนี้ก็จะเป็น r กำลังสองลบลบก็เป็นบวกค่ะสอง r a แล้วก็ cos เซต้าลบศูนย์ก็ได้เซต้าแล้วตรงนี้ก็บวก
ก็ย้ายข้างไปจากบวกก็ย้ายกลายเป็นลบหรือเราเห็นว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือ r กำลังสองก็จะเท่ากับก้อนนี้นะคะบวกอยู่ก็เลยย้ายมาลบค่ะแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็จะตัด r ไปได้ตัวหนึ่ง r ก้อนเนี้ยก็จะเป็นลบสอง a cos เซต้าเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่มีเครื่องหมายลบการที่ไม่มีเครื่องหมายลบมันก็เลยทำให้อันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะว่ารูปแรกเนี่ยก็คือจะวงกลมเนี่ยจะอยู่ทางขวาเพราะ a เป็นบวกแต่อันนี้ค่ะวงกลมจะอยู่ทางซ้ายของขั้วเพราะ a เป็นลบแบบนี้นะคะต่างกันแค่นี้เองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบที่สามแต่แบบที่สามเนี่ยน่าจะไม่แสดงให้ดูแล้วนะคะเพราะจะไปลงที่ตัวอย่างให้นะแบบที่สามก็คือเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ผ่านขั้วแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกนแนวฉากทีนี้ถ้ามันอยู่บนแกนแนวฉากเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่บนแกนเชิงขั้วมันก็เลยเป็นมุมศูนย์แต่ถ้ามันอยู่บนแกนแนวฉากเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมุมพายส่วนสองรัศมีเป็น A เดี๋ยววาดให้ดูเนาะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากซึ่งมุมพายส่วนสองเนี่ยมันคือตรงนี้แล้วเราก็นับไป A ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเป็น A เนาะเราก็จะได้วงกลมอยู่บนแกนแนวฉากเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือลบ A แล้วก็มุมพายส่วนสองแบบนี้นี่คือแกนเชิงขั้วแล้วก็นี่คือแกนแนวฉากมุมพายส่วนสองก็อยู่ข้างบนนี่แหละค่ะแต่พอดีรัศมีมันติดลบเราก็ต้องต่อเส้นปะลงมาแล้วเราก็นับในตรงนี้นี่คือรัศมีอันนี้คือจุดศูนย์กลางเนาะจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วงกลมอยู่บนแกนแนวฉากแต่อยู่ด้านล่างอะค่ะเพราะอะไรเพราะว่า A ติดลบนะคะมันก็จะคล้ายๆกับเส้นตรงเลยถ้าเป็นลบอยู่ด้านล่างของแกนแนวฉากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นลบก็อยู่ทางซ้ายของแกนแนวฉากนะเพราะฉะนั้นสมการของพิกัดเชิงขั้วซึ่งเป็นวงกลมเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเดี๋ยวตั้งชื่อให้นะ r เท่ากับ2 a ไซน์เซต้าอีกอันหนึ่งก็ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเลือกตัวอย่างที่ 1.4.3 ค่ะอาจารย์อยู่หน้าที่20นะคะเขาก็บอกว่าให้ดูทิศทางค่ะของสมการเชิงขั้ว r เท่ากับลบ8แล้วก็ cos เซต้าโจทย์เป็นแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าพอดีเห็นสูตรอยู่ตรงนี้เลยเนาะแต่มันเป็น cos แปลว่าจุดศูนย์กลางต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วก็คือเป็นวงกลมที่อยู่บนแนวนอนนะคะค่อยๆตามมาเนาะและทีนี้เราก็รู้ว่าอันนี้มันจะเป็น2ตามสูตรของการเป็นวงกลม2คูณอะไรได้ลบ8ก็คือคูณลบ4แล้วก็ cos เซต้าเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่า a ของเราเนี่ยมีค่าเป็นลบ4ถ้าพูดตามตรงเลยนะแกนเชิงขั้วแล้วก็แกนแนวฉากมันก็เหมือนกับว่ามุมศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่รัศมีติดลบก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นได้รัศมีเป็น4ตรงนี้แล้วมันก็เป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตรงนี้4ตรงนี้ก็ต้อง4ค่ะก็จะได้วงกลมอยู่ทางซ้ายเพราะติดลบบนแกนเชิงขั้วอันนี้คือแบบเหมือนเป็นรูปที่ได้เนาะเหมือนมันช่วยเราเช็คว่าตอนเราแทนค่าในตารางเราแทนถูก

เปล่าอ่ะเราลองมาดูกันนะอาจารย์ก็เริ่มที่มุมเซต้าค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวอาจารย์ขอให้คุณจำอันนี้ไว้นะว่าโจทย์เราจะแทนรัศมีได้ลบ8แล้วก็คอสเซต้าอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มุมเหมือนเดิมมุมก็จะมีมุมศูนย์ไพส่วนสองแล้วก็ไพแล้วก็สามไพส่วนสองแบบนี้แล้วก็รัศมีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ8แล้วก็คอสเซต้าอันนี้คือโจทย์ที่กำหนดให้มาอาจารย์ก็ต่อเลยเนาะอาจารย์ก็จะแทนค่าค่ะ R ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นลบ8คอสเซต้าเซต้าก็คือมุมศูนย์ค่อยๆแทนเนาะและอาจารย์ก็จะ R เท่ากับลบ8คอสเซต้าก็เปลี่ยนตอนนี้เราอยู่ในช่องนี้ใช่ไหมก็ได้แทนที่ด้วยมุมไพส่วนสองต่อเนาะตรงนี้ก็จะเป็น R เท่ากับลบ8คอสแล้วมุมที่เราสนใจก็คือมุมนี้ค่ะก็คือมุมไพต่อไปนะ R ตัวนี้ก็จะเท่ากับลบ8คอสแล้วก็มุมที่เราสนใจก็คือมุม3ไพส่วนสองอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราก็มาทบทวนเนาะมุมศูนย์จำได้หรือเปล่าเอ่ยกดนิ้วโป้งชูมือซ้ายนะกดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งแล้วเราสนใจคอสซ้ายคือซ้ายเพราะฉะนั้นคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวา4นิ้วเราก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วย2มันเหลือ4นิ้วเราก็เอา4มาใส่เนาะแล้วรูท4เนี่ยมีค่าเป็น2 2หาร2ก็ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนที่คอสมุม0ด้วยเลข1และอาจารย์ก็จะมาต่อในมุมไพทำไมอ่ะเพราะมุม0มันอยู่ตรงนี้ค่ะเรารู้ว่าคอสมีค่าเป็น1ไซน์เราไม่สนใจแล้วมุมไพเนี่ยคือ180มันอยู่ตรงนี้ค่ะเนาะอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยคือ1กับตัวไซน์ไม่สนใจแต่อาจารย์รู้ว่ามันอยู่ทางคอสแทนที่2อะค่ะบางคนบอกครึ่งครึ่งกลางๆก็ใช่อะนะแต่อาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะค่า x หรือค่าของมุมอะหรือค่าของคอสอะมันมาทางซ้ายค่ะอันนี้ x เป็น0เนาะไปทางขวาก็บวกมาทางซ้ายก็ติดลบค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นลบ8แล้วก็ไม่ได้คูณกับ1ธรรมดาก็เพิ่มเป็นลบ1ทำคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบเป็นลบ8แต่อันนี้จะได้8แบบนี้ต่อไปอาจารย์ก็ลบ8เหมือนเดิมมุมไพส่วน2ก็คือ90องศา90องศาก็คืออันนี้มุม0ใช่ไหม30 45 60แล้วก็90องศาอาจารย์ก็กดนิ้วก้อยอ่ะอาจารย์ก็ว่าโป้งชี้กลางนางและอาจารย์ก็กดนิ้วก้อยอย่างนี้เนาะคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่มีนิ้วเหลือทางขวาเลยอาจารย์ก็ได้0มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีเงินซื้อเค้กนะแต่มีคนรอกินอยู่ซึ่งอันนี้ก็คือ0เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณกับ0ก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ไอ้มุมไพส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้คอสเป็น0บางคนบอกอาจารย์มันสลับกันใช่ไหมใช่นะเมื่อกี้คอสของมุม0เนี่ยมันเป็น1แต่มาคอสของไพส่วน2เนี่ยมันเป็น0ลองไปไล่เรียงดูเนาะซึ่งมุมไพส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามุม3ไพส่วน2เนี่ยมันตรงกันข้ามอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาลอกคำตอบมาปุ๊บมันอยู่ในคอสแดนข้างล่างคอสแดนที่3 4ใช่ไหมซึ่งค่าคอสขอโทษนะคอสเนี่ยมันมาทางซ้ายมันก็ต้องติดลบซึ่งอาจารย์จะใส่ลบ0หรือ0มันก็ค่าเดียวกันเมื่อกี้อาจารย์ทางแกน y เนาะติดลบแต่เราไม่ได้สนใจค่าซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหารด้วย0เหมือนกัน0เฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หารนะคะขอโทษ

ูณกับศูนย์เพราะแทนที่คอส3π/2ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยอาจารย์ก็ได้ศูนย์ก้อนนี้อาจารย์ก็ได้ศูนย์เรียบร้อยอาจารย์ก็ต้องเขียนคู่อันดับใช่ไหม r ก่อนแล้วก็เซตาช่องเนี้ยล็อกเนี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้-8แต่มุมเป็นมุมศูนย์ก็ต่อเลยรัศมีเป็นศูนย์แต่มุมคือπ/2ต่อไปรัศมีเป็น8แต่มุมคือไพต่อไปรัศมีเป็นศูนย์แต่มุมก็คือ3π/2เดี๋ยวอาจารย์จะวาดให้ดูมันได้วงกลมจริงๆหรอใช่ไหมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอันนี้คือการเชิงขั้วอันนี้คือการแนวฉากอาจารย์เริ่มแล้วนะมุมศูนย์ค่ะก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอยู่ตรงนี้เนาะแต่นับรัศมีได้-8นับตรงเส้นทึบนี้ไม่ได้ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ต่อเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะอาจารย์ก็เป็น-1-2-3-4-5-6-7-8อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้-8คือรัศมีมุมคือศูนย์ค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีแดงมุมพาย -2ขึ้นไปแต่หยุดอยู่ตรงนี้เนาะรัศมีเป็นศูนย์มันก็จะได้ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็นศูนย์แต่มุมคือพาย -2เหมือนเดิมอ่ะจริงๆแล้วคุณจะต้องวัดมุมตรงเนี้ยค่ะระหว่างตรงเนี้ยมันก็จะมีมุม30 45 60ที่เรารู้จากมือของเราแต่จริงๆระหว่างทางเนี้ย0 ถึง 90ก็มีมุมหมดเลยแล้วถ้าคุณคิดถูกค่าหลายๆค่าคุณก็จะเห็นทิศทางของสมการแต่เหมือนกับว่าเรามีศูนย์อ่ะเนาะเราก็เลยรู้ว่ามันต้องเป็นวงกลมนะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีน้ำเงินเนาะมุมพายค่ะมุมพายอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมมุมพายอาจารย์ก็ลากเส้นทึบไปเลยหลังจากเขียนหัวลูกศรและอาจารย์ก็นับรัศมี8 1 2 3 4 5 6 7 8อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้รัศมีเป็น8มุมเป็นพายเอาอีกละมันจะลงมาที่เดียวกันแปลว่าคุณทำถูกคุ้นไหมต่อไปนะอาจารย์เอาสีฟ้า3π/2ก็ขึ้นมาแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์ไม่อยากเขียนลูกศรแล้วนะและนับรัศมีอาจารย์ก็ได้ศูนย์มันก็เลยเป็นที่เดียวกันแต่อาจารย์เขียนมันแบบคาบเกี่ยวกันหน่อยเนาะให้เห็นว่ามันมีสองสีแบบนี้เอาให้ยาวหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนที่บอกว่า a เป็น -4อ่ะมันทำให้คุณรู้ว่า1 2 3 4มันทำให้คุณรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมขวา4ซ้าย4ใช่ไหมวงกลมทำเพิ่มเลยขึ้นข้างบนก็ต้อง4ลงข้างล่างก็ต้อง4ด้วยสมมุติกลมนะอาจารย์วาดไม่สมส่วนก็จะได้รูปวงกลมแต่ถ้าคุณใช้ไม้บรรทัดวัดหน่วยจริงๆเนาะมันก็จะชัดเจนกว่านี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปค่ะอย่าเพิ่งถอดใจนะลองดูหลายๆตัวอย่างอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวอาจารย์สรุปจากรูปก่อนเนาะก็บอกว่าทิศทางของสมการค่ะที่ชื่อว่า r เท่ากับ -8 แล้วก็ cos θเป็นวงกลมค่ะที่ผ่านขั้วและมีจุดศูนย์กลางอาจารย์ใช้ตัวย่อเนาะเนี่ยศูนย์กลางมันจะเป็น -4ที่มุมศูนย์ใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะอยู่บนแกนเชิงขั้วเนี่ยอาจารย์เขียนไว้เนี่ยแกนเชิงขั้วทางด้านซ้ายค่ะทางด้านซ้ายมือของขั้วเพราะขั้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือติดลบก็ไปทางซ้ายรัศมียาว4 หน่วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขียนบรรทัด

ตัดการเชิงขั้วอาจารย์ชอบเริ่มที่การเชิงขั้วก่อนนะคะก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้มันก็คือรัศมีเป็นลบแปดมุมเป็นศูนย์หรือรัศมีเป็นแปดมุมเป็นพายต่อไปตัดแกนแนวฉากมีบางคนรู้แล้วว่าถ้าแกนแนวฉากเนี่ยก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ใช่ไหมรัศมีศูนย์มุมที่พายส่วนสองตรงนี้รัศมีศูนย์มุมที่สามพายส่วนสองอย่างนี้เรามาต่อเนาะตัวอย่างถัดไปเลยนะคะอาจารย์ก็เลยสนใจตัวอย่างไว้อาจารย์ก็เลยสนใจตัวอย่างที่ 1.4.4 ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่หน้า21ก็บอกว่าจงดูทิศทางของสมการเชิงขั้วชื่อว่าลบ6แล้วก็ไซน์เซตาค่ะอาจารย์ก็เริ่มเนาะเหมือนเดิมอะค่ะ2คูณอะไรได้ลบ6คูณได้ลบ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้ว่า A เนี่ยจะเป็นลบ3ไซน์เนี่ยมันจะอยู่บนแกนแนวฉาก A ติดลบมันก็จะต้องลงมาข้างล่างอ่ะใช้ได้ไหมจำได้ไหมเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูแทนค่าค่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าในตารางมุมที่อาจารย์สนใจก็คือมุมศูนย์มุมพายส่วนสองแล้วก็มุมพายจริงๆถ้าไม่เปลี่ยนเลยนะอาจารย์ทำเป็นทํานองเดียวกันให้คุณมีความเข้าใจก่อนนะคะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็เอาโจทย์มา r เท่ากับลบ6แล้วก็ไซน์เซตาแบบนี้อาจารย์ก็แทนค่าลบ6ไซน์ตรงเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นมุมศูนย์เพราะเราอยู่ในช่องนี้นะต่อไป r ก็จะเท่ากับลบ6ไซน์มุมตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมพายเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้ก็จะเป็นมุมพายส่วนสองนะตรงนี้ r ก็จะเท่ากับลบ6ไซน์มุมก็จะเป็นมุมพายอันนี้ r ก็จะเท่ากับลบ6แล้วก็ไซน์มุมก็จะเป็นมุม3พายส่วนสองแบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นลบ6มุมศูนย์ใช่ไหมซูมมือซ้ายแล้วก็กดนิ้วโป้งแต่ไซน์ค่ะไซน์เราต้องเอานิ้วที่เหลือคำว่าไซน์คล้ายกับคำว่าซ้ายใช่ไหมแล้วก็รูทค่ะซึ่งทางซ้ายเราเนี่ยไม่มีนิ้วเหลือเลยเราก็ได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือศูนย์รูทศูนย์ก็คือเหมือนเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะเราไม่มีเค้กนะแล้วก็หารด้วยสองมีคนรอกินอยู่สรุปเราได้กินเค้กไหมไม่ได้กินเพราะเราไม่มีตังค์ใช่ไหมและอาจารย์ก็จะมาคิดที่มุมศูนย์อยู่ตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะมาคิดที่มุมพายค่ะอยู่ตรงนี้และคอสเราไม่สนแต่เรารู้ว่าไซน์อ่ะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็ลอกคำตอบมาแล้วทีนี้มีคนบอกว่าแต่มันอยู่ในคอสแดนที่สองนะค่าคอสติดลบก็เราไม่ได้สนใจค่าคอสแต่เราสนใจค่าไซน์ค่าตัวหลังซึ่งมันเป็นศูนย์ลบศูนย์หรือศูนย์มันขึ้นไปข้างบนด้วยยังไงมันก็เป็นบวกอยู่แล้วมันก็คือศูนย์ตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ลบ6คูณกับศูนย์ตัวเดิมแบบนี้อาจารย์รู้ละมันมีค่าเป็นศูนย์อาจารย์รู้ละมันมีค่าเป็นศูนย์มีบางคนบอกว่ามันก็น่าจะถูกนะเพราะว่าไม่กี่เนี้ยมันเป็นวงกลมมันจะมีสองค่าที่เป็นศูนย์เหมือนกันมันต้องซ้ำกันจริงไหมมาดูมุม90บางคนบอกอาจารย์ทำไมมันเป็น

ก็จะแบ่งครึ่งเค้กอันนี้คือ180ครึ่งเค้กค่าครึ่งครึ่งหนึ่งมันก็คือเนี่ยมุมตรงเนี้ยเลยเรียกว่าพายส่วนสองเห็นเนาะพายส่วนสองถ้าตรงเนี้ยเป็นพายส่วนสองพายส่วนสองอาจารย์ก็อันนี้มุมศูนย์สามสิบ40 50 60แล้วก็90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนะคะอันนี้โป้งชี้กลางนางก้อยอยู่ตรงนี้อือแล้วซ้ายก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วยเลขสองซึ่งทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยเหลือ4 นิ้วอาจารย์ก็ใส่ไปซึ่งรูท4ก็มีค่าเป็น2หาร2อาจารย์ก็ได้1นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนที่ด้วย1คูณกันก็ได้ลบ6มีคนบอกอาจารย์ถ้ามุมพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยค่าคอสไม่สนแต่รู้ว่าไซน์เป็น1เราก็ลอกคำตอบมาเลยให้มุม3พายส่วน2ใช่ลอกคำตอบมาเลยแล้วก็ติดลบคุณบอกทำไมต้องติดลบด้วยล่ะมันอยู่ในควอดแดรนท์ที่3คุณจะบอกว่า3หรือ4ก็ได้เราสนใจค่า y ค่าไซน์ก็คือที่แกนแนวฉากซึ่งมันลงมาข้างล่างค่ะเลยเป็นเหตุผลต้องใส่เครื่องหมายลบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ลบ1คูณกันอาจารย์ก็ได้6เดี๋ยวอาจารย์ลากลงมาหน่อยนะและอาจารย์ก็จะได้คู่อันดับค่ะคือ R กับเซต้าซึ่ง R ของอาจารย์เนี่ยรัศมีเป็น0มุมก็0ค่ะรัศมีเป็นลบ6มุมก็พายส่วน2ค่ะต่อไปนะรัศมีเป็น0มุมก็พายค่ะรัศมีเป็น6มุมก็3พายส่วน2ค่ะแบบนี้ได้แล้วนะรัศมีกับมุมแล้วคุณก็ต้องวาดรูปนะคะอาจารย์ก็วาดนี่คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากอาจารย์เริ่มได้นะมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงเนาะวัดรัศมีได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีอาจารย์น่าจะใช้สีแดงมุมพายส่วนสองคือตรงนี้เนาะอาจารย์จะนับรัศมีละแต่มันติดลบค่ะก็ต้องต่อเส้นประไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้คือรัศมีเป็นลบ6แล้วมุมคือพายส่วนสองตรงนี้ต่อไปอาจารย์เอาสีน้ำเงินมุมพายมันต้องอยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์ไม่วาดลูกศรละแล้วรัศมีเป็นศูนย์อ้าวมันกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนี่นารัศมีเป็นศูนย์มุมคือพายมันน่าจะถูกเพราะมันตรงอยู่ที่จุดเดิมจุดเดียวกันต่อไปอาจารย์เอาสีฟ้ามุมสามพายส่วนสองมันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมและนับรัศมี1 2 3 4 5 6มีบางคนอันแปลว่าเฮ้ยมันต้องมีอันไหนสักอันหนึ่งแล้วล่ะที่เราผิดก็สามารถเช็คตัวเองได้ว่าตัวเองผิดถูกอะไรเนาะแล้วทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเรามี a เท่ากับลบจำได้ไหมเนี่ยค่ะจุดศูนย์กลางของมันก็คือลบ3ที่ทำมุมกับแกนแนวฉากคือพายส่วน2การที่ a ติดลบเราจะรู้ว่าวงกลมของเราจะอยู่ข้างล่างขึ้นข้างบน3ลงข้างล่าง3อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลบจุดศูนย์กลางออกดีกว่าอาจารย์ก็จะรู้ว่ามันก็ต้องไปทางขวา3แล้วมันก็ต้องไปทางซ้าย3ตามวงกลมที่คุณเคยรู้จักกันเนี่ยค่ะรูปอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนแต่คุณต้องใช้ไม้โปรแทรคเตอร์วัดมุมได้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดรัศมีได้ก็จะช่วยคุณได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการซึ่งสมการเนี้ยเป็นสมการเชิงขั้วมันคือรัศมีและมันก็มีมุมใช่ไหมเรารู้เลยว่ามันเป็นวงกลมค่ะคุณถามว่าทำไมอ่ะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นไซน์เซต

อันเมื่อกี้ก็วงกลมเพราะมันเป็นคอสเซต้าแต่การที่มันเป็นไซน์อ่ะมันเป็นวงกลมทุกวงกลมแหละผ่านขั้วใช่ไหมและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่รัศมีติดลบมุมคือพายส่วนสองเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไซน์จุดศูนย์กลางจะต้องอยู่บนแกนแนวฉากนะขอเขียนเพิ่มเลยนะอยู่บนแกนแนวฉากติดลบรู้ด้วยว่าเป็นทางด้านล่างของขั้วนะครับแล้วก็มีรัศมียาว3หน่วยนะครับต่อไปตัดแกนเชิงขั้วอาจารย์จะใช้ตัวนี้ก่อนคุ้นหรือยังที่รัศมีเป็นศูนย์มุมก็ศูนย์ที่รัศมีศูนย์แต่มุมพายสังเกตมุมศูนย์กับมุมพายเป็นแกนเชิงขั้วตัดแกนแนวฉากก็จะเป็นคู่นี้ใช่ไหมแต่อาจารย์จะเขียนรัศมีลบหกก่อนอาจารย์ชอบใช้มุมพายส่วนสองก่อนรัศมีเป็นหกแล้วมุมสามพายส่วนสองเนี่ยก็จะเป็นที่แกนแนวฉากแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาแบบฝึกหัดให้เนาะจะได้เพิ่มเติมไปอีกนะคะซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยจะตรงกับข้อ11เดี๋ยวอาจารย์แบบฝึกหัดข้อ11ใครที่ทำกันบ้านไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมคะจงดูสมการของเชิงขั้วนะคะชื่อว่า R เท่ากับ4คอสเซต้าแบบนี้ปุ๊บเราต้องคิดใช่ไหมถ้ามันเป็นสมการวงกลมอ่ะมันจะอยู่กับเลข2คูณกับอะไรใช่ไหม2คูณ2ไงการที่ได้2ตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่า A อ่ะมีค่าเป็น2แล้วมันจะมีผลต่อจุดศูนย์กลางของวงกลมอาจารย์รู้เลยอันเนี้ยสมมติอาจารย์วาดคร่าวๆเนาะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากถ้าเป็นคอสก็ต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วคอสเป็นบวกด้วยเนี่ยวงกลมก็จะมาทางเนี้ยบวกก็คือมาทางขวาใช่ป่ะเรามาวาดรูปกันอาจารย์ก็เริ่มที่มุมก่อนเนาะมุมศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมุมพายส่วนสองใครอยากได้คะแนนเพิ่มเนาะไปทำมุมเพิ่มมาให้ดูก็ได้มุม30มุม45มุม60เดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มว่าเฮ้ยมันใช่จริงไหมมันวาดรูปเป็นวงกลมได้อยู่ไหมอาจารย์ว่ามันวาดได้ค่ะแล้วมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะใครทำเดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มตรงนี้ R ก็จะเป็น4คอสเซต้าอาจารย์ก็จะได้ R เท่ากับ4คอสและเซต้าเนี่ยก็คือมุมอะไรนะคะมุมศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็น R เท่ากับ4คอสและเซต้าก็เป็นมุมอะไรนะเนี่ยค่ะค่อยๆแทนไปอันนี้ก็จะเป็นมุมพายนะคะตอนคุณทำคุณไม่ต้องเปลี่ยนสีเหมือนอาจารย์ก็ได้นะแต่อาจารย์เนี่ยพอมีเวลาแล้วก็อยากจะให้คุณเห็นชัดเจนว่าอาจารย์ก็เอามุมด้านบนเนี่ยมาแทนค่าตรงนี้ใช่ไหมมาแทนค่าตรงนี้แทนค่าตรงนี้เพราะว่าโจทย์กำหนดว่า R เท่ากับ cos เซต้าต้องแทนเซต้าอ่ะลองมาคิดกันนะคะเพราะฉะนั้น4ก็4ละมุมศูนย์กดนิ้วอะไรเอ่ยมีคนบอกอาจารย์ผมรู้ละมันแค่โป้งกับก้อยนี่นาอาจารย์บอกก็ใช่นะอาจารย์ลืมเปลี่ยนสีเดี๋ยวงงเนาะแต่มือวาดไปแล้วช่างมันนิ้วโป้งใช่ไหม cos cos นิ้วที่เหลือทางไหนเนี่ยนิ้วไม่ครบวัดไงเลยดีกว่าโป้งชี้กลางนางก้อยใช่ไหมอันนี้กดนิ้วโป้งคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวา

เดอะนิ้วแล้วเนี่ยเหลือ4 นิ้วเนาะแล้วก็ต้องหารด้วยเลขสองรู้ละได้2/2รู้ละมีค่าเป็น1ก็จะไวขึ้นใช่ไหมอ่ะอาจารย์คุ้นๆแล้วนะถ้ามุมศูนย์อยู่ตรงนี้คอสเป็น1ไซน์ไม่สนมุมพายอยู่ตรงนี้ตรงกันข้ามลอกคำตอบมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าค่าจุดเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายมันมีค่าคอสหรือค่า x มาทางซ้ายก็คือติดลบก็เลยต้องเติมให้บางคนอาจจะรู้แล้วว่าการที่มันจะอยู่ในคอสแดนระบุไปว่า2 3มันไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่เพียงเราต้องแทนค่าให้ถูกซึ่งตรงนี้ต้องเป็นลบ1นะคะคูณกันอาจารย์ก็ได้4อันนี้คูณกันก็ได้ลบ4แบบนี้ต่อไปอาจารย์ก็สนใจมุม90มุม90อาจารย์ก็กดนิ้วก้อยโอ้ชี้กลางนางก้อยตรงนี้เนาะอ่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นกดนิ้วก้อยก็ไม่มีนิ้วเหลือทางขวาใช่ไหมทางขวาไม่มีก็ได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือไม่มีเค้กอะค่ะและมีคนรอกินก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นมันก็เลย4 คูณ 0บางคนรู้เลยได้ศูนย์ด้วยอ่ะต่อถ้าตรงเนี้ยเป็นมุมพายส่วนสองอยู่ตรงเนี้ยคอสเป็นศูนย์ไซน์ไม่สนมุม3 พายส่วน 2อยู่ตรงนี้มันลอกมาก่อนใช่ไหมอ่ะสนใจค่าของคอสมันติดลบตรงนี้มันไม่ไปทางไหนอ่ะมันก็คือศูนย์ตัวเดิมเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น4 คูณกับ 0อาจารย์ก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คู่ลำดับชื่อว่า R กับเซต้า R ของอาจารย์ก็เป็น4มุมก็คือ0 R ของอาจารย์ก็0มุมก็พายส่วน2 R เป็นลบ4มุมก็พายเนาะ R เป็น0มุมก็3พายส่วน2แบบนี้ฮะได้แล้วเนาะอาจารย์ก็จะวาดรูปเป็นวงกลมจริงไหมอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนับรัศมีเลยนะได้4ต่อไปนะอาจารย์เอาสีแดงมุมพายส่วนสองหยุดอยู่ตรงนี้รัศมีเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องนับค่ะก็จะได้เป็น0แล้วก็คือรัศมีเนาะแล้วก็มุมพายส่วนสองอาจารย์สีน้ำเงินมุมพายก็จะหยุดอยู่ตรงนี้นับบนเส้นน้ำเงินก็ไม่ได้ต้องต่อไปในเส้นประทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับ1 2 3 4มันก็จะได้รัศมีเป็นลบ4มุมคือมุมพายที่เดียวกันต่อไปมุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้รัศมีเป็น0ได้ตรงนี้ค่ะใช่ไหมแบบนี้แล้วไงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสมการที่บอกว่าวงกลมต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วมันมาทางขวาเนาะและ A มันเป็น4ก็บวกเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางวงกลมตรงนี้ค่ะมันชื่อว่าอะไรคะเราได้ A เป็น2ใช่ไหมมุม0ค่ะนะการได้แบบเนี้ยจุดศูนย์กลางอยู่ตรงเนี้ยมันไปทางซ้าย2มันมาทางขวา2มันก็ต้องขึ้นข้างบน2มันก็ต้องลงข้างล่าง2อาจารย์ก็จะได้วงกลมแบบนี้รัศมี2หน่วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังอาจารย์ก็จะสรุปตรงเนี้ยว่าแบบนึงนะคะทิศทางของสมการ R เท่ากับ4คอสเซต้าเป็นวงกลม
ที่ผ่านขั้วและจุดศูนย์กลางคือ A เป็น2มุม0ใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะอยู่บนแกนเชิงขั้วเนี่ยค่ะทางด้านขวาเพราะ A มันเป็นบวกอะค่ะแล้วก็รัศมียาว2หน่วยต่อเนาะตัดแกนเชิงขั้วที่จุดอาจารย์ชอบนี้ใช่ไหมแกนเชิงขั้วที่จุดรัศมีเป็น4มุมเป็น0รัศมีเป็นลบ4แล้วก็มุมพายต่อเนาะแล้วก็ตัดแกนแนวฉากที่จุดค่ะตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น0มุมคือพายส่วน2และรัศมีเป็น0มุมคือ3พายส่วน2แบบนี้นะคะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเผื่อเป็นการบ้านของใครอีกสักคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดข้อที่12ค่ะอาจารย์บอกว่าให้ดูทิศทางของสมการ R ชื่อว่า7ไซน์เซต้ามีบางคนบอก2คูณอะไรได้7อ่ะไม่ได้ง่ายมากเลยค่ะคูณ7ส่วน2ค่ะมันจะเป็นจุดทศนิยมก็ได้ค่ะเนาะไม่ต้องไปกังวลมันเลยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รู้ว่า A ของอาจารย์เนี่ยเป็น7ส่วน2พอทราบไหมว่าเนี่ยเป็นสมการวงกลมนะพอมีไซน์เซต้าจะเป็นวงกลมอยู่บนแกนแนวฉากและ A มันไม่ติดลบรู้ด้วยว่าบินอยู่ทางด้านบนนี่อาจารย์สรุปนะจริงไม่จริงใช่ไหมเรามาดูเลยค่ะวิธีทำอาจารย์ก็ให้เซต้าตรงนี้นะคะมุมศูนย์มุมพายส่วน2มุมพายแล้วก็มุม3พายส่วน2R ของอาจารย์ก็จะเป็น7ไซน์เซต้า R ก็จะเท่ากับ7ไซน์มุม0ลืมเปลี่ยน R เท่ากับอย่างนี้เลยได้ไหม7ไซน์R เท่ากับ7ไซน์ R เท่ากับ7ไซน์แต่ระวังแทนผิดด้วยนะตรงนี้เป็นมุมพายส่วน2ตรงนี้เป็นมุมพายและตรงนี้เป็นมุม3พายส่วน2อาจารย์ก็เริ่มเลยนะมุม0มุม0อาจารย์ก็กดนิ้วโป้งไม่มีนิ้วเหลือทางซ้ายใช่ไหมรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์หารสองก็คือศูนย์นั่นแหละไม่มีเงินซื้อเค้กและอาจารย์ก็มาลอกคำตอบมุมศูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะใช่ไหมแล้วมุมพายมุมพายอยู่ตรงนี้ค่ะคอสไม่สนแต่รู้ว่าไซน์ศูนย์คอสไม่สนแต่รู้ว่าไซน์ศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์น่ะก็ใช้ศูนย์ไปเลยใช่ไหมจะศูนย์หรือลบศูนย์มันก็คือศูนย์นะคะทีนี้มามุม90องศานี่มุมศูนย์มุม30มุม45มุม60แล้วก็มุม90อาจารย์ก็กดนิ้วก้อยก้อยปุ๊บทางซ้ายหรือต้อง4นิ้วรูท4ส่วน2ก็คือ2ส่วน2 2ส่วน2ก็คือ1มีบางคนบอกว่าตรงเนี้ยมันชอบสลับกันถูกต้องเลยค่ะนะคะมุมพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้ามุมคอสไม่สนรู้ว่าไซน์เป็น1มุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนแต่รู้ว่าไซน์ทำไมคะไซน์คือค่าของ y ไซน์ลงมาข้างล่างตรงนี้ต้องติดลบต้องระวังใช่ไหม

้ก็จะเป็นลบ1ค่ะอาจารย์ก็ได้ก้อนนี้เป็น7ได้ก้อนนี้7ได้แบบนี้ปุ๊บพอรู้ไหมคุณจะทำอะไรคุณก็ต้องเขียนคู่อันดับใช่ไหม r กับเซต้าอาจารย์ลืมคูณกันเนาะได้ศูนย์รัศมีเป็นศูนย์มุมก็ศูนย์ต่อนะรัศมีเป็น7มุมก็พายส่วน2รัศมีเป็น0มุมก็พายรัศมีเป็นลบ7มุมก็3พายส่วน2แบบนี้เพราะฉะนั้นได้แบบนี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นวงกลมจริงไหมคุณก็เริ่มตรงนี้เนาะแบบนะคะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงรัศมีเป็นศูนย์อาจารย์ก็จะได้รัศมีศูนย์มุมศูนย์จากเอาสีแดงนะมุมพายส่วนสองหยุดตรงนี้อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6 7อาจารย์ก็ได้รัศมีเป็น7มุมคือพายส่วนสองต่อไปมุมพายอยู่ตรงนี้ค่ะแต่รัศมีเป็น0เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รัศมีเป็น0มุมคือพายต่อไปมุม3พายส่วน2หยุดตรงนี้ค่ะต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมมันมานับที่เดียวกับสีแดงเลยเราจะถูกละใช่ไหมและอาจารย์ก็ได้7เพราะฉะนั้นตรงนี้คือลบ7ของมุม3พายส่วน2เพราะฉะนั้น A เนี่ยมันเป็น 3.5 มันก็จริงนะ1 2 3ครึ่ง1ไงขึ้นไป3ถ้าสมมติจุดศูนย์กลางอยู่ตรงเนี้ยลงมา 3.5 มันก็ต้องขึ้นไป 3.5 มาตรงนี้ 3.5 ทางขวาเนาะไปทางซ้ายอีก 3.5 เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้วงกลมแบบนี้ซึ่งจุดศูนย์กลางก็คืออะไรนะคะ7ส่วน2แล้วก็มุมพายส่วน2เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อีกนิดนึงนะคะไปทบทวนเนาะอันนี้ก็คือทิศทางของสมการ r เนี่ยเท่ากับ7ไซน์เซต้าถ้าถามอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวเลขคูณอยู่กับไซน์ก็จะเป็นวงกลมในทำนองเดียวกันคูณกับคอสก็เป็นวงกลมและมันผ่านขั้วนะและมันมีจุดศูนย์กลางอันนี้ต้องระวังหน่อยก็คือ A ก็คือ7ส่วน2การที่เป็นไซน์เนี่ยมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่แกนแนวฉากแกนแนวฉากคุณต้องทราบว่าคือพายส่วน2แกนแนวตั้งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้แกนแนวฉากต่อไกลเนาะแล้วมันยังไม่พอค่ะมันยังบอกรายละเอียดถึงว่ามันอยู่บนแกนแนวฉากเมื่อกี้บอกไว้แล้วและอยู่ทางด้านบนค่ะของขั้วคุณถามว่ารู้ได้ไงว่ามันอยู่บนแกนแนวฉากเพราะมันเป็นทรายรู้ได้ไงว่ามันอยู่ด้านบนเพราะมันไม่ติดลบแล้วรัศมีค่ะยาวอาจารย์ใช้เป็นเศษส่วนเนาะ7ส่วน2หน่วยค่ะต่อเนาะพอดีรูปเดี๋ยวขอย่อหน่อยเนาะจะได้เห็นด้วยแล้วก็อัดเนาะตัดแกนเชิงขั้วนี่ค่ะเชิงขั้วต้องใช้ตัวนี้รัศมีเป็น0มุมเป็น0รัศมีเป็น0มุมเป็นพายแล้วก็ตัดแกนแนวฉากรัศมีเป็น7มุมเป็นพายส่วน2ตัวนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็รัศมีเป็นลบ7แล้วก็มุม3พายส่วน2แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงกลม
ถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัดการเชิงขั้วเนี่ยมุมมันจะเป็นศูนย์กับพายถ้าสังเกตเนาะถ้าตัดการแนวฉากมุมก็จะเป็นพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองประมาณนี้นะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่6นะคะหัวข้อก็คือปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้วนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการนำเรื่องพิกัดเชิงขั้วที่เราได้ศึกษาผ่านมาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะมาใช้เกี่ยวกับการหาปริพันธ์หรือเกี่ยวกับแคลคูลัสนั่นเองนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะดูเรื่องของปริพันธ์สองชั้นก่อนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูที่เรื่องของปริพันธ์สองชั้นในพิกัดฉากันก่อนนิดหนึ่งนะคะในนิยามตรงนี้นะคะให้ f(x,y) เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่นิยามบนบริเวณปิด R นะคะหรือ f(x,y) เป็นกราฟใดๆนะคะเป็นพื้นผิวนะคะใน3มิติแล้วก็นิยามบนบริเวณปิด R ของเรานะคะปริพันธ์2ชั้นของฟังก์ชัน f(x,y) บน R เราจะแทนด้วยอิทิกรัล2ชั้นนะคะ f(x,y) dA ตัวนี้จะหมายถึงเป็นการหาปริมาตรนะคะที่อยู่ภายใต้กราฟหรือพื้นผิว z เท่ากับ f(x,y) บนบริเวณ R นะคะจากรูปนะด้านล่างนี้นะคะปริมาตรที่เราถึงก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ปริมาตรนี้ก็คือตรงนี้นะคะเกิดอยู่ระหว่างพื้นผิวนะคะตรงนี้เป็นพื้นผิวใดๆนะคะแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็น projection ของพื้นผิวนี้บนระนาบ xy หรือบริเวณปิด R ที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะทีนี้ในสองในการหาปริมาตรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพื้นผิวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นบริเวณ R ที่สำคัญก็คือบริเวณ R เนี่ยเราต้องทราบขอบเขตของมันเพื่อที่เราจะไปใส่ในอิทธิการสองชั้นตัวนี้นะคะในส่วนของนิยามเนี่ยจะพูดถึง limit summation f x k star y k star คูณเดลต้า a k ตัวนี้ก็คือจะเป็นปริมาตรที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะวิธีการตรงนี้ก็คือว่าเราก็จะแบ่งบริเวณ R ตรงนี้ค่ะที่เป็นส่วนที่เป็น projection เนี่ยออกเป็น n ส่วนเหมือนเราแบ่งเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ n ช่องนะคะจากนั้นแต่ละส่วนเนี่ยเราจะแทนด้วยเดลต้า a นะคะเดลต้า a ใดๆ a 1 a 2ถึง a k แต่ถึง a n เลยนะ n n n ส่วนนะคะสมมติว่าเราพิจารณาส่วนหนึ่งนะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะถ้าเรานำพื้นที่ตรงนี้คูณกับความสูงอันนี้เราจะทำเป็นกล่องใดๆกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเราหาปริมาตรของกล่องนะคะเอาพื้นที่ตรงนี้ค่ะคูณกับความสูงซึ่งความสูงมันก็คือค่าของ z เท่ากับ f(x,y) ตัวนี้นั่นเองนะคะเราก็จะได้

ปริมาตรของกล่องหนึ่งกล่องตรงนี้นะคะกล่องหนึ่งกล่องแต่ถ้าเราต้องการปริมาตรรวมทั้งหมดเราก็จะหาทุกๆกล่องใช่ไหมคะ n กล่องที่เราแบ่งส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะหาทุกๆกล่องกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ด้านปริมาตรด้านล่างเนี่ยนะคะมันก็จะได้เป็นปริมาตรรวมซึ่งก็คือการนำมาบวกกันก็คือซัมนะซัม f x k นะ y k คูณเดลต้า a k นี่เป็นปริมาตรของแต่ละกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ซัม k ตั้งหนึ่งถึง n นะคะจากนั้นเราให้ลิมิต n เข้าใกล้ infinity ก็คือเราให้ n นั้นมีค่าเยอะมากๆเลยที่เราแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเนี่ยให้มันเป็น n เข้าใกล้ infinity มันก็จะเข้าใกล้กับมันก็จะเล็กมากๆจนปริมาตรที่เราได้เนี่ยเป็นปริมาตรที่ถูกต้องนะคะเป็นปริมาตรรวมที่ถูกต้องซึ่งตัวเนี้ยเราจะสามารถหาโดยใช้อิทธิกรณ์สองชั้นได้นะคะเราก็ไม่ต้องคำนวณลิมิตซัมเมชันหรอกนะคะเราก็จะนำนะอิทธิกรณ์สองชั้นมาช่วยในการคำนวณตัวเนี้ยนะคะแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราต้องใช้ส่วนประกอบของอิทธิกรณ์สองชั้นเนี่ยก็คือบริเวณ R เนี่ยก็คือขอบเขตของบริเวณ R เนี่ยค่ะถ้าเป็น DA ตัวเนี้ยเป็นในระบบพิกัดฉาก DA ตัวเนี้ยเราจะต้องเป็น dx dy หรือว่า dy dx นะสองแบบ dx dy หรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือ dy dx นะคะสองอันนี้แล้วเราก็ไปใส่ขอบเขตของ R ด้านหน้านะให้สอดคล้องกับdx dy หรือว่า dy dx ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริเวณ R ตัวนี้ด้วยนะคะว่ามันมีรูปร่างเป็นแบบไหนแบบไหนถึงจะอินทิเกรตได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นระบบพิกัดฉากนะคะแต่ถ้าเรากำลังศึกษาเรื่องพิกัดเชิงขั้วก็คือในบางครั้งเนี่ยโบราณเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะอินทิเกรตโดยใช้พิกัดฉากได้ง่ายอย่างเช่นกราฟที่อาจจะอยู่ในรูปของพิกัดเชิงขั้วนะคะที่เราได้ศึกษามาเช่นเป็นวงกลมบริเวณ R นี้เป็นวงกลมบริเวณ R นี้เป็นกราฟรูปหัวใจเป็นดอกกุหลาบเป็นเส้นตรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมาช่วยได้ซึ่งบางครั้งอาจจะง่ายกว่านะคะในการที่จะอินทิเกรตอินทิการสองชั้นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตัวนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับพิกัดเชิงขั้วคือมันก็ต้องกลายเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปร r ทีตาแล้วก็dA ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น r dr d ทีตานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสำหรับปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยนะคะปริมาตรของเราก็จะเป็นอิทธิกรณ์สองชั้นบน r ฟังก์ชันก็จะเป็น fทีตานะคะ dA ในส่วนนี้นะคะถ้าเราใส่รายละเอียดลงไปอีกนิดนึงก็คือฟังก์ชัน f r ทีตานะคะแล้วก็ dA ตัวนี้ถ้าเป็นในพิกัดเชิงขั้วจะเป็น r dr d ทีตานะคะขอบเขตตัวนี้นะคะเราเอาทีตาไว้มุมไว้ข้างนอกสุดนะคะก็มุมที่1ถึงมุมที่2นะต้องดูจาก R บริเวณ R ของเราประกอบด้วยนะคะว่าตั้งแต่ส่วนที่เรากำลังพิจารณาหรือส่วนที่เราแรงเงาเนี่ยนะคะมันอยู่ระหว่างมุมอะไรถึงมุมอะไรค่ะทีตาหนึ่งถึงทีตาสองหรือว่าและนะคะ R ของเรานะคะอยู่ระหว่าง R หนึ่งถึง R สองนะคะค่า R ของเราอันนี้เราต้องดูจากรูปนะบริเวณ R เป็นหลักค่ะเราก็ใส่ขอบเขตจากนั้นนะคะเราก็อินทิเกรตโดยใช้ตัวแปร R กับทีตานะคะในการอินทิเกรตอินทิการสองชั้นเราก็อินทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกตามปกตินะคะตัวแปร R ก่อนแล้วก็ตัวแปรทีตาตามลำดับนะคะในกรณีที่ f r ทีตาเนี่ยเป็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวพูดไว้ตรงนี้เลยกันละกันนะคะในกรณีที่ f r ทีตาเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะได้ว่าปริมาตรตัวนี้ก็จะกลายเป็นการหาพื้นที่ของบริเวณ r นั่นเองนะคะกรณีที่
ฟังก์ชัน fr ทีต้าเนี่ยเท่ากับ1เราก็จะได้ว่าอิทิก้า2ชั้นตัวนี้จะเป็นการหาพื้นที่ของ r นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับอิทิกัน2ชั้นบน r r dr d ทีต้าก็คือพื้น f ตัวเนี้ยเป็น1ไปนะก็จะเหลือแค่ r dr d ทีต้าข้างหน้าก็เป็นมุมกับ r นะคะก็จะเป็นพื้นที่นั่นเองในบางครั้งโจทย์เขาให้เราหาพื้นที่ของบริเวณ r โดยใช้อิทิก้า2ชั้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้สูตรตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเพื่อให้เห็นภาพของการคำนวณโดยใช้ตัวแปร r ชีต้าก่อนนะคะตัวอย่างแรกก่อนเลยกันแล้วกันตัวอย่างนี้นะคะจงหาค่าของอิทิกันสองชั้นนะ r dr d ทีต้าขอบเขตนะคะ0ถึงไพสูตร3นะคะตรงนี้0ถึงไซน์3ทีต้านะคะ สำหรับข้อนี้เริ่มต้นนะคะตัวแปร r ก่อนนะคะตัวแปร r กับตัวแปรทีต้าเราดูที่ตัวแปร r อิทิเกรตจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาต copy มาถ้าจะเขียนให้ถูกต้องนะคะเราก็เริ่มจากโจทย์ของเราน, นะคะจากโจทย์ของเราเราจะอิทิเกรตข้างในก่อนนะคะก็คือตัวแปร r นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ข้างนอกนะคะอิทิเกรต0ถึงไพรูท3เนี่ยเราก็เขียนไว้ก่อนนะคะอินทิเกรต r dr นะก็จะได้ r กำลัง2ส่วน2นะคะใช้ขอบเขตค่ะ0ถึงไซน์3ทีต้าแล้วก็ดีทีต้านะคะจากนั้นเราแทนขอบบนก่อนก็คือไซน์3ทีต้าลบขอบล่างคงไม่ลืมนะคะอิทิกรันที่มีขอบเขตแบบนี้พอเราอิทิเกรตเสร็จให้ใส่ขอบเขตบนลงไปในตัวแปรก่อนนะคะที่เราอิทิเกรตได้ตัวแปรให้เราอิทิเกรตนะคะแล้วก็ลบด้วยขอบล่างนะคะขอบบนลบขอบล่างเพราะฉะนั้นเราต้องแทนไซน์3ทีต้าลงไปก่อนนะคะก็จะได้ไซน์3ทีต้ายกกำลัง2ส่วน2นะคะหรือว่าส่วน2เราดึงออกไปก็ได้นะคะหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ r เป็น0ส่วนกำลัง2ก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปเลยก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะอิทิเกรตไซน์กำลังสองฟังก์ชันไซน์กำลังสองตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะต้องใช้การลดกำลังของตรีโกณลงนะคะโดยใช้สูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนสูตรไว้ข้างๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนไซน์กำลังสองโดยปกติถ้าเป็นไซน์กำลังสองของมุมใดๆนะคะสมมติว่าเป็นx ก็แล้วกันนะคะมันจะเท่ากับ1ลบคอส 2x ส่วน2นะคะมุมก็จะเป็น2เท่าของมุมเดิมแต่ถ้าเป็นคอสเราก็จะลดรูปเป็น1บวกคอส 2x ส่วน2ต่างกันแค่เครื่องหมายบวกกับลบนะคะนะตรงนี้จะได้ใช้ประโยชน์นะคะไซน์กำลังสองก็จะเท่ากับ1ลบคอส 2 x ส่วน2ถ้าไซน์กำลังสอง3ทีต้านะคะถ้าตรงนี้เป็น3ทีต้ามุมตรงนี้ก็จะเป็น2เท่าก็จะกลายเป็น6นั่นเองนะคะ6ทีต้าแต่ก็ส่วน2เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรก็จะได้เป็น
งนี้จะเปลี่ยนเป็น1ลบคอส6ทีตาส่วน2นะคะแล้วก็เมื่อกี้มีส่วน2อยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็เป็นส่วน4ไปเลยนะคะ d ทีตาจากนั้นเราจะอินทิเกรต2ตัวนี้นะคะก็คืออินทิเกรต1นะคะแล้วก็อินทิเกรตคอส6ทีตาส่วน4นี่เดี๋ยวเราออกมาด้านหน้าเลยก็ได้กันนะคะมันก็จะเป็น1ส่วน4นะคะเดี๋ยวแยกเป็นอินทิเกรต1ดีทีตาลบอินทิเกรตคอส6ทีตาก็ต้องทำเป็น d 6ทีตานะคะตัวนี้ก็หาร6เข้าไปอินทิเกรตคอสได้ไซน์นะเพราะเราดิฟไซน์จะได้คอสใช่ไหมคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ตอนนี้เราอินทิเกรตข้างหน้าก่อนอินทิเกรต1ดีทีตาก็ได้ทีตานะคะแล้วก็ลบอินทิเกรตคอสได้ไซน์6ทีตาส่วน6เอา1ส่วน6ไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะขอบเขตคือ0ถึงอันนี้ไพ -3 นะคะขอบเขต0ถึงไพ -3นะคะโจทย์เป็นไพ -3 นะคะจากนั้นนะคะเราแทนมุมไพ -3 ลงไปนะคะในทีตาก็จะเป็น1 4ตรงนี้ก็จะเป็นไพ -3 นะคะลบ1ส่วน6ไซน์6คูณไพ -3 อาจจะเขียนละเอียดนิดนึงนะคะก็จะได้เมื่อเราแทนไพ -3 ลงไปก็จะได้ตัวนี้ถ้าเราแทน0ลงไปลบออกนะคะทีตาก็จะเป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น0ตรงนี้ก็จะเป็น0นะไซน์0ก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเขียนนิดนึงก็ได้ค่ะเป็น0ลบ1ส่วน6ไซน์0เนี่ยนะคะก็6คูณ0ได้0นะคะซึ่งพจน์หลังนี้ก็แน่นอนได้0อยู่แล้วนะคะก้อนหลังนี้เป็น0อยู่แล้วนะคะส่วนก้อนหน้าก็อันนี้ตัดกลายเป็นไซน์2ไพนะไซน์2ไพก็ได้0เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะตัวนี้ได้0ไปเป็น0ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแค่ไพ3คูณกัน1ส่วน4เอา1ส่วน4คูณเข้าไปคำตอบก็คือเป็นไพส่วน12นั่นเองนะคะย่อยเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้เท่ากับไพส่วน12นะคะในการอินทิเกรตในพิกัดเชิงคั่วนะคะมันอาจจะมีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะพวกไซน์พวกคอสนะคะในบางครั้งการอินทิเกรตก็อาจจะต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องของการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณด้วยนะคะสูตรตรีโกณหรือตรีโกณมิติยกกำลังนะคะที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราดูตัวอย่างต่อไปนะคะเราดูตัวอย่างเยอะนะคะตัวอย่างถัดมาตัวอย่างนี้ค่ะจงหาค่าของอินทิเกรตนะคะ0ถึงไพ่ส่วน6นะคะอันนี้อินทิเกรต1ถึง3 r กำลัง2เศษยกกำลัง2ทีตา dr d ทีตานะคะนี่มีเศษกำลัง2ด้วยนะคะเราก็จะทวนเกี่ยวกับตรีโกณไปด้วยนะคะสำหรับอันนี้เริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเท่ากับตรงนี้เลยเราก็จะอินทิเกรตก้อนข้างในก่อนเช่นเดิมนะคะก็คืออินทิเกรตตัวแปร r นะคะจะเห็นว่าฟังก์ชันที่ต่างจากฟังก์ชันเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตมีทั้งตัวแปร r และทีตานะคะอย่างเมื่อกี้มีเฉพาะ r นะคะมีเฉพาะตัวแปร r ตอนนี้มีทั้ง r และทีตา
เพราะนั้นเราก็ดูว่าเราจะเก็ต dr ตัวแปร r นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองตัวนี้เป็นค่าคงที่นะคะเราอินทิเกรตเฉพาะ r กำลังสองอินทิเกรต r กำลังสองใน r กำลังสามส่วนสามคูณกับเศกซิทิต้าเนี่ยเหมือนเดิมเศกกำลังสองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ศูนย์ถึงไพส่วนหกนะคะอินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้ r กำลังสามส่วนสามคูณเศกกำลังสองนะคะขอบเขตคือหนึ่งถึงสามดีทิต้าค่ะแทนเลขสามลงไปกับแทนเลขหนึ่งลงไปนะคะจริงเศษกำลังสองเราดึงออกไปเลยก็ได้นะคะศูนย์ถึงไพส่วนหกเขียนไว้ก่อนถ้าเราดึงเศษกำลังสองออกไปก่อนนะคะเพราะไปเข้าที่แล้วเราแทนสามลงไปในนี้มันก็จะเป็นสามกำลังสามสามกำลังสาม27นะคะหารสามก็เป็นเก้านะคะเป็นเก้านะตัวแรกนะคะแล้วก็พอเราแทนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สามอ๋อตอนนี้เราไม่ต้องยังไม่ต้องตัดก็ได้ค่ะเป็น27ส่วนสามนะแล้วก็แทนหนึ่งลงไปก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สามเพราะนั้นเอาลบกันก็จะเป็น26ส่วนสามนะคะ26ส่วนสามคูณด้วยเศษกำลังสองตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็อินทิเกรตดีทีตาซึ่งเราต้องไปอินทิเกรตเศษกำลังสองนะคะ26ส่วนสามเนี่ยเป็นค่าคงที่เราดึงออกมานะคะอินทิเกรตเศษกำลังสองได้แทนนะคะใครจะมาได้ก็ต้องไปเปิดสูตรนะคะที่แทนในเศษกำลังสองที่เกิดเศษกำลังสองได้แทนนะคะใส่ขอบเขตไว้ค่ะศูนย์ถึงไพส่วนหกตรงนั้นเราก็แทนไพส่วนหกลงไปก่อนก็จะเป็นแทนไพส่วนหกลบแทนศูนย์นะคะแทนไพส่วนหกนะคะหรือมุม30องศานะคะแทนก็จะใครจำไม่ได้ก็เอามือขึ้นมาก็ได้ค่ะเอานิ้วชี้ลงนะคะมุม30แทนก็เอานิ้วฝั่งซ้ายหารฝั่งคอสนะคะก็จะได้หนึ่งส่วนสแควร์รูทสามนะคะหารใส่สแควร์รูทด้วยนะคะแทนศูนย์ก็เช่นเดียวกันเอานิ้วโป้งลงใช่ไหมคะแทนศูนย์จะเท่ากับศูนย์นะคะเพราะนิ้วฝั่งซ้ายไม่มีเลยนะคะก็จะเป็นศูนย์นะอันนี้เราเรียนมาหมดแล้วศึกษามาหมดแล้วในเรื่องของพิกัดเชิงคั่วนะคะการหามุมไซน์คอสแทนต่างๆไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูหรือไปทบทวนนะคะจากนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะเอา26ส่วน3คูณเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะได้คำตอบเป็น26ส่วน3รูท3นะคะนั่นเองนะคะหรือถ้าใครไม่อยากให้มีรูทสามอยู่ข้างล่างนะคะก็อาจจะคูณด้วยรูทสามส่วนรูทสามแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็น26รูทสามข้างล่างก็จะกลายเป็นเก้าใช่ไหมคะซึ่งก็ไปตัดข้างบนไม่ได้อยู่ดีนะก็ที่จริงก็ตอบตั้งแต่ตอนแรกนี่ก็ได้26ส่วน3รูท3ก็ได้หรือ26รูท3ส่วน9ก็ได้นะคะโอเคผ่านไป2ข้อแล้วค่ะอิทธิกันสองชั้นในระบบพิกัดเชิงคั่วนะคะต่อมาเราจะมาดูโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะคะโจทย์ต่อไปนะคะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่นะคะแต่อันนี้เขายังไม่ได้ใส่ขอบเขตเหมือนลักษณะแบบนี้มาให้เราต้องใส่ขอบเขตเองโดยดูจากรูป
นะคะรูปกราฟตัวอย่างนี้ค่ะจงหาพื้นที่ค่ะที่อยู่ภายนอกวงกลมวงกลม R เท่ากับ2นะคะและอยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจนะคะและอยู่ภายในเส้นโค้งรูปหัวใจ R เท่ากับ2คูณ1บวก cosธีตานะคะดังรูปนะคะอันนี้มีรูปให้รูปนี้นะคะดูรูปนี้ประกอบข้างๆนี้ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าในการหาพื้นที่นะคะโดยใช้อิทธิกาศ2ชั้นเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าในการหาพื้นที่นะก็คือตัวฟังก์ชัน fr θ เนี่ยจะมี5เท่ากับ1นะคะแล้วก็เราก็แค่ใส่ขอบเขตของ r นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือบริเวณที่เราเขาแรงเงาไว้แล้วเป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะพื้นที่ที่อยู่นอกวงกลม r เท่ากับ2อันนี้คือวงกลม r เท่ากับ2นะคะเดี๋ยวเขียนกำกับไว้อันนี้นะคะอันนี้เป็นวงกลม r เท่ากับ2แล้วก็เส้นโค้งรูปหัวใจ r เท่ากับ2คูณ1บวก cos θ ตัวนี้นะคะเส้นโค้งรูปหัวใจนี้ r เท่ากับ2คูณ1 cos θ นะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่ระหว่าง2รูปนี้ก็คือตัวนี้นะคะพื้นที่ที่เราแรงเงาตรงนี้สีฟ้าๆนี่นะคะทีนี้เราก็ในการที่เราจะอินทิเกรตตัวนี้นะจะเห็นว่าส่วนที่เราแรงเงาเนี่ยมันจะมีอยู่ในโควแดนที่1นะคะตั้งแต่0ถ้าดูที่มุมนะ0ถึง 1,200 นะคะที่เราพิจารณาแล้วก็พอโควแดนที่2เนี่ยมันจะไม่มีส่วนที่ทับกันนะคะโควแดนที่3ก็ไม่มีแต่พอดีโควแดนที่4มีก็คือเริ่มแต่3,200ไปจนถึง2พายก็จะมีส่วนข้างล่างนะคะแต่เนื่องจากว่ากราฟเนี่ยสมมาตรนะสมมาตรในแกน x เนี่ยนะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะหาเฉพาะในช่วงบนเนี่ยนะคะคือมุม0ถึง1,200แล้วก็คูณ2ไปเลยนะเพื่อความสะดวกนะคะเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมาเลยนะคะตอนนี้สมมติว่าตรงนี้เป็น R ของเรานะคะพื้นที่ R ของเราก็จะเท่ากับอิทธิกาศ2ชั้นนะคะ R dr d θ นะคะขอบเขตมุม θ คือเราจะเลือกมุม0ถึง1,200นะคะ0ตรงนี้นะ0องศา1,200ก็คือ90นะคะจากนั้นเราก็จะคูณ2เข้าไปด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอขยับมานิดหนึ่งคูณ2เข้าไปเพราะว่าผสมมาตรตามแกนอีกเราหาเฉพาะส่วนบนตรงนี้อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็คูณ2เข้าไปนะคะต่อมา R ของเราอะคะเราก็ดูจากมองจากจุดกำเนิดเนี่ยออกไปนะคะจุดขั้วเนี่ยค่ะมองออกไปยังบริเวณที่เราแรงเงาเนี่ยนะคะเราไปเจอกราฟตัวนี้ก่อนก็คือ R เท่ากับ2เราก็ใส่ไว้เป็นขอบล่างนะคะต่อไปเรามองไปมันก็ปิดล้อมด้วยกราฟรูปหัวใจแล้วก็ใส่เป็นขอบบนนะคะเพราะตอนนี้เราปิดล้อมด้วยขอบล่างคือเส้นวงกลมนะคะขอบบนก็รูปหัวใจนะพื้นที่เราอยู่ระหว่างนี้เพราะฉะนั้นในการใส่ขอบเขตตรงนี้นะคะเริ่มจาก r เท่ากับ2จนถึง r เท่ากับ2คูณ1บวก cos θ นั่นเองค่ะ
เราก็จะได้ขอบเขตเรียบร้อยนะคะของ R พี่จากนั้นเราก็อินทิเกรตผลลัพธ์ออกมามันก็จะกลายเป็นพื้นที่ R ที่เราต้องการเนี่ยนะคะเราคำนวณเลยนะคะตอนนี้เราก็จะคำนวณเหมือนกับที่คล้ายๆสองตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือเราก็จะเริ่มจากข้างในออกมาข้างนอกนะในการอินทิเกรตสองอินทิเกรต0ถึง-2เราก็เขียนไว้ก่อนค่ะเราจะเริ่มจากอินทิเกรต r dr อินทิเกรต r ได้ r กำลัง2ส่วน2นะคะขอบเขตคือ2ถึง2คูณ1บวก cos ธีตานะคะแล้วก็d ธีตาก็เขียนไว้ข้างนอกนะคะต่อมาแทนขอบบนลงไปนะคะขยับมานิดนึงนะคะ2อินทิเกรต0ถึง -2แทนขอบบนลงไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะยกกำลัง2ใช่ไหมมันต้องยกกำลัง2ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2กำลัง2กับตัวนี้ยกกำลัง2นะคะ2กำลัง2ก็เป็น4นะขออนุญาตเขียนเลยนะคะว่าเป็น4คูณกับ1บวก cos ธีตายกกำลัง2แล้วก็หาร2นะคะลบเอา2ไปแทนก็จะเป็น4หาร2นั่นเองนะคะ d ธีตา4กับ2หารกันก็จะเหลือ2นะคะข้างหน้าก็เหมือนกันเราสามารถตัดได้นี่ก็เหลือ2อันนี้ก็เหลือ2นะตรงส่วนนี้เราอาจจะดึง2ตัวนี้ออกมาด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะออกมาคูณกับ2ด้านหน้าเลยก็ได้นะมันก็จะเลยเหลือแต่แค่วงเล็บนี้กำลัง2ลบ1นะคะดึงมาข้างหน้าก็จะเป็น4นะคะเราจะได้อะไรเราก็จะได้4อินทิเกรต0ถึงไพ่สุด2นะคะในส่วนของ1บวกคอสธีตายกกำลัง2เนี่ยเราก็ต้องกระจายกำลังสองสมบูรณ์นะคะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังนะคะ2คอสธีตาบวกหลังกำลัง2นะคะก็คอสกำลัง2ธีตาแล้วก็อย่าลืมลบ1ตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราดึง2ไปแล้วก็เหลือลบ1นะคะ d ธีตานะคะมาถึงมาท่านี้เราจะเห็นว่า1ตัวนี้กับ1ตัวนี้ก็หายกันไปเพราะฉะนั้นเหลือสิ่งที่เราจะอินทิเกรตก็คือ2คอสธีตากับคอสกำลัง2ธีตานะคะซึ่งคอสกำลัง2ธีตาตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลดกำลังลงเพื่อจะได้อินทิเกรตตามสูตรนะคะที่อาจารย์ให้ไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะสูตรนี้นะคะคอสกำลัง2จะเท่ากับ1ลบ1บวกคอส 2x ส่วน2นะคะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็น1บวกคอส2ธีตาส่วน2นะเปลี่ยนรูปเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่อินทิเกรตเข้าไปจะได้อะไรนะคะเดี๋ยวเราขยับมาทางนี้นิดนึงนะ4แล้วจากนั้นเราอินทิเกรตเข้าไปทีละตัวนะคะมันจะเป็น2อินทิเกรตคอสธีตาดีธีตาตัวแรกนะคะแล้วพอเราไปอินทิเกรตคอสกำลัง2เราเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตสีแดงเลยนะคะก็จะเป็นอินทิเกรต1ส่วน2นะคะเพราะมีส่วน2ด้วยนะ1บวกคอส2ธีตาหาร2อ่ะต้องเป็น1ส่วน2แล้วก็บวกกับอินทิเกรต1ส่วน2คอส2ธีตาแล้วก็เราก็ทำจัดรูปนิดนึงนะเป็น d 2ธีตาตอนนี้ก็เราต้องหาร2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่หาร2คูณกับ1 2ข้างหน้าก็จะกลายเป็น1ส่วน4อินทิเกรตคอสก็จะได้
ไซน์นะคะ indicate cos ได้ไซน์ indicate 1 d ธีตาได้ธีตานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้อะไรบ้างindicate cos อันนี้เป็นสิ่งนะ indicate cos ได้ sin นะคะอันนี้ก็จะได้ theta ส่วน2

ขอบเขตอันนี้จะเป็น0ถึงพายส่วน2นะคะเราแทนขอบบนลงไปลบขอบล่างขอบบนลงไปก่อนนะคะก็เอามุมเอาพายสองแทนลงไปตัวนี้ก็จะได้ไซน์พายสองตัวนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสองคูณพายสองซึ่งสองต่อสองก็เหลือพายนะคะเดี๋ยวขอแทนลงไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นทำเล็กๆนิดนึงจะได้เห็นแทนลงไปตรงนี้เลยนะคะก็ได้อะไรนะคะถ้าเราแทนพันสองลงไปก็จะเป็นไซน์พันสองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพายส่วนสองหารสองอีกทีก็เป็นพายส่วนสี่ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี่นะคะไซน์สองคูณพายส่วนสองนะคะเดี๋ยวเราค่อยตัดเนาะจากนั้นลบกับแทนศูนย์ลงไปก็จะเป็นสองไซน์ศูนย์บวกศูนย์ส่วนสองก็ศูนย์นะบวกหนึ่งส่วนสี่ไซน์ศูนย์นะสองคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะซึ่งเมื่อเราจะเห็นว่าไซน์ศูนย์ก็คือเป็นศูนย์หมดนะคะเพราะฉะนั้นพจน์หลังก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันไซน์สองต่อสองเหลือพายก็ไซน์พายไซน์พายก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะคะไซน์พายส่วนสองเท่ากับหนึ่ง90 องศานะคะเพราะฉะนั้นเหลืออะไรเนี่ยสิ่งที่เหลือก็คือสองบวกพายส่วนสี่คูณสี่เมื่อเอาสี่คูณเข้าไปก็จะเป็นแปดใช่ไหมสองสี่แปดบวกสี่ต่อสี่ก็บวกพายนั่นเองนะคะสุดท้ายมันก็จะเหลือแปดบวกพายนะคะเป็นคำตอบถ้าเราเอาสี่คูณเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เราต้องเป็นคนที่จะต้องใส่ขอบเขตเองนะคะ ในการที่เราจะคำนวณพื้นที่หรือปริมาตรนะคะของกราฟที่เกี่ยวข้องกับกราฟเชิงขั้วนะคะทีนี้พอจะมีเวลานะคะเราจะมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะอาจจะเป็นถ้าไม่ทันก็คือจะดูในส่วนของการใส่ขอบเขตนะคะอันนี้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้ค่ะจงหาอาณาเขตในจตุภาคที่หนึ่งอาณาเขตในจตุภาคที่หนึ่งก็คืออยู่ในควอดแดรนท์ที่หนึ่งนะคะที่ถูกปิดล้อมด้วยนะคะเส้นโค้ง r เท่ากับหนึ่งและ r เท่ากับไซน์สองทีตานะคะสองรูปนี้อันดับแรกเราวาดรูปก่อนนะคะเพราะอันนี้ไม่มีรูปให้นะคะเป็นรูปวงกลมนะคะตัวนี้เป็นวงกลมเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะ r เท่ากับหนึ่งนี้แน่นอนเป็นวงกลมรัศมี 1.0900 นะคะในส่วนของกราฟนี้จะเป็นกราฟดอกกุหลาบนะถ้าใครจำได้หรือย้อนไปดูเรื่องของกราฟดอกกุหลาบไซน์ a ไซน์ n ทีตานะคะ r เท่ากับ a ไซน์ n ทีตา a เราคือ1แล้วก็ n เป็น2นะคะเดี๋ยวเราพิจารณาดอกกุหลาบนี้นิดนึงก็ได้ค่ะตัวนี้มันมี a เท่ากับ1แล้วก็ n เท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรความยาวกลีบจะเท่ากับ absolute a คือ1 absolute 1เท่ากับ1ก็คือยาวที่สุดก็คือ1หน่วย
นะคะแล้วก็มี n เป็น2แสดง

แสดงว่าจำนวนกลีบเนี่ยเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ 2n นะก็เท่ากับ2คูณ2ก็เป็น4นะคะ4กลีบแล้วก็ระยะห่างแต่ละกลีบเนี่ยจะเท่ากับ360หาร4ก็คือ90นะแล้วก็ที่สำคัญกลีบแรกอยู่ที่ไหนเราจะพิจารณาจากไซน์สองทีต้าเนี่ยว่าเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ใช่ไหมคะไซน์สองทีต้าเท่ากับหนึ่งมุมนั้นต้องเป็นมุมอะไรนะคะสองทีต้าก็คือมุมไพส่วนสองก็คือมุม90นะคะทีต้าของเราก็คือไพส่วน4นั่นเองหรือ45นั่นเองนะคะเราก็จะได้ละว่ากลีบแรกอยู่ที่มุม45นะแล้วก็มีความยาวกลีบเท่ากับ1หน่วยนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราเขียนรูปแรกเป็นวงกลมรัศมี1เขียนรูปใหญ่นิดนึงนะคะวงกลมจุดศูนย์กลางสุดศูนย์รัศมี1อันนี้คือวงกลม r เท่ากับ1ตรงนี้นะคะต่อไปตีกราฟนะคะอยู่ที่มุม45องศานะคะมุม45ของเราประมาณนี้ค่ะประมาณนี้45อันนี้เป็นไพส่วน4อันนั้นเราเขียนดอกกุหลาบคร่าวๆได้เลยนะคะว่ากลีบแรกจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีความยาวกลีบเท่ากับหนึ่งหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนดอกกุหลาบของเราจะเป็นรูปนี้ประมาณนี้โดยประมาณนะคะอันนี้คือดอกกุหลาบของเรารูปนี้นะคะจากนั้นเราก็วาดกลีบแบบนี้ค่ะสี่กลีบเพราะเราต้องมีสี่กลีบนะคะแต่ละกลีบห่างเป็น90องศาเพราะฉะนั้นกลีบถัดไปก็จะอยู่ที่ควอดรันท์ที่สองนะคะเป็นมุม90เพราะฉะนั้นก็จะห่างตรงนี้90ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็วาดกลีบที่สองนะวัดไปอีก90กลีบที่สามอีก90กลีบที่สี่นะคะเดี๋ยวเขียนให้ครบก็ได้ค่ะเขียนให้ครบเดี๋ยวขอใช้อีกสีหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ว่ากลีบที่สองสามสี่เราจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันอยู่นอกเหนือจตุภาคที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกลีบที่สองคร่าวๆนะคะนี่ก็จะเป็นกลีบที่สามอันนี้ก็จะเป็นกลีบที่สี่นะคะใครจำไม่ได้ลองไปทบทวนเรื่องของการเขียนกราฟกลีบกุหลาบดูนะคะแต่ว่าที่เราจะใช้คืออยู่ในจตุภาคที่หนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือกลีบสีเขียวเนี่ยค่ะอยู่ในประเด็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็วงกลม r เท่ากับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแรงเงาตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะอาณาเขตตรงนี้อยู่ในจตุภาคที่หนึ่งปิดล้อมด้วยเส้นโค้งก็คือ r เท่ากับหนึ่งนะคะคือเส้นวงกลมเนี่ยค่ะ r เท่ากับหนึ่งเป็นขอบบนนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไปคำนวณนะคะเหมือนกับโจทย์ก่อนหน้านี้นะคะดูอินทิเกรต r dr ก่อนนะคะใน r ละสองส่วนสองใส่แทนขอบบนลบขอบล่างแทนหนึ่งลบด้วยไซน์สองทีตาจากนั้นก็สุดท้ายก็คืออินทิเกรต d ทีตาอีกทีหนึ่งใส่ขอบเขตศูนย์ถึงไพสองลงไปก็จะได้คำตอบออกมานะคะยังไงลองฝากให้ทุกคนลองไปทำเพิ่มเติมดูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการบริการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

หม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้

รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200 มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสริจันทร์นิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
ลา17นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Big Black Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท Best Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชญพงศ์กระจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพนุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดบิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรียมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ญาติให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจัดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้ง
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่

การชมหลังรายการออกอากาศประจำวันชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อไหร่แต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึง

0: and Tourism ราชมงคลหัวหิน Place Training Center at วังไกลกังวล Campus รัตนโกสินทร์ Place Training Center at ศาลายา Area These three operation centers are also open to the
1: คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการกลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

0: ร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งก่อนแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้
0: ส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร
2: ่สุดแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให
0: ้หุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชม
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วย
4: ฝ่ายได้คอร์สไฮเปอร์โบริกยูดิฟคอร์สได้สายไฮเปอร์โบริกยูแต่คุณสกันแต่ดิฟสายไฮเปอร์โบริกกับคอร์สไฮเปอร์โบริกเนี่ยจะไม่ติดลบนะไม่เหมือนสูตรตรีโกณมิตินะคะ U 2ตัวคุณต้องท่องแล้วตรงนี้ก็ du by dx ซึ่งคุณยอมท่องปุ๊บสูตรที่4 5 6ค่ะความต่างของไฮเปอร์โบริกนะมันจะต้องติดลบค่ะไม่เหมือนตรีโกณมิตินะโคเข้าไปถ้ามามองก็คือไอ้สูตรที่5คือเศษไอ้สูตรที่4คือโคเสกไงก็เลยเอามาเติมที่แตกต่างกันเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น du by dx จบละทีนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ชอบเริ่มสูตรที่5ใช่ไหมดิฟเสกไฮเปอร์โบริกก็ได้เสกไฮเปอร์โบริก u อาจารย์ดิฟเหมือนไม่ได้ดิฟตามคำพูดนี้ได้เนาะทีนี้ก็บอกใช่ใช่บอกอยากได้2ตัวก็เลยเติมแทนไฮเปอร์โบริกให้ถ้าเติมเสกอีกตัวมันก็เหมือนกันไงก็เลยต้องเติมสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็คือสูตรที่3เนี่ยเราก็จำไว้แล้วก็เติมแทนไฮเปอร์โบริกแล้วข้างหลังอย่าลืมเติม du by ก็ต้องได้โคเสกไฮเปอร์โบริก u

0: ูค่ะแล้วตัวเนี้ยได้แทนไฮเปอร์บอริกมีตัว T ตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดไฮเปอร์บอริกค่ะเพราะมีตัว T แบบฝึกหัดเนาะอ่ะเรามาดูค่ะตัวอย่างที่ 2.6.1 ค่ะจริงๆไปดูล่วงหน้าได้เลยนะแล้วอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนาะลองมองเอกสารคอร์สไฮเปอร์บอริกอาจารย์มีกี่ตัวคะเปิดไมค์ตอบได้เลยนะยกกำลังอะไรคะมีกี่ตัวเอ่ย4 ตัวไหมทีนี้อาจารย์ก็จะคิดละอาจารย์ก็จะเท่ากับถ้าดูในเอกสารก็คือเขาก็จะเขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็กระจายเข้าไปแต่อาจารย์ประหยัดเวลาเนาะอาจารย์ก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับอ่ะอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์กระจายดิฟเข้ามาที่ก้อนแรกอาจารย์ก็จะได้ดิฟแล้วก็ไซน์ไฮเปอร์บอริก 3x คือ 3x เนี่ยมันมีอยู่ก้อนเดียวจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเขียนวงเล็บไว้เลยนะแล้วไอ้กำลังเลข5เนี่ยอาจารย์จะทำให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นอาจารย์ก็เลยเอายกกำลังเลข5ไปอยู่ข้างนอกเลยและเติมวงเล็บให้มันด้วยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเหมือนในเอกสารเลยนะคะอาจจะมีวงเล็บหายไปด้วยของตรง 3x อ่ะทีนี้มันขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วคนที่ยังไม่ได้ตอบจะได้คะแนนบ้างค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: เครื่องหมายล
2: ครับ
1: บ
2: ผ
1: ครั
2: ม
1: บ
0: เก่งมากนะและอาจารย์ก็จะดิฟค่ะช่วยกันตอบเลยค่ะช่วยกันตอบเลยนะตอนนี้อาจารย์ก็จะดิฟฟังก์ชันอะไรแล้วคะมันจะเข้ามาที่ก้อนที่สองละมันชื่อว่า
1: โคเซตครับ
0: คอร์สไฮเปอร์บอริกของ 2x ค่ะอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บละเพราะมันมีอยู่ก้อนเดียวแต่อาจารย์จะมายกกำลังเลขอะไรแทนคะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ
1: 4ครับผม
3: 4ค่ะ
0: เยี่ยมมาก1หนุ่มกับอีก1สาวช่วยกันตอบทีนี้หลักสำคัญของการดิฟค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เอาง่ายๆก็ได้แต่อาจารย์อยากจะเติมความรู้ไปเรื่อยๆให้ขยับความเก่งขึ้นไปเรื่อยๆขยับความยากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นหลักสำคัญของการดิฟเลยหลักสำคัญคืออะไรสมมุติอาจารย์จะดิฟนะฟังนะอาจารย์ไม่ค่อยชอบท่องสูตรเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าให้คุณดิฟ x กำลัง4คุณกระชากเลขอะไรลงมานะ
4: เลข4ครับ
0: แล้ว x จะเหลือเท่าไหร่คะ
4: เหลือ3ครับ
2: 3ครับ
0: ใช่เพราะอันนี้คือการดิฟทีนี้อาจารย์จะขยับไปนิดนึงอาจารย์จะบอกว่าให้คุณท่องว่าถ้ามันไม่เป็น x มันเป็น u กำลัง n นะคุณก็จะกระชาก n ลงมา u ก็กำลัง n ลบ1เดี๋ยวอาจารย์เขียนดีๆเนาะ n ลบ1ค่ะแล้วก็ du by dx วันนี้อาจารย์จะขยับให้คุณใช้สูตรนี้บางคนอาจจะเป็นแล้วก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่เป็นก็ลองฟังสูตรอย่างตัวนะซึ่ง u เนี่ยมันก็คือตัวนี้ค่ะ sin hyperbolic 3x ทีนี้อาจารย์จะดิฟแล้วนะพร้อมหรือยังเครื่องหมายดิฟตรงนี้ก็จะหายไปอาจารย์ก็จะได้เท่ากับก็เลยกลับ n ของอาจารย์คือเลข5อาจารย์ก็จะกระชากเลข5ลงมานะแล้ว sin hyperbolic 3x เหมือนเดิมหน้าที่คุณแค่คิดมี5ลดไป1เหลือเท่าไหร่คะ
1: 4ครับ
0: ใช่อาจารย์ก็เขียน4ไว้ตรงนี้และอาจารย์ขี้เกียจเขียนวงเล็บการที่อาจารย์ไม่เขียนวงเล็บอาจารย์ก็เลยเอายกกำลังเลข4เนี่ยมาไว้ตรงกลางค่อยๆคิดนะแล้วอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์ไม่ค่อยสนใจตรงนี้หรอกเพราะอาจารย์เก่งมากแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u คืออะไรคะหาให้เป็นค่ะu คือ
2: cos 2x ครับ
0: เติมไฮเปอร์โบริกด้วย cos ไฮเปอร์โบริก 2x ค่ะแบบนี้พอดีมันมีสิ่งที่อยู่หลังไฮเปอร์โบริกมีก็

0: ก้อนเดียวอาจารย์ก็เลยไม่ใส่วงเล็บมีก้อนเดียวไม่ใส่วงเล็บแต่ถ้ามีสองก้อนขึ้นไปก็ใส่วงเล็บเอาอ่ะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดแค่นี้เองไฮเปอร์บริกอะแค่นี้เองแต่อาจารย์ก็ขยับความยากไปหน่อยที่บอกตั้งแต่ต้นเมื่อกี้อะแล้วยังไงล่ะตรงนี้หมายความว่าคุณมี5ไซน์ไฮเปอร์บริก 3x กำลัง4อาจารย์ถามค่ะสูตรอยู่ในหนังสือคุณแล้วเนาะอาจารย์ถามอ่ะดูตรงนี้เนาะดิฟไซน์ไฮเปอร์บริกเนี่ยค่ะจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1 ถึง 6ค่ะสูตรไหนคะไซ
1: สูตร
0: น
1: หน
0: ์
1: ึ่ง
0: ไฮ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นไหมสูตรหนึ่งครับถูกต้องเลยนะทีนี้เราจะใช้สูตรหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้แล้วผมจะทำยังไงผมก็เอาสูตรเนี่ยมาเขียนผมท่องผมก็ต้องท่องให้ได้นะ deep sin hyperbolic u เท่ากับ cos hyperbolic u du by dx อาจารย์ก็เก่งด้วยเอาสูตรที่สองเลยมันต้องท่องไปพร้อมกันอยู่แล้วนี่เอาไว้ตรงนี้เลยนะสูตรที่สองคือ deep cos hyperbolic u จะเท่ากับ sin hyperbolic u แล้วก็ du by dx มันสลับกันเราจะมาดูสีฟ้าก่อนเราจะคิดสีฟ้านะไม่ใช่ฟ้านะน้ำเงินนะเริ่มเลยค่ะใครที่ไม่เป็นค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ไซน์ไฮเปอร์โบริกก็คือฟังก์ชันไฮเปอร์โบริกนะคะ u เปลี่ยนไปละ u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังไซน์ไฮเปอร์โบริก u คืออะไรคะสาม x นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะเครื่องหมายดิฟตรงนี้ก็หายไปอาจารย์จะมาต่อตรงนี้นะแปลว่าอาจารย์ได้ดิฟอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนสีดำตรงนี้แค่ลอกลงมาเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ cos hyperbolic u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังไซน์อะค่ะก็คือ 3x นะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u คืออะไรเอ่ย u คือ 3x ตัวนี้
1: ผ
0: ค่ะ
1: มเอง
0: ใช่นะค่อยๆคิดไปนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาสรุปตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ต้องได้ค่ะดิฟ 3x มีค่าเท่าไหร่คะดึงเลขอะไรออกมาก่อน
2: สาม
1: เล
2: คร
1: ข
2: ับ
0: ใช่แล้วคุณก็ dx by dx dx by dx เป็นศูนย์เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: หนึ่
1: หน
0: ง
1: ึ่งครับหนึ่งครับ
0: หนึ่งแล้ว1 คูณ 3ก็ได้สามและอาจารย์เอาสามคูณกับห้าก็เลยได้15ค่ะไซน์ไฮเปอร์บริก 3x ยกกำลัง4ซึ่งในเอกสารก็จะละเอียดยิบเลยใครไม่ทันไม่ได้ก็ไปทบทวนนะคะมีเวลาเจอกันอีกครั้งต้อง7 วันนะคะไม่ทบทวนก็ไม่ได้นะคะทีนี้มาต่อค่ะมาต่อตัวนี้ไอ้สีดำตรงนี้อาจารย์ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะได้ C cos hyperbolic 2x แต่มี3ตัวใครที่ไม่ได้ก็มาดูสูตรสีส้มอ่ะนะเอาใหม่อนุพันธ์คือการดิฟใช่ไหม cos hyperbolic เหมือนกันเลยตอนนี้ต้องตอบให้ได้แล้วค่ะทุกคน u คืออะไรคะยูใหม่อยู่หลังคอสไฮเปอร์บริกยูคือ
3: 2x
0: ชายเสียงสาวน้อยคนนี้นะลองถามเพื่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟนี่หายไปแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ไซน์ไฮเปอร์บริกยูแต่ยูมีค่าเท่าไหร่คะยูมีค่าเป็น
1: 2x ครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้อาจารย์ก็จะดิฟค่ะแล้ว u คืออะไรคะอาจารย์ก็วนถามแต่ u นี่แหละ u คือ
3: 2x
0: ใช่แล้วค่ะและอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นลบเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ 2x มีค่าเป็น
1: 2ครับ
0: 2แล้ว2คูณ4ก็ได้8ค่ะแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นไซน์ไฮเปอร์โบลิกของ 2x ยกกำลัง3 อาจารย์ผิดเนาะไม่ใช่ไม่ใช่

0: อาจารย์รู้ละมีองค์อาจารย์ลืมก้อนนี้ไปครับใช่ป่ะอาจารย์ต้องเขียนด้วย cos hyperbolic 3x แล้วทำไมอาจารย์ต้องเอา3ไปไว้ข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเอาตัวเลขไปคูณข้างหลัง cos hyperbolic มันจะทำให้ค่าเปลี่ยนไปหรือไปไว้ข้างหน้าเนาะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้2คูณ4ก็เลยเป็น8อาจารย์ลืมนะเตือนได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น cos hyperbolic ของ2x 3ตัวเดี๋ยวพอดีมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวขอเขียนดีๆหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น sin hyperbolic ของ 2x ก็ตอบแค่นี้นะคะมันเป็นพจน์เดียวก็ไม่ต้องใส่วงเล็บนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปดูกันบ้านดีกว่าจะได้ช่วยทำกันบ้านด้วยเพราะข้อตัวอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีแนวคิดอยู่ละนะคะจะได้ช่วยกันยากซะด้วยดีเลยอาจารย์มาช่วยแบบฝึกหัดดีกว่าเนาะเผื่อใครได้ข้อนั้นก็จะได้ไปด้วยนะคะมีคนสงสัยตรงนี้ก่อนไหมพื้นฐานตรงนี้อาจารย์ขอซูมนิดนึง2.6.1มีคนงงไหมคะเดี๋ยวอาจจะไม่งงก็ได้นะแต่อาจารย์ว่าอาจจะมีคนแอบไม่เข้าใจนิดหน่อยเรามาช่วยกันตอบนะคะคนตอบได้ก็เปิดไมค์ตอบเลยคนไม่ได้ก็ฟังเพื่อนอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์เริ่มต้นบรรทัดแรกเลยค่ะจากโจทย์อาจารย์ทำอะไรกับมันคะดิฟมันต้องทำไมนะคะกระจายไปที่ไหนก่อนคะที่
1: ไซน์สามเอ็ก
0: ไฮเปอร์โบลิก 3x แต่มีกี่ตัวคะ
1: มี5ตัวครับ
0: แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วมันก็มาดิฟที่คอสไฮเปอร์โบลิก 2x แต่มีกี่ตัวคะ
1: 4
2: ตัวครับ
0: 4ตัวค่ะทีนี้เราจะดิฟแล้วนะอาจารย์ไม่ค่อยชอบสนใจสูตรนะอาจารย์คิดว่ามันเป็นความเคยชินยังไงอาจารย์เห็นเลขชี้กำลังอาจารย์กระชากมันทำไมคะกระชากมันลงมาแล้วไซน์ไฮเปอร์โบลิกเดิมเนี่ยมี3ทำไมมันเหลือ4คะ
3: เพราะว่าต้องลบ1ครับ
0: เก่งและอาจารย์ก็ดิฟค่ะเรามาดูสูตรเมื่อกี้อาจารย์เอาสูตรไว้ตรงนี้หน้าที่ของคุณค่ะ U คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้น U คืออะไรคะบอกอาจารย์หน่อย
3: ไซน์ไฮเปอร์โบลิก 3x ครับ
0: ใช่อาจารย์ก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะกำลังได้เนาะกำลังได้นะเรามาทำเรียนแบบก้อนนี้บ้างเนาะเราจะดิฟนะเรากระชากเลขอะไรลงมาคะ
1: เลข3ครับ
0: เลข4
3: เลข4คร
0: ับ แล้วคอสไฮเปอร์โบลิก 2x เหลือ3เพราะ
3: ต้องลบ1ครับ
4: ลบ1
0: เก่งลบ1นะแล้วเราก็มาดูสูตรนี้อีกใครที่ไม่เข้าใจ n เป็นเลข4อาจารย์วงกลมไว้ u ใหม่ u คืออะไรคะ u
3: คอสไฮเปอร์โบลิก 2x ครับ
0: ใช่อาจารย์ก็เอามาไว้ตรงนี้ค่ะนะเป็นแล้วนะในการดิฟที่เป็นชี้กำลังเพราะฉะนั้นมาบรรทัดนี้ละก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอาจารย์แค่ลอกมาเฉยๆไว้ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอาจารย์ก็ลอกลงมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรจะเห็นว่ามันเป็นสีเดิมแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องใช้สีน้ำเงินนี่แล้วนะใครไม่เป็นก็ดูค่ะดิฟเหมือนเดิมเนาะไซน์ไฮเปอร์โบลิกเหมือนเดิมนะสิ่งคุณที่ต้องรู้ U คืออะไรคะที่ต้องรู้และสำคัญคือ
3: 3x ครับ
0: 3x แล้วคุณก็ได้ cos ไฮเปอร์โบลิก U นี่ไง cos ไฮเปอร์โบลิก U คือ 3x แล้วเขาก็ต้องดิฟอาจารย์ก็ดิฟค่ะ U คืออะไรคะ

0: เปอร์โบริกค่ะของคอสไฮเปอร์โบริก x ยกกำลัง5ส่วน4ในหนังสือเนี่ยจะใส่วงเล็บไว้ที่ก้อนนี้ด้วยแต่อาจารย์บอกว่าถ้ามันมีก้อนเดียวก็ไม่ต้องใส่วงเล็บทีนี้คุณลองมองสูตรคุณกลับไปมองสูตรนะอาจารย์จะบอกคุณว่าตอนเนี้ยคุณกำลังจะดิฟคอสไฮเปอร์โบริกก่อนค่ะอาจารย์พูดอะไรเนี่ยเพราะก้อนนี้คือ u ค่ะ cos ไฮเปอร์โบริก u เพราะฉะนั้นคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1ถึง6ค่ะบอกก่อน
1: สูตรที่6ครับ
0: เห็นเหมือนเพื่อนไหมสูตรที่6ค่ะสูตรนี้นะ cos ไฮเปอร์โบริก u ค่ะนะอาจารย์ทีนี้เราอยากทำได้เราก็เอาสูตรมาประกบค่ะมาเขียนไว้เลยสูตรที่6คือ dip cos hyperbolic u จะมีค่าเท่ากับสูตรที่4 5 6จะติดลบใช่ไหม dip tan hyperbolic คุณจะได้ sec hyperbolic 2ตัวสูตรที่6ก็คล้ายๆกับ sec นั่นแหละแต่เราต้องเติมคำว่า co เข้าไปก็เลยเป็น cosec hyperbolic ตัวแล้วก็ du by dxอ่ะพร้อมแล้วนะเนี่ยอาจารย์จะลดตัวบางลงนิดนึงอ่ะอาจารย์เริ่มเลยเนาะอ่ะฮะอาจารย์ก็วิธีทำเปลี่ยนสีด้วยอ่ะฮะอือฮึเราเริ่มเลยนะอาจารย์จะหาดิฟเนาะคอสไฮเปอร์โบริกบอกแล้วไง u คือสิ่งที่อยู่หลัง cos hyperbolic นะคุณก็จะได้ก้อนนี้ติดลบอาจารย์ก็ติดลบ cosec hyperbolic อาจารย์ก็ได้ cosec hyperbolic กำลัง2 u ช่วยกันตอบหน่อยสิ u คืออะไรคะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสูตร u คือ
2: คอสไฮเปอร์โบริก x 5ส่วน4
0: ใช่ห้าส่วนสี่เนี่ยค่ะนี่คือ u แล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะอีกรอบหนึ่งค่ะจนเบื่อนั่นแหละค่ะ
1: คอสไฮเปอร์โบริก x 5ส่วน4
0: กำลังห้าส่วนสี่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถึงเวลาตอนนี้ทำได้ปุ๊บอย่าเพิ่งไปถอดใจมันแค่เขียนเยอะแต่เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบค่ะ cosec hyperbolic กำลัง2อาจารย์สอนเนาะอาจจะเพิ่มเติมจากในหนังสืออันนี้ก็จะเป็น cos hyperbolic x ที่ยกกำลังเป็นเศษส่วนมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูทได้ผมลืมมันคือ x กำลัง5อาจารย์แล้วส่วนด้วยเลข4ล่ะไม่ต้องเขียนหรอกเพราะมันคือรูทที่4ค่ะแปลงให้เป็นฝึกหลายๆอย่างทีนี้อาจารย์ก็กลับไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ลอกมาค่ะลอกจากข้างบนลงมาเฉยๆแต่แค่ปรับรูปนิดหน่อยมองค่ะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเปลี่ยนสีนะอาจารย์ก็จะบอกว่าคุณตอนนี้อาจารย์จะดิฟคอสไฮเปอร์โบริกu อาจารย์ขี้เกียจขึ้นไปข้างบนแล้วคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่1 dip sin ได้ cos สูตรที่2 dip อะไรคะ
3: dip cos ได้ sin
4: ได้ sin คร
0: ับ dip cos hyperbolic u ได้ sin hyperbolic u ไม่ติดลบนะเพราะมันเป็น hyperbolic ก็คือไปทำความเข้าใจสูตรมาแล้วถึงเวลาที่จะใช้ก็ต้องหยิบใช้เป็นแล้วก็เอามาวางประกบคนที่ไม่ได้แต่คนที่ได้ก็ไปเลยนะตามสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนมาหรือเอาสิ่งที่อาจารย์แนะนำไปใช้ได้เลยจะประหยัดเวลาในการเขียนลดทอนอะไรก็ไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะตรวจเอง เราก็เริ่มเลยค่ะ dip คือการหาอนุภาค

0: ันคอสไฮเปอร์บอริกยูคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคอสไฮเปอร์บอริกค่ะอาจารย์ถามยูชื่อว่าอะไรคะ
1: เอ็กซ์ห้ากับ5/4
0: ใช่ได้เหมือนเพื่อนป่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะทำเนาะอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนสีเลยว่าชั้นดิฟและชั้นได้ทรายไฮเปอร์บอริกยูคือคะ
1: เอ็กซ์5/4
0: เอ็กกำลัง5/4แล้วเราก็ดิฟค่ะยูคืออะไรเอ่ย

0: x กำลัง5ส่วน4
1: คนที่ตอบนะคะอาจารย์ให้คะแนนอะไรเอ่ยคือบางทีกันบ้านอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะได้เต็มใช่ไหมหรือบางคนไปร่วมกิจกรรมแล้วแบบโอ๊ะลืมถ่ายรูปมาอะไรนู่นนี่นั่นบอกไม่เป็นไรก็คะแนนตรงนี้แหละก็เอามาบอกอาจารย์และอาจารย์ก็จะไปเติมคะแนนให้นะคะอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บไอ้ก้อนนี้อาจารย์ก็แค่ลอกลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะได้เป็นลบโคเซกไฮเปอร์โบริกกำลังสองของคอสไฮเปอร์โบริกอ่ะอาจารย์ก็อยากจะสอนคุณอีกจำได้ไหมรูทที่สี่ค่ะรูทที่สี่ก็ต้องมี x ซ้ำกันสี่ตัวแต่ตอนนี้อาจารย์มี x ที่อยู่ในรูทอยู่ทั้งหมดห้าตัวนี่ไงซ้ำกันออกไปจากรูทได้มันเป็นรูทที่สี่ก็เลยต้องซ้ำกันสี่ตัวถึงจะออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมี x อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่สามารถออกจากรูทได้ก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเห็นไหมเราก็ปรับความรู้ของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ไซน์ไฮเปอร์โบริกใครไม่ได้เนาะ x กำลังห้าแต่อยู่ในรูทที่ชื่อว่ารูทที่สี่ค่ะอ่ะทุกคนค่ะตอบตัวเองให้ได้แล้วค่ะถ้าใครทำไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้อ่ะไปทบทวนด่วนๆเลยนะคะดิฟ x กำลังห้าส่วนสี่กระชากอะไรลงมาคะใช่ไหมแล้ว x ตัวเนี้ยจะเหลืออะไรคะ
2: หนึ่ง
1: ห้
2: ครั
1: า
2: บ
1: ส่วนสี่ลบหนึ่ง
2: สี่ส่วนสี่ครับ
0: สี่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือห้าส่วนสี่ลบหนึ่งเนี่ยมันต้องทำหนึ่งให้เป็นเศษส่วนก่อนถึงจะลบกันได้ใช่ไหมจะเอาห้าไปลบหนึ่งเลยไม่ได้นะเศษส่วนไปลบจำนวนเต็มไม่ได้นะคะอ่ะแล้วหนึ่งเนี่ยมันก็คือสี่ส่วนสี่เนาะเพราะฉะนั้นห้าส่วนสี่ลบสี่ส่วนสี่คุณก็เลยได้เท่าไหร่คะ
2: หน
1: ห
2: ึ
1: น
2: ่
1: ึ
2: ง
1: ่ง
2: หนึ
1: ส
2: ่
1: ่
2: ง
1: วน
2: ส่วน
1: ส
2: สี
1: ี
2: ่
1: ่
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เขียนไว้อาจารย์เขียนอย่างนี้บ้างลบที่เคยบอกอ่ะเขาเอาบางหนังสือบางเล่มเนาะเขาเอาแค่ c แค่ s แค่ c อันนี้ก็คือโคเซกไฮเปอร์โบริกตอนไปเจอหนังสืออย่างอื่นก็จะได้เข้าใจคอสไฮเปอร์โบริกของ x แล้วก็รูทที่4ของ x นะคะเขียนอย่างนี้ดีกว่าเขียนงี้ดีกว่า x ห่างๆหน่อยรูทที่4ก็แปะให้มันงี้หน่อยของ x จะได้เข้าใจถูกต้องเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นไซน์ไฮเปอร์โบริกใช่ไหมรูทที่4ในรูทมี x 5ตัวมันก็ออกไปได้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมี x อะเหลือในรูทอยู่หนึ่งตัวทีนี้อาจารย์มองเห็นละว่าก้อนเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าพหุนามก็คือ x กำลังก็ไม่อยากจะเอาไว้ใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวมันจะเอาไปคูณกับตรงนี้ซะมันจะผิดความหมายอาจารย์ก็เลยหลบเอามันไปไว้ข้างหน้าตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ห้าส่วนสี่เหมือนเดิมและอาจารย์ก็รู้แล้วว่ามันลบกันได้หนึ่งส่วนสี่อาจารย์เก่งขึ้นนะ x กำลังหนึ่งส่วนสี่นะอาจารย์ก็จะได้ x กำลังหนึ่งใช่ปะส่วนได้สี่ก็คือรูทที่เท่าไหร่นะคะรูทที่สี่แล้วไอ้ x กำลังหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะจบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเศษส่วนเป็นฟังก์ชันพหุนามคือ x อยู่ในรูทเนาะอันนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์โบริกสองตัวของอะไรของไอ้ตัวเนี้ยค่ะไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือไซน์ไฮเปอร์โบริกของอะไรของไอ้ตัวนี้ค่ะจริงๆตอนเอาไปใช้อาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้ก็ได้นะแต่ตัวอาจารย์เป็นคนสอนอาจารย์ก็อยากจะแบบเต็มที่นะคะทีนี้ ด้วยเวลาที่อาจารย์วางแผนไว้เนาะยังเหลืออยู่นะคะอาจารย์ก็จะช่วยแบบฝึกหัดอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่16ค่ะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะของ1บวกคอสไฮเปอร์โบลิกของ x ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย1บวกแทนไฮเปอร์โบลิกของ x ค่ะแบบนี้ใครมีแนวคิดอะไรบ้างคะถึงตรงนี้เดี๋ยวไฟล์นี้ใครจดไม่ทันเนาะอาจารย์ก็จะเซฟไปให้เป็น PDF อ่ะเผื่อมีคนจดอ่ะมองดูซิจะคิดอะไรยังไงมันเกี่ยวข้องกับไฮเปอร์โบลิกอยู่ละเพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกเนาะตอนนี้คุณมีสิ่งที่จะดิฟเป็นเศษส่วนค่ะเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันคูณกันหรือหารกันคะ
2: หารกันครับ
1: หารกันแล้วจะใช้สูตรอะไรถ้าหารกันอาจารย์ก็บอกว่าคุณจะมีบนกับล่างใช่ปะแล้วว่าไงนะพอจำได้ไหมดิฟผลอะไรนะคะผลหารดิฟผลหารว่าไงคะค่าดิฟผลคูณล่างมาละเห็นไหมดิฟผลหารเนี่ยเราจะเริ่มที่ล่างนะคะเดี๋ยวสัญญาณอาจารย์อาจจะไม่ค่อยดีเนาะพอดีเครื่องบินกำลังแลนดิ้งล่างนะคะ

0: สองถ้าวิธีจำง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีล่างดิบล่างนะใช่ไหมล่างดิบบนมันเป็นผลหารก็ต้องลบแล้วมันจะซ้ำค่ะลบมันก็คื
1: บ
0: อ
1: น
0: บนแล้วก็ดิบบนไม่มีดิบบนค่ะบนต้องมาดิบค่ะ
1: ล่างครับ
2: ล่
0: ใ
2: า
0: ช
2: งค
0: ่
2: ่ะ
0: แล้วทีนี้มันก็ต้องหารค่ะด้วยสิ่งที่ซ้ำอีกก็คือล่างแต่ล่างต้องยกอะไรคะ
1: กำลังสองครับ
3: กำลังสอง
0: ใ
3: ค
0: ช
3: รับ
0: ่ค่ะท่องไปพร้อมกันเลยค่ะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้อาจารย์แนะนำอะไรไปก็เอาไปใช้ใช่ไหมเราจะต้องเริ่มที่ล่างถ้าอาจารย์พูดไปก็คือว่าถ้ามันเป็นดิฟผลคูณน่ะมันจะเริ่มที่ตัวแรกก่อนเห็นอะไรเอาอันนั้นก็คือเอาหน้าก่อนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะว่าผลคูณมันดูเพิ่มขึ้นมันก็คือการบวกใช่ไหมหน้าดิฟหลังไม่มีหน้าดิฟหน้าค่ะใช่ไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังตัวซ้ำอ่ะแล้วก็ดิฟไม่สามก็คือดิบหน้าแต่ถ้าเป็นผลหารเรามาเริ่มสิ่งที่อยู่ต่ำไปก่อนสิ่งที่อยู่ข้างล่างก่อนไม่ได้เริ่มที่หน้าเริ่มที่ล่างนะคะมันก็จะเป็นล่างดิบบนไม่ล่างดิบล่างนะการหารก็คือต้องลบแล้วก็บนบนอ่ะสามบนดิบบนไม่มีต้องดิบล่างแล้วก็หารและล่างนี่แหละตัวสามแล้วก็เอามากำลังสองเนาะไปทำความเข้าใจทีนี้ถึงตรงนี้ปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยค่ะไม่ได้คิดเลยค่ะแค่เอามาเขียนเฉยๆแบบนี้อ่ะแล้วก้อนนี้อ่ะช่วยกันคิดค่ะทำอะไรคะช่วยกันคิดค่ะมองค่ะทำอะไรเร็วเร็วเร็ว
2: ดิฟเข้า
0: ใช่ดิฟหนึ่งเป็นอาจารย์ไม่อยากเขียนเยอะแล้วเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์
1: เป็นศูนย์ครับ
0: เก่งเป็นศูนย์มันจะเป็นหนึ่งจำไว้นะ dx by dx เป็นหนึ่งผมจำอะไรไม่ได้ห้าหารห้าผมได้หนึ่งผมก็ต้องได้คิดถึงสิ่งที่เราพอได้นะคะจริงๆมันเป็นสูตรหมดแหละแต่เราอย่าไปท่องเยอะมันจะลืมนะคะอ่ะทีนี้มาก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็เอาสีเขียวนี่แหละจะได้เห็นว่าเราจะทำเราก็เอาความคิดที่เราเรียนมาเมื่อกี้โอ้คอสไฮเปอร์โบริกมีสองตัวอาจารย์ก็เลยเขียนให้เข้าใจง่ายๆคอสไฮเปอร์โบริก x แล้วยกกำลังอะไรคะสองเพราะเดี๋ยวอาจารย์เตรียมกระชากไงถ้าใครไม่ค่อยได้เนาะย้อนกลับไปดูตัวอย่างแรกๆก่อนฟังเทปแบบเนี้ยดู QR code มีหลายวิธีมากดูเอกสารและเขียนไปด้วยเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องจริงทุกอย่างอยู่แล้วมันเป็นสูตรมันเป็นทฤษฎีมันต้องไล่ไปมีเหตุและมีผลหมดนะคะค่อยๆไล่ถ้าเราทำไม่ค่อยได้เราก็ค่อยๆทำเราเก่งขึ้นเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองนะคะก้อนนี้คิดไหมคะก้อนนี้
2: คิดค่ะ
1: ค
2: ิ
1: ดคร
2: ับ เอาดึงลงมา
3: เลย
0: ดึงลงมา
2: ดึงลง
0: ค
2: ม
0: ่ะ
2: าเลยค่ะ
0: ดึงลงมาเลยค่ะอ่ะเมื่อกี้ใครตอบไม่ได้ดิฟหนึ่งเป็นอะไรอีกละ
2: สูง
3: เป็นสูงครับ
0: แล้วอันนี้ก็เป็นดิฟอะไรนะคะแทนไฮเปอร์บริก x จริงๆแล้วถ้าไปดูหนังสืออื่นๆนะถ้าเขาสอนเรื่องอนุพันธ์ของไฮเปอร์บริกมันก็แค่นี้แหละค่ะมันก็แค่นี้แหละค่ะแต่ตัวอาจารย์เนี่ยคือเอ้ยเราต้องมีแบบมีความสามารถมากขึ้นน่ะเราก็ประยุกต์ไปด้วยทำอันนู้นเพิ่มอันนี้ได้ไปด้วยมันจะไปแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างในอนาคตได้มากกว่านะอาจารย์ก็เลยสอนให้เต็มที่รู้แหละว่ามันยากแต่ไม่เข้าใจเราก็แค่ย้อนกลับมาเปิดหนังสือใช่ไหม ไม่ต้องไปท่องไว้ในหัวหมดหรอกเอาแค่เข้าใจ

0: เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องมีหนังสือเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือพี่ไม่ส่งต่อให้ไหมเนาะเขาก็ต้องเอาไว้ดูเหมือนกันนะคะก็คิดง่ายๆคือมีใครนอกมาขายหนังสือให้เราแล้วคิดแค่ครึ่งราคาเองใช่ไหมแต่ผมก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะให้ได้เกรดเยอะๆอาจารย์ก็จะช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ทำอะไรเนี่ยทั้งหมดกำลังสองจริงๆคุณจะติดเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะแต่ตัวอาจารย์ก็อยากจะสอนความรู้ให้คุณเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าหนึ่งเนี่ยคือตัวหน้าไอแทนไฮเปอร์บริกเอ็กซ์ก็คือตัวหลังสิ่งที่อาจารย์แนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้อยู่บ่อยๆเลยนะคุณก็จะได้หน้ากำลังสองบวกสองตัวหน้าคือเลขหนึ่งตัวหลังก็คือตรงนี้ค่ะแทนไฮเปอร์โบริกเอ็กซ์แล้วก็บวกตัวหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ยกกำลังสองอาจารย์ก็เอาไว้ตรงกลางนักคณิตศาสตร์บอกขี้เกียจเขียนก็เลยเอาไม่ต้องใส่วงเล็บละเอาไว้ตรงกลางเป็นอันรู้ว่ามีแทนไฮเปอร์โบริกเอ็กซ์อยู่สองตัวอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1บวกแทนไฮเปอร์โบริกเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จะดิฟแล้วนะเรามาช่วยกันสิถ้าอาจารย์มองก็คืออาจารย์วางแผนจะกระชากเลข2ลงมาค่ะการกระชากก็คือการดิฟจำได้ไหมอาจารย์ก็จะได้2แล้วจากเดิมอาจารย์มีคอร์ดไฮเปอร์โบริก2ตัวอาจารย์กระชากลงมาเหลือกี่ตัวคะ
1: ตัวเดียวครับ
2: 1ตัวครับ
0: เพราะมันลดไป1 2ลบ1แล้วอาจารย์ก็ต้องดิฟจำได้ไหมลองฟังนะอาจารย์ขี้เกียจเขียนสูตรละเราเก่งขึ้นดิฟยูกำลัง n ใช่ไหมกระชากลงมาลดลงไปหนึ่งดิฟยูยูคืออะไรคะ
3: คอร์ดไฮเปอร์โบริกครับ
0: ใช่อย่าไปดูถูกความสามารถตัวเองนะผมไม่ได้ผมต้องได้ค่ะการที่จะได้ก็คือทบทวนแล้วก็พยายามเนาะอ่ะก้อนนี้ก็จะเป็น1ค่ะแล้วก็บวกคอร์ดไฮเปอร์โบริกของ x 2ตัวไม่ต้องไปกังวลเลยนะโอ้ข้อสอบมีต้องเยอะผมจะไปได้หรออะไรเงี้ยผมก็เป็นคนไม่ค่อยได้คณิตแต่ไหนแต่ไรอาจารย์ไม่ได้คาดหวังเยอะนะอาจารย์คาดหวังว่าทำข้อสอบได้ข้อเดียวกลางภาคเอาสักเรื่องหนึ่งให้ได้อะก็โอเคแล้วนะคะอ่ะทีนี้ดิฟก้อนนี้ค่ะใช้สูตรอะไรคะ1 2 3 4 5 6สูตรที่1ดิฟไซน์เราท่องไงตาคอสแทนสูตรที่เท่าไหร่คะ
3: 3
0: ใช่อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนสีเนาะสูตรที่3ค่ะอาจารย์ก็จะดิฟแทนไฮเปอร์โบริกยูซึ่งเป็นสูตรที่คุณต้องท่องมันจะได้เสกไฮเปอร์โบริกยูอยู่2ตัวถ้าไม่ท่องอาจารย์ก็ไม่รู้แล้วค่ะจะทำยังไงเพราะคุณจะทำไม่ได้เลยข้อสอบเพราะมันต้องท่องไว้นะคะอ่ะก็มองแล้วค่ะดิฟค่ะเหมือนกันเลยแทนไฮเปอร์โบริกเหมือนกันเลยยูคืออะไรคะช่วยกันตอบเลยค่ะแล้วก็จะได้เสกไฮเปอร์โบริกยูแล้วคุณก็ดิฟถามอีกรอบค่ะยูคืออะไรคะ
3: ครับ
0: แล้ว dx by dx เป็นอะไรคะ
1: 1
3: ตัวครับ
0: 1ค่ะจบแล้วเนี่ยข้างล่างก็เขียนเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์ชักไม่มั่นอ๋อในเอกสารของอาจารย์มันอาจจะอธิบายเยอะมากนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น1บวก2คูณ1ก็ได้2ค่ะแล้วก็แทนไฮเปอร์โบริก x แล้วก็บวกแทนไฮเปอร์โบริกอาจารย์ลืมตัว h นะคะแทนไฮเปอร์โบริก2ตัววงเล็บก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะคะแบบนี้ทีนี้เหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดนึงตรงนี้ค่ะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะทอง สูตรที่1 2 3 sin cos tan tan มีตัว t สูตรที่มีตัว t อีกคือสูตรที่เท่าไหร่คะค่อยๆไล่แบบอาจารย
2: ์สูตรที่6ครับ
0: อื้อแล้วก็ deep ค่ะ cos hyperbolic u สูตรที่6ติดลบที่เดี๋ยวก่อนนะไฮเปอร์โบลิกติดลบที่4 5 6ใช่ไหมแล้วสูตรที่3เนี่ยมันก็ยังอยู่เราต้องท่องสูตรที่3เราถึงจะได้สูตรที่6มันได้เสกไฮเปอร์โบลิกไอ้ตัวเนี้ยถ้าบอกว่าเอ้ยได้เสกไฮเปอร์โบลิกคุณหมออาจารย์มั่วละไอ้นี่แทนนะไอ้นี่คอร์ดนะใช่ๆก็เติมโคเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ du dx ค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้อาจารย์ก็แค่เขียนลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะเป็น1บวกแทนไฮเปอร์โบลิก x แล้วก็2แล้วก็คอทไฮเปอร์โบลิก x แล้วก็ดูนะใครที่ไม่เป็น d / dx คอทไฮเปอร์โบลิก u คืออะไรคะu คืออะไรนะ
3: x ครับ
0: x ค่ะแล้วมันติดลบเนาะอาจารย์ก็เลยเอาลบไปซ่อนไว้ข้างหน้าเลยเนาะแล้วตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะได้อาจารย์แอบเอาลบไปไว้ข้างหน้าสุดแล้วนะอาจารย์ก็จะได้โคเซกไฮเปอร์โบลิกกำลัง 2x แล้วตรงนี้ค่ะ du u คืออะไรนะคะ
4: เอ็กครับ
0: u คือ x ไปทวนนะคะแล้วมันก็มีค่าเป็น1แล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้อาจารย์สอนอย่างไหนก็สอนแล้วเนาะอาจารย์ก็เลยสอนว่าเอาตัวเนี้ยคูณเข้าไปในตัวนี้อาจารย์ก็จะได้เสกไฮเปอร์โบลิก2ตัวหน้ามันเป็นลบเนาะแล้วลบเนี่ยมันต้องเข้ามาตรงนี้อีกทีนึงนะแล้วก็มาคูณอันนี้กับอันนี้มันก็เลยทำให้ก้อนนี้เป็นคอทไฮเปอร์โบลิก2ตัวคูณกับเสกไฮเปอร์โบลิก2ตัว

0: าจารย์ต่อเนาะอาจารย์ก็จะคูณเข้าไปด้วยอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ทำโจทย์เปลี่ยนอาจารย์เขียนใครได้ดูโจทย์ข้อ16ไหมคะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาของคนทำแล้วข้อเนี้ยลองดูโจทย์ในเอกสารสิมันเป็นอะไรคะเครื่องหมายตรงนี้ในเอกสารเป็นเครื่องหมายอะไรคะ
1: เครื่องหมายลบครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนทำต้องไปทำต่างกับอาจารย์นะพอดีอาจารย์เขียนผิดนะไปทำให้มันต่างนะคะต้องแก้เป็นลบนะคะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดอะไรอาจารย์ทำแบบที่อาจารย์เขียนเป็นแบบนี้เนาะก็จะช่วยคิดให้นะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยอาจารย์เขียนอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะเป็น1บวก2แล้วก็แทนไฮเปอร์บริก x แล้วก็บวกแทนไฮเปอร์บริก x 2ตัวอาจารย์ก็เอาลบ1อ่ะคูณที่นี่แล้วก็คูณที่นี่ทั้งหมดใช่ปะอาจารย์ก็จะได้ลบ2ค่ะคอสไฮเปอร์บริก x แล้วก็โคเซกไฮเปอร์บริก x 2ตัวเอาลบเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะเครื่องหมายเป็นอะไรคะว่ามาบวกหรือลบ
2: ลบ
0: ลบนะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเลข2แล้วก็แทนไฮเปอร์บริก x แล้วก็คอสไฮเปอร์บริก x แล้วก็โคเซกไฮเปอร์บริกโคเซกไฮเปอร์บริก x เดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ก่อนเนาะลบเซกไฮเปอร์บริก x กำลัง2แล้วก็ลบคอสไฮเปอร์บริก x กำลัง2ขอขยับไปนี่หน่อยนะแล้วก็เซกไฮเปอร์บริก x กำลัง2ข้างล่างหารด้วย1บวก2

0: ันนี้แค่ลอกมานะคะแบบนี้ทีนี้ใครมองเห็นอะไรบ้างที่มันจะตัดอะไรกันได้ไหม
1: โอสิบ
0: โอ
1: แท
0: เส
1: น
0: ร
1: ป
0: ็
1: ระ
0: จ
1: มาณนี้สองเอ็กซ์ค่ะ
2: สองแทนครับ
0: สาวน้อยที่บอกว่าอยากจะตัดตอนแรกอาจารย์ก็อยากจะตัดเหมือนกันนะพอดีไอ้ตรงไม่รู้มุมเดียวกันนะไอ้ตรงนี้มันมีคอร์ดหนึ่งตัวแต่ไอ้นี่สองตัวค่ะใช่อันนี้ไหม
1: หนูมาด
0: ม
1: ู
0: ัน
1: ไอ้ตรง
0: คดที่เท่าไหร่หนึ่งสองสา
1: อัน
0: มสี่
1: หนูดูข้างหลังหนึ่งแล้วก็อันที่สองนะคะเอ้ยข้างหลังสองแต่มันไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่นะแต่ทีนี้อาจารย์จะเห็นเหมือนเพื่อนผู้ชายคือถ้าสมมุติว่ามันมีพจน์ที่มันตัดกันได้ก็ตัดเนาะสมมุติแต่ตอนนี้มันไม่มีเนาะสิ่งที่อาจารย์จะทำค่ะอาจารย์จะทำตรงนี้แทนไฮเปอร์โบลิกอาจารย์จะทำตรงนี้นะอาจารย์จะทำตรงนี้นะอาจารย์ถามว่าคอร์ดไฮเปอร์โบลิกคืออะไรคะคอร์ดมันเป็นสูตรที่หกมันเป็นบทกลับของแทนใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะตัดกันค่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เหลือละอาจารย์ก็จะเขียนก้อนนี้เหมือนเดิมอาจารย์จะพอแล้วนะแล้วก็ลบสองคูณกับอันนี้แล้วก็ลบก้อนนี้แล้วก็ลบอันนี้แล้วก็หารด้วยข้างล่างตอนคุณไปทําจริงๆอะไรเงี้ยโจทย์มันอาจจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนี้หรอกแต่ตัวอาจารย์เนี่ยได้สอนวิธีคิดให้หมดเลยถ้าเจอสิ่งที่ยากก็จะพอทําได้นะคะแต่คนที่ทําแบบฝึกหัดข้อนี้อาจารย์เขียนผิดนะคะคุณต้องไปปรับของคุณเป็นลบนะคะไม่ใช่บวกเหมือนอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ตั้งใจนะพอดีเขียนผิดก็เพิ่งมารู้อีกทีตอนมาเช็คกับเอกสารแล้วมันไม่ตรงนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ใครได้ชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะหรือว่าคลิกดูจากวิดีโอเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์ปุ้มค้างไว้ในส่วนของการตั้งชื่อแบรนด์ธุรกิจที่ลิงก์ URL ของแฟนเพจใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่5เนี่ยพาสร้างพาเปิดเนาะเปิดหลังจากนั้นนะคะพอกดที่ดูปุ๊บก็จะมาได้หน้านี้เลยหน้านี้ให้เราใส่ชื่อแบรนด์ของเราลงไปเช่นกุ้ง Coffee Shop นะคะถ้ายังไม่มีใครมาตั้งไปก่อนเราก็จะใช้ชื่อนี้ได้สัญลักษณ์ก็จะเป็นสามารถใช้ชื่อนี้พร้อมที่มีไว้สำหรับให้เผยแพร่วิดีโอในรูปแบบออนไลน์นะคะให้ผู้ใช้ใครก็ได้ที่ต้องการจะมีชาแนลของ YouTube เนี่ยก็คือสมัครไปนะคะก็ใครก็ได้นะใช้คำว่าใครก็ได้เช่นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลนะคะก็คือพาใช้งานนั่นเองอันนี้ตัวอย่างแต่ว่าท่านผู้ประกอบการนะคะท่านควรจะสร้างตัวตนบน YouTube นะคะเพื่อนำเสนอสินค้าบริการของธุรกิจของท่านเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านมีธุรกิจหลายประเภทธุรกิจหลายรายธุรกิจธุรกิจของท่านเช่นวิดีโอแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ยิ่งวันนี้เนาะเราไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นยุคของการซื้อขายออนไลน์แต่ว่าการซื้อขายออนไลน์ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเลยนะคะสินค้าบางอย่างอาจจะใช้งานยากไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะยอดการเข้าถึงยอดการปฏิสัมพันธ์การเข้ามาดูเนี่ยไม่มากขึ้นไม่เป็นที่พึงพอใจเราก็อาจจะไปยิงแอดกับแพลตฟอร์มอื่นนะคะกับโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะก็คือเพื่อผู้ประกอบการจะได้มีข้อมูลในการประกาศจะให้ยืนยันทางช่องทางไหนนะคะหลังจากยืนยันแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของการตั้งค่าโปรไฟล์อันนี้ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะก็คือในอยู่ในสเต็ปของการสมัครใช้งานก่อนนะคะก็คือตั้งค่าโปรไฟล์ก็คือใส่รูปโปรไฟล์ชื่อช่องข้อมูลเกี่ยวกับช่องนะคะแต่จะว่าโปรไฟล์ของท่านก็แนะนำจริงๆมันสร้างช่องเพิ่มได้อีกประมาณ500ช่องใช่ไหมคะทีนี้โปรไฟล์หลักนะคะท่านก็อาจจะเป็นโลโก้ธุรกิจหลักของท่านไปนะคะแต่ถ้าแบบโปรไฟล์หลักบอกว่าใส่ในส่วนของส่วนตัวได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่ากุ้งก็จะมีโปรไฟล์หลักแล้วก็คือหมายความว่าเวลาท่านอัพวิดีโอขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่มีปกเนี่ยมันจะเรียบร้อยก็จะวันนี้ก็จะสาธิตการทำปกนะคะก็คือหน้าปกของวิดีโอนะคะที่ท่านอัพขึ้นไปการตั้งชื่อช่องนะคะให้ใช้ชื่อเดียวกับแบรนด์ของท่านตะกี้ของกุ้งนะคะในแฟนโมไลไอดีนะคะโลเคชันอยู่ตรงไหนก็คือให้เขาสามารถเดินทางมาซื้อถ้าเขาอยากจะมาเนาะสมมติเรามีหน้าร้านด้วยนะคะเขาก็อาจจะได้สมมติว่าร้านกาแฟมันก็ต้องมีหน้าร้านเนาะให้เขามากินกาแฟที่ร้านหรือว่าร้านอาหารมันก็ต้องมีหน้าร้านนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหลายท่านนะคะก็คือแบบเช่นใครบ้างเช่นพี่

มินกับพินนักชาลีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีจะชอบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็จะเห็นว่าก่อนที่จะมีการไลฟ์ขายสินค้าเนี่ยแอดมินเขาก็จะมา PR ล่วงหน้าว่าเออเดี๋ยว2ทุ่มนะพี่นักกับพี่กามินจะมีไลฟ์ขายสินค้าที่ช่องทางนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ PR ไปก่อนเพื่อที่จะได้ให้เขารู้ว่าเดี๋ยวทางร้านจะมีการนั้นการสร้างช่องบน YouTube เป็นการเปิดโอกาสให้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าบริการของท่านเองนะคะให้คนทั่วโลกได้เข้าถึงอย่างเป็นอิสระนะว่าเป็นช่องทางแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับรูปโลโก้ตรงนี้ก็คือaccount ใช่ไหมคะรูปของ account profile accountตรงนี้แอคเคาท์ก็ชื่อทิปวันมีพึ่งนู่นนี่นั่นอันนี้ส่งยกตัวอย่างเป็นช่องของอาจารย์กุ้งเองนะคะเราก็กดที่รูปโลโก้แล้วก็เลือกการตั้งค่า3ขั้นตอนเองง่ายสุดๆไปเลยคลิกโลโก้คลิกการใน YouTube แล้วเขาเห็นสนใจเขาก็กดดูกดฟังซึ่งมีหลากหลายให้เลือกเนาะถ้าใครชอบลักษณะการนำเสนอแบบอาจารย์กุ้งเขาก็จะกดติดตามเพราะว่าโอเคเขาชอบการสอนในแนวนี้นะคะแล้วอาจารย์กุ้งก็จะมีช่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าดูในนี้มี1 2 3 4 5 500ช่องนะถ้าเลขอัปเดตแล้วก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะทีนี้มีช่องอะไรบ้างนะคะก็จะมีช่องขายธุรกิจเครื่องสำอางนะคะคิดมีอันนี้คือสาธิตนะคะทำไว้สาธิตวิธีการสร้างช่องนั่นเองก็จะมีโลโก้แบรนด์เห็นไหมโลโก้ขายเครื่องสำอางลิปสติกอย่างเงี้ยค่ะชื่อ Kiss Me เนี่ยก็คือทุกชาแนลเลยก็จะชื่อนี้ชื่อสั้นๆนะ Kiss Me 2คำจำง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับการเรียนการสอนก็จะยาวนิดนึง Digital Learning Ecosystem อะไรอย่างเงี้ยโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แยกเลยนะคะไม่เกี่ยวกันอันนี้ที่ต้องการจะเผยแพร่ของข้อมูลความรู้เรื่องใหม่เรื่องรู้เรื่องนี้ก็สร้างแยกเลยแล้วก็มากินกันนะคะมากินกันตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ร้านมากินกันนะแปลว่าวันนี้อาจารย์กุ้งสร้างช่องอะไรได้เนี่ยมากินกันใช้สร้างไปแล้วคิดมีก็จะได้ช่องกุ้งคอฟฟี่ช็อปเนาะยังไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวกุ้งพาไปทำนะคะอันนี้ดูภาพรวมก่อนว่ามันง่ายมากๆเลยพอเลือกสร้างช่องใหม่เราก็ใส่ชื่อช่องหรือชื่อแบรนด์หรือชื่อร้านค้าที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็ติ๊กถูกกดสร้างเท่านี้เสร็จแล้วมาเวิร์กช็อปกันเลยเวิร์กช็อปกันเลยนะคะก่อนอื่นเราค่อยอัพไปก็ได้ทำอะไรก่อนก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยกุ้งจะพามาดูให้ดูตัวอย่างหน้าปกที่เป็นภาพนิ่งก่อนที่จะเป็นวิดีโอเนี่ยก็คือหน้าปกจริงๆดีไซน์ได้โปรแกรมอะไรก็ได้แต่ที่สะดวกและรวดเร็วสุดก็คือ Canva ใช่ไหมคะตรงนี้ดูตัวอย่างอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราเอามาวิชี้ปุ๊บวิดีโอก็จะเพลย์เล่นเลยอันนี้คือ55นาทีตรงนี้ตัวอย่างสังเกตว่าหน้าปกทำไม่ยากง่ายๆนะคะเน้นตัวอักษรที่เห็นชัดนะคะอ่านง่ายอันนี้ร้านอาหารเกาหลีใช่ไหมคะดูแล้วอยากไปเลยอยากไปร้านเลยตอนนี้อยากไปร้านนี้เลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตว่าเขาก็จะมีเชิญอินโฟมาเนาะหรือไม่อินโฟอาจจะรีวิวรับงานรีวิวก็จะมีรูปบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะอยู่ที่หน้าปกหรืออาจจะเป็นเจ้าของร้านก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างผู้ประกอบการร้านอ่ะจริงๆทุกธุรกิจนะได้เหมือนกันหมดนะคะท่านก็เอาจะเป็นตัวท่านเองนะคะที่เป็นเจ้าของที่ต้องการจะให้บุคคลอื่นรู้จักท่านก็เอารูปท่านมาไว้หน้าปกเนาะหรือท่านแบบเชิญ

อินฟูมานะเชิญคนบุคคลมีชื่อเสียงมานะคะรีวิวก็เอาภาพเหล่านั้นไว้หน้าปกก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างอันนี้คือหน้าปกเนาะเรายังไงต่อเราไปเปิดช่องก่อนไปเปิดช่องเรามี account แล้วตีต่างว่าทุกท่านมี account Facebook เรียบร้อยแล้วใครไม่มีท่านสมัคร Gmail แล้วก็กรอกข้อมูลไปนะคะทีนี้สมมติว่ากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องการจะสร้างช่องใหม่เนาะกุ้ง Copy Shop ใช่ไหมคะ1คือกดที่โลโก้นะคะโลโก้2เลื่อนลงมาคลิกคำว่าคลิกที่การตั้งค่าการตั้งค่านะคะเหมือนในสไลด์เป๊ะเลยนะคะ3ตรงกลางเพิ่มหรือจัดการช่องปึ๊บกดไปเลยเพิ่มหรือจัดการช่องท่านมีกี่ร้อยช่องมันก็จะรวมไว้ในนี้หมดเลยนะคะใน1บัญชีเดียวของท่าน1 account เสร็จแล้วท่านคลิกที่การสร้างช่องแท็บสีเทากดเลยปึ๊บใส่ชื่อแบรนด์ติ๊กถูกกดสร้างนะคะปึ๊บมาแล้วเสร็จแล้วได้แล้วอุ้ม Copy Shop ตัว K คือชื่อแรกของแบรนด์ชื่อแรกที่ท่านพิมพ์ไปนะคะทีนี้จะมาแก้ไขจะมาเปลี่ยนโลโก้ใส่แบนเนอร์สวยใส่วิดีโอนะคะเรากดที่โลโก้เราโลโก้ขวามือโลโก้โปรไฟล์นะคะโลโก้โปรไฟล์ตรงนี้และท่านคลิกที่คำว่าสลับบัญชีนี่ตอนแรกยังไม่มีพอสร้างช่องมาใหม่เขาก็จะมาเรียงต่อกันเรียบร้อยมีกี่ช่องก็จะเรียงหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าท่านมีเยอะมากแล้วท่านก็กดดูช่องทั้งหมดนะคะจะได้เห็นสะดวกนะคะท่านก็คลิกที่ช่องที่ท่านจะแก้ไขคลิกปึ๊บนะเราก็เข้ามาสู่หน้าที่เราสามารถปรับแต่งช่องจัดการวิดีโอได้แล้วนะคะตรงนี้ข้อมูลบอกเลยเพิ่งสร้างในวันที่28กรกฎาคม2024อันนี้ก็เป็นชื่อลิงก์นะคะที่ YouTube Generate มาให้นะคะก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อแบรนด์ของท่านแล้วมีขีดตามด้วยตัวอักษรตัวเลขนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแชร์ช่องท่านก็กดแชร์ตรงนี้ได้นะคะลูกศรแชร์ช่องแต่เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนนะคะใส่โลโก้ทุกท่านมีโลโก้เรียบร้อยแล้วท่านก็กดที่สัญลักษณ์รูปโลโก้นะคะที่กุ้งเอามาวนไว้ให้คลิกเข้าไปเลยท่านก็ไปกดดำเนินการต่อกดปิดไปตรงนี้มี3แท็บนะคะ Layout สร้างแบรนด์ข้อมูลพื้นฐานนะคะ Layout ตรงนี้สร้างแบรนด์นะคะข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานคือชื่อนะคะชื่อช่องหรือชื่อแบรนด์หรือชื่อร้านของท่านเองนะคะเขาบอกว่าเปลี่ยนครั้งแรกแล้วจะเปลี่ยนครั้งที่2รอ2อาทิตย์นะจ๊ะ14วันนะคะตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่เอาคุณลองลบได้ไหมโอ้ได้ได้นะรอลุ้นได้ถ้าลบที่ตัวเลขหรือว่าตัวอักขระที่เขาเจนเพิ่มมาให้เราจะไม่เอานะคะเราก็ลบไปเพื่อที่จะได้เหลือแต่แบรนด์เราคำอธิบายตรงนี้ไม่อยากพิมพ์ก็ไปกรอบที่แฟนเพจตัวเองที่ทำไว้แล้วนี่เป็นคำอธิบายควรจะเป็นข้อความเดียวกันนะคะใส่ได้ถึง 1,000 ตัวอักษรแต่อันนี้ใส่แค่กรอบมาจากแฟนเพจที่ทำไว้แล้วเมื่อตอนที่แล้วนะคะตอนที่5เนาะแต่อันนี้ก็คือมีเพิ่มอีโมจิเพิ่มอะไรเข้าไปนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ก๊อปปี้มาอ๋อมีถ้ามีเบอร์โทรมีอะไรสมมตินะท่านก็ใส่ให้ใส่ไปนะคะใส่ไปพอดีของแฟนเพจเขาจะมีช่องเอาไว้ให้ใส่เบอร์โทรแยกเลยนะคะอันนี้เบอร์สมมตินะคะเกินไหม
เกินบอกด้วยนะ

ดีวันนี้เปิดฟรี Wi-Fi ร้านที่แถวไหนจริงๆบอกย่านด้วยเนาะอันนี้ย่านที่ร้านตั้งบางคนอาจจะแบบเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ใกล้แต่อาจจะอยู่ไกลมากๆเลยนะคะเช่นย่านห้วยขวางบางคนบอกจริงๆแล้วร้านอยู่ไหนกันนะเป็นร้านทิพย์นะจ๊ะร้านในมโนนะจ๊ะตรงนี้ก็คือสร้างไว้เพื่อการเรียนการสอนเนาะฝึกให้ท่านสาธิตให้ท่านทำตามโอเคนี่สัตว์มีลิงก์ปึ๊บเพิ่มกดไปตรงนี้ใส่อะไรเพื่อจะใส่แฟนเพจร้านไหมแฟนเพจร้านคืออันนี้นะคะโอ้แฟนเพจเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนนะคะมาที่ตั้งค่าเพจมาที่ชื่อมาที่ดูนะคะกดแก้ไขเหมือนที่ได้เล่าตอนแรกๆตอนแรกๆใช่ไหมคะอันนี้อะไรนะกุ้ง GOMF มันอีชอบไม่ซ้ำแน่แน่ไม่ซ้ำมาตกใจนะเว้ยจะซ้ำไม่ซ้ำแน่เพราะว่าอันนี้ชื่อดิฉันเองนะคะกุ้ง Coffee Shop เสร็จแล้วกดบันทึกปึ๊บเขาก็จะถามรหัสด้วยซึ่งก็จะจำไม่ค่อยได้นะรหัสด้วยหายไปถูกไหมไม่รู้โอ๊ะแล้วเพราะละก็รหัสผ่านที่ถูกต้องเนี่ยค่ะพี่เชื่อจำไม่ได้โอ๊ะถูกหรอไม่ถูกมั้งยังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าอากดดูถูกโอ้เห็นไหมลิงก์เปลี่ยนแล้วเราก๊อปลิงก์มาเลยก๊อปลิงก์แล้วเราเอามาสั่งตรงนี้มีเว็บไหมสมมติว่ามีเว็บไซต์เนาะแน่นอนเว็บไซต์ก็จะต้องชื่อเดียวกันนะคะใส่สมมติท่านบอกว่าใส่ไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาแกะได้อันนี้ไม่มีนะคะแต่ถ้าหมายความว่ายังไม่มีเว็บนี้แต่ถ้าจะไปจบโดเมนก็จะใช้ชื่อเดียวกันกับธุรกิจตรงนี้จะเป็นชื่อเดียวกันและจะใช้กับคอมนะคะแปลว่าท่านมีอะไรแล้วท่านก็ใส่ไปแฟนเพจนะคะเว็บไซต์ท่านมีอะไรอีก TikTok มั้ยอ่ะเดี๋ยวตอน7อันนี้ตอน6ใช่ไหมคะตอน7จะพาไปสร้างตัวตนบน TikTok กันก็จะมี account TikTok นะคะถ้าใส่จากข้างหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เว้นไว้ได้ไหมโอ๊ะไม่ได้งั้นลบก่อนเดี๋ยวสร้าง TikTok เสร็จเราค่อยมาใส่เพิ่มทีนี้ตัวนี้ใส่ไปประมาณหนึ่งโลโก้อ๋อมาตรงนี้ก่อนตะกี้ที่ใส่เราอยู่ที่แท็บข้อมูลพื้นฐานนะคะตรงนี้แล้วก็มาสร้างแบรนด์เพื่อจะเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ตัวเคก็คืออัพโหลดเป็นโลโก้นะเราสร้างโลโก้แล้วโลโก้อันนี้ร้านกุ้งคอฟฟี่ช็อปใช่ไหมคะโลโก้มีเยอะแยะเลยตอนสาธิตเนาะกุ้งคอฟฟี่ช็อปกุ้งโอเคอันนี้กุ้งชาไข่มุกทุกคนบอกฉันกุ้งมีธุรกิจเยอะมากอันนี้กุ้งคอฟฟี่ช็อปเราก็ดูความเรียบร้อยแล้วกดโอเคปุ่มจะอยู่ข้างล่างนะท่านมองหาปุ่มนิดนึงนะคะถ้าไม่เอาก็คือกดเอาออกนำออกถ้าเปลี่ยนก็คือกดเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แต่ยังทุกคนบอกว่าเลือกแล้วทำไมยังไม่เห็นเปลี่ยนล่ะทีเชอร์กุ้งไม่ต้องกดเผยแพร่ก่อนแต่เรายังไม่ได้กดเผยแพร่เดี๋ยวเรามาใส่แบนเนอร์ก่อนแบนเนอร์อยู่ตรงนี้แบนเนอร์จะกดที่อัพโหลดนะจ๊ะนี่เขาบอกขนาดมาว่าไซส์เท่านี้นะจ๊ะ2048x1152พิกเซลนะจ๊ะขนาดนี้มีขนาดโลโก้ก็มีบอกแต่โลโก้ขนาดที่เป็นโลโก้ในแคนวาเนี่ยได้เลยก็คืออันนี้นะคะเพราะว่ากุ้งก็ทำมาจากแคนวาแต่ว่าตรงแบนเนอร์นะคะที่อยู่ด้านบนของ YouTube เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้อันเดิมเนี่ยอันที่เคยสร้างไว้ตอนสาธิตโอ้ไม่ได้ต้องมี1024ไม่ได้งั้นเอาไว้ก่อนรายน้ำใส่ไหมเดี๋ยวสาธิตการใส่รายน้ำให้
ลายน้ำสมมติว่าลายน้ำใส่เป็นโลโก้เนาะอ่ะสมมติยิ้มโลโก้อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้อ่ะเดินมาเดินไม่แน่ใจว่าจันกุ้งตัดหรือหลังออกหรือเปล่าถ้าไม่ตัดออกมันจะมีกรอบสีขาวติดนะลองเลย

มูฟดีจีจำไม่ได้ว่าตัดไปหรือยังยังหรออ่ะถ้ายังรีมูฟดีจีถ้าไม่ตัดมันจะมีกรอบขาวๆติดมาด้วยจะไม่แจ่มโอเคอันนี้ใช่ไหมคะลบออกปืดถอดหมดเลยสีขาวหายโอเคดาวน์โหลดเดี๋ยวลองใหม่อันนี้ลองเปลี่ยนเปลี่ยนจากนี้ไปที่ดาวน์โหลดนี่เอ๊ะเพิ่มสีขาวหายแล้วเหลือแต่โลโก้นะคะตอนลายน้ำวิดีโอคือมีให้เลือก3แบบว่าจะให้โลโก้เนี่ยขึ้นตอนไหนจ้าตอนท้ายวิดีโอไหมหรือว่าตลอดอู้ตลอดวิดีโอเลยถ้าท่านเลือกตลอดวิดีโอท่านก็คำนึงถึงตอนถ่ายทําตอนสร้างวิดีโอด้วยนะว่าตำแหน่งเนี้ยมันจะมีโลโก้ขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านบอกว่าอาจจะขึ้นเฉพาะตอนท่าตอนไหนท่านเลือกตามที่ท่านจะต้องการดีกว่าสมมติว่ากุ้งเลือกแบบตลอดทางวิดีโอเนาะจะได้เห็นตัวอย่างไปเสร็จแล้วกดแบนเนอร์ก็คือต้องไปตั้งค่าตามที่บอกนะคะถ้าได้เนี่ยก็คือกดอัปโหลดนะแล้วท่านก็เลือกแบนเนอร์นะคะอันนี้มันใหญ่เกินไม่เห็นปะไซส์ไม่ได้ก็คือต้องเอาไซส์ตามที่เขาแนะนำอันนี้เดี๋ยวค่อยไปทำเบื้องหลังเนาะแล้วก็ไปอัพกันนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อเผยแพร่มันแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะเผยแพร่แล้วรอทีนี้ระหว่างรออ้าวเผยแพร่แล้วเผยแพร่แล้วรู้ได้ยังไงเขาขึ้นมาว่าเสร็จสิ้นใช่ไหมคะท่านจะดูกดท่านกดโลโก้ท่านอีกรอบหนึ่งโลโก้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะขึ้นเป็นโลโก้แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะใจเย็นๆเนาะกดที่โลโก้โปรไฟล์ด้านบนขวามือนะที่กุ้งเมาส์กดเนาะสังเกตว่าโลโก้มาแล้วนะคะตรงนี้ท่านจะดูช่องของท่านเนาะท่านก็กดช่องของคุณพอกดปุ๊บโลโก้มาแต่ว่าข้างบนแบนเนอร์เราไซส์ยังไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้แต่ถ้าเอาแล้วถ้ามีแบนเนอร์จะเป็นยังไงตัวอย่างนะคะถ้ามีแบนเนอร์ก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องเป็นไซส์หรือตัวอย่างดูตัวอย่างค่ะเช่นปุ้งแบบนี้ตรงนี้เป็นแบนเนอร์นะคะก็คือทำในไซส์ที่สามารถใส่มันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างระหว่างเดี๋ยวเราจะสวิตไปทำปกที่แคนวานะคะสมมุติว่าท่านจะเอาวิดีโอขึ้นไปก่อนท่านกดที่ไหนเดี๋ยวปกจะตามหลังได้มันได้หมดเลยท่านเอาวิดีโอขึ้นไปก่อนแล้วใส่ปกใส่ข้อมูลหรือว่าทำพร้อมๆกันก็ได้นะคะหรือว่าทำพร้อมๆกันก็ได้การใส่วิดีโอนะท่านกดที่รูปวิดีโอหรือรูปกล้องตรงนี้แล้วก็เลือกอัปโหลดวิดีโออันนี้เดี๋ยวกุ้งยกตัวอย่างใส่วิดีโอขึ้นไปก่อนเนาะถ้าจะไลฟ์สดก็คือตรงนี้นะคะถ่ายทอดสดตรงนี้เอาวิดีโอขึ้นไปก่อนปกยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวปกตามดูกลับมาลองอีกรอบหนึ่งให้รีเฟรชโออัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วรีเฟรชหน้าจอได้ไหมรีโหลดเริ่มใหม่แสดงว่าวิดีโอกาแฟหอมกุ่นที่กุ้งแอดห้อยขวางสมมติเนาะจะได้รู้ว่ายืดหลังห้อยขวางก็ใส่คำโปรยข้อความเชิญชวนไปตรงนี้อัปโหลดเรายืนยันเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าตรงนี้เป็นแบนเป็นหน้าปกนะคะพอดีกุ้งนั่งทำตัวอย่างหน้าปกจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะทีนี้เดี๋ยวสมมุติว่าทำเสร็จแล้วไฟล์มีขนาดใหญ่เกิน

ลานี้ขนาดใหญ่เกิน2เมตรโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำกันใหม่อ่ะตรงเนี้ยตรงช่องเลือกนะคะเราสามารถเดี๋ยวกุ้งเอาเป็นอันอื่นที่เราโหลดยกตัวอย่างยกตัวอย่างอันนี้ได้นะคะโอเคสมมติว่านี่คือหน้าปกที่เราสร้างไว้จากแคนวาเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นขนาดคนละไซส์ตรงนี้คือ playlist หรือว่าหมวดหมู่นะคะถ้าจะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอะสร้างplaylist ได้ก็คือแบ่งเป็นเหมือนเรื่องนะคะว่าเรื่องอะไรสมมติวันนี้ก็แนะนำอาหารสาธิตการสร้างอาหารรีวิวร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดตรงนี้สมมตินะ playlist ตรงนี้ก็คือแนะนำร้านกาแฟอันนี้คือชื่อ playlist นะแนะนำร้านกดสร้างถ้าคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับแนะนำร้านของท่านเองท่านก็เลือกให้อยู่ใน playlist นี้ playlist สร้างได้หลาย playlist นะคะก็คือประเภท category หมวดหมู่นั่นเองหรือว่าอันนี้รีวิวกาแฟสร้างวิดีโอที่ท่านสร้างอยู่ในหมวดหมู่ไหนเช่นตรงนี้เป็นแนะนำร้านเนาะท่านก็เลือกเสร็จแล้วกดเซฟนะคะแล้วก็กดไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเลื่อนลงแสดงเพิ่มเติมจะมีให้ท่านตั้งค่าอีกนะคะเช่นถ้าท่านไม่ต้องการให้คอมเมนต์ตอบนะคะท่านก็กดปิดคอมเมนต์ได้นะคะท่านไม่ต้องการให้แสดงยอดไลค์นะคะก็เอาออกได้แต่ทีนี้ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจเนาะท่านควรจะเปิดให้เขามีการคอมเมนต์ได้นะคะท่านจะได้รู้ว่าลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจนะอยากรู้ข้อมูลอะไรเท่านี้ท่านกดถัดไปนะคะถัดไปอีกนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าแชร์ยังไงส่วนตัวไหมไม่สาธารณะหรือสาธารณะส่วนตัวคือไม่มีใครเห็นเลยล็อกกุญแจไว้แล้วเห็นคนเดียวไม่สาธารณะคือคนที่มีลิงก์จะเห็นนะคะสาธารณะคือทุกคนเห็นได้เผยแพร่ไปก่อนตรงนี้คือลิงก์เนี่ยพอท่านได้ลิงก์มาแล้วท่านก็เอาไปแชร์ต่อนะคะในช่องแฟนเพจของท่านได้นะคะเดี๋ยวจะมีตอนหลังๆนะคะน่าจะเป็นตอนที่8นะคะที่จะพาสร้างคอนเทนต์นะคะอันนี้คุ้งใส่เป็นตัวอย่างก่อนเนาะใส่ไปก่อนตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้ก็สู่กระบวนการของการอัพโหลดวิดีโออยู่นะคะตรงนี้ตรงนี้อันแรกที่ไม่สำเร็จเนาะเราออกได้เขาอัพโหลดอันนี้อยู่นะคะไปดูช่องถ้าเผยแพร่เสร็จจะเห็นวิดีโอกาแฟหอมกลุ่นที่กุ้งคอฟฟี่ช็อปห้วยขวางก็จะเห็นวิดีโอนี้อันนี้คือวิดีโอยาวแล้วก็จะมีสามารถทำเป็นช็อปวิดีโอสั้นได้ด้วยนะคะก็จะเลือกหัวข้อช็อปวิดีโอนะคะเลือกหัวข้อช็อตหรือท่านจะไลฟ์พอท่านไลฟ์เสร็จแล้วสต็อกตัวไฟล์ที่ไลฟ์นะคะก็จะมารวมอยู่ในหมวดหมู่การถ่ายทอดสดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหมวดหมู่กุ้งขออนุญาตให้ดูของกุ้งเป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้คือวิดีโอนะคะก็คือวิดีโอทั้งหมดที่เราอัพขึ้นไปนะคะช็อตวิดีโอก็คือวิดีโอสั้นที่เราอาจจะทำจาก TikTok แล้วเราเอามาใส่ก็ได้หรือทำจากCapCut นะคะโปรแกรม CapCut อย่างเงี้ยก็จะน่ารักนะคะใส่ให้มีความหลากหลายเนาะส่วนไลฟ์สดก็คือส่วนที่บางทีเราสตรีมมานะคะสตรีมมาหรือเราจะไลฟ์จาก YouTube เองก็ได้พอสต็อกเสร็จสต็อปนะคะก็จะไฟล์จะอยู่ที่หมวดหมู่ไลฟ์สดนะคะวันนี้รู้สึกว่าเวลาน้อยเนาะวันนี้สำหรับตอนที่6สร้างตัวตนบน YouTube นะคะกำลังเข้มข้นแล้วก็สนุกกันเลยนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามในตอนที่7ก็จะไปสร้างตัวตนในTikTok แล้วนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของ YouTube นะคะที่วันนี้ก็ติดค้างไว้แล้วแบนเนอร์ไซส์ก็ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจึงก็จะนั่งดีไซน์ไซส์ให้มันพอดีพอเหมาะแล้วก็ทำหน้าปก

เก๋สำหรับร้านกาแฟของอาจารย์กุ้งเองเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับดิจิตอลอินดีเอสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างและมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับปีการศึกษานี้นะครับในภาคการศึกษาที่1นี้ได้นำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่5แล้วนะครับเป็นเรื่องของภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจรเนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5นะครับเป็นเรื่องของการจราจรนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโคซึครับการจราจรที่ญี่ปุ่นนะครับมีวิธีปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะครับคนที่อยู่ในสังคมญี่ปุ่นนั้นจะให้ความเคารพนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้คนในสังคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของการเรียนนั้นครับจะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรครับเราลองมาดูว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจราจรอะไรบ้างที่คนญี่ปุ่นยึดมั่นนะครับแล้วก็ถือปฏิบัติกันนะครับวัตถุประสงค์ของบทเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับในคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงการความสามารถในการสร้างประโยคคำถามนะครับเพื่อที่จะถามทางถามเส้นทางนะครับแล้วก็ลองฝึกนะครับที่จะพูดนะครับในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการจราจรนั้นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับในนั้นก็จะต้องมีคนอยู่ด้วยนะครับคำว่าคนนั้นในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าฮิโตครับและแน่นอนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับคุรุมะแล้วก็มีเรื่องของถนนหนทางนะครับมิจิทั้งคนนะครับทั้งรถยนต์ทั้งถนนหนทางนะครับฮิโตะคุรุมะมิจินะครับเป็นส่วนประกอบนะครับของการจราจรของโคซึนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายหรือสัญลักษณ์เกี่ยวกับการจราจรนะครับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะครับรวมไปถึงประเภทนะครับของพาหนะนะครับที่สามารถใช้บนท้องถนนนะครับต่างๆนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปนะครับจะเรียบเรียงนะครับแล้วก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไปนะครับส่วนในวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรก็ได้แก่คนได้แก่รถยนต์แล้วก็ได้แก่ถนนหนทางต่างๆนะครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกสักรอบนะครับคำว่าผู้คนนะครับใช้คำว่าฮิโตะรถยนต์คุรุมะถนนหนทางมิจิมาดูบทนำนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในญี่ปุ่นนะครับนิฮงโนโคซึครับอย่างแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับก็คือเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับคนญี่ปุ่นนั้นจะเคารพกฎจราจรนะครับจะเดินนะครับรวมทั้งรถใช้ถนนอย่างเป็นระเบียบนะครับรอรถรอไฟเขียวนะครับรอสัญญาณไฟเขียวนะครับอย่างเคร่งครัดครับต่อให้ไม่มีรถก็ตามนะครับถ้าเป็นคนที่จะข้ามถนนเนี่ยนะครับก็ต้องรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามนะครับรวมไปถึงรถด้วยนะครับต่อให้ไม่มีคนข้ามถนนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรสีแดงครับสำหรับให้รถจอดรถหยุดเนี่ยรถก็จะจอดและหยุดนะครับถึงแม้จะไม่มีคนข้ามก็ตามครับคนญี่ปุ่นจะเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดมากนะครับข้ามทางม้าลายเท่านั้นนะครับไม่ข้ามถนนในบริเวณอื่นที่ไม่มีทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยนะครับมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งต่างๆที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเช่นทางม้าลายนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าโอดันโฮโดมีคันจิอยู่4ตัวนะครับเราออกเสียงช้าช้าชัดชัดนะครับก็จะออกเสียงว่าโออุครับคันจิตัวแรกนะครับออกเสียงช้าช้าชัดชัดจะเป็นโออุครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะออกเสียงเสียงนี้นะครับรวบยาวไปเลยนะครับก็เลยออกเสียงว่าโอครับโอครับคันจิตัวต่อไปนะครับออกเสียงดัน
ครับถ้าออกเสียงช้าๆก็จะออกเสียงว่าดะอึครับแต่คำแต่เสียงนี้นะครับคนญี่ปุ่นก็ออกเสียงรวบยาวเหมือนกันดันครับออกเสียงลากยาวด้วยนะครับโอดันครับตัวต่อไปตัวที่3ออกเสียงสั้นนะครับออกเสียงว่าโหครับคันจิตัวที่3นะครับออกเสียงว่าโหแล้วตัวที่4ออกเสียงว่าโดอุครับโดอุแต่ว่าคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวว่าโดนะครับคำคำนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเสียงยาว3เสียงแล้วก็เสียงสั้น1เสียงนะครับโอดัน

โดครับออกเสียงเร็วก็โอดันโฮโดครับแปลว่าทางม้าลายนะครับมีประโยคตัวอย่างมาให้นะครับที่มีคำคำนี้ประกอบอยู่นะครับก็คือโอดันโฮโดวาตัตเตกุดาไซโอดันโฮโดวาตัตเตกุดาไซโอดันโฮโดแปลว่าทางม้าลายนะครับส่วนรูปประโยคโอวาตัตเตกุดาไซโอวาตัตเตกุดาไซนะครับแปลว่ากรุณาข้ามครับกรุณาข้ามตรงทางม้าลายครับกรุณาข้ามทางม้าลายครับโอดันโฮโดวาตัตเตกุดาไซต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งคำว่าโฮโดครับโฮโดถ้าเป็นโฮโดเฉยๆนะครับก็จะมีความหมายว่าทางเท้าทางเดินครับทางเดินเท้าก็ได้นะครับออกเสียงช้าช้าชัดๆตัวหกออกเสียงสั้นนะครับหกส่วนคันจิตัวที่สองโดอุออกเสียงรวบยาวว่าโดครับโฮโดโฮโดครับแปลว่าทางเดินเท้าครับทางเดินสำหรับคนที่เดินสัญจรครับไปมานะครับตัวประโยคตัวอย่างที่มีคำว่าโฮโดนะครับอย่างเช่นโฮโดอารุคิมาโชโฮโดอารุคิมาโชครับโฮโดแปลว่าทางเท้านะครับส่วนคำว่าโอส่วนรูปประโยคโออารุคิมาโชนะครับมีความหมายว่าเดินจุดๆๆๆเดินที่จุดๆๆๆกันเถอะครับโฮโดโออารุคิมาโชก็เลยแปลว่าเดินที่ทางเท้ากันเถอะหรือเดินบนทางเท้ากันเถอะครับเดินบริเวณทางเดินเท้ากันเถอะนะครับคือไม่ลงไปเดินบนถนนนะครับที่รถวิ่งไปมาแต่ว่าเดินบนโฮโดครับเดินที่โฮโดครับเดินที่ทางเดินเท้ากันเถอะครับโฮโดแปลว่าทางเดินเท้าครับส่วนคำว่าส่วนรูปประโยคโออารุคิมาโชแปลว่าเดินกันเถอะอีกประโยคนึงนะครับอีกวลีนึงที่ครับนำมาฝากนะครับที่เกี่ยวข้องกับบทนำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเคารพสัญญาณไฟจราจรครับภาษาญี่ปุ่นก็ใช้วลีที่บอกว่าชิงโกโอมาโมรุชิงโกโอมาโมรุออกเสียงช้าๆด้วยกันนะครับคันจิตัวแรกนะครับออกเสียงว่าชิอึครับออกเสียงรวบยาวว่าชินชินลากยาวนิดนึงนะครับชินคันจิตัวที่สองออกเสียงว่าโกอุออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าโกโกอุเนี่ยจะออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าโกเพราะฉะนั้นคันจิสองตัวแรกนะครับเป็นหนึ่งคำนะครับออกเสียงว่าชินโกชิงโกครับแปลว่าสัญญาณไฟจราจรนะครับข้างหลังโอมาโมรุนะครับรูปประโยคนี้แปลว่าเคารพครับรักษาก็ได้นะครับชิงโกมาโมรุก็เลยแปลว่ารักษากฎเกี่ยวกับสัญญาณวลีชิงโกมาโมรุที่แปลว่าเคารพสัญญาณไฟจราจรเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับใส่คำช่วยใส่อักษรที่รากันะโนนะครับเข้าไปข้างหลังทำให้กลายเป็นคำนามนะครับแล้วก็ตามด้วยคำช่วยงะครับซึ่งเป็นคำช่วยแสดงประธานชิงโกมาโมรุโนกะฟุซึเดสครับแปลว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับหรือว่ารถยนต์ก็ตามรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ตามเนี่ยนะครับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะครับสัญญาณไฟจราจรเป็นสีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็จะปฏิบัติตามครับสัญลักษณ์สีนั้นนะครับตามกฎครับของสีต่างๆนั้นอย่างเคร่งครัดนะครับนอกเหนือจากการเคารพกฎจราจรแล้วนะครับเกี่ยวกับการสัญจรนะครับโดยรถยนต์นะครับคนญี่ปุ่นนั้นก็จะขับรถทางด้านเลนซ้ายนะครับโดยที่พวงมาลัยก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับอันนี้คนไทยเรานะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าใช้วิธีปฏิบัติเดียวกันนะครับก็คือขับเลนซ้ายครับพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวานะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็คือการขับรถของคนญี่ปุ่นนั้นก็จะเป็นไปอย่างมีมารยาทนะครับจะให้ทางคนเดินเสมอนะครับไม่บีบแตรนะครับยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับถ้ามีคนนะครับที่จะเดินนะครับรถยนต์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพาหนะก็ตามเนี่ยนะครับก็จะให้ครับยูเซนให้ priority กับคนที่เป็นคนเดินเท้ามากกว่าครับรถยนต์จะเป็นคนหยุดครับแล้วก็ให้คนเนี่ยเดินไปก่อนครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นรถกับรถด้วยกันเองเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นนึงก็จะแต่ละคนก็จะพยายามที่จะเลือกพยายามที่จะมอบทางนะครับให้ทางกับรถคันอื่นก่อนเสมอครับจะไม่แย่งกันไปก่อนครับจะมอบทางก่อนแล้วก็พอทั้งสองคนมอบทางให้แก่กันและกันแล้วเนี่ยนะครับรถสองคันมอบทางให้แก่กันและกันแล้วเนี่ยก็จะมาดูที่ความเหมาะสมว่ารถครับคันไหนควรจะไปก่อนครับอย่างเช่นรถที่อยู่ทางด้านที่จะไปทางด้านขวา

นะครับก็จะต้องไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่างแต่อย่างไรก็ตามที่ญี่ปุ่นก็จะมีการหยุดครับแล้วก็จะมอบทางให้กันแล้วกันก่อนครับคนที่ได้ทางก็จะหันมาแล้วก็อาจจะทำท่าโค้งคำนับครับพยักหน้าให้นะครับเป็นการบุญครับอันนี้ก็จะเป็นมารยาทครับที่เห็นโดยทั่วไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับเราจะไม่ได้ยินเสียงบีบแตรครับหรือว่าการแซงปาดซ้ายปาดขวานะครับแย่งทางกันครับมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำเสนอไปนะครับการขับรถฝั่งซ้ายนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าซาโซคุซูโคซาโซคุซูโคออกเสียงช้าๆนะครับออกเสียงซะโซคุครับอันนี้แปลว่าฝั่งซ้ายหรือด้านซ้ายนะครับแล้วคำว่าซึอุครับคันจิตัวที่3นะครับจะออกเสียงว่าซึอุแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะออกเสียงรวบยาวว่าซึคันจิตัวที่4ออกเสียงว่าโคอุโคอุแต่คนญี่ปุ่นจะออกเสียงรวบยาวว่าโคครับซึโคเสียงยาวทั้ง2เสียงเลยนะครับซาโซคุเสียงสั้นครับซาโซคุซึโคการขับรถฝั่งซ้ายนะครับแต่บางทีบางครั้งก็พูดง่ายๆนะครับฮิดาริกาวะซูโคครับฮิดาริกาวะซูโคครับไม่ว่าจะเป็นซาโซคุซูโคหรือว่าฮิดาริกาวะซูโคนะครับก็ความหมายเดียวกันก็คือการขับรถฝั่งซ้ายนะครับให้ทางนะครับมิจิโอยูซูรุมิจิโอยูซูรุครับคำว่ามิจิครับเมื่อสักครู่นี้ตอนสไลด์แผ่นแรกเราดูไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะครับวันนี้เราจะพูดถึง องค์ประกอบ3ส่วนนะครับก็คือในเรื่องของฮิโตะเรื่องของคุรุมะแล้วก็เรื่องของมิจินะครับมิจิแปลว่าถนนหนทางนะครับมิจิโอยูซูรุนะครับวลีรูปประโยคโอยูซูรุนั้นมีความหมายว่าอุทิศให้มอบให้นะครับสละให้ก็ได้นะครับมิจิโอยูซูรุก็เลยแปลว่าสละทางให้นะครับก็คือการให้ทางก่อนนะครับการให้ทางก่อนอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีรถ2คันนะครับแล้วก็ถ้ามาเจอกันนะครับก็จะต้องหยุดต่างคนต่างหยุดนะครับแล้วก็มอบทางให้กับคนอีกฝ่ายหนึ่งก่อนครับในขณะที่พิจารณาในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายนะครับพิจารณาที่จะมอบทางให้กับคนอื่นก่อนเนี่ยก็คิดไปด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วตามกฎจราจรแล้วเนี่ยใครจะต้องไปก่อนนะครับแล้วก็คนที่จะต้องไปก่อนก็จะขอไปก่อนครับโดยที่กล่าวขอบคุณครับคนที่สละทางให้ด้วยนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าให้ทางนะครับมิจิโอยูซูรุคำว่าแตรรถนะครับคุราคุชงภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าคุราคุชงไม่ค่อยใช้ครับไม่ค่อยใช้ยกเว้นกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆนะครับอย่างเช่นส่งสัญญาณเตือนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับก็ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแบบนั้นก็จะใช้สัญญาณแตรนะครับต่อไปนะครับมีวลีนะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของมิจิโอยูซูรุนะครับการให้ทางไปก่อนเนี่ยนะครับมีวลีที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ทางไปก่อนนะครับก็คือวลีที่บอกว่าเชิญไปก่อนนะครับครับแน่นอนอยู่ในรถคงไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าก็ทำปากนะครับพูดในรถนะครับเราได้ยินเองแต่ว่าปากเนี่ยนะครับคู่สนทนาเขาก็คงจะสามารถอ่านปากได้นะครับถ้าเราหยุดแล้วเราพูดอย่างเงี้ยนะครับโอซากินิโดโซโอซากินิโดโซครับแต่ว่าเชิญไปก่อนเลยนะครับสังเกตดูในรูปภาพนะครับมีรถคันหนึ่งนะครับและบางทีอาจจะผายมือให้ด้วยนิดหน่อยนะครับโอซากินิโดโซนะครับคำว่าโอซากินิครับแปลว่าก่อนครับก่อนลำดับแรกครับคำว่าโดโซโดโซคำนี้ถ้าออกเสียงช้าช้าช้าช้าจะออกเสียงว่าโดอุโดอุครับออกเสียงรวบยาวก็โดแล้วก็โซโรมันจิตสะกดด้วยตัว Z นี่ก็เป็นเสียงขุ่นนะครับทำให้เส้นเสียงสั่นนะครับโดโซโดโซครับโอซากินิโดโอซากินิโดโซก็เชิญไปก่อนเลยครับนะครับอันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ในกรณีที่ขับรถเท่านั้นนะครับเวลาที่เราเดินนะครับแล้วก็แคบนะครับถ้าเราจะยูเซนครับให้ทางกับคนอื่นไปก่อนนะครับมิจิโอยูซูรุให้คนอื่นไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะหยุดครับถอยออกมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ผายมือไปโอซากินิโดโซครับเชิญไปก่อนเลยครับก็ได้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าตามกฎแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะครับอยู่ทางขวาเนี่ยเราก็ต้องไปก่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะไปก่อนนะครับแล้วก็หันมากล่าวขอบคุณนะครับเหมือนที่อยู่ในรูปภาพนะครับอาริกาโตะโกไซมัสึครับอาริกาโตะโกไซมัสึหรือไม่ก็อาจจะพยักหน้าเฉยๆก็ได้นะครับพยักหน้าแสดงความเคารพหรือว่า
การขอบคุณนะครับในน้ำใจของผู้ร่วมทางบนท้องถนนนะครับอันนี้เป็นมารยาทนะครับในการขับขี่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ที่กฎระเบียบก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดแล้วก็ผู้รักษากฎหมายของที่ประเทศญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเราจะพบตำรวจจราจรเนี่ยนะครับ อยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็หากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับหรือว่าถูกกฎจราจรเนี่ยนะครับก็มักจะถูกครับเรียกแล้วก็ถูกสั่งปรับนะครับอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับเราออกเสียงด้วยกันอีกสักรอบนะครับในกรณีที่จะเชิญให้คนอื่นไปก่อนนะครับในกรณีที่เราจะสละนะครับทางให้กับคนอื่นให้รถยนต์คันอื่นหรือว่าให้คนอื่นเดินไปก่อนนะครับเราก็จะพูดว่าโอซากินิโดโซโอซากินิโดโซอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสเมื่อมีการใช้รถใช้ถนนนะครับพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงรถจักรยานยนต์หรือว่ารถจักรยานด้วยก็ตามนะครับก็จะต้องนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างถูกต้องตามกฎจราจรนะครับโดยพื้นฐานเลยก็คือไม่จอดรถครับนอกจุดที่กำหนดอย่างเด็ดขาดครับพื้นที่ห้ามจอดครับก็จะไม่จอดอย่างเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานก็ตามนะครับโดยเฉพาะจักรยานเนี่ยนะครับก็จะขี่นะครับจะขับขี่เนี่ยนะครับบนทางเท้าเฉพาะที่อนุญาตเท่านั้นแล้วก็จะขี่ชิดซ้ายครับล็อกรถจักรยานนะครับแม้ในพื้นที่ที่จะปลอดภัยก็ตามแต่ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับเป็นหน้าที่ครับที่จะต้องดูแลรถจักรยานของตัวเองครับต้องล็อกรถจักรยานนะครับสำหรับการขี่จักรยานบนทางเท้าเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่ทางเท้าที่อนุญาตให้สามารถขี่จักรยานได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับทางเดินของคนเนี่ยนะครับที่ไม่อนุญาตให้ขี่จักรยานได้เช่นเดียวกันครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องศึกษาในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆครับซึ่งในโอกาสต่อไปทางรายการก็จะนำข้อมูลดังกล่าวนะครับมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันครับอย่างเช่นกรณีที่เป็นพื้นที่นะครับที่มันเป็นถนนคนเดินนะครับสำหรับที่จะเป็นช้อปปิ้งสตรีทเนี่ยนะครับบริเวณลักษณะแบบนี้นะครับก็มักจะห้ามนะครับไม่ให้มีการปั่นจักรยานผ่านครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเดินอย่างคับคั่งนะครับมีการเดินเยอะแล้วก็บางคนก็ซื้อของนะครับแล้วก็ถือของพรุงพลังนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ลักษณะแบบนี้ก็มักจะมีป้ายที่ห้ามไม่ให้ขี่รถจักรยานนะครับคนที่ขี่จักรยานมาแล้วก็ต้องการที่จะผ่านเส้นทางนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องจอดครับแล้วก็จูงจักรยานเดินผ่านไปแทนนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับความเข้าอกเข้าใจทั้งหัวอกของคนเดินถนนแล้วก็หัวอกของคนใช้ถนนนะครับที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะครับกฎจราจรก็ถูกกำหนดมาให้ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนนหรือว่าคนใช้รถจักรยานหรือว่าคนใช้รถยนต์ก็ตามเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ท้องถนนร่วมกันได้อย่างไปนะครับทุกฝ่ายนะครับมาดูคำที่นะครับให้ความหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจอดรถครับหรือว่าจักรยานหรือจักรยานยนต์นะครับคำที่หนึ่งนะครับห้ามจอดรถจักรยานยนต์ครับหรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าจูรินคินชิครับอันนี้หมายถึงทั้งจักรยานยนต์ทั้งจักรยานได้ด้วยนะครับถ้ามีป้ายครับที่มีข้อความคันจิลักษณะแบบนี้นะครับจะอ่านว่าจูรินคินชิแปลว่าห้ามจอดรถจักรยานยนต์ครับมีทั้งหมดคันจิอยู่4ตัวอักษรนะครับตัวแรกออกเสียงว่าจูอุคันจิตัวแรกนะครับออกเสียงว่าจูอุแต่ว่าออกเสียงรวบยาวว่าจูคันจิตัวที่สองออกเสียงว่าลิอึออกเสียงรวบยาวว่าลินคันจิสองตัวแรกเป็นเสียงยาวทั้งคู่เลยนะครับจูลินแปลว่าการจอดรถจักรยานนะครับจูลินคันจิตัวที่สามคิอึออกเสียงรวบยาวว่าคินและคันจิตัวที่สี่นะครับออกเสียงสั้นว่าชิคินชิคินชิจะแปลว่าห้ามนะครับจูลินคินชิก็เลยมีความหมายว่าห้ามจอดรถจักรยานครับหรือจักรยานยนต์ครับในขณะที่นะครับถ้าเป็นคำว่าจูรินโจครับตัวที่สองนะครับคำที่สองนะครับจูรินโจจะแปลว่าที่จอดจักรยานครับหรือว่าที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับจูรินโจคำว่าจักรยานนั้นในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ใช้หลากหลายคำนะครับคำที่ใช้บ่อยๆที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่าจิเตนชะจิเตนชะมีคันจิอยู่3ตัวนะครับตัวแรกจิตัวที่สองเทอนะครับออกเสียงว่าเทน
แล้วตัวที่3ชะ

จิเตนชะส่วนคำว่ารถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าออโตไบค์คือออโตไบก็ได้นะครับออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะครับออโตไบหรือบางทีเรียกไบคุก็ได้นะครับไบคุมีประโยคนะครับที่ใช้สำหรับเตือนเรื่องการจราจรนะครับที่มักจะได้ยินบ่อยๆนะครับสมมติว่าเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในสังคมของบ้านเรานั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของกฎจราจรสักเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่รักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นบางทีเราก็ลืมตัวนะครับเราก็ไปข้ามถนนตรงทางที่ไม่ควรข้ามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีเราเห็นก็ไม่ได้ใส่ใจสัญญาณไฟจราจรครับคือที่ญี่ปุ่นนั้นก็จะต้องดูเวลาเราจะข้ามถนนเราต้องดูสัญญาณไฟจราจรด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่รถเท่านั้นนะครับตัวเราเองตัวคนข้ามเองก็ต้องดูไฟด้วยถ้าไฟแดงครับสำหรับคือมันจะมีสัญญาณไฟจราจรสำหรับทั้งของรถแล้วก็ทั้งของคนนะครับเราก็ต้องในฐานะที่เราเป็นคนเดินเราก็ต้องดูสัญญาณไฟจราจรของคนนะครับถ้ามันเป็นไฟสัญญาณสีแดงเราก็ยังข้ามไม่ได้ต้องรอนะครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยเราก็ถ้าไม่มีรถเราก็ข้ามใช่ไหมครับหรือบางครั้งเรารีบๆเนี่ยก็เห็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับก็มีพวกเราที่ข้ามกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเคร่งครัดมากเพราะฉะนั้นบางครั้งเราลืมตัวเนี่ยเพื่อนคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็อาจจะเตือนเรานะครับถ้าได้ยินประโยคแบบนี้นะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับความหมายนะครับตามนี้ด้วยนะครับก็คือประโยคที่หนึ่งครับโอดันโฮโดวาตาโรโอดันโฮโดวาตาโรมาตอนต้นชั่วโมงนะครับเราได้ยินประโยคบอกว่าโอดันโฮโดวาตาริมาโชนะครับความหมายเดียวกันนะครับโอดันโฮโดวาตาริมาโชครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันนะครับก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับธรรมดานะครับไม่ต้องสุภาพมากครับโอวาตาริมาโชก็พูดว่าโอวาตาโรครับโอดันโฮโดวาตาโรครับก็คือครับไปข้ามทางม้าลายกันเถอะข้ามทางม้าลายกันเถอะครับอันนี้ก็เป็นประโยคเตือนนะครับหรือประโยคชักชวนก็ได้นะครับให้ไปเดินข้ามทางม้าลายกันครับต่อไปนะครับเตือนว่าไฟแดงอยู่ครับอย่าเพิ่งข้ามนะครับให้รอก่อนอิมาวะอาคาชิงโกดะโยมาโตอิมาวะอาคาชิงโกดะโยมาโตครับอิมาวะแปลว่าขณะนี้ตอนนี้นะครับอาคาชิงโกแปลว่าไฟแดงครับไฟแดงดายโยนี่ก็จะเป็นรูปประโยคนะครับที่เป็นการบอกเป็นการสอนเป็นการเตือนนะครับให้คู่สนทนาทราบนะครับเขาอาจจะลืมอ่ะนะครับเราก็บอกก็เตือนเข้าไปนะครับดายโยนี่เป็นรูปประโยคเตือนนะครับเป็นรูปประโยคบอกข้อมูลที่คู่สนทนาอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะลืมไปอิมาวะอาคาชิงโกดายโยตอนนี้มันไฟแดงนะอีกประโยคนึงนะครับมาโตมาโตครับแปลว่ารอหน่อยเถอะรอกันเถอะครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับมาจิมาโชครับความหมายเดียวกันครับแต่มาโตนั้นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นระดับธรรมดาครับที่ใช้กับคนสนิทครับใช้กับเพื่อนครับมาโตอีกประโยคนึงนะครับคุรุมานิคิโอสเคเตะคุรุมานิคิโอสเคเตะระวังรถหน่อยครับรูปประโยคคิโอสเคเตะแปลว่าระวังหน่อยครับระมัดระวังด้วย be careful ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ประโยคนี้ส่วนคุรุมะนะครับก็เรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับแปลว่ารถยนต์นะครับคุรุมะนิคิโอสเคเตะก็คือระมัดระวังรถยนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคนะครับที่เรามีโอกาสจะได้ยินบ่อยๆนะครับเป็นประโยคเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรต่างๆนะครับที่เราอาจจะได้ยินนะครับคนญี่ปุ่นพูดเตือนเรานะครับเราออกเสียงด้วยกันอีกสักรอบนะครับโอดันโฮโดวาตาโรโอดันโฮโดวาตาโรครับไปข้ามทางม้าลายกันเถอะ今は赤信号だよ。待とう。今は赤信号だよ。待とう。ตอนนี้ไฟแดงนะรอกันหน่อยเถอะ。車に気をつけて。車に気をつけて。ระวังรถยนต์นะ。ต่อไปเราไปดูคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะครับเป็นคำๆกันดูบ้างนะครับเริ่มจากคำแรกนะครับชิงโกชิงโกคำนี้ออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับออกเสียงว่าชิอึโกอุตรงชิงนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวชิงชิงแล้วโกอุนะครับคนญี่ปุ่นก็ออกเสียงรวบยาวเช่นกันนะครับโกโกชิงโกอันนี้ก็คือสัญญาณไฟจราจรครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้มีทั้งสำหรับรถยนต์นะครับไฟจราจรสำหรับรถยนต์สำหรับคนนะครับไฟจราจรสำหรับคน

ครับคำต่อไปมิยิมิยิแปลว่าทางขวาครับทางขวาฮิดาริฮิดาริทางซ้ายครับด้านซ้ายต่อไปนะครับมาซึกมาซึกแปลว่าตรงไปนะครับคำนี้นะครับออกเสียงมาดูออกเสียงช้าๆด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับโรมันจินะครับเขียนเป็นตัว M A S นะครับออกเสียงว่ามัดเสียงยาวนะครับลากยาวนิดนึงมัดตัวต่อไปเสียงสั้นครับซึกึครับมัดซึกมัดซึกครับมัดซึกแปลว่าตรงไปครับถ้าเราจะบอกให้ใครเดินตรงไปหรือขับตรงไปเราก็บอกมัดซึกมัดซึกครับมัดซึกต่อไปนะครับโคสเตนโคสเตนโคอุออกเสียงรวบยาวว่าโคนะครับสะเทอืออกเสียงรวบยาวเทนครับโคสเทนโคเสียงยาวนะครับสะเสียงสั้นแล้วก็เทนเสียงยาวเหมือนกันนะครับโคสเทนแปลว่าสี่แยกครับสี่แยกเมื่อสักครู่ตอนต้นชั่วโมงนะครับเราเรียนคำว่าถนนนะครับคำว่ามิจิไปนะครับมีคำหนึ่งที่แปลว่าถนนนะครับโดโรโดโรโดโรครับตัวโดอุครับออกเสียงรวบยาวว่าโดนะครับโดโรแปลว่าท่านครับนอกจากมิจินะครับที่แปลว่าถนนหนทางที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับโดโรก็แปลว่าถนนด้วยเหมือนกันครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าโทริโทริออกเสียงช้าๆจะออกเสียงเป็นโทโอครับลิแต่โทโอออกเสียงรวบยาวว่าโทนะครับโทริคำนี้มักจะใช้ในกรณีที่จะบอกถนนสายอะไรนะครับถนนเส้นไหนนะครับถ้าเป็นเมืองไทยเรานะครับถนนก็จะมีชื่อใช่ไหมครับถนนเจริญกรุงถนนสาทรถนนสุขุมวิทเนี่ยใช่ไหมครับกรณีที่เราจะใช้คำนี้นะครับเราก็เอาชื่อถนนเนี่ยไปวางไว้ข้างหน้าคำว่าโทริซะครับอย่างเช่นเจริญกรุงโทริก็จะมีความหมายว่าถนนเจริญกรุงนะครับคำนี้จะใช้บอกถนนสายนะครับถนนเส้นไหนถนนสายไหนนะครับเอาชื่อถนนนะครับไปวางไว้ข้างหน้าโทริครับเจริญกรุงโทริสุขุมวิทโทริสาทรโทริเป็นต้นนะครับคำต่อไปนะครับเป็นกริยาของคนนะครับอารุคุอารุคุแปลว่าเดินครับเดินวาตารุอันนี้เป็นทั้งกริยาของคนและเป็นทั้งกริยาของรถยนต์ได้ด้วยนะครับวาตารุข้ามครับข้ามเอาเสียงด้วยกันอีกรอบนึงเร็วๆนะครับชิงโกชิงโกมิยิมิยิฮิดาริฮิดาริมัตสึมัตสึโคสเตนโคสเตนโดโรโดโรมิจิมิจิโทริโทริยกตัวอย่างเช่นเจริญกรุงโทริสุขุมวิทโทริอารุคุอารุคุวาตารุวาตารุคำต่อไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะครับคำที่หนึ่งบัสเตบัสเตคำนี้ออกเสียงช้าๆชัดๆว่าบะสึเทอีนะครับตรงเทอีออกเสียงรวบยาวเทบัสเตป้ายรถเมล์นะครับเอคิเอคิสถานีรถไฟชิคาเทสึชิคาเทสึออกเสียงช้าๆนะครับชิคาเทสึชิคาเทสึชิคาเทสึครับรถไฟใต้ดินนะครับเดนชะเดนชะตรงเดนนั้นออกเสียงยาวนะครับถ้าออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่าเดอึนะครับแต่ออกเสียงรวบยาวก็เลยออกเสียงว่าเดนส่วนตัวชะที่อยู่ข้างหลังนั้นออกเสียงสั้นนะครับเดนชะเดนชะรถไฟนะครับทาคุชิทาคุชิรถแท็กซี่นะครับออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่าทาคุชิอิทาคุชิอิตรงชิอิออกเสียงรวบยาวนะครับทาคุชิคำต่อไปจักรยานนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เจอไปหนึ่งรอบแล้วนะครับจิเตนชะจิเตนชะจิเสียงสั้นตรงเตนนั้นจะเสียงยาวนะครับแล้วก็ตรงฉะนั้นเสียงสั้นนะครับจิเตนชะออโตไบค์ออโตไบค์หรือบางที่ออกเสียงออโตไบออโตไบหรือบางคนพูดไบค์ไบค์รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับคุรุมะคุรุมะรถยนต์นะครับโทรักคุโทรักคุครับลองดูที่โรมันจินะครับตัวแรกออกเสียงสั้นนะครับเสียงแรกออกเสียงสั้นนะครับโทเสียงที่สองจะออกเสียงยาวนะครับลักลักคือโทรักคือครับตรง

ักเสียงยาวนะครับรถบรรทุกอุนเตนชื่ออุนเตนชื่อนะครับมี3คันตัวอักษรคันจีนะครับตัวอักษรแรกอุนถ้าออกเสียงช้าๆจะออกเสียงว่าอุอึครับออกเสียงรวบยาวเป็นอุนคันจีตัวที่2ก็ออกเสียงรวบยาวเหมือนกันนะครับเทอึออกเสียงเทนอุนเตนชื่อครับคนขับรถนะครับออกเสียงด้วยกันเร็วๆอีก1รอบนะครับสำหรับสไลด์หน้านี้นะครับบัสเตบัสเตเอคิเอคิชิคาเทสชิคาเทสเดนชาเดนชาทักซี่ทักซี่จิเตนชาจิเตนชาออโตบายคออโตบายคือคุรุมะคุรุมะทรัคทรัคอุนเตนชูอุนเตนชูหน้าถัดไปนะครับคำที่1ฮโคชาฮโคชาตรงโคออกเสียงรวบยาวนะครับฮโคชาก็คือคนที่เดินสัญจรเดินเท้าสัญจรไปมาเนี่ยนะครับคือฮโคชาโคซูโคซูการจราจรครับถ้าเพิ่มคำว่าจิโคเข้าไปข้างหลังคำนี้นะครับโคซูจิโคโคซูจิโคจะแปลว่าอุบัติเหตุทางการจราจรนะครับจิโคแปลว่าอุบัติเหตุนะครับชิงโกชิงโกไฟจราจรนะครับอาคาชิงโกอาคาชิงโกใส่คำว่าอาคาเข้าไปข้างหน้านะครับจะแปลว่าสีแดงครับอาชักอาคาชิงโกก็เลยแปลว่าไฟแดงครับอาโอชิงโกอาโอชิงโกไฟเขียวนะครับคีโรชิงโกคีโรชิงโกไฟเหลืองครับโคสเตนโคสเตนสี่แยกครับทีจิโรทีจิโรทางสามแยกนะครับออกเสียงด้วยกันเร็วๆอีกสักครั้งนะครับสำหรับคำศัพท์หน้านี้นะครับฮโคชะฮโคชะคนเดินเท้านะครับโคซูโคซูการจราจรครับโคซูจิโคโคซูจิโคอุบัติเหตุจราจรนะครับชิงโกชิงโกไฟจราจรอาคาชิงโกอาคาชิงโกไฟแดงอาโอชิงโกอาโอชิงโกไฟเขียวคีโรชิงโกคีโรชิงโกไฟเหลืองครับโคสเตนโคสเตนสี่แยกทีจิโรทีจิโรทางสามแยกครับคำศัพท์เกี่ยวกับการจราจรอีกชุดหนึ่งนะครับคาโดคาโดมุมถนนฮาชิฮาชิสะพานทนเนรุทนเนรุอุโมงอิปโปซูโคอิปโปซูโควันเวนะครับทางเดินรถทางเดียวครับจูไตจูไตรถติดรถติดจูชาโจจูชาโจลานจอดรถนะครับที่จอดรถก็ได้จูลินโจจูลินโจที่จอดจักรยานหรือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอดันคินชิโอดันคินชิครับโอดันแปลว่าข้ามใช่ไหมครับส่วนคำว่าคินชิแปลว่าห้ามนะครับโอดันคินชิเลยแปลว่าห้ามข้ามถนนครับบางทีมันเป็นถนนเส้นที่รถยนต์วิ่งขวักไขว่นะครับหรือว่ามันมีหลายเลนนะครับแล้วก็รถก็เยอะข้ามลำบากนะครับบริเวณนั้นก็ไม่ควรข้ามนะครับเขาก็จะมีป้ายนะครับเตือนไว้ว่าห้ามข้ามเด็ดขาดเลยนะครับโอดันคินชิอันเซนอันเซนความปลอดภัยนะครับออกเสียงด้วยกันเร็วๆอีกหนึ่งรอบนะครับคาโดคาโดฮาชิฮาชิทนเนรุทนเนรุอิปโปซูโคอิปโปซูโคจูไตจูไตจูชาโจจูชาโจจูลินโจจูลินโจโอดันคินชิโอดันคินชิอันเซนอันเซนมาดูโครงสร้างประโยคสำคัญสำคัญนะครับที่มีที่ใช้บ่อยๆนะครับในการพูดในการสนทนานะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรอย่างเช่นอันแรกนะครับถ้าจะพูดว่าอยู่ที่ไหนนะครับถามหาที่อะไรสักที่นึงนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนห้องประชุมอยู่ที่ไหนนะครับก็จะใช้รูปประโยคนี้นะครับว่าโดโคเดสกาว่าโดโคเดสกาก็เอาคำนะครับสถานที่ที่เราต้องการจะค้นหานั้นไปวางไว้ข้างหน้าคำว่าวะนะครับอย่างเช่นเบลอินว่าโดโคเดสกาโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนครับไคกิชิซึวะโดโคเดสกาห้องประชุมอยู่ที่ไหนครับนำคำนามนะครับ
ที่ซึ่งเป็นสถานที่นะครับหรือสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาเนี่ยไปวางไว้ข้างหน้าวะนะครับรูปประโยควะโดโคเดสกะนะครับแปลว่าอยู่ที่ไหนนะครับโอวาตาเตมาสึคุอิเตะคุดาไซโอวาตาเตมาสึคุอิเตะคุดาไซนะครับรูปประโยคนี้แปลว่าให้ข้ามนะครับตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างเช่นโซโนชิงโกวาตาเตมาสึคุอิเตะคุดาไซให้ข้ามตรงไฟจราจรตรงนู้นนะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับข้ามตรงไหนก็เอาคำนามนะครับสถานที่นะครับไปวางไว้หน้าโอวาตาเตะตรงนั้นซะนะครับเรามาดูรูปประโยคนะครับพร้อมกับประโยคตัวอย่างนะครับด้วยกันอีกสักครั้งนะครับอย่างเช่นรูปประโยควะโดโคเดสกานะครับเติมคำว่าเอคินะครับที่เราเรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับไว้ข้างหน้าวะครับกลายเป็นเอคิวะโดโคเดสกาครับสถานีอยู่ที่ไหนหรอครับสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนหรอนะครับรูปประโยคเอโดยาเตะอิคิมัสกานะครับเอาคำว่ากิงโคที่แปลว่าธนาคารไปวางไว้ข้างหน้าเอนะครับกิงโคเอโดยาเตะอิคิมัสกาธนาคารไปยังไงหรอครับโอมาสึกุอิเตะคุดาไซนะครับเติมคำว่าโคโนมิจิลงไปนะครับกลายเป็นโคโนมิจิโอมาสึกุอิเตะคุดาไซครับกรุณาเดินตรงไปตามถนนเส้นนี้รูปประโยคโอมิกินิมากาเตะคุดาไซนะครับเราลองเติมคำว่าชิงโกโอที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ที่แปลว่าสัญญาณไฟจราจรนะครับชิงโกโอมิกินิมากาเตะคุดาไซกรุณาเลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรก็ได้นะครับหรือรูปประโยคโอฮิดารินีมังาเตกุดาไซนะครับเราเติมคำว่าโอเราเติมคำว่าโคสเตนลงไปข้างหน้านะครับกลายเป็นโคสเตนโอมิกิฮิดารินีมังาเตกุดาไซนะครับโคสเตนโอฮิดารินีมังาเตกุดาไซกรุณาเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกโน้นนะครับต่อไปนะครับรูปประโยคโอวาตาเตกุดาไซนะครับกรุณาข้ามนะครับเติมคำว่าโอดันโฮโดนะครับที่แปลว่าทางม้าลายลงไปนะครับกลายเป็นโอดันโฮโดวาตาเตกุดาไซนะครับกรุณาข้ามตรงทางม้าลายโนเทมาเอเดสนะครับมีความหมายว่าอยู่ก่อนถึงครับเราเติมคำว่ากิงโคเข้าไปข้างหน้ากิงโคโนเทมาเอเดสครับอยู่ก่อนถึงธนาคารนี้เป็นต้นนะครับต่อไปโนมูโคกาวาเดสครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของนะครับใส่คำว่าเอคิที่แปลว่าสถานีรถไฟลงไปข้างหน้านะครับกลายเป็นเอคิโนะมุโคกาวาเดสอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟครับถัดไปนะครับรูปประโยคโนโทนารินิอาริมัสนะครับอยู่ข้างๆอะไรสักอย่างนึงครับสมมติว่า

ไปข้างหน้าคำว่าโทนาโนโทนารินินะครับกลายเป็นคอมบินิวะยูบินเคียวคุโนโทนารินิอาริมัสครับร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างๆที่ทำการไปรษณีย์ครับหรือนะครับรูปประโยคโนมาเอนิอาริมัสนะครับอย่างเช่นบัสเตวะซูปาโนมาเอนิอาริมัสครับป้ายรถเมย์อยู่ข้างหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตครับนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นรูปประโยคครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรแล้วก็วลีนะครับรูปประโยคนะครับรวมไปถึงประโยคตัวอย่างนะครับที่ใช้สำหรับผู้สื่อสารนะครับเป็นการเตือนนะครับเป็นการถามทางต่างๆครับประโยคค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนนะครับของคำศัพท์อยู่มากพอสมควรท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่จดไม่ทันนะครับหรือว่าบันทึกภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ไม่ทันนะครับแล้วก็อยากจะได้เอกสารประกอบการสอนนะครับในรายวิชาที่นำเสนอไปในวันนี้นะครับสามารถที่จะเขียนอีเมลนะครับมาขอนะครับไฟล์ PDF เอกสารประกอบการสอนได้ฟรีนะครับทางผู้จัดรายการนะครับก็มีความยินดีที่จะมอบนะครับเอกสารประกอบการสอนให้เพื่อที่จะสะดวกนะครับในการทบทวนนะครับเนื้อหาที่เรียนไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต

โกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลวูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิพิธมุกจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนิฮงนิวส์เดะมานาบุจาซาชินิฮงโกโตชาคิไคนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวไปด้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่5นะครับเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการครบรอบ100ปีการกำเนิดฮาจิโกะนะครับสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับหลายคนนะครับที่ชื่นชอบนะครับวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมถึงเรื่องราวสังคมญี่ปุ่นนะครับน่าจะคงเคยได้ยินชื่อเจ้าสุนัขฮาจิโกะนะครับสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับที่มีรูปปั้นอยู่ตรงที่สถานีรถไฟชิบุยะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับเขากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะดูข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับฮาจิโกะนะครับผ่านข่าวของ NHK สามารถที่จะติดตามลิงก์นะครับที่จะให้ไว้ในช่วงของการนำเสนอข้อมูลนะครับเราไปติดตามชมด้วยกันครับวันนี้ข่าวเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวสุเดะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชาไคโนริไคนะครับนำเสนอไปตอนที่5นะครับเป็นข่าวครบรอบ100ปีการกำเนิดฮาชิโกะสุนัขผู้ซื่อสัตย์นะครับข่าวมาจาก NHK ในส่วนของ News Web Easy เช่นเคยนะครับเป็นคอลัมน์ที่นำเสนอข่าวของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวภูมิภาคญี่ปุ่นต่างๆนะครับโดยนำเสนอในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะอ่านข่าวรายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะตามไปอ่านครับจากลิงก์นั้นได้นะครับส่วนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าววันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันกับเนื้อหาของข่าวเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับคำว่าฮาจิโกะฮาจิโกะนะครับฮาจิโกะนะครับฮาจิโกะนั้นครับก็ครับหมายถึงสุนัขครับที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับที่หลายๆคนเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปดูรูปปั้นของเขานะครับที่อยู่ที่สถานีรถไฟชิบุยะนะครับมีคำว่าอุมาเรเตะเฮียคุเนนครับอุมาเรเตะเฮียคุเนนที่แปลว่า100ปีตั้งแต่เกิดมาคือเกิดมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมานับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้แต่จริงๆเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับว่าครบ100ปีนะครับ100ปีของการตั้งแต่เขาเกิดมานะครับยงจุปิคินะครับ40ตัวนะครับ40ตัวครับโนอากิตะอินุนะครับอากิตะนั้นจริงๆแล้วเป็นชื่อจังหวัดนะครับอินุก็แปลว่าสุนัขอากิตะอินุนั้นเนี่ยนะครับเป็นคำที่หมายถึงสุนัขพันธุ์อากิตะครับก็เป็นสุนัขพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศไทยเราบางครั้งก็เห็นเหมือนกันนะครับมีคนที่เพาะนะครับแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็เพาะนะครับพามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาเพาะขายในประเทศไทยเนี่ยก็เห็นมีเยอะเหมือนกันชิบุยะครับแปลว่าย่านชิบุยะหรือเขตชิบุยะนะครับเป็นย่านหนึ่งเขตหนึ่งในจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับในโตเกียวเนี่ยนะครับเป็นย่านธุรกิจนะครับแล้วก็ค้าขายนะครับซัมโปนะครับแปลว่าเดินเล่นนะครับแปลว่าเดินเล่นนะครับอันนี้เป็นคำโปรยข่าวของข่าวนี้นะครับที่เราจะดูด้วยกันในสัปดาห์นี้นะครับฮาจิโกะนะครับเวลาคนญี่ปุ่นออกเสียงก็จะออกเสียงยาวฮาจิโกะนะครับแต่ว่าพอมาพูดเป็นภาษาไทยนะครับคนไทยเราก็จะเรียกฮาจิโกะฮาจิโกะฮาจิโกะเนี่ยนะครับก็เป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่อเสียงในเรื่องของความกตัญญูนะครับฮาจิโกะก็อุมาเรเตะเฮียคุนะครับในคำโปรยข่าวในส่วนแรกในอันแรกเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเจ้าฮาจิโกะเนี่ยซึ่งถ้านับตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็จะครบรอบ100ปีของการเกิดมาของเขาแล้วนะครับทำไมสุนัขตัวนี้ถึงยังเป็นที่จดจำนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับ
หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างใช่ไหมครับหรือว่าเคยติดตามอ่านประวัติของฮาจิโกมาบ้างใช่ไหมครับว่าฮาจิโกนั้นเป็นสุนัขครับที่อยู่ในบ้านของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทุกๆวันเวลาที่ศาสตราจารย์ท่านไปทำงานเนี่ยนะครับฮาจิโกก็จะมาส่งมาคอยรับคอยส่งอยู่ที่สถานีรถไฟตรงเนี้ยนะครับหัวหน้าเจ้าของเขานะครับศาสตราจารย์ก็ขึ้นรถไฟไปสอนหนังสือนะครับแล้วพอกลับบ้านพอเลิกงานกลับบ้านมันก็นั่งรถไฟมาครับมาลงที่สถานีเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ฮาจิโกก็มารอรับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เดินกลับบ้านด้วยกันตอนเช้าก็มาส่งตอนเย็นก็มารับอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านศาสตราจารย์เจ้าของท่านก็เสียชีวิตครับท่านก็ไม่สบายเสียชีวิตไปนะครับปรากฏว่าฮาจิโกก็ยังมารับมารอรับมารอส่งเนี่ยนะครับศาสตราจารย์อยู่นะครับหลังจากนั้นอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับก็หลายคนที่มาพบเห็นก็สะเทือนใจนะครับก็เห็นถึงความผูกพันของฮาจิโกกับศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เลยชื่นชมนะครับยกย่องในตัวฮาจิโกนะครับว่าเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์มากครับรักเจ้านายผูกพันกับเจ้านายมากครับแล้วก็เป็นความผูกพันความรักที่คนญี่ปุ่นก็พูดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชื่นชมครับในความรักระหว่างคนและสัตว์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาของชื่อเสียงนะครับแล้วก็การพูดถึงการกล่าวถึงครับเกี่ยวกับฮาจิโกของคนญี่ปุ่นนะครับว่าทำไมถึงมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมคนญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ครบรอบนะครับ100ปีที่ฮาจิโกเกิดมานะครับก็เลยมีงานมีอีเวนต์ครับจัดขึ้นนะครับที่ชิบุยะเนี่ยนะครับโดยที่อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ยังไงนะครับก็มีการเชิญนะครับเจ้าของแล้วก็สุนัขครับพันอาคิตะนะครับจำนวน40ตัวนะครับมารวมตัวกันนะครับมารวมตัวกันที่ชิบุยะครับแล้วก็สุนัขเจ้าของสุนัขนะครับก็พาสุนัขของตัวเองเนี่ยนะครับที่มาจากหลากหลายที่มากเลยนะครับหลากหลายจังหวัดเลยมารวมตัวกันเนี่ยนะครับแล้วก็พาเดินเล่นนะครับในพื้นที่ที่เตรียมไว้ที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ที่ตรงชิบุยะเนี่ยนะครับหลายคนที่ชื่นชอบในอากิตะอินุก็คือสุนัขพันธุ์อากิตะรวมไปถึงชื่นชอบในตัวฮาชิโกเนี่ยนะครับก็อยากจะรำลึกถึงฮาชิโกด้วยแล้วก็อยากจะมาดูสุนัขพันธุ์อากิตะน่ารักน่ารักด้วยนะครับขนฟูน่ารักนิ่มเลยนะครับก็มารอชมนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ทำให้คลายคิดถึงฮาชิโกไปแล้วก็ทำให้คนที่ชื่นชอบสุนัขพันธุ์อากิตะเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสครับกับสุนัขพันธุ์อากิตะตัวจริงๆนะครับจากข่าวนะครับเราลองไปดูด้วยสักหน่อยกันสักหน่อยนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็นะครับมีเรื่องราวสาระน่าสนใจอะไรบ้างนะครับข่าวบอกว่าโตเกียวชิบุยะคิโนมายนิวะฮาจิโกะโตยูอากิตะอินุโนะโซกะอาริมัสครับฮาจิโกะวะคายนุชิกะนาคุนัตตะโตจูเนนกุไรชิบุยะฮิเดะคายนุชิโอมาติเตะเนนินาริมัสตะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของฮาจิโกะอย่างที่ตะกี้สรุปให้ฟังนิดหน่อยไปนะครับคำศัพท์ที่อยู่ในข่าวนะครับก็มีคำว่าเคียวโตเกียวนะครับที่แปลว่าเมืองเกียวโตจังหวัดกิโตขอโทษเมืองโตเกียวจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับโตเกียวตัวอักษรโรมันจีที่เขียนไว้นะครับสะกดตามรูปแบบ romanization นะครับไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น tokyo ใช่ไหมครับโตเกียวแต่ว่านี้เขียนเป็นเสียงอ่านครับของคำว่าโตเกียวแบบโรมานิเซชันโดยใช้ตัวอักษรโรมันจิก็เลยสะกดเขียนแบบนี้นะครับโตเกียวเสียงยาวครับคนไทยเราออกเสียงโตเกียวโตเกียวนะครับโตเกียวโนชิบุยะเอคิคำว่าชิบุยะเอคินะครับชิบุยะก็เป็นชื่อย่านอย่างที่ตะกี้บอกไปครับย่านชิบุยะเขตชิบุยะที่ย่านนี้ก็จะมีสถานีรถไฟนะครับว่าเป็นสถานีรถไฟใหญ่เลยนะครับคำว่าสถานีรถไฟใช้คำว่าเอคิครับเอคิชิบุยะเอคิก็คือสถานีรถไฟชิบุยะครับโนมาเอคำว่ามาเอแปลว่าด้านหน้าข้างหน้านะครับชิบุยะเอคิโนมาเอ
ก็คือด้านหน้าสถานีรถไฟครับจริงๆเป็นสถานที่ใหญ่มากครับไม่รู้เลยตรงไหนหน้าตรงไหนหลังนะครับใหญ่จริงๆเพราะว่าแต่ละด้านเขาก็มีประตูของเขานะครับบางคนก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตนั้นแล้วก็อ่านภาษาญี่ปุ่นออกรู้ว่าตรงไหนเป็นนอร์ทตรงไหนเป็นเซาท์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ว่าในข่าวเขาก็นำเสนอบอกว่าที่ด้านหน้าสถานีรถไฟชิบูย่าในเขตโตเกียวในจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับทำไมฮัชิโกโตยูอากิตายโนโนโซกะอาริมัสครับโซแปลว่ารูปปั้นครับรูปปั้นสุนัขพันธุ์อากิตะอินุโนโซครับบางทีเขาก็เรียกอากิตะเคนครับอากิตะอินุเนี่ยนะครับก็ได้ครับโตยูแปลว่ามีชื่อว่าที่เรียกว่าครับหมายถึงสุนัขอากิตะชื่ออะไรนะครับฮัจิโกก็เป็นชื่อครับด้านหน้าสถานีรถไฟชิบูย่าในเมืองโตเกียวในจังหวัดโตเกียวนั้นเนี่ยมีรูปปั้นของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์อากิตะครับที่ชื่อว่าฮัจิโกอยู่ครับใครที่ไปชิบูย่ามาต้องเคยเห็นนะครับต้องไปตามดูแล้วแน่นอนนะครับใครที่ไม่เคยไปก็อาจจะเคยเห็นรูปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสุนัขพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ต้องนึกถึงฮาจิโกขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อากิตะอินุก็เป็นสุนัขที่น่ารักนะครับขนฟูเชียวนะครับฮาจิโกวะไคนุชิกะนาคุนาตะโตจูเนนกุไรนะครับไคนุชิแปลว่าเจ้าของครับคนเลี้ยงอ่ะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์ตัวนั้นนะครับไคนุชินาคุนาตะแปลว่าเสียชีวิตครับคำนี้เราเจอในหลายๆข่าวที่เราอ่านด้วยกันไปนะครับนาคุนาตะแปลว่าเสียชีวิตอะโตจูเนนกุไรนะครับประมาณ10ปีหลังจากที่เสียชีวิตไปนะครับอะโตจูเนนกุไรแปลว่าภายหลัง10ปีภายหลังประมาณ10ปีนะครับที่เจ้าของเสียชีวิตไปครับชิบุยะคิเดะไคนุชิโอมาติเตะครับมาติเตะแปลว่ารอคอยครับรอคอยไคนุชิแปลว่าเจ้าของครับชิบุยะคิแปลว่าสถานีรถไฟชิบุยะหลังจากที่เจ้านายหรือว่าเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไป10ปีเลยนะครับฮาจิโกเนี่ยก็มารอคอยเจ้าของเขาอยู่ที่สถานีรถไฟชิบุยะคือไม่กลับมาสักทีอ่ะนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่าว่าคือไม่แน่ใจว่าชีวิตสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยนะครับเขาจะรับรู้ได้หรือเปล่าว่านายเขาตายไปแล้วคงไม่มีใครไปบอกเขาหรือว่าบอกมีคนบอกแต่เขาก็คงไม่รู้ใช่ไหมครับว่านายไม่กลับมาแล้วนายจะไม่กลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยครับเขาเพียงแต่รู้ว่าเขามีนายนะครับมีเจ้าของครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยไปทำงานทุกวันเลยนะครับเขาเติบโตมาแบบเนี้ยเขาก็คิดว่านายเดี๋ยวคงกลับมาเขาก็รอมาเนี้ยประมาณ10ปีหลังจากนั้นเลยครับยูเมนินาริมาชิตะแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขที่โด่งดังครับยูเมแปลว่ามีชื่อเสียงนะครับโด่งดังเป็นที่รู้จักครับยูเมนินาริมาชิตะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงกันครับอันนี้ก็พอแค่พูดนะครับก็เศร้าเลยใช่ไหมครับก็เศร้าเลยจริงๆฮอลลีวูดก็เอาไปทำเป็นหนังด้วยนะครับหนังเกี่ยวกับเรื่องของฮาชิโกเนี่ยนะครับถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งในญี่ปุ่นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเองรวมทั้งของอเมริกาเองเขาก็เอาไปสร้างเป็นหนังความเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงทัศนะของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อสัตว์เลี้ยงนะครับเห็นแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์ครับแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าคนญี่ปุ่นก็รักสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งชีวิตที่เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับเหมือนเป็นญาติในครอบครัวเลยนะครับเราจะไปญี่ปุ่นเราจะไม่เห็นเลยนะครับสุนัขมาเดินต้อแต่อยู่ตามข้างถนนริมทางอะไรเงี้ยนะครับสุนัขถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านครับมีที่นั่งที่นอนที่เหมาะสมเลยแล้วก็

ดูแลเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เขาก็ผูกพันกันครับทั้งคนเลี้ยงทั้งตัวสุนัขเองเขาก็ผูกพันรักกันครับแต่ว่าก็ตรงนี้ก็มีข้อคิดเห็นจากหลายๆคนนะครับบางคนเขาก็ซาบซึ้งนะครับพอได้ยินข่าวพอฟังเรื่องราวของฮาชิโกว่าฮาชิโกนั้นนายตายไปแล้วเจ้าของตายไปแล้วก็ยังมารออยู่ตรงหน้า10ปีแหละนะครับมาทุกวันเลยนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าที่ไปรอเนี่ยไม่ใช่ว่ารอนะคือตอนแรกก็ไปรอนายหรอกนะครับแต่ว่าพอเกิดว่าไปรอเนี่ยเนื่องจากว่าพอมารอวันแรกๆอาทิตย์แรกๆเดือนแรกๆเนี่ยคนที่พบเห็นเนี่ยก็สะเทือนใจใช่ไหมครับก็โอ้ตายละสงสารจังเข้ามาลูบคำเข้ามาเล่นเข้ามาให้อาหารเด็กๆก็มีขนมก็มาแบ่งให้ฮาชิโกกินอะไรเงี้ยปรากฏฮาชิโกก็เลยคราวนี้มาตลอดเลย10ปีนะครับคงจะคิดถึงนายด้วยส่วนหนึ่งแหละนะครับแล้วก็หลายคนก็มีทัศนะแสดงความคิดเห็นอันนี้คนญี่ปุ่นเขาคิดเองนะครับเขาบอกว่าแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือก็พอมาส่งตรงเนี้ยก็มีคนรักฮาชิโกมากอ่ะครับก็เลยฮาชิโกก็เลยผูกพันกับตรงเนี้ยกับคนที่อยู่ในละแวกเนี้ยครับคือพอมาก็มีคนมาขอถ่ายรูปมาให้อาหารมาอะไรฮาชิโกก็รู้สึกคลายความเหงาคลายความเศร้าที่คิดถึงนายไปด้วยนะครับแต่แน่นอนเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจากการที่เขารักนายเขาผูกพันกับนายอ่ะครับเขาถึงได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีความผูกพันอื่นๆตามมากับคนที่มาเจอเขาก็กลายเป็นความผูกพันใหม่ครับอย่างไรก็ตามมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนญี่ปุ่นกับสุนัขจริงๆอ่ะครับกับสัตว์เลี้ยงจริงๆว่าเขาคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนก็ตามถ้ามาผูกพันกันแล้วก็จะผูกพันกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็สะท้อนยังมีความยังมีแนวคิดทัศนะแบบนั้นเนี่ยครับให้เห็นอยู่เป็นให้เห็นอยู่เป็นปกติเป็นเรื่องปกติในสังคมญี่ปุ่นเลยครับอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าจูนิยาสึฟุซึกะฮาชิโกะอุมาเรเตคาเฮคุเนนินัตตะโคโตะคิเนนซุรุอิเบนโตะกะอาริมาชิตะญี่ปุ่นโนอิโรอิโรนะบาโชคาระ40ปีคิกุไรโนอากิตะอินุกะอาซึมาริมาชิตะมีคำอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็มีคำบอกครับเกี่ยวกับวันที่เดือนนะครับโผล่มาให้เราได้เรียนรู้กันจูนิงาสึฟุสกะนะวันที่2เดือนธันวาคมนะครับในสระอาจจะมีเขียนผิดบ้างนิดหน่อยนะครับวันที่2เดือนธันวาคมฮาจิโกก็คือสุนัขฮาจิโกที่เราเรียกกันฮาจิโกฮาจิโกเนี่ยนะครับอุมาเรเตคาระเยคุเนนินัตตะครับ100ปีผ่านไปนับตั้งแต่เกิดก็คือตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยนะครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะครบ100ปีละครับคิเนนซุรุอีเวนโตครับคิเนนซุรุอีเวนโตคําว่าคิเนนซุรุแปลว่าระลึกถึงครับระลึกถึงอีเวนโตแปลว่างานแปลว่าเทศกาลครับเพราะฉะนั้นอีเวนโตคิเนนซุรุอีเวนโตก็เลยแปลว่าเป็นเหตุการณ์ระลึกถึงหรือว่าเป็นงานที่ระลึกถึงครับระลึกถึงใครระลึกถึงฮาจิโกซึ่งมีอายุ100ปีนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ100ปีครับนิโฮงโนอิโรอิโรนาบาโชคาระครับคำว่านิโฮงก็แปลว่าประเทศญี่ปุ่นอิโรอิโรนาบาโชครับบาโชแปลว่าสถานที่อิโรอิโรนาแปลว่าต่างๆครับสถานที่ต่างๆคาระแปลว่าจากครับจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นยงจูปิคิ40ตัวครับยงจูปิคิกุไรครับประมาณ40ตัวอากิตะอินุครับสุนัขพันธุ์อากิตะหรือบางทีเขาเรียกอากิตะเคนเนี่ยนะครับกะอาซึมาริมาชิตะมารวมตัวกันครับมีเหตุการณ์รำลึกถึงมีงานรำลึกถึงฮาชิโกะนะครับซึ่งเป็นงานแบบไหนก็เป็นงานแบบที่สุนัขพันธุ์อากิตะเนี่ยประมาณ40ตัวเนี่ยเขามารวมตัวกันจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยครับมาจากฮอกไกโดบ้างมาจากนู่นนี่นั่นบ้างอะไรครับมารวมตัวกันก็แสดงให้เห็นถึงนะครับการที่ให้ความสำคัญนะครับคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนนะครับของจิต

0: ใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การที่ยังคีปยังรักษาความรู้สึกความผูกพันระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะครับมันก็ทำให้คนที่รับรู้เรื่องราวหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วได้เรียนรู้เรื่องราวเนี่ยเขาก็รู้สึกปลูกฝังความรู้สึกอ่อนโยนความรู้สึกละเอียดอ่อนในจิตใจของเขาไปด้วยอะครับก็สร้างสันติภาพนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกับสัตว์ถ้าคนกับสัตว์ยังรักกันได้ขนาดนี้ยังผูกพันกันขนาดนี้คนกับคนล่ะก็ต้องรักกันก็ต้องผูกพันกันครับและไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นเท่านั้นคนญี่ปุ่นกับคนต่างชาติด้วยก็ต้องรักกันก็ต้องผูกพันกันคือมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนในจิตใจเป็นเรื่องของความผูกพันในจิตใจของสิ่งมีชีวิตของคนของสัตว์ของคนกับคนเนี่ยนะครับที่สังคมญี่ปุ่นเขาพยายามประคับประคองให้มันมีต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างสังคมที่แคร์ซึ่งกันและกันครับที่ห่วงใยที่รักซึ่งกันและกันเนี่ยต่อไปครับซึ่งตรงเนี้ยครับหน่วยงานที่จัดเนี่ยก็เป็นหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันรวมไปถึงภาคส่วนประชาชนเนี่ยครับเขาก็ให้ความร่วมมือพาสุนัขของตัวเองมาร่วมมาจอยงานนะครับมาทำให้อีเวนต์นี่มันเกิดขึ้นครับมันเดินขึ้นต่อไปครับซึ่งเรามีงานลักษณะแบบนี้บ้างไหมในสังคมไทยเราครับเรามีสัตว์อะไรบ้างครับทุกคนลองวิเคราะห์ลองคิดดูสิครับว่าประเทศไทยเรามีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นที่พูดถึงนะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นสุนัขในพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับคุณทองแดงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันเป็นความผูกพันของตัวคุณทองแดงเองแล้วก็ตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับเวลาเราเห็นภาพเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์แล้วก็นึกถึงถ้าบ้านเรามีสุนัขใช่มั้ยครับเราก็จะนึกถึงความผูกพันตรงเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกๆสังคมอ่ะสังคมญี่ปุ่นสังคมไทยก็มีคล้ายๆกันครับเป็นเรื่องที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็พูดถึงบ่อยๆให้เด็กๆนะครับเราได้รับรู้ถึงความผูกพันของคนและสัตว์เนี่ยนะครับเพราะว่าบางบ้านเค้าก็ไม่ได้เลี้ยงใช่มั้ยครับไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงอย่างเช่นบ้านอาจจะเล็กหรือว่าไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบเรื่องราวลักษณะแบบเนี้ยที่มันมีอยู่ในสังคมขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ให้เป็นวงกว้างพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเด็กๆที่อยู่ในบ้านหรือว่าในครอบครัวที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงสุนัขหรือว่าผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะสามารถที่จะซึมซับไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์อ้อมนะครับจะไม่ใช่เรื่องของเขาโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไงหรือว่าอย่างเช่นเด็กญี่ปุ่นบางคนที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขเนี่ยแต่พอได้รับรู้ข่าวของฮาจิโกะก็ทำให้จิตใจเขาละเอียดอ่อนขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ญี่ปุ่นเขาก็ส่งเสริมนะครับแล้ว NHK ก็นำมาเป็นข่าวนะครับออกข่าวเป็นให้ผู้คนนะครับรับรู้กันโดยกว้างนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าอีเบนโตมินิคิตาโจเซวะครับฮัจิเมเตะอากิตาอินุนิฟูริมอโนซาวาริมาสตะครับฟูวาฟูวาชิเตอิเตะคาวาอิคาตะเดสโตฮานาชิมาสตะนะครับไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานภาคประชาชนนะครับคนที่มีสุนัขพันธุ์อาคิตะเนี่ยนะครับเขาก็พาสุนัขมาจอยนะครับมาร่วมงานคนที่ไม่มีสุนัขนะครับก็มาร่วมงานเหมือนกันนะครับมาสนับสนุนงานด้วยนะครับมาดูอย่างเช่นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับโจเซแปลว่าผู้หญิงนะครับมีนิคิตะแปลว่ามาชมมาดูอีเบนโตก็คือเทศกาลหรืองานเนี่ยนะครับอีเบนโตมินิคิตาโจเซว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ท่านมาชมงานเนี่ย งานระลึกถึงฮาจิโกะเนี่ยร้อยปีฮาจิโกะเนี่ยนะครับเขาก็โตฮานาชิมาสตะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็พูดคุยกับนักข่าวอะว่าฮาจิเมเตะอากิตาอินุนิซาวาริมาสตะคือคงจะรู้จักสุนัขอากิตะมานานแล้วล่ะแต่ครั้งเนี้ยงานเนี้ยทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับสุนัขพันธุ์อากิตะเป็นครั้งแรกคืออาจจะได้ไปคือเจ้าของพามาใช่ไหมครับ40กว่าตัวก็มาเดินเล่นเนี่ยนะครับเราก็ไปขอถ่ายรูปนะครับไปจับไปรูปอะไรเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ผู้หญิงคนนี้เขาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยฮัจิเมเตะแปลว่าเป็นครั้งแรก ครับอากิไตโนนิสวาริมาชิตะครับที่ได้จับได้สัมผัสสุนัขพันธุ์อากิตะครับซึ่งพอจับแล้วสัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างฟูวาฟูวาชีนะครับอันนี้ผันให้อยู่ในรูปเต้นนะครับฟูวาฟูวาชิเตะอีเตะครับมันอ่อนนุ่มมากนะครับมันรู้สึกขนฟูนิ่มนุ่มนิ่มครับฟูวาฟูวาชิเตะอีเตะคาวาอิคาตาเดสคำว่าคาวาอิคาตาแปลว่าน่ารักครับคาวาอิที่เราเรียนเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาก็เขาจับแล้วอ่ะความรู้สึกน่ารักก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาก็เลยพูดเป็นรูปอดีตการคาวาอิคาตาเดสึครับน่ารักครับก็ให้สัมภาษณ์ให้บอกกับนักข่าวแบบนี้นะครับซึ่ง ความผูกพันของคนกับสุนัขของญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ถ้าพูดแล้วก็พูดได้ยาวเลยนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความกตัญญูครับความซื่อสัตย์ต่อนายความซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณนะครับเราสะท้อนเราเห็นได้จากถ้าใครติดตามข้อมูลหรือว่าเรื่องราววัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะเห็นมามากต่อนักเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นมาเยอะเลยนะครับสะท้อนให้เห็นจากอะไรบ้าง1อย่างเช่นซามูไรอย่างเงี้ยครับที่เราเคยคุยกันไปในวิชาภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมอ่ะนะครับนักรบนะครับชนชั้นนักรบของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็สะท้อนความซื่อสัตย์ออกมาให้เห็นในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเช่นในขณะที่ไดเมียวหัวหน้าของตัวเองเนี่ยนะครับสู้รบในสงครามเนี่ยแล้วก็แพ้สงครามเนี่ยไดเมียวหัวหน้าตัวเองเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับซามูไรที่อยู่ในสังกัดเนี่ยครับนักรบที่อยู่ในสังกัดของไดเมียวคนนั้นเนี่ยทำยังไงครับปลิดชีพนะครับคว้านท้องตายตามเลยนะครับแสดงถึงความกตัญญูนะครับไม่ทิ้งนายถ้านายเสียเราก็ไปกับนายด้วยนะครับตามไปรับใช้นายในชาติภพต่อไปนะครับเราไม่เปลี่ยนนายนะครับไม่ใช่ว่าโอเคนายตายเราก็เปลี่ยนเลยนายไปอยู่สังกัดอื่นทันทีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่จะไม่มีในเรื่องราวหรือสังคมของยุคคืออาจจะมีแต่ว่าไม่มีใครหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงชื่นชมแน่นอนนะครับสังคมญี่ปุ่นชื่นชมยินดีกับความกตัญญูลักษณะแบบเนี้ยครับไดเมียวคนนึงมีนักรบมีซามูไรอยู่ในสังกัด100คนเนี่ยนะครับเขาปลิดชีพควานท้องกันทั้ง100คนเลยนะครับพร้อมเพรียงกันครับเหมือนซากุระที่ร่วงจากต้นเลยคือตายพร้อมกันไปเลยเหมือนกับใบกลีบดอกซากุระที่ร่วงมาจากต้นเลยนะครับเขาเปรียบลักษณะแบบนั้นเลยหรือในสังคมยุค90เนี่ยนะครับที่คนเราเนี่ยนะครับอันนั้นซามูไรนี่ก็เป็นเรื่องสมัยนานมากแล้วใช่ไหมครับสมัยเอโดะมาแล้วเนี่ยในสังคมยุคเมจิยุคเคเซเนี่ยนะครับคนทำงานเนี่ยนะครับเราเข้าไปในสังกัดบริษัทเราเรียนจบเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยแล้วเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะครับเราทุ่มเทพลังความสามารถทั้งชีวิตของเราเลยจะว่าไปเนี่ยแทบจะชีวิตเลยนะครับให้กับหน่วยงานสังกัดของเราครับอย่างเช่นเราเข้าไปอยู่ในบริษัท A เนี่ยครับเราก็จะอยู่คนญี่ปุ่นก็จะอยู่ในบริษัท A ไปตลอดเลยครับจนเกษียณเลยนะครับทุ่มเทชีวิตให้กับงานเลยนะครับเลิกงาน 3:00 น.เที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็ทํากันมาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังกัดก็คือชีวิตครับเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าสังกัดให้โอกาสเราครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบแทนสังกัดครับไม่จะมันก็คงจะมีบ้างที่เข้าไปละ3ปีย้ายงานครับบริษัทใหม่ให้เงินมากกว่าย้ายไปอีกบริษัทนึงละครับทําอีก6เดือนบริษัทนี้ให้เงินเยอะกว่าโอกาสผลประโยชน์ดีกว่าย้ายอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงมีคนแบบนั้นแต่ว่าสังคมญี่ปุ่นไม่หยิบยกกรณีแบบนั้นพูดในลักษณะชื่นชมยินดีครับสังคมญี่ปุ่นจะชื่นชมยินดีกับความซื่อสัตย์ความกตัญญูของคนที่รักองค์กรครับจะหยิบยกลักษณะนี้ขึ้นมาพูดครับอยู่กับองค์กรนี้มา 30-40 ปีนะครับจนเกษียณอะไรเงี้ยนะครับเราจะพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับที่มันสะท้อนมาจากสังคมญี่ปุ่นที่มันแสดงให้เห็นความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อต้นสังกัดต่อเจ้านายเนี่ยนะครับรวมไปถึงความผูกพันต่างๆครับความรักครับที่ พนักงานคนนึงจะมีต่อองค์กรของตัวเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความการบีบบังคับนะครับมันเป็นความซื่อสัตย์เป็นความผูกที่มาเกิดที่เกิดจากความผูกพันนะครับลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยๆนะครับรวมไปถึงเนี่ยฮาจิโคก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นานมากแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็น100ปีแล้วแต่ก็ยังพูดถึงในโลกยุคปัจจุบันคนญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของสุนัขยอดกตัญญูสุนัขที่ซื่อสัตย์กับนายมากๆครับคนลักษณะแบบนี้สิ่งมีชีวิตลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับความชื่นชมยินดีในสังคมญี่ปุ่นใครที่ไม่กตัญญูใครที่ไม่รักหน่วยงานไม่รักสังกัดนะครับคนญี่ปุ่นก็จะมองภาพว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักนะครับไม่ค่อยไม่น่าพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสังคมไทยเรามีอัตลักษณ์มีลักษณะแบบนี้ที่แข็งที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ที่ค่อนข้างจะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับสังคมไทยเราชื่นชมกับความมีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะแบบนี้บ้างไหมนะครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่เนาะกับข่าวเราก็จะนำเสนอข่าวที่มันเป็นเรื่องร้ายๆนะครับเรื่องที่มันน่ากลัวอย่าไปโทษนักข่าวอย่างเดียวก็ไม่ได้คนเสพข่าวก็ชอบด้วยแหละครับไม่งั้นถ้าไม่มีดีมานด์ก็ไม่มีซัพพลายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันไม่ดีอ่ะครับเขาก็คงเปลี่ยนแนวนำเสนอแต่พอดีพอเขานำเสนอข่าวฆ่ากันตายข่าวนู่นข่าวนี่ที่มันเป็นอาชญากรรมปรากฏว่าเรตติ้งสูงอ่ะคนดูเยอะเพราะฉะนั้นทีวีเขาก็เลยนำเสนอข่าวแบบเนี้ยตอบสนองกับสังคมแต่จริงๆแล้วมันพอมันเราฟังไปแบบนั้นมากๆจิตใจเราก็หยาบกร้านนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราฟังข่าวที่มันเป็นข่าวดีๆใช่อย่างข่าวความซื่อสัตย์ของฮาจิโกะเนี่ยครับเนี่ยรูปฮาจิโกะมาให้ดูครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้รูปถ่ายจริงๆมีรูปของเขาเยอะมากเลยในโลกออนไลน์อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่เขามารอนายเขาเนี่ยนะครับก็เขาดังมากอ่ะนะครับก็มีคนมาถ่ายรูปกับเขาบางคนก็มาจากต่างจังหวัดมาโตเกียวเนี่ยนะครับก็ต้องมาแวะหาฮาจิโกะแล้วก็ถ้าเขามีลูกหลานเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆมายืนอยู่ฮาจิโกะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับฮาจิโกะนะครับแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักฮาจิโกะเพื่อที่จะได้มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีความรักมีความกตัญญูมีความผูกพันต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับพอเขาเสียชีวิตไปนะครับก็ทุกคนก็ระลึกถึงเขาแล้วก็เอาเขาเนี่ยนะครับปั้นนะครับปั้นรูปปั้นเขานะครับแล้วก็ระลึกถึงเขาตั้งอยู่ที่หน้าที่ชิบุยะนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีข่าวต่อเนื่องจากนั้นมาอีกก็คือว่าพอเนี่ยครับเขาปั้นรูปปั้นฮาจิโกะใช่ไหมครับมานั่งรอนาอยู่หน้าชิบุยะเนี่ยนะครับหลายคนก็คือฮาจิโกะตายไปแล้วอ่ะนะครับก็อย่างน้อยก็มีรูปปั้นแล้วก็ใครที่ไม่เคยเห็นฮาจิโกะตัวจริงมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็อย่างน้อยก็จะมาถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้แทนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็หลายคนก็เห็นรูปปั้นฮาจิโกะก็ไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮาจิโกะแล้วก็เรียนรู้นะครับถึงความกตัญญูความซื่อสัตย์กับความของนายกับคนแล้วก็กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอมองไปเที่ยวญี่ปุ่นทีไรก็เห็นฮาจิโกะรูปปั้นเนี่ยยืนอย่างเงี้ยนะครับรอนายสะท้อนใจว่าโอ้ตายแล้วทำไมเขาไม่ได้เจอนายเขาสักทีเขาจะรอไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็มีแนวคิดใหม่ครับแนวคิดในการสร้างรูปปั้นใหม่ซึ่งก็สร้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะเอารูปภาพมาให้ดูเป็นรูปปั้นที่คราวนี้เนี่ยศาสตราจารย์มีศาสตราจารย์ด้วยนะครับศาสตราจารย์กลับมาครับเป็นรูปปั้นศาสตราจารย์แล้วก็ฮาจิโกะเนี่ยกลับมาเจอกันครับพอมีรูปปั้นแบบนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็สบายใจขึ้นนะครับบอกโอ้ในที่สุดเขาก็จับกลับมาเจอกันสักทีนะครับก็เลยมีทั้ง2แบบแหละนะครับมีแบบที่เป็นแบบที่รูปปั้นที่ฮาจิโกะรอเจ้านายอยู่รอศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนะครับชิบุยะกับอีกรูปปั้นนึงที่มหาวิทยาลัยที่ศาสตราจารย์ท่านทำงานอยู่เนี่ยนะครับก็มีรูปปั้นฮาจิโกะเจอกับศาสตราจารย์นะครับดีใจกระโดดเข้าหากันเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสะท้อนให้เห็นถึงอันนี้นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึก ครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจะเกรงใจจะเป็นคนที่นึกถึงความรู้สึกของใครต่อใครรวมถึงความรู้สึกของตัวเราเองด้วยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนซึ่งบางครั้งเรารู้สึกโอ๊ยเยอะจังเลยทำไมเขาถึงคิดได้ขนาดนั้นก็ฮาจิโกะก็ตายไปแล้วเนาะเขาคงไม่คิดอะไรอ่ะนะครับยังอุตส่าห์ปั้นรูปปั้นฮาจิโกะเจอเจ้านายจนได้นะครับยังคนญี่ปุ่นให้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่คัดเลาะดึงมาจาก NHK นะครับแล้วก็มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้สาระเนื้อหาเรื่องราวเหตุการณ์ของประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่น่าสนใจที่สะท้อนออกมาจากข่าวทีนี้พอพูดถึงข่าวของ NHK เนี่ยนะครับคราวที่แล้วตอนวันที่เราเริ่มเรียนกันวันแรกในตอนที่1เนี่ยก็นำเสนอไปแล้วนะครับว่าข่าวทั้งหมดที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็มาเสนอให้กับท่านผู้ชมดูในภาคการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นข่าวจาก NHK ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แนะนำนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาที่มหาลัยก็แนะนำให้ใช้สื่อเนี่ยในการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือในภาคการในแต่ละภาคที่จะเรียนกัน15สัปดาห์เนี่ยนะครับอ่านข่าวด้วยกันสัปดาห์ละ1ข่าว2ข่าวเนี่ยมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าอยากจะให้อ่านมากกว่านั้นน่ะนะครับก็เลยแนะนำให้นักศึกษาได้เข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์ของ NHK เนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการในภาคการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้ลองเข้าไปใช้บริการของข่าวนี้ดูนะครับซึ่งก็นะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เนี่ยครับลองไปใช้บริการดูคราวที่แล้วเนี่ยได้แนะนำเว็บไซต์นี้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ข่าวของ NHK แต่ว่าเป็นในส่วนของNews Web Easy คือ NHK เขาจะนำเสนอข่าวแบบที่เป็นข่าวที่คนญี่ปุ่นทั่วไปอ่านไว้คอลัมน์หนึ่งส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือคอลัมน์ที่มันเป็น News Web Easy เนี่ยมันจะเป็นข่าวที่มีเรื่องราวเดียวกันสาระเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเขานำเสนอโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยคำศัพท์ง่ายๆครับให้คนต่างชาติได้อ่านได้เข้าใจหรือว่าให้เด็กประถมมัธยมญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้อ่านได้เข้าใจด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเราลองดูด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นข่าวที่ร้อยเรียงขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นมาด้วยคำศัพท์ที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยครับกดตรงเนี้ยนะครับให้มันโชว์เสียงอ่านเนาะหรือว่าจะไม่ให้โชว์เสียงอ่านก็ได้ความสะดวกของเราอะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากอ่านคันจิอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องโชว์เสียงอ่านครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเราอ่านคันจิยังไม่แข็งแรงนักเราอ่านคันจิไม่ค่อยออกเราก็กดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิให้เราซึ่งเสียงอ่านนี้ก็จะเขียนเป็นตัวอักษรคานะนะครับตัวฮิราฆานะคาตาคานะครับอันนี้ก็อย่างที่นำเสนอไปเมื่อวันก่อนนะครับหลายคนที่เพิ่งติดตามชมในวันนี้ก็อยากจะให้รู้จักกับเว็บไซต์นี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมถึงเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ชมรายการนี้ไปนอกจากนี้นะครับบริเวณที่คำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยครับดูสิครับพอเราเลื่อนไปแถบไปอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนะครับก็จะมีคำแปลนะครับของคำศัพท์ยากๆเนี่ยขึ้นมาให้กับเราดูด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าคำศัพท์จะเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำแปลก็เป็นคำแปลภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าก็เราสามารถที่จะก๊อปแล้วไปเพสลงใน Dictionary ออนไลน์เนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับตามความสะดวกของเรานะครับแต่วันนี้นะครับอันนี้คือที่เราเคยคุยกันในสัปดาห์ที่หนึ่งแต่ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ห้าเนี่ยอยากจะนำเสนออีกฟังก์ชันหนึ่งของเขานะครับก็คือว่าในเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยนะครับบางคนเขาก็ชอบอ่านครับถ้าชอบอ่านก็เชิญเลยนะครับตรงนี้ก็มีข่าวข้อความเนี่ยให้อ่านครับแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านข่าวแต่ชอบฟังข่าวมากกว่าเนี่ยนะครับทาง News Web Easy เขาก็มีบริการฟังข่าวเนี่ยนะครับให้เราฟังอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะฟังควบคู่ไปกับการอ่านด้วยก็ได้ก็คือจะได้ฟังสำเนียงของคนญี่ปุ่นไปด้วยนะครับเป็นแบบอ่านให้เราฟังช้าๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าข่าวเนี้ยนะครับเราอยากจะฟังว่าเนื้อหาข่าวเป็นยังไงบ้างครับไม่อยากจะอ่านนะครับหรืออ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็กดที่ปุ่มตรงเนี้ยนะครับ
1: ฮาจิโกะ生まれて100年40匹の秋田犬が 渋谷を散歩。東京の渋谷駅の前にはハチ公という秋田犬の像があります。ハチ公は飼い主

0: った後も10年ぐらい渋谷駅で飼い主を待っていて有名になりました。
1: เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับก็จะเป็นข้อความเสียงครับเป็นเสียง

นะครับถ้าใครที่สนใจที่อยากจะอ่านข่าวเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตามลิงก์ที่นำเสนอนะครับที่แปะไว้ตอนต้นรายการเนี่ยนะครับแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะฝึกฟังนะครับเสียงคนญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับก็สามารถที่จะฟังได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่อยู่ในข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อเทคโนโลยีอีกอันนึงนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะติดตามข่าวเห็นบ้านการเมืองของญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเป็นฉบับแล้วมันเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วแถมไม่พอเขายังอำนวยความสะดวกให้ทำเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้กับเราได้อ่านได้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาของครูเนี่ยนะครับได้ลองใช้สื่อตัวนี้นะครับในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันนี้การเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ง่ายมากขึ้นเราไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ได้นะครับไม่ต้องไปเรียนตามตำราที่มีขายตามตลาดแล้วนะครับคือเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆอ่ะเด็กๆก็ไม่อยากจะเรียนอะไรที่มันเป็นสเต็ปมากเกินไปอยากจะเรียนอะไรที่ตัวเองสนใจเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยครับของ news เว็บ easy news ของ NHK เนี่ยครับแล้วก็ลองเลือกข่าวที่ตัวเองสนใจอ่ะนะครับแล้วก็ลองใช้เวลากับมันสัก10นาที20นาทีอะไรเรื่องราวที่เราสนใจเราจะรู้สึกว่าเราสนุกกับมันเวลาเราอ่านแล้วก็เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นรวมไปถึงคำศัพท์จากญี่ปุ่นจากการอ่านข่าวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมกับนักเรียนนักศึกษานะครับให้ลองเข้าไปลองติดตามดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของสัปดาห์นี้ครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องของข่าวฮาชิโกนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะครับความผูกพันของคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนจิตใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่นะครับโตเกียวนะครับชิบุยะเอคินะครับรวมไปถึงชื่อของสุนัขพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับอากิตาอินุนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็motivate ให้ท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาที่ดูข่าววันนี้ด้วยกันนะครับอยากจะไปอ่านข่าวเรื่องราวของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้นำเสนอนะครับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่ดึงข่าวมาเรียบเรียงเพื่อที่จะนำเสนอในรายวิชานี้ในภาคการศึกษานี้ให้กับท่านผู้ชมรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับที่วิธีการใช้งานของเว็บไซต์นะครับที่น่าสนุกมากนะครับพอลองได้ใช้ดูแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับนักเรียนนะครับอยากจะให้ทุกคนลองไปติดตามใช้บริการของเว็บไซต์นี้กันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่ารายการจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยกลับมาพบกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ

อนักรองรับไทยแลนด์ 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหิน

หินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการ

0: พ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง Digital in DNA เริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในตอนที่14กับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะในหัวข้อ Mobile Application สำหรับธุรกิจนะคะเรายังคงอยู่ในพาร์ทของแอปชีตอยู่นะคะซึ่งตอนที่14นะคะอาจารย์กุ้งจะพาทำอะไรอาจารย์กุ้งมีกันบ้านจากตอนที่แล้วนะคะก็คือใส่ลิงก์แล้วนะคะเมื่อคลิกแล้วปรากฏว่าไม่เปิดไปที่หน้าที่เราต้องการนะคะอาจารย์กุ้งก็ไปทำกันบ้านมาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำยังไงนะคะแล้วก็เราจะมาทำในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนด้วย LINE Notify นะคะก่อนอื่นให้ทุกไปเตรียมข้อมูลไฟล์เดิมนะคะไฟล์เดิมแอปชีตก็แอปเดิมที่ท่านสร้างไว้วันนี้น่าจะเป็นตอนที่เกือบสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับแอปชีตนะคะฉันกุ้งพาฝึก1 2 3 4 5 6 6หน้านะคะซึ่งเป็นพื้นฐานที่ไปต่อยอดนะคะอีกนิดเดียวไปต่อยอดอาจจะไปต่อยอดในหน้าล็อกอินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไปเพิ่มอีกนิดเดียวนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบทีนี้ครั้งที่แล้วการบ้านก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะการบ้านของอาจารย์กุ้งเนาะมีทุกตอนเลยนะคะคลิกแล้วไม่เปิดหน้าที่ต้องการแล้วรอบนี้ได้หรือยังคลิกปุ๊บอ่ะมาแล้วนะคะแก้นิดเดียวเองนะคะซึ่งอาจารย์กุ้งก็มันไม่ใช่เวอร์ชั่นอัปเดตหรอกค่ะอาจารย์กุ้งลืมไปใส่คำสั่งอีกอันหนึ่งตรงนี้คือการใช้ลิงก์เนาะเปิดไปที่หน้าที่เราต้องการนะคะเราจัดการอยู่ที่หน้าไหนหน้านี้คือหน้าโฮมใช่ไหมคะเราก็ไปที่ Data ไปที่โฮมนะไปที่ Link View นะคะ Link View ตรงนี้แก้นิดเดียวนะคะของเดิมเขาตั้งชื่อให้นี่เขาตั้งชื่อให้อันนี้ตอนแรกเราเลือกจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเรากด Insert เราก็จะได้คำสั่ง Link to View วงเล็บเปิดนะคะMy อ๋ออาจารย์กุ้งรู้แล้ว My app comma แล้วก็ชื่อแอปเราครั้งตอนที่แล้วเราเปลี่ยนแค่ชื่อแอปชื่อแอปก็คือเอามาจากหลังเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะจนถึงเครื่องหมายแอนก็คือชื่อแอปพลิเคชันเนาะแต่ละคนชื่อไม่เหมือนกันส่วนที่อยู่ข้างในเครื่องหมายดับเบิลโควต My app ตรงเนี้ยค่ะก็คือหัวตารางหรือว่าชื่อฟิลที่เราใส่ชื่อลิงก์ไปมาดูหัวตารางชื่อฟิลก็คือนี้ก็คือ link นะคะ link ท่านตั้งอะไรนะก็คือใช้ชื่อที่ท่านตั้งนะคะอาจารย์กุ้งตั้งว่า link นะลิงก์นะเพราะฉะนั้นตรงจากคำว่า my app นะคะอาจารย์กุ้งก็ต้องเปลี่ยนเป็นลิงก์แล้วก็อยู่ข้างในเครื่องหมายก้ามปูด้วยสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายก้ามปูหมายความว่า connect ที่ชื่อตารางอันนี้นะคะ connect ที่ชื่อตารางหรือชื่อฟิลชื่อหัวคอลัมน์เนี่ยชื่อนี้นะคะข้างในเครื่องหมายก้ามปูก็ต้องเป็นคำเดียวกันเลยนะ l เล็กก็ต้อง l เล็กนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วก็กด save แล้วก็กด saveสำหรับคนที่กำลังดูอยู่เดี๋ยวจังกุ้งเปิดรอแป๊บหนึ่งถ้าพูดเร็วไปนะคะถ้าสมมติว่าฟังไม่ทันจังกุ้งพูดเร็วไปเร็วทำยังไงดูย้อนหลังแล้วกดสต็อปนะคะกดสต็อปไว้แต่ถ้าดูสดไม่แน่ใจว่ากดสต็อปได้หรือเปล่านะคะต่อไปตรงนี้กันบ้านเคลียร์เรียบร้อยนะกดเซฟเรียบร้อยนะคะต่อไปในเรื่องของ LINE Notify เนาะแจ้งเตือนนะคะเมื่อลูกค้าออเดอร์นะคะซึ่งตอนที่แล้วก็เตรียมไว้หมดแล้วทรัพยากรเตรียม
แอปสคริปต์ใช่ไหมคะที่ไปสร้างไว้นี่สร้างไว้ในตอนที่แล้วนะคะใครมาเจอตอนนี้เป็นตอนแรกเนี่ยต้องไปดูตอนก่อนหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเป็นงานต่อเนื่องทุกตอนจะต่อเนื่องกันหมดเลยนะคะถ้าตอนก่อนหน้าไม่ได้ทำนะคะเราจะไม่มีทรัพยากรเอามาใช้ในตอนนี้นะคะตรงนี้คือแอปสคริปต์ตั้งชื่อว่าออเดอร์นะความหมายหมายความว่าถ้ามีลูกค้าออเดอร์ผ่านหน้าแอปพลิเคชันมาเมื่อไหร่ช่วยแจ้งเตือนมาที่ไลน์ด้วยนะคะก็คือจะได้รู้ทางร้านจะได้รู้ใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะคะเราก็เตรียมสคริปต์เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเอาโทเค็นใน LINE Notify นะคะก็คือ Generate Token เอาออกมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งไปเห็นข้อความของ LINE Notify นะว่าเขาจะให้บริการถึงสิ้นสุดการให้บริการคือวันที่31 มีนา 2568นะคะแปลว่าเรายังใช้ได้อยู่เพราะว่าเดือนนี้เดือนมกรานะแต่ว่าถ้าหลังจากที่เขาประกาศนะคะก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะมีโซลูชันไหนบ้างนะคะถ้าฝึกทำก็ฝึกทำตามกันไปก่อนนะคะเราไปเอาโทเค็นมารหัสนะคะตัวรหัสโทเค็นนะคะที่เป็นชุดหมายเลขเนี่ยตรงนี้นะอันนี้ของอาจารย์กุ้งนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันชุดตัวเลขไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในแอปชีตนะเราไปที่แอปชีตเราไปที่ออโตเมชันนะคะออโตเมชันหน้าตาเหมือนบอทนะคะตรงนี้ออโตเมชันเสร็จแล้วไปที่แท็บบอทข้างบนนะคะในเมนูออโตเมชันจะมีบอทอีเวนต์โปรเซสทาสก์นะคะให้เราอยู่ที่บอทนะคะบอทเพราะว่าเราจะสั่งให้บอททำงานให้เราอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าออเดอร์มาหรือว่ามีไรเดอร์แจ้งส่งงานหรืออะไรมากกว่านี้ก็ได้ที่เราต้องการให้แจ้งไปที่ไลน์ให้เรารู้นะคะไปที่บอทนะคะเลือก New Bot นะคะ New Bot ตั้งชื่อบอทนะคะที่ช่อง Bot Name นะคะตรงนี้สังเกตถ้าใครสังเกตนะอาจารย์กุ้งจะตั้งชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกันการลืมนะคะลืมแล้วป้องกันการสับสนนะคะเพราะว่าข้อมูลจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อบอทว่า order นะคะชื่อเดียวกันกับหน้า order นะที่ต้องการให้แจ้งเตือนนะคะจะมีหน้า order กับหน้า rider นะคะที่เราจะฝึกทำเนาะมีมากกว่านี้ได้นะคะแล้วแต่พอท่านทำเป็นท่านก็ไปประยุกต์ในแอปพลิเคชันของท่านเองนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตั้งชื่อบอทเนมนะคะแล้วก็เลือก create a new bot เราก็จะได้ชื่อบอทนะคะชื่อ order ขั้นตอนถัดไปนะคะกดที่ config นะคะ config event นะคะคลิกเลยที่ปุ่มสีน้ำเงินเสร็จแล้วท่านตั้งชื่ออีเวนต์นะคะกิจกรรมอีเวนต์คือกิจกรรมเนาะอาจารย์กุ้งก็ตั้งเป็นชื่อเดิมนะอาจจะขึ้นด้วยตัว e อ่ะยกตัวอย่าง e อาจ e ก็คือชื่ออีเวนต์นะคะก็คือความหมายคืออีเวนต์ออเดอร์อ่ะมีขีดได้ไหมอ่ะสมมติว่าชื่อนี้เลยเนาะกด create new event นะคะตรงนี้นะคะที่เราตั้งใหม่นะชื่อ event 1เราตั้งชื่อ bot order นะคะ2เราตั้งชื่อ event event คือสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นนะคะก็คือ order เนาะแต่ว่าเพื่อป้องกันการสับสนถ้าเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ bot ก็จะใส่ตัว e นำหน้านะคะก็คือเป็น event

Send order นะคะเสร็จแล้วขวามือมาตั้งค่าขวามือนะตรง event type event name นะคะถูกต้อง event เชื่อมกันกับ table อะไรขออภัย order นะคะ order event order ใช่ไหมเชื่อมกันกับ table อะไรเชื่อมกันกับ table order นะคะสังเกตว่าจะให้เป็นชื่อเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าวันเวลาผ่านไปอ่ะเราเนี่ยจะจำไม่ได้ว่าเราตั้งค่าอะไรไว้นะคะชื่อ event ชื่อ bot ชื่อเดียวกัน order e order นะคะเกี่ยวข้องกับ table order ก็คือซิงค์ข้อมูลไปที่ table order นะคะต่อมา data change type นะคะหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลประเภทการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอะไรเหรอที่จะให้แจ้งเตือนมานะมีเพิ่มจะให้แจ้งเตือนไหมเพิ่มหมายถึงว่าบอทจะแจ้งเตือนมาที่ไลน์น่ะถ้าลูกค้าเพิ่มจะให้เตือนไหมถ้าเตือนก็ติ๊กไว้ลูกค้าลบจะให้เตือนไหมลูกค้าอัปเกรดอัปเดตจะให้เตือนไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าทำอะไรได้บ้างลูกค้าเพิ่มได้อย่างเดียวเนาะที่เราไปตั้งค่าเอาไว้ที่ Data ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในส่วนของบอทก็ไม่เป็นไรติ๊กไปให้หมดแหละแต่จริงๆเขาทำอะไรได้เขาทำได้แอดได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราเผื่อไว้เราก็ติ๊กไปให้หมดต่อมาcondition นะคะ condition เสร็จแล้วคลิกเข้าไปที่ condition เพื่อไปใส่คำสั่ง condition หมายความว่าให้เราเลือกหมวด yes no นะคะ yes no แล้วก็เลือกคำสั่ง is not blank นะ is not blank นี่ is not blank หมายความว่าถ้าไม่ว่างคือถ้าไม่ว่างถ้าลูกค้ากดมามีคำสั่งมาแปลว่าจะข้อมูลก็จะไม่ว่างใช่ไหมคะก็คืออันนี้แหละเงื่อนไขถ้าไม่ว่างนะคะ is not blank นะกด insert ถ้าอะไรไม่ว่างล่ะเราไปดูซิอันนี้ table order ใช่ไหมต้องการให้บอกว่าอะไรไม่ว่างเขาถึงจะบอทถึงจะทำงานจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรหัสไม่ว่างก็ได้วันที่ไม่ว่างก็ได้ทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ได้นะคะเลือกมา1ฟิลหรือว่า1คอลัมน์เช่นสมมุติอาจารย์กุ้งเลือกเป็นรายการที่สั่งเนาะเขากำหนดค่ามาให้อัตโนมัติเป็นสถานะแต่เราจะกำหนดเองจริงๆอันเนี้ยอะไรก็ได้นะคืออันหนึ่งจะแรนดอมมาก็ได้นะคะสักหนึ่งอันเนี่ยถ้าเวลาลูกค้าเขากรอกแล้วมันก็จะไม่ว่างไงบอทก็จะทำงานใช่ไหมคะเมื่อกี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็นอะไรนะโอ้รายการที่สั่งแต่กว่าจะกดถึงนี่มันก็นานเนาะเอาเป็นรหัสแล้วกันเพราะรหัสมันขึ้นออโต้โอเคเสร็จแล้วกดเซฟถ้าคอลัมน์รหัสคำสั่งซื้อไม่ว่างให้บอททำงานจะไม่ว่างเมื่อไหร่ล่ะก็จะไม่ว่างเมื่อลูกค้ากดออเดอร์กดสั่งอาหารนะคะก็จะเจนรหัสขึ้นมาอัตโนมัติแปลว่าแถวนั้นก็จะไม่ว่างแล้วนะคะโลนั้นก็จะไม่ว่างแล้วก็จะมีข้อมูลเข้ามานะคะตัวบอทก็จะได้ทำงานกดเซฟนะคะกดเซฟข้อมูลด้วยนะคะกดเซฟข้อมูลด้วยต่อไปหัวข้อ run this process นะคะ run this process ตรงนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะจะขึ้น error ไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้คือถูกต้องแล้วนะเราตั้งชื่อบอทว่า order เราตั้งชื่อ event ว่า e order นะคะเรามาเชื่อมนะคะบอทเข้ากับ table นะคะตารางที่จะใช้ดึงใช้จัดใช้เช็คใช้ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าถ้าลูกค้ามีการกระทำ event เนาะมีการกระทำกับ table order นะคะ table order ก็จะให้บอทส่งมาที่ line notify แล้วตรงไหน

ีของ table order นะคะถ้าใน table order ตรง field รหัสคำสั่งซื้อ is not blank น่ะไม่ว่างแปลว่ามีข้อมูลเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือให้แจ้งเตือนมานะคะมีข้อมูลอะไรบ้างเพิ่มลบอัปเดตนะคะซึ่งจริงๆแล้วลูกค้าเพิ่มได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราติ๊กเผื่อไว้ต่อไปเราจะมาทำการ run this process ที่เรากำหนดไว้นะคะเราก็กดที่ add a step add a step นะคะ step name เราขึ้นต้นด้วยชื่อกิจกรรมเขาแล้วกันเนาะก็คือ s order นะไม่งงเนาะถ้า e คือ event นะคะคือป้องกันตัวเองเวลากลับมาแก้แล้วจะลืมนะคะก็พยายามให้มีสัญลักษณ์อ๋ออันนี้ s ก็คือ step name e อ๋อแสดงว่าเป็น p ดีกว่าเนาะเราเอาชื่อถ้า e ก็คือ event นะคะ p ก็คือ process เนาะโอเคแล้วก็เลือก create a new step นะคะ create a new step กด3จุดนะคะเลือกแก้ไขนะตรงนี้นะคะจะต้องไปรูปสายฟ้าแล้วก็เขียนคำว่า run a task นะคะ run a task ถ้าใครไม่ขึ้นคำว่า run a task นะคะตะกี้อาจารย์กุ้งกด3จุดแล้วมีคำสั่ง edit นะคะก็จะมาสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะcustom task ถูกต้องนะคะไปตั้งค่าซี่ขวามือตอนนี้เราอยู่ที่หัวข้อ run this process นะคะ run this process ตามนี้นะโอเคดูอยู่นะคะดูอยู่นะคะซี่ขวามือนะคะหัวข้อ setting คือตั้งค่าอยู่ที่ call a script นะคะ call a script เราคลิกที่ call a script นะ table name เช็คว่าถูกไหมเราทำงานเชื่อมกับ table order ถูกต้องนะคะเสร็จแล้ว app script project เราสร้างเอาไว้แล้วตรงนี้เราสร้างเอาไว้แล้วถ้าใครยังไม่ได้สร้างไปดูก่อนหน้านะคะที่อาจารย์กุ้งพาสร้างนะเราต้องมี app script แล้วก็มี token นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แล้วนะคะตรงนี้แอปสคริปต์อาจารย์กุ้งเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเราก็กดเข้าไปเพราะเราเตรียมไว้แล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรนะ order ใช่ไหมเรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะคะแล้วก็เซิร์ชอันนี้คืออะไรนะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อว่าorder ใช่ไหมสังเกตโอ้มี2อันเลยน่าจะมีของอันเดิมด้วยเนาะแล้วคืออันไหนล่ะถ้าอันไหนที่เป็นตัว app script สัญลักษณ์จะเป็นรูปลูกศรสีฟ้าอย่างนี้ที่เห็นนะคะแต่ฉันกุ้งขึ้นมา2อันก็คือมีงานเดิมอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันกุ้งลองแรนดอมเนาะสุ่มนะคะคลิกสักอันนึงคลิกอันบนโอเคทุกท่านถ้าเพิ่งเคยสร้างก็จะมีอันเดียวนะตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะแอปสคริปต์ชื่อ order นะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาใช้อันเดียวกันไหมแล้วกด open ได้นะถ้าตั้งชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็จะไม่รู้ว่าอันไหนอันใหม่หรืออันเก่านะคะเดี๋ยวเราลองดูตอนรันแล้วกันเนาะโอเคเสร็จแล้วลงมาที่หัวข้อฟังก์ชันเนมเวอร์ชันปีก่อนนะนี่ไม่ใช่ปีนี้เขาจะเขียนว่าฟังก์ชันพารามิเตอร์นะคะอันนี้ปี2025นะคะเขาเปลี่ยนหัวข้อเป็นฟังก์ชันเนมนะเราก็คลิกแล้วเราก็กดเลือกSend line notify message and token นะคะคลิกเลือกก็จะมีช่องให้เราใส่ข้อมูล token คือ token ที่เราไปเอามาจาก line notify นะอันนี้ของอาจารย์กุ้งนะคะของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วเราก็วาง token ลงไปกด save ตัวเลขไม่เหมือนกันนะของใครของมันนะคะส่วนข้อความนะคะ

ตรงนี้ข้อความก็คือจะเป็นข้อความที่ไปโชว์ในไลน์นะคะข้อความที่จะไปโชว์ในไลน์ให้เรารู้เราต้องการให้มีข้อความเชื่อมกับข้อความนะคะเราก็เลือก concatenate เนาะเลือก insert เดี๋ยวเราปรับได้นะคะปรับได้ยินดีต้อนรับอันนี้เป็นหน้าออเดอร์ใช่ไหมคะหน้าออเดอร์หน้าออเดอร์ก็ควรจะมีข้อความคำสั่งซื้อจากลูกค้าอันนี้เป็นข้อความขึ้นมาอัตโนมัติอ่ะเสร็จแล้วเชื่อมข้างหลังคอมม่าหรือลูกน้ำเนี่ยจะให้โชว์อะไรโชว์อะไรดีจาก table order เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสีเหลืองเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยรวมทั้งตรงนี้ถึงลายเซ็นเลยอะค่ะทั้งหมดนี้เลยเราในฐานะคนที่ใช้งานสมมติว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวพนักงานอย่างเงี้ยค่ะจะให้โชว์อะไรมาที่ไลน์บ้างนะคะรหัสคำสั่งซื้อวันที่สั่งเวลาชื่อนามสกุลสถานะถ้าโชว์เยอะมากๆข้อจะเยอะมากเลยนะคะจริงๆเหมือนคือลักษณะควรจะเป็นข้อความให้พนักงานรู้ว่ามีออเดอร์เข้ามาในระบบอะคือมันไม่ต้องโชว์ทั้งหมดไม่ต้องโชว์ทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแค่ให้เขารู้ว่ามีออเดอร์เข้ามาเขาก็กดเข้าไปดูในรายละเอียดในแอปพลิเคชันได้นะคะไลน์คือแจ้งเตือนให้รู้ว่ามีออเดอร์เข้ามาสิ่งที่จะโชว์ในไลน์เนี่ยมันไม่ต้องมีทั้งหมดนะคะมันจะเยอะไปสมมติมันจะเยอะแล้วคือถ้าโชว์ในไลน์มันก็จะเป็นอะไรเป็นเทคเล็กๆใช่ไหมคะตัวอาจจะเป็นวันที่สามก็ได้ยกตัวอย่างอะอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะคะอันนี้อะไรอีกวันที่ออเดอร์เหรอโอเคเอาวันที่สั่งขึ้นเอารหัสตามด้วยคอมม่านะคะอะไรอีกเจ้ารายการไหมอ่ะรายการอันนี้โชว์กี่ข้อมูลกี่คอลัมน์สามมีวันที่ก็จะขึ้นมาก่อนคำสั่งซื้อจากลูกค้านะคะไม่มีชื่อด้วยไม่ยังไม่ได้ดึงชื่อขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะมีวันที่สั่งรหัสคำสั่งซื้อรายการที่เขาสั่งจะชื่อไหมจะไว้ตรงไหนก็ได้นะท่านก็ปรับชื่อนามสกุลตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะเรายังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะอันนี้คือสีน้ำเงินคือข้อความที่โชว์ขึ้นมาคำสั่งซื้อจากลูกค้าสมมติว่าก็จะมีชื่อนามสกุลถ้าโชว์ในไลน์นะคะวันที่สั่งเอาเวลาด้วยนะคะสมมติว่าอยากได้เวลาโอเคของอาจารย์กุ้งมี1 2 3 4 5 5รายการนะคะกดเซฟก่อนอันนี้จะให้ดูตัวอย่างกดเซฟอีกให้ตัวอย่างที่ยังไม่ได้ปรับแต่งนะกดเซฟนะคะนี่นะขวามือนะเสร็จแล้วเราไปเทสเซฟก่อนนะคะตอนนี้เราตั้งค่าบอทเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตพอตั้งค่าเสร็จแล้วเซฟแล้วเนี่ยสัญลักษณ์แจ้งเตือน Error ที่เป็นสีแดงๆขึ้นมาน่ะหายไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี Error เราต้องไปเทสก่อนเทสคือเราไปหน้า UX ใช่ไหมคะตอนนี้เราทำหน้าอะไรเราทำหน้า Order ใช่ไหมเราสร้างบอทในหน้า Order เราก็ต้องไปที่หน้าไหนหน้าสั่งอาหารหน้าออเดอร์ถ้าทำถูกนะคะก็จะมีข้อความเด้งไปที่ไลน์นะคะตามที่เราตั้งค่าไว้แต่กี้นี้นะคะเราลองสั่งก่อน

สั่งก่อนไม่มีราคาด้วยกดเซฟโอ้มีไปไหมลายเด้งมาแล้วนะคะได้ลายเด้งมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะให้ดูถ้าทำถูกนะตอนนี้มีข้อขึ้นมาที่ลายนะคะขึ้นมาว่าอาจารย์กุ้งจะให้ทุกคนเห็นหน้าจอก่อน Windows Line แจ้งเตือนมาที่ไลน์แล้วแปลว่าถูกต้องทุกคนเห็นไลน์อาจารย์กุ้งแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ข้างล่างนี้ออเดอร์นะคะออเดอร์ตรงนี้คือชื่อโทเค็นที่เราตั้งไว้นะคะตรงนี้นะที่อาจารย์กุ้งไฮไลท์คือชื่อโทเค็นที่เราตั้งตอนเราไปเอารหัสโทเค็นนะคะจาก LINE Notify มานะคะที่เขาให้ตั้งชื่อ20คาแรคเตอร์นะคะก็คือชื่อนี้นะบรรทัดต่อไปคำสั่งซื้อจากลูกค้านะคะแล้วก็โคลอนทิพวรรณขยันมากมายวันเดือนปีเวลาออเดอร์ไอดีรหัสสั่งซื้อรายการสั่งซื้อนะคะสั่งไว้สองอย่างตรงนี้คือตรงตามที่ตั้งค่าไว้เป๊ะเลยแต่ถามว่าดูยากไหมดูยากนะคะเดี๋ยวฉันกุ้งสลับหน้าจอมาที่โอเคสลับมาที่เราตั้งค่าไว้ตะกี้นี้นะคะตะกี้เราตั้งค่าที่ไหนที่ออโตเมชันใช่ไหมคะซีขวานี่ตรงนี้เมสเซจเนี่ยผลลัพธ์ที่โชว์ในไลน์นะคะแจ้งเตือนไปในไลน์เนี่ยเรามาปรับแต่งความสวยงามนะคะที่ช่อง Message นะคะฟังก์ชันพารามิเตอร์นะ Message นะคะที่เราใส่คำสั่งเอาไว้แล้วนะคะนี่ก็จะดึงมาโชว์นะคะจาก Fill ก็คือสีชมพูเรากำหนดไว้นะคะตามนี้ก็คือโชว์ตามนี้เลยแต่ทีนี้มันติดกันทำให้อ่านยากเราก็ลองจัดอะไรที่อยู่ข้างในเครื่องหมายใช่ไหมคะจะดีไซน์ยังไงก็ได้นะเอาให้สะดวกแล้วก็ระวังเออร์เลอร์นะคะอาจารย์กุ้งจะหรือถ้าแบบอยากจะเอารหัสไว้ข้างหน้าได้ไหมได้หมดโยกไปโยกมานะคะจนกว่าท่านจะพอใจเออร์เลอร์ไหมเออร์เลอร์แล้วอะไรหายไปเปิดคอมม่าหายไปหนึ่งอันคู่นี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีคอมม่าตรงนี้เกินหนึ่งอันถ้าอาจารย์กุ้งเซฟแล้วเทสใหม่นะคะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเซฟนะเซฟแล้วก็เซฟใหญ่นะคะเราไปทดสอบส่งครั้งที่สองเราไปที่ไหนไปที่ UX ไปที่หน้าสั่งอาหารกรอกเหมือนเดิมนะคะ

ให้ดูผลลัพธ์ในหน้าไลน์นะตรงนี้คือหน้าไลน์นะคะหน้าไลน์แล้วก็เป็นรายการข้างล่างตรงนี้นะคะที่มีการปรับแต่งแล้วคำสั่งซื้อจากลูกค้าอันนี้คือรหัสคำสั่งซื้อใช่ไหมอันนี้ชื่อกุ้งจังวันที่สั่งนะคะเวลาที่

สั่งรายการที่สั่งแบบนี้สังเกตว่ามีสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นนะคะจากการที่เราไปปรับเพิ่มจากการที่เราไปปรับเพิ่มเดี๋ยวไปลองทำหน้าสั่งอาหารเรียบร้อยนะคะหน้าสั่งอาหารเรียบร้อยจะปรับให้สวยมากขนาดไหนก็คือท่านก็ไปตั้งค่าที่ออโตเมชันนะคะที่ออโตเมชันต่อไปนะคะเราจะทำอีกหนึ่งหน้าเนาะทวนนะคะทวนหน้าออเดอร์เราทำลาย notify สำเร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทวนทำอีกหน้านึงก็คือหน้าไรเดอร์นะคะหมายความว่าถ้าไรเดอร์ส่งงานเสร็จแล้วนะคะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามคือถ้าเขารายงานสถานะการส่งงานมานะคะก็ให้แจ้งเตือนมาที่ LINE ด้วยนะคะวิธีการทำเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้เรามีเดี๋ยวเราจะลองใช้สคริปต์นะคะเพราะว่าก็คือเป็นสคริปต์ก็จะเป็นสคริปต์ที่สร้างไว้เนาะเดี๋ยวเราจะลองใช้สคริปต์ของออเดอร์นะคะเพราะเป็นคำสั่งเดียวกันแต่ว่าในส่วนของตัวโทเค็นนะคะโทเค็นต้องเจนใหม่นะคะเจนใหม่ชื่อก็ต้องตั้งใหม่เพราะไม่งั้นแล้วเวลาแจ้งเตือนมาที่ LINE ถ้าเราไม่ตั้งชื่อโทเค็นใหม่เราก็จะเห็นเป็นชื่อโทเค็นออเดอร์นะคะเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าเป็นออเดอร์จากลูกค้านะคะตรงนี้ต้องเป็นโทเค็นที่ชื่อว่า LINEder แล้วก็เลือก one to one นะคะเพื่อทำการทดสอบแล้วก็กด generate token copyข้างบนนี้เป็นอะไรนะ order เลขไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็น token ข้างบนเราทำไปแล้วนะคะใส่สัญลักษณ์ให้รู้นะว่าทำไปแล้วสคริปต์ใช้สคริปต์อันเดิมได้นะแต่ว่าขั้นตอนก็ต้องเริ่มขั้นตอนใหม่เริ่มใหม่บอทเราสร้างบอทไปแล้ว1บอทเป็นบอทของออเดอร์นะคะเพื่อเป็นการทบทวนเราจะสร้างบอทของไรเดอร์นะอีกอันนึงก็คือ1มาที่เหมือนเดิมเลยนะสเต็ปเดิมก็คือสร้างใหม่ตั้งชื่อใหม่นะคะ1มาที่ออโตเมชัน2มาที่บอทนะคะ3มากด new bot 4ตั้งชื่อบอทเนมนะคะบอทเนมไรเดอร์5 create a new bot นะตรงนี้นะคะ6 conflict event นะคะ conflict event จะขึ้นต้นด้วยตัวแรกเนาะอย่างนี้แล้วก็เลือก create a new event นะคะเสร็จแล้วมาฝั่งขวามือถูกไหม e คือตัวนี้นะโอเคฝั่งขวามือเช็ค e eventRider ต้อง connect กับ table อะไร Rider นะคะเห็นไหมถ้าตั้งชื่อตามอาจารย์กุ้งก็จะไม่งงนะคะเพราะว่างานมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วขวามือเลือกทั้งหมดเนาะเผื่อไว้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วมาตั้งค่าที่ condition นะคะ condition กำหนดให้เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดฟิลใดฟิลหนึ่งนะคะในเทเบิลไรเดอร์นะแปลว่าฟิลใดฟิลหนึ่งก็คือคำสั่งอะไร is not bank นะคะ is not bank กด insert นะคะถ้าฟิลใดฟิลหนึ่งไม่ว่างนะคะให้บอททำงานตรงนี้ตัวอย่างที่คำสั่งที่เขาดึงมาให้เราก็คือถ้าคอลัมน์ภาพส่งงานไม่ว่างแปลว่าถ้าไรเดอร์ใส่ภาพเข้ามาเขาผ่านระบบนะคะบอทก็จะแจ้งเตือนนะคะก็จะทำงานนะเราเอาตามนี้ไหมถ้าเราเอาตามนี้นะคะก็โอเคไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราจะใช้ฟิลอื่นนะคะไรเดอร์นะคะตรงนี้ตรงสีเหลืองเนี่ยค่ะจะให้จะใช้อันไหนก็ได้นะ
ที่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือเขาจะเชื่อมเขาจะเช็คทําการตรวจสอบข้อมูลจากตรงที่เป็นสีเหลืองๆนะคะที่เราตั้งไว้เนี่ยว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มมาเมื่อไหร่เนี่ยให้บอททำงานนะคะซึ่งในระบบเขาแรนดอมอันนี้ให้เรานะคะคือภาพส่งงานเราโอเคไหมหรือเราจะผลการส่งไหมถ้าผลการส่งนะคะเราก็ไปเปลี่ยนก็คือลบอย่าพิมพ์เองนะเดี๋ยวพิมพ์ไม่เหมือนแล้วเออเลอร์นะคะเพราะเวอร์ชั่นวันนี้คือง่ายมากนะคะกดกล้ามปูนะคะแล้วก็เลือกนะพยายามเลี่ยงการพิมพ์เองนะคะเสร็จแล้วกดเซฟอันนี้อาจารย์กุ้งเลือกคือถ้าฟิลผลการส่งไม่ว่างก็คือหมายความว่าไรเดอร์เลือกสถานะเนาะผลการส่งมี2ค่านะคะคือส่งสําเร็จกับไม่สําเร็จใช่ไหมคะเขาเลือกผลการส่งเมื่อไหร่อ่ะคือให้บอทแจ้งมาที่อะไรแจ้งมาที่ไลน์ด้วยนะคะเสร็จแล้วเซฟโอเคอ๋อใส่ตรงนี้เปลี่ยนได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเซฟไว้ก่อนจะขึ้นเออร์เลอร์สีแดงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะขึ้นเราคือถูกต้องแล้วต่อไปเลือก Run this process นะคะเลือก add a step process คือตัว P เนาะIDER นะคะจะแล้วเลือก create a new step นะคะจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะอันที่แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด3จุดเลือก editตรงนี้ต้องเป็นคำว่า run a task นะคะก็คือทำงานตามที่กำหนดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าขวามือเราเลือก setting นะคะเรามาเลือก call a script นะคะ call a script script เราใช้ script เดิมได้นะคะอันนี้เราก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์นะคะ search ชื่อ script สัญลักษณ์สคริปต์จะเป็นลูกศรสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะคะถามว่าทำไมใช้สคริปต์เดิมใช้มันคือคำสั่งเดียวกันนะคะสคริปต์ก็คือคำสั่งเดียวกันก็ให้ใช้ชื่อสคริปต์เดิมได้นะคะนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาฟังก์ชัน name เลือกเป็น send line notifyเอาโทเค็นมาใส่ก่อนก็ได้โทเค็นอันใหม่เนาะที่ตะกี้อาจารย์กุ้งไปเอามาไว้แล้วโทเค็นมาใส่ก่อนกดเซฟเมสเซจนะคะเมสเซจจะเป็นการเชื่อมข้อความใช่ไหมเราก็ต้องมาเทคมาคอนแคทชเนตนะคะมาอินเสิร์ตเข้าไปก่อนจะอะไรโชว์กับอะไรโชว์อะไรบ้างอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะตามด้วยคอมม่าหลังคอมม่าคือดึงมาจาก Google Sheets ใช่ไหมคะจะให้โชว์อะไรบ้างจะให้โชว์อะไรบ้างนะคะ

ให้เลือกเช่นโชว์รหัสไรเดอร์การทำงานจริงๆรหัสไรเดอร์เนี่ยไม่ควรจะให้ขึ้นมาออโต้เนาะเพราะว่ารหัสไรเดอร์ก็เหมือนรหัสพนักงานนะคะ1คนควรมี1รหัสแต่ที่อาจารย์กุ้งพาทำก็คือเจนใช่ไหมเจเนเรตมาจากระบบนะคะอันนั้นเป็นตัวอย่างฝึกทำเนาะจะได้โชว์อะไรอีกรหัสไรเดอร์ผลแล้วกันกล้ามปูนะคะโชว์อะไรอีกตอนนี้ขึ้นมาวันที่เวลาแล้วก็อย่างนะคะตรงนี้ถ้าเลือกตามนี้ก็จะชิดกันนะคะเหมือนตัวอย่างที่ตัวอย่างของอะไรนะออเดอร์ใช่ไหมคะก็จะชิดติดกันเราก็จัดเลยจัดไม่อยากให้ติดกัน

ยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าติดกันแล้วถ้าดูในไลน์อะค่ะมันจะดูยากเช่นใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้อยู่ที่ดีไซน์นะคะอยู่ที่ดีไซน์

อะไรหายคอมม่าโอเคขึ้นเครื่องหมายถูกเขียวแปลว่าถูกต้องหมดกดเซฟนะคะกดเซฟอีกทีหนึ่งเซฟอีกทีหนึ่งเออร์เลอร์สีแดงหายนะคะอันนี้เรามีบอทเกียร์ละ2ตัวแล้วนะคะมีบอทออเดอร์กับบอทไรเดอร์นะคะแต่ว่าเขาจะไปแจ้งรวมอยู่ใน LINE Notify ใน LINE เดียวกันแต่ว่าชื่อโทเค็นไม่เหมือนกันเรามีชื่อโทเค็น2ชื่อแล้วมีชื่อออเดอร์เพื่อจะได้รู้ว่าการแจ้งเตือนอันนี้มาจากสถานะออเดอร์ของลูกค้าอีกอันนึงคือการแจ้งเตือนอันนี้มาจากสถานะของไรเดอร์นะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบบอทของไรเดอร์นะคะเรามาที่ไหนมาที่ UX ถ้าทดสอบเราจะต้องทดสอบผ่านหน้า UX นะคะเราจะไม่ได้ไปแตะในส่วนของ Data เลยนะคะถ้าทดสอบนะทดสอบก็เหมือนการใช้งานจริงจาก User จะใช้งานผ่านหน้า UX นะคะเสร็จแล้วไรเดอร์ใช่ไหมไรเดอร์ก็ต้องสถานะส่งงานกดรายงานนะคะโอ้อาจารย์กุ้งยังกรอกไม่เสร็จเลย

แต่ว่านี่เป็นรูปถุงขนมที่ส่งสำเร็จก็เซฟตรงนี้คือรายงานนะรอว่าจะแจ้งมาที่ไลน์หรือเปล่าโอเคไลน์มาแล้วเดี๋ยวจันกุ้งเปิดให้ดูนะคะมาที่ไลน์ตรงนี้นะทุกท่านเห็นไหมชื่อโทเค็นออเดอร์นะคะคือบอทออเดอร์นะที่อาจารย์กุ้งไฮไลท์ไว้นะคะเป็นแบบฝึกอันแรกที่เราฝึกไปใช่ไหมส่วนแบบฝึกทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือมาจากโทเค็นชื่อไรเดอร์ใช่ไหมคะที่เราเอาโทเค็นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อโทเค็นนะคะจะได้รู้ว่าเนี่ยมาจากแจ้งมาจากหน้าไรเดอร์นะคะก็คือสถานะการส่งงานของพี่ไรเดอร์นะคะตรงนี้คือรหัสไรเดอร์นะคะสถานะการส่งวันแล้วก็เวลาถ้าท่านบอกว่าโอเคแล้วนะคะแต่ถามว่ามันเพิ่มให้เข้าใจได้ง่ายกว่านี้เพิ่มตัวหนังสือเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะท่านก็ไปเพิ่มนะเช่นสถานะตรงเครื่องหมายดอกจันนะคะสามารถเพิ่มได้ถ้าแก้ไขไปที่ไหนทวนอีกทีหนึ่งออโตเมชันเราแก้ไขในส่วนของคำพูดของไรเดอร์ก็มาที่บอทไรเดอร์ซีขวามือมาที่ Message ใช่ไหมคะ Message กดเข้าไปเซนคุ้งโอเคอันสมมติว่านี้เป็นข้อความนี้ไม่งงเนาะตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรเคาะว่างเนี่ยคือจะติดกันนะคะอันนี้เป็นวันที่สองตัวนี้เป็นเวลาส่งยกตัวอย่างสีน้ำเงินคือข้อความที่โชว์ตามที่เราพิมพ์เลยนะคะเราพิมพ์แบบไหนก็จะโชว์แบบนั้นเสร็จแล้วเรากดเซฟเซฟอีกทีหนึ่งไปทดสอบที่ UX ไปหน้าสถานะส่งงานนะคะเลือกภาพส่งงานยกตัวอย่างนะคะไม่สำเร็จยกตัวอย่างนะกดเซฟให้จันคุ้งให้ดูตัวอย่างนะมาแล้วนะคะสถานะการส่งงานของพี่ไรเดอร์รหัสนี้เนี่ยตัวหนังสือยังชิดอยู่นะคะท่านก็ค่อยๆทำแล้วก็ปรับนะคะก่อนที่จะไปใช้งานกับยูเซอร์จริงๆนะคะเพราะว่าจะได้ทำทีเดียวเนาะให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานยาวๆไปนะคะสถานะส่งไม่สำเร็จวันที่ส่งเนี่ยตัวหนังสือจะติดไปนะคะก็ไปจัดอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงวันนี้

คะเรามาอยู่ในช่วงท้ายๆกันแล้วนะคะสังเกตว่าแอปพลิเคชันของเราถ้าบางคนบอกว่าอยากดูหน้าเต็มๆนะคะหน้าเต็มๆของแอปมากดตรงนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าข้างในของแอปชีทใช่ไหมคะเรากดหน้า My App ก็จะโชว์แอปทั้งหมดที่เรามีนะคะตรงโลโก้ที่ใส่ไปใช่ไหมคะที่อาจารย์กุ้งพาใส่โลโก้ไปก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยเราอยากเห็นในมุมมองนะคะมุมมองPreview with device size นะคะนี่สวยงามสวยงามตะการตาเมนูย่อยอยู่ในนี้นะคะที่ซ่อนเอาไว้ทั้งหมดที่พาทำตั้งแต่ตอนก่อนหน้านะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6นะคะเสร็จแล้วตรงนี้คลิกแล้วต้องเปิดไหมต้องเปิดไหมเปิดอ๋อยังมีอันอาจารย์กุ้งกันบ้านเยอะนะคะอันนี้ยังไม่ได้ไปทดลองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจอวิธีแล้วเดี๋ยวจะมาบอกในตอนต่อไปที่มีรหัสบางภาพอยู่นะคะคือเจอวิธีลบรหัสออกนะแต่ก็ยังมีพื้นที่สีขาวเนี่ยบางภาพอยู่นะคะอันนี้เป็นกันบ้านอาจารย์กุ้งมีกันบ้านทุกตอนนะคะตรงนี้คือต้องไม่มีแท็บสีขาวตรงนี้บังนะคะเพราะไม่งั้นก็จะบังรูปภาพที่เราสร้างไว้นะคะตรงนี้คือหน้าติดต่อเรานะคะคือติดต่อทางร้านพอกดเมนูอาหารก็จะโชว์เมนูขึ้นมาเมนูอาหารเราควรจะซ่อนนะเขาอาจจะดูได้อย่างเดียวนะคะเราอาจจะซ่อนปุ่มทั้งหมดนะคะถ้าเกี่ยวกับการซ่อนสถานะหมายถึงว่าการสิทธิ์ตะกี้หน้าอะไรนะเมนูใช่ไหมเมนูนี่ถ้าจะให้เขาดูได้อย่างเดียวเอาออกให้หมดนะคะแล้วเหลือ read only แล้วก็กดเซฟไปดูซิกด refreshเพิ่มได้อย่างเดียวแล้วเห็นไหมคะเพิ่มได้อย่างเดียวแล้วเขาลบได้ไหมลบมันก็ควรลบไม่ได้เนาะไม่งั้นก็เดี๋ยวลบหมดนะคะตรงไหนสิทธิ์เราให้เขาทำอะไรได้แค่ไหนนะคะถ้าเป็นเรื่องของสิทธิ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลนะคะดาต้าเบสเราต้องไปที่ Data เมนู Data แต่ถ้าเป็นการทดสอบการใช้งานนะคะเราต้องมาทดสอบผ่านหน้า UX UX คือหน้าเดียวกับที่ User ใช้ User ก็คือ Rider นะคะพนักงานลูกค้าเจ้าของร้านนะคะที่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะคะส่วน Automation ก็คือการสั่งให้บอททำงานให้เราตามเงื่อนไขนะคะเราก็จะอยู่ในส่วนของบอทตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเริ่มเข้มข้นเข้าไปทุกทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปที่อาจารย์กุ้งจะพาเอาข้อมูลที่กรอกเข้ามาแล้วเนี่ยกรอกผ่านโมบายแอปนะคะข้อมูลก็จะไปอยู่ที่ Google Sheets ใช่ไหมคะเราก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheets เนี่ยไปทำรีพอร์ตนะคะทำรีพอร์ตหน้าตาสวยงามแบบแดชบอร์ดเลยนะคะมีการข้อมูลมีการอัปเดตปรับนะคะปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตอนต่อไปของเรานะเพราะฉะนั้นใครดูถึงตอนนี้แล้วไปทำกันบ้านให้เสร็จก่อนนะคะคืออาจารย์กุ้งมาถึงนี่แล้วนะยกเว้นหน้าติดต่อเรานะที่ยังหาวิธีอยู่นะคะตรงนั้นก็ท่านที่ทำแล้วติดเหมือนกันก็รอไปก่อนนะคะแต่ว่าหน้าอื่นๆไม่ได้ติดอะไรแล้วนะคะก็ทำใหเท่ากับที่อาจารย์กุ้งทำนะก็คือมาเราประกอบร่างโมบายแอปพลิเคชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการ Data ในตอนต่อไปเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

0: อาดความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้

0: ้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วันศุกร์เสวนาค่ะพบกับอุ๋มเหมือนเช่นเคยนะคะและช่วงเวลานี้ทุกๆวันศุกร์นะคะเราก็จะได้มาเจอกันค่ะอุ๋มเองก็พยายามที่จะทำรายการขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกท่านนะคะซึ่งในรายการนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะเป็นรายการสอนอะไรกันนี่สอนเรื่องอะไรทำไมให้นักศึกษามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของความตายแล้วก็มีนักศึกษาหลายคนเลยค่ะแวะเวียนเปลี่ยนหน้ากันนะคะมาเล่าเกี่ยวกับว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้จะตายหรือใกล้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เรียกเป็นง่ายๆเลยใกล้ตายนะคะเขาจะทำอะไรทำไมครูอุ๋มถึงทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเล่าคีย์เมสเซจก่อนนะคะว่าสำหรับรายการวันศุกร์เสวนาเนี่ยนะคะวันศุกร์ไม่ได้สะกดเป็นวันศุกร์ที่เราเจอกันแบบนี้เนาะแต่เป็นวันแห่งความสุขนะคะก็ย่อๆก็เป็นวันศุกร์แล้วก็เสวนาจัดขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นกระบวนการในการใช้การสื่อสารภายในตนเองของวัยรุ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้ววัยรุ่นก็เป็นตัวแทนของมนุษย์นั่นแหละนะคะก็เรียกแบบนี้แล้วกันคืออุ๋มอยากจะให้ทุกท่านเห็นว่าสำคัญเลยคือเรื่องของการที่เราคอยคุยคอยสื่อสารกับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าความกดดันในชีวิตได้ค่ะทุกท่านคะบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าในชีวิตข้างหน้าหรือนะตอนเราจะเจอกับเรื่องที่เบาหรือหนักกว่าเป็นเรื่องที่เรากำหนดไม่ได้นะคะผมเองก็อยากจะให้อำนาจตรงนี้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าคุณผู้ชมอยากที่จะมีอำนาจหรือเปล่าเดี๋ยวนิยามคำนี้ก่อนอำนาจนะคะดูสิคะมีหลายสิ่งมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้าใจเป็นคำนี้นะคะอำนาจค่ะอำนาจในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจสั่งการอย่างที่เราคุ้นเคยกันในสังคมแต่เป็นตัวอำนาจที่อยู่ในตัวเราซึ่งอำนาจที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งมันจะทำให้เราแข็งแรงและมันจะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่มีจุดยืนชัดเจนค่ะผู้ชมอาจจะเห็นหลายๆข่าวนะคะที่นำเสนอเกี่ยวกับสังคมแล้วก็เห็นว่าหลายๆวัยเลยนะคะก็ประสบพบเจอกับสุขภาพจิตที่แย่ลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะอำนาจดังนั้นนะคะวันศุกร์เสวนาก็จะพูดถึงคำนี้ให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจนด้วยจริงๆเราเจอกันมา5ตอนแล้วนะคะตอนนี้ถือเป็นตอนที่6ที่เราจะเจอกันดังนั้นตั้งแต่ตอนที่6คือตอนนี้ไปจนถึง7และ8ผมจะไล่เรียงคีย์เวิร์ดคีย์เมสเซจต่างๆเหล่านี้ให้ผู้ชมได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญอย่างไรคีย์เมสเซจตัวต่อไปนะคะที่ผมจะพูดนะคะก็คือเรื่องของสิ่งนี้ค่ะความฝันค่ะมนุษย์ทุกคนย่อมที่จะมีความฝันบางคนนี่สู้เพื่อฝันจนตัวตายเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะเจ้าฝันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการสื่อสารภายในตนเองแล้วเกี่ยวอะไรกับการที่ได้นักศึกษานะคะได้มาพูดเรื่องความตายเกี่ยวอะไรกันนะอีกคำหนึ่งนะคะที่ก็น่าสนใจนะคะก็คือคำว่าโลกบรรยายค่ะเดี๋ยวทุกท่านจะได้รู้นะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราฟังหลายๆเสียงในโลกใบนี้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันคือสิ่งที่โลกบรรยายแต่มีคำตรงข้ามอยู่ค่ะเนี่ยคือคีย์เมสเซจที่อุ๋มอยากจะนำเสนอนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือคำว่าหลงไหลค่ะคีย์เมสเซจตัวนี้นะคะจะนำเสนอผู้ชมด้วยใน3ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันและอันนี้ด้วยค่ะการฟังค่ะการฟังเนี่ยเป็นคีย์เมสเซจสำคัญเลยเนาะในการสื่อสารภายในตนเองและเรื่องนี้ด้วยค่ะถูกหยุดหรือหยุดเองค่ะมันจะมีหลายๆการกระทําของผู้ชมเลยนะคะที่เราทําแล้วเราอยู่ดีก็หยุดทําเพราะเราถูกหยุดกับอีกแบบนึงเราทําแล้วอยู่ดีเราก็หยุดแต่เราหยุดเองซึ่งพวกเนี้ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารภายในตนเองทั้งนั้นเลยแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะคะคีย์เมสเสจอีกเรื่องนึงคือเวลาค่ะมันเกี่ยวกับการสื่อสารภายในตนเองด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความคาดหวังค่ะความคาดหวังจะเป็นยังไงนะนะคะมาถึงอันนี้นะคะเรื่องราวของสำคัญอันนี้มันคือความสำคัญค่ะเวลาที่เรามีเรื่องราวต่างๆภายในชีวิตนะคะผู้ชมอาจจะเห็นว่าเออมันเยอะจังเลยอะเยอะไหมคะเรื่องราวในชีวิตของทุกท่านอุ๋มว่าเยอะพอๆกับอุ๋มหรือบางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็วัยของเราแต่เนี่ยพอมันเยอะแล้วเนี่ยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองนะคะมาต่อมาค่ะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องใช้ความคิดเพราะมีสมองใหญ่นะคะใช่ไหมคือเราเนี่ยกินสัตว์เกือบทุกประเภทเลยนะเพื่อที่จะบำรุงสมองของเราและสิ่งที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์นะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะคือสมองคือความคิดนะคะโครงสร้างความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นชั้นยิบย่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองค่ะและการสื่อสารภายในตนเองก็เกี่ยวข้องกับคีย์เมสเสจตัวนี้ค่ะผมกำลังเล่าคีย์เมสเสจให้คุณผู้ชมอยู่นะคะความมุ่งมั่นค่ะสัตว์หลายๆชนิดไม่มีสิ่งนี้แต่มนุษย์มีสิ่งนี้อย่างชัดเจนและมันขับเคลื่อนจากยีนที่อยู่ในตัวเรานะคะอย่างนึงนะคะคือเรื่องของการควบคุมเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะการสื่อสารภายในตนเองนะคะคีย์เมสเสจนี้คีย์เมสเสจต่อไปก็คือจุดสิ้นสุดค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคีย์เมสเสจต่างๆเหล่านี้จะไปปรากฏที่เทปไหนนะคะและนี่คือตารางชีวิตค่ะคีย์เมสเสจต่อมานะคะคือเป็นคำตรงกันข้ามกันเนาะกีดกันกับเสียงข้างในค่ะเวลาพอพูดถึงการสื่อสารภายในตนเอง3เทปนี้อุ๋มจะเน้นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของเสียงข้างในดังนั้นคุณผู้ชมคอยดูคอยฟังกันดีๆนะคะว่าเอ๊ะไอการกีดกันกับเสียงข้างในเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรและนี่ค่ะคีย์เมสเสจตัวต่อไปตัวนี้ก็คือทนค่ะมนุษย์นี่ไม่รู้จะทนไปถึงไหนนะคะเราอดทนมากเลยอะเนาะแต่พอมีสถานการณ์เข้ามาจับวัยรุ่นที่เรานำมาออกอากาศเนี่ยนะคะซึ่งเขาลงทะเบียนเรียนกับผมนะคะในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานและเขาได้มาเล่าถึงเรื่องของความอดทนแล้วความอดทนมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในตนเองอย่างไรอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะคือเรื่องของการยืนหยัดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันนะคะว่าเจ้าการยืนหยัดนี้เกี่ยวข้องยังไงนะคะนี่อีกค่ะหยุดหรือไปต่อหลายสถานการณ์เลยค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นจากเทปที่ผ่านมานะคะมีบางคนหยุดและบางคนไปต่อพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้สำคัญอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่บางท่านควบคุมได้บางท่านควบคุมไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะนี่อารมณ์นะคะเมสเสจตัวนี้และเมสเสจตัวต่อไปนะคะสภาวะสับสนค่ะผู้ชมโอ้บ่อยเลยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าตอนนี้เป็นอยู่นะคะแต่ผมก็มีบ้างนะเป็นแบบว่าแบบสับสนไปสับสนมาแต่เจ้าสภาวะสับสนเนี่ยมันถูกแก้ได้ด้วยการสื่อสารภายในตนเองอย่างไรเดี๋ยวให้แนะไปด้วยนะคะนี่เรื่องนี้ค่ะเราจะควบคุมการกลัวของเราอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์อ่ะขับเคลื่อนการกระทําเกือบทุกการกระทําด้วยความกลัวนะคะดังนั้นแปลว่ามันเป็นเพื่อนสนิทเราแล้วเราจะให้มันมาอยู่ในกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองได้อย่างไรครบแล้วค่ะคีย์เมสเสจเยอะมากเลยนะปกติแล้วถ้าจะเล่ากันเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบว่าไม่หมดใช่ไหมแต่นี่หมดแน่นอนเพราะว่าเราเจอกัน3ตอนนะคะแล้วบางทีอาจจะมีคีย์เมสเสจเพิ่มเดี๋ยวอุ๋มก็จะแบบเขียนสดตรงนี้เลยนะคะก็เหมือนกับเป็นการแชร์กันด้วยนะคะคือจริงคลิปหรือรายการที่เราปล่อยออกอากาศเนี่ยเนาะอุ๋มเองพยายามที่จะไม่ใช้คำว่าสอนน่ะอยากที่จะให้คุณนะคะได้เข้าใจว่าพออุ๋มมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเจออุ่มที่ไหนก็แล้วแต่ปรากฏอยู่ตามสื่อไหนนะคะก็อยากจะให้ผู้ชมนึกว่าอุ่มเหรอน่าจะมาแชร์แบบนั้นนะคะเพราะถ้าเจออุ่มนั้นแปลว่ามันจะมี how to มาฝากผู้ชมนะคะก็อยากที่จะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าดังนั้นถ้ามันเป็นเรื่องของการแชร์เราแชร์กันดีไหมคะแชร์ระหว่างเราดังนั้นคุณผู้ชมถ้ามีข้อติชมหรือว่ามีปัญหาสงสัยอย่างไรก็ส่งมาได้นะคะที่ทางสถานีโทรทัศน์เลยนะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยนี่แนะนำยาวเลยนะคะเพราะว่าเป็นเทปแรกที่เราจะเจอกันเต็มๆเนาะพอพูดถึงเรื่องของการสื่อสารภายในตนเองผู้ชมคะในแต่ละเทปที่ปรากฏ3เทปสุดท้ายเนี่ยนะคะผู้ชมก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่เราเคยได้ออกอากาศไปผู้ชมจะเห็นว่านักศึกษาเนี่ยนะคะหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเซต6หรือ7คนหรือบางคนก็มา 3-4 คนแบบนี้นะคะเขาก็จะมานั่งนะคะเรียงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดคุยเกี่ยวกับคำถามที่อุ่มป้อนไปอุ่มป้อนคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ทุกคนกลัวนะคะใช้คำนี้ค่ะกลัวซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องความตายไปกระซิบถามคนข้างๆแล้วมาตอบด้วยความคิดเห็นตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีข้าวของเงินทองเนาะหลายๆสิ่งที่มันเป็นของของเราเราเชื่อว่ามันเป็นของของเราเนี่ยแต่คุณผู้ชมต้องตระหนักไว้หลังจากที่ดูรายการนี้จบด้วยนะคะอันนี้เป็น how to แรกที่ให้ก็แล้วกันตระหนักไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นของของเราค่ะแต่สิ่งที่เป็นของเราแน่ๆเลยคืออะไรรู้ไหมคะตายค่ะดังนั้นเนี่ยพออุ่มให้สถานการณ์นี้กับนักศึกษาไปนะคะนักศึกษาเองแทนที่จะไปถามคนอื่นก็ต้องมาถามตัวเองและนั่นเองแหละค่ะคือการสื่อสารภายในตนเองแบบฉบับแรกเลยนะคะพอเราได้ถามตัวเองเกี่ยวกับโจทย์ที่มันยากมากแล้วมันเป็นของของเราคือมันเป็นเรื่องของชีวิตเรามันเป็นเรื่องของความตายของเราเนี่ยนักศึกษาจะดิ่งลงไปดิ่งลงไปในความคิดความรู้สึกของตัวเองด้วยสิ่งนี้ค่ะความกลัวคุณผู้ชมคะพอเวลาที่คุณผู้ชมรับฟังอุ่มตอนนี้อุ่มอยากจะให้คุณผู้ชมลองตั้งโจทย์กับตัวเองแบบที่อุ่มตั้งโจทย์ให้กับนักศึกษาดูก็ได้นะคะว่าถ้าหากว่าเราอ่ะเกิดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เรารู้อ่ะเรารู้สถานการณ์แล้วว่าอีกไม่กี่วันหรืออีกไม่กี่เดือนเราตายแน่เราต้องจากทุกอย่างที่เรากำไว้ตอนนี้แน่ๆเราจะวางสิ่งนี้อย่างไรตารางชีวิตพอเราได้สื่อสารกับตัวเองเราอย่าดิ่งกับมันมากมายนักค่ะไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเรื่องของความตายหรือไม่ก็ตามแต่ให้ฉายออกมาให้เห็นถึงตารางชีวิตของตัวเองที่เหลืออยู่ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างการสื่อสารภายในตนเองมันจะมีประสิทธิภาพถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้ค่ะอาวุธของเรานะคะจะเป็นหมึกใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นปากกาเป็นหมอแต่คุณผู้ชมต้องจดอ่ะต้องเขียนออกมาเลยค่ะตอนนี้อุ่มไม่มีกระดานนะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสมุดหรือมีกระดาษไว้หรือแม้แต่น้องๆหนูๆที่ดูครูอุ๋มอยู่นะคะลูกลองทำตามดูก็ได้นะลูกอย่าไปคิดว่าเออเรายังเด็กอยู่จะตายแล้วเหรอนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะคือความตายมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยค่ะแล้วค่ะนี่มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนมีปากกามีดินสอมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลองเขียนตารางชีวิตลองดูก็ได้นะคะพอเขียนตารางชีวิตแล้วเนี่ยกระบวนการการสื่อสารภายในตนเองมันจะเกิดขึ้นแล้วค่ะพอเกิดขึ้นแล้ว how to ต่อมานะคะก็คือมันจะหลั่งไหลออกมาเลยอะโครงสร้างความคิดค่ะความคิดของเรานะมันจะระเนระนาดไปหมดเลยนะแต่มันก็จะคู่กันกับสิ่งนี้นะมันจะคู่กันนะแล้วมันก็จะคู่กันกับสิ่งนี้อีกอะ
ารมณ์ค่ะมันทริปเปิลเลยมันเป็นแบบเพื่อนสนิทเลยอ่ะเชื่อไหมพอเรารู้ว่าเรากำลังจะตายอันนี้คือเป็นเรื่องสมมุติก่อนเนาะหรือบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆอ่ะนะคะก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจลองฟัง How to ของอุ๋มก่อนนะจากวันศุกร์เสวนาเนี่ยนะคะเพราะเรารู้ว่าเรากำลังจะตาย3สิ่งนี้มันจะทำให้เราดิ่งแต่ถ้าเราจัดกระบวนการดีๆต่อให้เราจัดดีแค่ไหนเราจะไปสู่สิ่งนี้สภาวะสับสนสภาวะสับสนเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่ดูสิคะมันเป็นเหมือนเป็นเส้นเรื่องเลยนะถ้าเรียกเหมือนเป็นซีรีส์นะเป็นเส้นเรื่องมาแบบนี้ค่ะสภาวะสับสนจะเป็นเส้นเรื่องเส้นต่อไปพอเราสับสนแล้วเราต้องทำยังไงไม่ต้องทำอะไรค่ะไม่ต้องทำอะไรนะคำตอบมันจะผุดขึ้นมาเองผู้ชมลองดูมันจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมันจะลอยขึ้นมาเพียงไม่กี่อย่างค่ะบางคนนะแบบว่ามีของแบบเยอะมากๆในชีวิตใช่ไหมคะที่แบบโอ้อันนั้นก็รักอันนี้ก็รักมีแมวหลายตัวมีหมาหลายตัวมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่แบบชื่นชอบโปรดปานปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดพอเรารู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเรารู้แน่แล้วว่าเรากำลังจะตายภายอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเรารู้ชัดเจนมันจะเกิดการจัดลำดับความสำคัญซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารภายในตนเองค่ะมันเกิดขึ้นเลยนะพอมันเกิดการจัดลำดับความสำคัญแล้วกลับมาที่ตรงนี้ค่ะตารางชีวิตของเราจะชัดเจนขึ้นค่ะผู้ชมมันจะขึ้นเลยนะว่ารายชื่อใครบ้างที่จะอยู่ในชีวิตเราสมมติว่าเราจะตายภายใน7วัน7วันนี้มันจะมีแค่รายชื่อคนที่สำคัญเท่านั้นค่ะดูสิคะมหัศจรรย์ชัดเจนเลยไม่ต้องไปถามใครเลยนะคะหรือไม่ต้องไปฟังคำตอบของใครด้วยว่าคนนั้นเขาบอกว่าแม่คนนั้นเขาบอกว่าพ่อแต่มันจะขึ้นนะคะมันจะขึ้นแค่ไม่กี่คนย้อนกลับไปเทปที่ผ่านมาไม่รู้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าอุ๋มเคยถามนักศึกษาประมาณ 2-3 คนเนาะถามว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะเขียนจดหมายน้อยจดหมายน้อยเนาะเขียนจดหมายน้อยถึงคนคนหนึ่งก่อนที่เราจะตายอ่ะแล้วเราเลือกเขียนได้แค่คนเดียวเขาจะเลือกเขียนถึงใครอันนี้แหละค่ะคือเป็นกระบวนการความสำคัญค่ะมันจะผุดขึ้นมาเลยเอ้าแล้วอย่างนี้คำตอบมันอยู่ตรงไหนล่ะมันคือประโยชน์ของการสื่อสารภายในตนเองโดยใช้สถานการณ์ความตายเราจะได้เห็นความสุขผุดขึ้นค่ะความสุขที่มันไม่ใช่ความสุขไร้สาระความสุขที่มันไม่เยอะแต่มันเป็นความสุขหนึ่งเดียวมันเป็นความสุขหนึ่งเดียวค่ะคุณผู้ชมเราเลยได้เห็นว่ามันสำคัญดังนั้นสถานการณ์ความตายที่ครูอุ๋มให้ไปเนี่ยมันมีบทบาทกระตุ้นนักศึกษาและกระตุ้นคุณผู้ชมที่ชมรายการวันศุกร์เสวนาอย่างมากเลยนะคะลองดูค่ะลองดูลองนึกกันดูทำตามนะคะ How to ต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเรามีความฝันฝันอยู่ไหนฝันอยู่นี่ค่ะเรามีความฝันแต่บางท่านนะคะใกล้อายุเลข3เลข4บางท่านยังไม่รู้เลยว่าฝันนั้นเป็นฝันเราหรือฝันเขาเคยนึกไหมฝันของเราหรือฝันของเขาเรากำลังทำฝันของใครเราทำฝันตามที่โลกบรรยายให้เราหรือเปล่าคำนี้สำคัญมากเลยนะคะผู้ชมลองนึกดูนะคะว่าเวลาที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่มันครอบงำกดทับเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีนิยมเราเกิดมาในครอบครัวของเราเองกับครอบครัวของเพื่อนประเพณีนิยมบรรทัดฐานหรือความคาดหวังของครอบครัวก็แตกต่างกันเพื่อนบางคนมีอิสระเสรีมากเลย
แต่พอมามองที่ตัวเราแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะทำนั่นทำนี้ได้บางทีเราอยากที่จะเรียนต่อในสายที่อิสระเสรีแต่เราทำไม่ได้เพราะว่า

คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีบทบาทในชีวิตเราก็อาจจะบอกว่าอย่าไปเรียนนั้นเลยมันไม่ดีหรอกเรียนอันนี้แหละเพราะว่าตึ๊ดไอ้คำว่าเพราะว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่โลกบรรยายอย่างเช่นต้องเรียนหมอสิถึงจะเป็นที่ยกย่องเห็นไหมคะโลกบรรยายไว้แบบนั้นแต่โลกบรรยายไว้ว่าถ้าเรียนต่อไปในทางศิลปินไส้แห้งสิเนี่ยนี่คือสิ่งที่โลกบรรยายไว้แต่ทุกท่านคะจากที่ทุกท่านได้ดูเทปที่1ถึงเทปที่5แล้วนักศึกษาทุกๆคนก็ถูกโลกบรรยายครอบงำอยู่เหมือนกันหมดนั่นแหละครูเองก็ถูกโลกบรรยายครอบงำไว้เหมือนกันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันจะทำให้เราหลุดออกจากสิ่งที่โลกบรรยายคือความตายที่มันใกล้เข้ามาค่ะพอเรารู้ว่าโอ้ยฉันเนี่ยจะต้องทิ้งโลกใบนี้ไปแล้วอะพอรู้แบบนั้นปั๊บนะคะจำได้ไหมคะมีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะที่ครูถามว่าพอรู้ว่ากำลังจะตายภายใน7วันเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาบอกว่าเขากลับเลยกลับต่างจังหวัดเลยไปอยู่กับจำไม่ได้ละน่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณยายนี่แหละที่เขารักเดียวแล้วเรียนหนังสือล่ะเรียนหนังสือกำลังจะจบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นนักศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มแล้วจบเมื่อเดือนตุลาคมนะคะจบแล้วน่าจะจบเดือนตุลาเนี่ยแหละใช่อีกนิดเดียวจะจบแล้วแต่ดูสิคะเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะถ้าหากว่ารู้ว่ากำลังจะตายไม่เอาปริญญาไม่แล้วกลุ่มถึงได้ย้อนถามเขาไงคะว่าเดี๋ยวนะแล้วที่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงณตอนนี้20กว่าปีทิ้งเลยเหรอทิ้งอ้าวแล้วที่ความคาดหวังของคนในครอบครัวที่เขาอยากมีอยากเป็นอยากนู่นนี่นั่นพวกนี้มันคือสิ่งที่โลกบรรยายหมดเลยเนาะว่าเดี๋ยวจบแล้วรับปริญญาเป็นที่ภาคภูมิใจของคนในสังคมล่ะทิ้งครับทิ้งสิ่งที่โลกบรรยายเมื่อมนุษย์ผู้นั้นรู้แล้วว่าจะต้องลาโลกนี้ไปค่ะตรงนี้สำคัญอย่างไรคะคีย์เมสเสจตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าการสื่อสารภายในตนเองถ้าเราคอยสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆต่อให้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความตายมากระตุ้นเราจะหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายค่ะเมื่อเราหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายมันกดทับเราอยู่ฟังดีนะเมื่อเราหลุดจากสิ่งที่โลกบรรยายมันกดทับเราอยู่เนี่ยดูกดทับนะคะเราจะเจอศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราเองค่ะเป็นศักยภาพที่เราได้ยินเสียงตลอดเวลาซึ่งเสียงนั้นมันคือเสียงข้างในค่ะกระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันสำคัญตรงที่ว่าเสียงเราจะชัดมากแต่ก็อีกนะเวลาครูอุ๋มแต่นี่ต้องมีอะไรใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองล่ะก็เพราะเราถูกกดทับด้วยสิ่งนี้ค่ะโลกบรรยายสมมติว่าเราเป็นผู้ชายเนาะแล้วเราก็อยากที่จะทำประกอบอาชีพแบบผู้หญิงแต่โลกไม่ได้บรรยายไว้เราทำไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราถูกกีดกันด้วยความคาดหวังของสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กก็คือครอบครัวของเราหรือสังคมใหญ่ขึ้นมาก็แล้วแต่เห็นไหมคะแต่ถ้าเราฟังเสียงในตัวเองเยอะๆเราจะหลุดออกจากการถูกกีดกันค่ะคุณผู้ชมดังนั้นรายการวันศุกร์เสวนานะคะสนับสนุนให้ทุกท่านฟังเสียงตัวเองเยอะๆนะคะแต่การฟังเสียงตัวเองก็ต้องลองดูว่าเราอยู่ภายใต้สังคมแบบไหน
ถ้าเราฟังเสียงตัวเองเยอะแล้วทำให้คนรอบข้างไม่มีกำลังใจทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจก็อาจจะต้องไล่เลียงกันใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องลาโลกนี้ไปจริงๆผู้ชมจะได้เห็นคำตอบที่ชัดเจนขึ้นค่ะเอาละค่ะ How to ต่อมาค่ะผู้ชมคะฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะผู้ชมเห็นไหมว่าพอคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองใกล้ความตายเข้ามาทุกทีเราจะได้วิจัยสิ่งหนึ่งค่ะพูดถึงวิจัยนะวิจัยคือการหาคำตอบที่เราอยากจะรู้เพื่อพัฒนาอะไรบางอย่างใช่ไหมคะวิจัยโครงสร้างความทุกข์ค่ะเคยได้ยินแต่โครงสร้างสังคมมันมีโครงสร้างความทุกข์ด้วยนะโครงสร้างความทุกข์เนี่ยพอเราวิจัยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นองค์ประกอบที่สำคัญว่าจริงๆแล้วความทุกข์ยากมันอาจจะทำให้เราต้องมีความรู้สึกนี้ค่ะทนกับมันมนุษย์นี่อดทนมากเลยค่ะอดทนเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเลยทำให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏจักรโครงสร้างของความทุกข์แต่รายการนี้คือรายการวันศุกร์เสวนานะคะผู้ชมวันศุกร์เสวนาสนับสนุนให้ทุกคนมีความสุขดังนั้นความสุขที่ว่านี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือความสุขที่ได้สื่อสารภายในตนเองโดยมีสถานการณ์มาบีบบังคับว่าทำไมเราต้องสื่อสารภายในตนเองหรอก็เพราะว่าเราใกล้ความตายแล้วนั่นเองนะคะโครงสร้างความทุกข์เนี่ยพอวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความสุขนะคะแต่ how to อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องควบคุมมันนะคะเราจะควบคุมมันยังไงอ่ะให้อารมณ์ของเรามันไม่ฟุ้งซ่านสภาวะสับสนของเรามันไม่ได้แบบตะเลิดเปิดเปิงไปบางทีเราต้องแยกแยะให้ออกค่ะถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะถามตัวเองไหวว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เราจะหยุดหรือเราจะไปต่อกับอีกแบบนึงเปรียบเทียบถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะด้านบนก็คือเราจะไม่ถูกหยุดแต่เราจะหยุดมันเองค่ะสมมตินะสมมติว่าเราอยากที่จะเรียนอันนี้แล้วพอเรียนไปได้1ปีโอ๊ยเราอยากซิ่วแล้วอะแต่มันไม่ได้เราต้องมุ่งมั่นดูสิเราต้องมุ่งมั่นค่ะคุณผู้ชมเออทำไมอะทำไมเราต้องมุ่งมั่นเพราะโลกบรรยายไว้ว่ามนุษย์ต้องอดทนอย่าทำอะไรแบบว่าหยิบยงใช่ไหมคะต้องไปให้สุดทางมีฝันแล้วก็ต้องทำให้สุดเพราะโลกบรรยายไว้แต่ถ้าเราสื่อสารตัวเองบ่อยๆนะคะเราสื่อสารภายในตนเองนะคะเรารู้แหละว่าความฝันของเรามันคืออะไรถูกไหมเรารู้เนาะแล้วเราก็กลัวด้วยกลัวว่าเราจะทำตามความฝันไม่ได้แต่ถ้าเราสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะฟังอะไรอ่ะฟังว่าเอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพอเรารู้ว่ามันมีจุดสิ้นสุดแน่นอนเราจะยับยั้งมันค่ะต่อให้เราหลงไหลในสิ่งที่โลกบรรยายแค่ไหนก็ตามเราก็จะฟังเสียงข้างในของเราดูนักศึกษาในเทปที่ผ่านมาสิคะพอเวลาที่เขาตอบคำถามเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะเขาฟังเสียงข้างในของเขาหมดเลยต่อให้มันเป็นความฝันเป็นสิ่งที่โลกบรรยายยังไงก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ครอบครัวบีบบังคับให้ต้องทำทั้งที่ตัวเองเหนื่อยแล้วบางคนเหนื่อยเนาะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมีความทุกข์ยากก็ไม่

ามารถที่จะบอกใครได้บางคนถึงขั้นร้องไห้ในรายการแบบนี้พวกนี้เกิดจากการที่เขาฝังตัวเองอยู่ในสิ่งที่โลกบรรยายทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราสื่อสารภายในตนเองได้จริงๆเราจะหลุดออกจากสิ่งนี้ค่ะความคาดหวังจริงๆความคาดหวังอ่ะทุกคนหลุดออกจากมันสัก 5-10 นาทีลองฝึกดูก็ได้นะคะลองฝึกหลุดออกมาเลยอ่ะคืออะไรจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องสนใจปล่อยเขาเรียกปล่อยวางลองฝึกดูเริ่มต้นจากวันละ5นาทีก็ได้ค่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนอยู่ในโลกเปล่าๆเงียบๆนิ่งๆถ้าคุยก็คุยแต่กับตัวเองถ้าอยากเล่าเรื่องก็เล่าให้ตัวเองฟังไม่ต้องเปิดโซเชียลใดๆทั้งสิ้นก็ถึงบอกว่าลองสิลองนั่งอยู่ในห้องมืดๆปิดไฟเลยแล้วก็อยู่ในนั้นอย่าหลับนะคะอยู่ในนั้นแล้วก็นั่งคิดอะไรกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองแล้วเราจะเจอคำตอบบางอย่างที่มันทำให้เราหลุดออกจากสิ่งนี้ค่ะการควบคุมแต่มนุษย์ก็หนีไม่พ้นอารมณ์เห็นไหมคะว่านักศึกษาหลายๆคนที่มาคุยให้ฟังเนี่ยทุกคนมีอารมณ์แตกต่างกันหมดเลยแต่พอทุกคนใกล้ตายพวกเขาได้สัมผัสถึงสิ่งอันมีค่าและสำคัญยิ่งมีบางคนบอกว่าโอ้แบบเขาเคยมีความรักหลายครั้งนะมีแฟนอย่างเงี้ยเนาะหลายครั้งแต่สุดท้ายจริงๆแล้วพอใกล้ตายเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเลยแฟนปัจจุบันก็ยังมีแฟนอยู่แต่ทั้งหมดนั้นไร้สาระสำหรับเขาหมดเลยกลับไปหาคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะนั่นคือผู้หญิงที่เขารักที่สุดแบบนี้เราจะรู้เราจะแยกออกค่ะพอเราสื่อสารภายในตนเองเนาะเราจะแยกออกว่าสิ่งไหนสำคัญและสิ่งไหนไร้สาระดังนั้นครูอุ๋มจึงได้นำแมสเสจนี้มาเป็นคีย์แมสเสจสำคัญวันศุกร์เสวนากำลังชวนคุณผู้ชมคุยกันและแชร์กันเกี่ยวกับ how to ว่า how to หรือทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารภายในตนเองซึ่งการสื่อสารภายในตนเองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสถานการณ์มาบีบคั้นสถานการณ์นั้นที่ครูอุ๋มให้ในรายการนี้ก็คือเป็นสถานการณ์การที่มนุษย์คนหนึ่งเมื่อใกล้ตายแล้วต้องวางตารางชีวิตเขาจะทำอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรต่อตัวเองพอเราได้สถานการณ์นั้นเราก็จะวิจัยโครงสร้างของความทุกข์ได้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นค่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะอำนาจอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการค่ะอำนาจสำคัญมากเพราะมันทำให้เราไม่อยากทิ้งชีวิตของตัวเองอำนาจทำให้เรารักตัวเองอำนาจในที่นี้มันคืออำนาจในตนเองค่ะเขาเรียกกันว่าพลังอำนาจในตนเองเป็นคำใหญ่นะคะคุณผู้ชมซึ่งพอบอกว่าเป็นคำใหญ่แล้วเนี่ยแล้วพอมาพูดกลางรายการเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่จังเลยอ่ะอยากจะให้สโคปที่ชัดเจนอธิบายสั้นๆได้ไหมได้ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือความไม่ต่างจากความมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตนเองแบบนั้นค่ะพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองโอ้โหเราแทบจะไม่อยากจะลาโลกนี้ไปเลยนะคะแต่ในเมื่อเราเลือกไม่ได้นักศึกษาเนี่ยหลายๆคนพอรู้แล้วว่าเอ้ยสถานการณ์นี้มันมาแน่ละเราเลือกไม่ได้ละมนุษย์เลยต้องยืนหยัดค่ะยืนหยัดบนความปรารถนาสุดท้ายของเขาเขาเรียนรู้ว่าต่อให้เขามีความปรารถนาหลายๆความปรารถนาแต่ในเมื่อมันทำต่อไม่ได้แล้วเขาจะยืนหยัดเพียงแค่ความปรารถนาเดียวซึ่งความปรารถนาเดียวของหลายๆคนก็แตกต่างกันเห็นไหมคะ
บ้างก็บอกว่าอยากจะแค่ไปใช้ชีวิตคนเดียวหรือบ้างก็บอกว่าอยากจะกลับไปชวนคนในครอบครัวเที่ยวด้วยกันบ้างก็บอกว่าไม่ไปไหนเลยแต่ขอให้คุณย่าคุณยายที่เลี้ยงตนเองมาเนี่ยทำกับข้าวให้กินทุกๆวันก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปหรือบ้างก็บอกว่าไม่เคยไปสวนสนุกเลยอยากไปสวนสนุกบางคนบอกว่าอยากไปทะเลหรือบางคนก็บอกว่าแค่อยากจะนอนแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่าอยากจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำลองมันไปซะหมดไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดแต่ขอให้ไม่เดือดร้อนใครแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเขาเล่าให้เราฟังค่ะว่าอะไรนะที่มันขับเคลื่อนให้เขาทำตามความปรารถนาสิ่งนั้นก็คือความต้องการที่จะทำความปรารถนาครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะพอพูดว่ามันเป็นเรื่องของครั้งสุดท้ายตัวนี้ก็มาเกี่ยวค่ะอารมณ์เห็นไหมคะพอมันเป็นเรื่องครั้งสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเหตุผลมันตกลงไปเลยนะคะใช่ไหมมันไม่มีความสำคัญเลยดังนั้นแปลว่าพอเราใกล้สถานการณ์ที่มันจะสูญเสียแล้วอ่ะเราจะไม่เหลืออะไรแล้วความตายมันคืออะไรอ่ะความตายสำหรับผู้ชมคืออะไรคะสำหรับอุ๋มนะมันคือความว่างเปล่าแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งใดได้ต่อให้เราอยากที่จะอยู่แต่เวลามันมาถึงแล้วอ่ะเราก็ต้องไปดังนั้นพอเราต้องไปสิ่งที่โลกบรรยายไว้ไม่ว่ามันจะมีตรรกะเหตุผลสำคัญแค่ไหนมันจะหายไปค่ะและเหตุผลจะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์การสื่อสารภายในตนเองมันแปลกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมจริงๆมันช่วยแก้สภาวะสับสนได้แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันเลยทำให้เราอ่ะเห็นถึงการแตกสลายของจิตใจของใครหลายๆคนเมื่อใกล้จะตายแล้วไงคะแล้วเราจะทำยังไงให้เราควบคุมได้อุ้มถึงชวนคุณผู้ชมมาคุยกันในวันศุกร์เสวนาเพราะอะไรอ่ะเพราะอุ้มอยากที่จะให้ How to กับคุณผู้ชมค่ะว่าในเมื่อเราจะต้องแตกสลายแน่ๆจากอารมณ์ที่มันกระเจิดกระเจิงเมื่อเรารู้ว่าเราจะตายแล้วอ่ะดังนั้นหนุ่มจึงชวนให้ทุกท่านน่ะมา How to กับอุ๋มลองตั้งสถานการณ์แล้วถามตัวเองแบบเนี้ยไม่ต้องถามทุกวันก็ได้แต่ต้องมีความถี่เกิดขึ้นค่ะว่าเราจะถามทุกๆกี่วันหรือทุกๆเดือนแต่เดือนละกี่ครั้งแบบนี้ต้องทำนะคะอันนี้ชวนกันก็แล้วกันคือถ้าไม่ทำเนี่ยแหลกสลายแน่นอนเพราะมันจะมาปุบปับค่ะบางทีความตายมันมาถึงเนี่ยเราก็จะยับยั้งชั่งใจได้ยากแล้วกว่าที่เราจะได้รู้ว่ากระบวนการสื่อสารภายในตนเองมันสำคัญมันทำให้เราค้นพบเพชรเม็ดงามในชีวิตมันทำให้รู้ว่าสิ่งสำคัญมันคืออะไรและสิ่งไร้สาระมันคืออะไรเนี่ยมันอาจจะสายไปก็ได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นอุ๋มไม่อยากให้มันสายแล้วก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยพบเจอกับสภาวะแบบนั้นรายการนี้นะคะก็เลยชวนคุณผู้ชมมา How to กันก่อนหลายท่านพอที่จะเข้าใจแล้วนะคะว่าเนี่ยถ้าลองให้สถานการณ์นี้ไปนะคะเราจะเจอหลาย key message เลยค่ะซึ่งพอมันบอกว่าเป็นการเสวนานิยามของเสวนามันก็คือการแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ซึ่งกันและกันพอเราได้แลกเปลี่ยนกันเราก็จะเจอเพชรเม็ดงามของแต่ละคนที่นำมาแลกซึ่งกันและกันอุ้มเองเนี่ยอุ้มสอนรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยอุ้มเชื่อมาตลอดตั้งแต่จับรายวิชานี้เลยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัวเองแต่อาจจะไม่รู้อาจจะถูกกดทับ
ด้วยสิ่งที่โลกบรรยายอาจจะถูกกดทับด้วยอะไรหลายๆอย่างจึงอยากจะชวนอย่างนี้ค่ะว่าเราลองมาอย่างนี้สิมาเสวนากันด้วยความสุขดูสถานการณ์ความตายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความทุกข์ก็จริงค่ะแต่ถ้าเราเสวนาแบบรู้เท่าทันเราก็จะได้ฝึกทักษะกระบวนการสื่อสารภายในตนเอง How to สุดท้ายของวันนี้ที่จะคุย

ที่เราพูดกับตนเองกับสื่อสารภายในตนเองอ่ะหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่อุ้มยืนยันว่ามันต่างกันนะคะต่างกันยังไงอ่ะการสื่อสารภายในตนเองมันคือกระบวนการที่เราได้เข้าไปอยู่ในความคิดของตัวเองโดยที่ทิ้งความคิดของคนอื่นความคิดของคนอื่นคืออะไรไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลหรือข้อมูลต่างๆที่บินลอยอยู่ในโลกใบนี้พวกนี้เป็นความคิดคนอื่นหมดเลยค่ะที่เราต้องอ้างอิงอ่ะเราไม่ได้คิดขึ้นเองอ่ะอันนั้นอ่ะถ้าเราได้สื่อสารภายในตนเองเราจะทิ้งทุกอย่างแล้วคิดได้แค่ตัวเองเท่านั้นค่ะซึ่งความคิดของเรามันอาจจะถูกป้อนเนาะถูกป้อนจากประสบการณ์ของคนอื่นจนกลายเป็นบุคลิกภาพของเรากลายเป็นความคิดความเชื่อและความแตกต่างแต่ทั้งหมดนี้นะคะมันก็คือเป็นตัวเราเนี่ยเราลองที่จะมาสื่อสารภายในตนเองพอเราได้สื่อสารภายในตนเองนะคะคีย์เมสเซจสำคัญเลยคือเราจะได้คุยกับความคิดของตัวเองเราจะได้เห็นโครงสร้างความคิดของตนเองโดยไม่ใช่โครงสร้างความคิดที่เกิดจากโลกบรรยายให้เราแต่เราบรรยายตัวเองค่ะคำนี้จากคุณนิ้วกลมนะคะสราวุธเฮงสวัสดนะคะซึ่งท่านเองท่านก็ทำรายการหนึ่งอยู่ในช่อง YouTube นะคะพอฟังแล้วโหน่าสนใจเลยอ่ะต้องอยากจะให้มาคุยกันแล้วนะคะเนี่ยโครงสร้างความคิดของตัวเองบางทีพอเราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราในมุมที่เราไม่เคยเจอค่ะแล้วเราจะเริ่มที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วทุกท่านอาจจะบอกว่าเออฉันก็เห็นคุณค่าตัวเองอยู่นะไม่เคยคิดฆ่าตัวตายหรอกใช่ค่ะเราอาจจะไม่เคยคิดฆ่าตัวตายแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากระทำย้ำซ้ำทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่หนักการนอนที่น้อยการดูเสพสื่ออะไรก็แล้วแต่ทั้งที่อยากเสพและไม่อยากเสพหรือการกินอาหารการดูแลสุขภาพทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เราทำไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่กลับเป็นการทำเพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยพอมันเป็นการทำเพื่อคนอื่นทั้งหมดย้อนกลับมาที่การสื่อสารภายในตนเองแล้วเราคุยกับตนเองบ้างไหมว่าเราไหวไหมเราจะไปต่อไหมหรือเราจะหยุดเองหรือจะไปต่อให้มันหักกลางทางเลยไหมแบบนี้คุยกับตัวเองค่ะลองสื่อสารภายในตนเองดูนะคะคงจะไม่มีใครมาสะกิดเราแล้วอยู่ดีเขาก็มาถามเราหรอกว่าเอ้ยเธอถ้าเธอจะต้องตายภายใน1วันนี้เธอจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงไม่มีใครทำแบบนั้นด้วยมารยาททางสังคมเนาะแต่อุ้มจะชวนให้ทุกท่านทำกับตัวเองแบบนั้นค่ะเพราะมันไม่มีใครมาช่วยเราเนี่ยเราต้องช่วยตัวเรานะคะพอเราได้คุยโดยให้สถานการณ์ความตายกับตัวเราเนี่ยเราจะได้เห็นประโยชน์ของเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมในชีวิตของเรานะคะถ้าเรารู้ว่าเราใกล้ตายเนี่ยอย่างสมมติเป็นอุ่มนะอุ่มรู้ว่าอุ่มใกล้ตายเนี่ยภาพในอดีตนี่มันจะกลับมาหมดเลยค่ะเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนซีรีส์อะเส้นเรื่องที่ผ่านมาชีวิตเรามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเราจะคิดเลยว่าเออเราพลาดจุดไหนแล้วเราอยากที่จะขยายช่วงจุดไหนพอเราคิดได้แบบนี้เราก็จะรู้ละว่าเอองั้นทุกวันนี้ชีวิตที่มันเป็นอยู่เราต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างไรแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอให้มันสายเกินไปนี่คือหัวใจของวันสุขเสวนาที่ผมอยากจะชวนผู้ชมคุยกันนะคะต้องบอกว่ามันจะยังมีอีก2เทปนะที่ผมจะนำพวกคีย์เมสเซจต่างๆเหล่านี้นะคะมาคุยให้ฟังกันเนาะวันนี้น่าจะหมดลงแล้วล่ะนะคะสำหรับคีย์เมสเซจสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะผู้ชมคะเวลาที่ผู้ชมจะบริหารจัดการตัวผู้ชมเองให้มีความสุขเนี่ยผมขอตั้งคำถามจากคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมยึดประเด็นไหนเป็นประเด็นแรกผมเชื่อนะหลายคนไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นอย่างแรกหรอก

แต่จะนึกถึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับโลกบรรยายผมจะชวนผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราอยากที่จะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดให้คุณผู้ชมลองที่จะเปิดรับสิ่งที่คุณผู้ชมไม่เคยทำดูบ้างค่ะเหมือนกับนักศึกษาที่อุ๋มพามาให้คุณผู้ชมได้เจอนี่แหละนะคะพวกเขาเองอ่ะพวกเขาได้ลองทำในสิ่งที่เคยทำนั่นคือการออกอากาศให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเบื้องหลังนี้แบบนักศึกษากลัวมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็อยากที่จะทำนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคนก็มีความตั้งใจดีนั่นแหละแต่เขากลัวคุณผู้ชมคะพออุ๋มพูดถึงตรงนี้อุ๋มแค่อยากจะชวนผู้ฟังให้ลองทำแบบนักศึกษาไม่ใช่ลองไปออกอากาศนะคะแต่ลองทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวลองทำในสิ่งที่ยากลองทำในสิ่งที่ไม่เคยอยากทำเลยพอได้ลองทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่ามันจะมีบางอย่างเคลื่อนในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งถ้าเปรียบเป็นสีก็จะเป็นสีที่แบบจัดจ้านรุนแรงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชีวิตมันมีความหมายค่ะผู้ชมอาจเคยได้ยินเรื่องของความสุขหลายๆระดับความสุขที่ว่านะคะถ้าอุ๋มแบ่งตามทฤษฎีของการพัฒนาบุคลิกภาพเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระดับมีความสุขแบบว่าแค่พึงพอใจกับความสุขที่เป็นความสุขจริงๆกับความสุขแท้จริงความสุขแท้จริงที่ว่ามันก็คือความสุขที่มีความหมายระดับ3เนี่ยเป็นระดับที่คุณผู้ชมจะได้จากการที่คุณผู้ชมเริ่มทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมค่ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมค้นพบว่าคุณผู้ชมชอบที่จะพึงพอใจกับสิ่งไหนให้ลองไต่ระดับความสุขไปเรื่อยๆและในช่วงที่ไต่ระดับความสุขให้คอยสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆพอเราสื่อสารภายในตนเองไปเรื่อยๆนะคะเราจะค่อยๆเรียนรู้ตนเองแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าชีวิตของเรามันต้องการอะไรกันแน่พอเรารู้ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่เราจะเดินเส้นเรื่องของชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายกับอะไรเลยอุ๋มเคยตั้งคำถามกับนักศึกษาในห้องเรียนอุ๋มเนาะว่าถ้าให้เปรียบเทียบแล้วเลือกความเสียดายกับความเสียใจเขาว่าแบบไหนทุกข์ใจกว่ากันหลายคนก็ตอบไปต่างๆนานานะคะผู้ชมล่ะตอบแบบไหนเสียดายหรือเสียใจเอาจริงเนี่ยเปรียบเทียบกันดูเนาะผมให้เป็นข้อมูลละกันถ้าเสียใจเนี่ยนะคะสมมติยกตัวอย่างเราเสียใจมากเลยที่เราต้องเลิกรากับคนคนหนึ่งเสียใจแล้วก็ไม่สามารถกลับไปได้คำว่าไม่สามารถกลับไปได้นั่นแปลว่าเราเสียดายนะคะแต่ถ้าบอกว่าเราเสียใจที่เราทำให้คนคนนี้ที่เรารักเนี่ยเขาร้องไห้แต่อีกวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเขาทำให้เขายิ้มได้แล้วกระบวนการนี้ไม่ทำให้เกิดความเสียดายเพราะเรายังกลับไปได้อุ๋มกำลังจะชวนคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะถ้าเรามีกระบวนการสื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเราจะไม่เสียดายเราอาจจะมีเรื่องเสียใจมากมายแต่เราจะไม่เสียดายเลยในแต่ละช่วงชีวิตเพราะว่าเรามีการวางแผนอย่างมีวินัยค่ะงั้นเราลองเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นด้วยการลองสื่อสารกับตัวเองภายในตัวเองให้ how to ไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเอาละค่ะหมดเวลาของรายการวันศุกร์เสวนานะคะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะก็จะได้เห็นหลาย key message ที่ส่งไปแล้วก็คงจะชัดเจนแล้วล่ะว่ารายการของเรานะคะหลังจากที่ได้นำกรณีศึกษาเนี่ยมาเล่าเหตุการณ์ที่ถ้าเขาต้องตายใกล้ๆแล้วเนี่ยเขาจะดีไซน์ชีวิตเขาอย่างไร
ทุกคนนอกจากที่จะได้เรียนรู้ความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังได้สะท้อนกลับไปที่มุมมองของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้เจอกับอำนาจที่สมบูรณ์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าก็จะนำคีย์เมสเซจตัวใหม่มาเล่าให้ผู้ชมได้เห็นภาพเหมือนเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขต่อให้ทุกท่านจะยังไม่รู้ว่าจะลาโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่ก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริงได้ไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้า

ด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับในวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงศิลปะตะวันตกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญเลยนะครับของวัฒนธรรมโลกที่เรารู้จักกันในปัจจุบันศิลปะตะวันตกนี่ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความงามเชิงสุนทรียะนะครับแต่ยังสื่อถึงประวัติศาสตร์ความคิดและก็อารมณ์ของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยก่อนนะครับครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครโกสินทร์นะครับในชั่วโมงนี้นี่ผมจะมาทำหน้าที่เป็นผู้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกกับทุกท่านนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินจากเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับแล้วครับพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยถึงความลึกซึ้งและก็ความงามของศิลปะตะวันตกไปด้วยกันเลยนะครับในอดีตนี่คำว่าวิจิตรศิลป์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Fine Arts มักจะถูกใช้เรียกศิลปะที่มีความสวยงามและก็ประณีตบรรจงนะครับเน้นความงามที่มีคุณค่าต่อจิตใจต่อมาเนี่ยคำว่า Fine Arts นี่นะครับยังหมายถึงศิลปกรรมศาสตร์นะครับหมายถึงศาสตร์หรือความรู้ที่เป็นอาวุธทางปัญญาและก็ครอบคลุมไปถึงศิลปะทั้ง5แขนงด้วยนะครับได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและก็ดนตรีกับการแสดงนะครับซึ่งทั้งดนตรีกับการแสดงนี้นี่จะถูกจัดรวมกันเพราะว่าแสดงออกการแสดงออกของ2 อย่างนี้นี่มักจะเกี่ยวข้องกันนะครับในยุคศิลปะสมัยใหม่หรือโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยที่เจริญรุ่งเรืองในสังคมประชาธิปไตยนะครับและก็เศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งยึดมั่นในเสรีภาพและก็ปัจเจกภาพนะครับคำว่าทัศนศิลป์หรือวิชวลอาร์ตก็ได้เข้ามาแทนที่คำว่าวิจิตรศิลป์นะครับหรือไฟอาร์ตทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความสวยงามที่มองเห็นได้แต่ยังสะท้อนถึงสิ่งสามัญธรรมดานะครับในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นจริงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องราวของสามัญชนทั่วไปนะครับโดยไม่เน้นสิ่งสูงส่งลึกลับหรือความศรัทธาทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนเช่นในอดีตนะครับซึ่งแน่นอนครับในอดีตเราจะเห็นว่าผลงานศิลปะในทางยุโรปเนี่ยถ้าย้อนกลับลึกเข้าไปหลังเรือซองหรือว่าเรือซองลงมาก็จะเห็นว่าภาพก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาแล้วก็เรื่องของผู้มีอำนาจในทางการเมืองก็คือกษัตริย์ก็จะเขียนเรื่องราวสังคมชั้นสูงกันมาถึงนะครับเพราะว่าสังคมชั้นสูงเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตงานศิลปะในยุคนั้นแต่ก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับตอนหลังก็มีแวนโก้มีโมเน่มีใครต่อใครเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็เลยทำให้เปลี่ยนแปลงไปมาเป็นงานสมัยใหม่ที่ลงมาสู่ปัจเจกชนมากขึ้นนะครับหมายถึงคนบุคคลชั้นล่างทั่วๆไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะครับเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของสุนทรียศาสตร์สุนทรียภาพอย่างลึกซึ้งนะครับการศึกษาทางประวัติศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยเห็นบริบทแนวคิดทางความงามและก็ความเชื่อที่ปรากฏในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับการบรรยายในวันนี้ของผมจะนำทุกท่านเนี่ยย้อนไปดูการวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตกนะครับเรามาเริ่มกันที่ศิลปะตะวันตกก่อนประวัติศาสตร์กันนะครับเป็นการบรรยายแบบย่อเรื่องราวทั้งหมดลงมาให้อยู่ในชั่วโมงนี้นะครับยุคนี้นี่มีทั้ง2มีแบ่งไว้ทั้งหมด2ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็คือยุคหินนะครับและช่วงที่2ก็คือยุคโลหะเรามาดูในยุคหินกันก่อนนะครับยุคหินเนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงอีกนะครับเป็นช่วงย่อยๆก็คือเริ่มต้นจากยุคหินเก่านะครับแล้วก็ไปอีกช่วงนึงก็คือยุคหินกลางแล้วก็มายุคหินใหม่นะครับซึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่ผมขึ้นให้ดูนั่นแหละครับเรามาเริ่มกันที่ยุคหินเก่ากันก่อนนะครับยุคหินเก่าเนี่ยมีอายุประมาณสัก100,000ถึง 50,000 ปีนะครับก่อนคริสตกาลเป็นยุคแรกที่ยังไม่มีวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ชัดเจนมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยเรียนรู้การปรับตัวโดยการใช้หินมาทำเป็นอาวุธสำหรับล่าสัตว์และทำนำหนังสัตว์มาทำเครื่องนุ่งห่มการดำรงชีวิตเน้นการล่าสัตว์แล้วก็เก็บของป่านะครับมนุษย์ยุคนี้อาศัยในถ้ำหรือที่พักที่ทำอย่างเรียบง่ายนะครับไม่เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ก็มีการเรียนรู้เรื่องการใช้ไฟนะครับในถ้ำอันตามีรานะครับประเทศสเปนเนี่ยมีการเขียนภาพ
ผนังถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไว้ซึ่งรวมถึงภาพสัตว์เช่นไบซันและก็กวางนะครับถ้ำนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้เมืองซานดียานาเดนมาร์นะครับในแฟ้นกันตาเบียทางภาคเหนือของสเปนนะครับชื่อค่อนข้างจะเรียกยากนะครับก็ผมจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ศิลปะในยุคนี้นี่มีความเรียบง่ายไม่มีการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนนะครับก็มาถึงยุคหินกลางนะครับยุคหินกลางนี่เป็นช่วงเวลาระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่นั่นเองนะครับหรืออายุประมาณสัก 50,000 ปีถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับมนุษย์เริ่มต้นนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ทำเป็นเครื่องมือเช่นตะกร้าสารและก็รถลากนอกจากนี้ยังรู้จักการนำสุนัขมาเลี้ยงและก็เริ่มต้นทำการเพาะปลูกนะครับแต่มนุษย์ในยุคนี้ยังคงเร่ร่อนไปตามแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์นะครับเช่นชายฝั่งทะเลประกอบอาชีพประมงล่าสัตว์เพาะปลูกพืชในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้ำลัสโกนะครับในเมืองดอร์ดอนประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่มีกิจกรรมผนังถ้ำที่สำคัญนะครับเรียกว่าสำคัญที่สุดเลยทีเดียวซึ่งถูกเขียนขึ้นระหว่าง 15,000 ปีถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลเช่นเดียวกันนะครับความหมายของภาพเขียนเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าหมายถึงอะไรแต่มักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนานะครับเป็นการสันนิษฐานทีนี้มาก็มาสู่ยุคหินใหม่นะครับยุคหินใหม่มีนิวสโตนเอจนี่อายุก็ประมาณสัก 10,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มการเพาะปลูกและก็เลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจากสังคมล่าสัตว์มาเป็นสังคมการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับมนุษย์รู้จักการสร้างที่พักอาศัยถาวรตามบริเวณลุ่มน้ำและรู้จักการทำเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักรสานและก็การทอผ้านะครับเกิดขึ้นในยุคนี้ในยุคนี้นี่มีผลผลิตทางเกษตรกรรมที่คือความต้องการของคนในชุมชนนะครับก็เลยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียกว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับอนุสาวรีย์หินก็เช่นสโตนเฮนก็ถือเป็นการเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมของมนุษย์เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อการคำนวณทางดาราศาสตร์และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนานะครับแล้วก็ผ่านยุคหินไปแล้วก็มาถึงยุคที่2ก็คือยุคโลหะนั่นเองนะครับหลังจากยุคหินมนุษย์ได้พัฒนาเทคนิคการหลอมโลหะจากไฟแล้วก็นำโลหะมาใช้ทำเครื่องมือทำอาวุธจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคโลหะนะครับเมทัลเอจยุคโลหะนี่เป็นช่วงเรียกว่าต่อระหว่างศิลปะระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีอายุประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับยุคโลหะแบ่งย่อยออกเป็น3ยุคอีกได้แก่ยุคทองแดงนะครับซึ่งอายุก็ประมาณสัก 5,000 ถึง 25,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับมนุษย์รู้จักการนำทองแดงมาหลอมทำอาวุธและเครื่องมือมีการประดิษฐ์เครื่องสูบลมเพื่อหลอมโลหะนะครับแล้วก็มาสู่ยุคที่2ก็คือยุคสัมฤทธิ์นะครับบรอนเอจเนี่ยก็ประมาณสัก 25,000 ปีถึง 15,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับมนุษย์พัฒนาโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกซึ่งมีความแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมากขึ้นแล้วก็มาถึงยุคเหล็กหรือว่าไอรอนเอจเนี่ยก็ประมาณสัก 1,500ปีก่อนคริสตกาลนะครับก่อนคริสตกาลแล้วก็ถึงสมัยคริสตกาลนะครับไม่ใช่ก่อนคริสตกาลอย่างเดียวนะครับ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ถึงสมัยคริสตกาลมนุษย์นำเหล็กมาใช้แทนโลหะผสมเนื่องจากราคาถูกกว่าแล้วก็แข็งแกร่งกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเป็นระยะนะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาสู่ศิลปะตะวันตกยุคประวัติศาสตร์กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ยุคเมโสโปเตเมียนะครับเป็นคำศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณซึ่งมีความหมายว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำโดยคำนี้เกิดขึ้นระหว่างเมโสซึ่งแปลว่ากลางและก็โปเตเมียนะครับซึ่งแปลว่าแม่น้ำดินแดนอยู่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทคริสแล้วก็ยูเฟรติสนะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรูปจันทร์เซี่ยวอันสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นดินแดนที่ทอดตัวเป็นครึ่งวงกลมจากชายฝั่งทะเลเมอร์ติเรเนียนนะครับไปจุดอ่าวเปอร์เซียภูมิประเทศของเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นที่ร้อนและก็แห้งแล้งโดยน้ำมีอยู่ส่วนใหญ่มาจากการละลายของหิมะบนภูเขาในอาร์เมเนียนในช่วงฤดูร้อนนะครับทำให้น้ำแม่น้ำเทคริสและยูเฟรติสเนี่ยมีน้ำไหลหลากพัดพาโคลนและก็
เรียกว่าพัดพาความอุดมสมบูรณ์นะครับมาทับถมตลิ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินเหมาะสำหรับการทำการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่การเอ่อล้นของน้ำในแม่น้ำที่ไม่มีเรียกว่าช่วงกำหนดเวลาที่แน่นอนบางครั้งก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับเมืองให้กับไร่นาและก็ทรัพย์สินต่างๆนะครับดังนั้นการทำเกษตรกรรมในดินแดนที่นี้นี่ต้องพึ่งพาระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพนะครับเมโสโปเตเมียก็ถือเป็นอู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีประวัติยาวนานมากกว่า 3,500 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาลนะครับตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำไทครีสก็อยู่เฟรตีสนั่นเองซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของประเทศอิรักเมืองหลวงของประเทศนั่นก็คือกรุงแบกแดดที่เราได้ยินกันนะครับแม่น้ำทั้งสองสายมีต้นกำเนิดในพื้นที่อาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอเชียไมเนอร์และไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซียดินแดนเมโสโปเตเมียเมียนาเขตติดทางทิศเหนือเนี่ยจรดนะครับและก็ทะเลแคสเมียนแคสเปียนนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดคาบมหาสมุทรอาหรับนะครับซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลแดงแล้วก็มหาสมุทรอินเดียคาบสมุทรนะครับคาบสมุทรอาหรับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับไม่ใช่มหาสมุทรอาหรับนะครับก็คาบสมุทรอาหรับแล้วก็ล้อมด้วยทะเลแดงแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนะครับทิศตะวันตกจรดที่ราบซีเรียแล้วก็ปาเลสไตน์ส่วนทิศตะวันออกจรดที่ราบสูงอิหร่านนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงยุคอียิปต์งานศิลปะของอียิปต์มีความเชื่อมโยงทางศาสนาและก็พิธีกรรมอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณที่มีต่อชีวิตหลังความตายนั่นเองนะครับพวกเขามีความเชื่อว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกใหม่นะครับเป็นความเชื่อนั่นเป็นเหตุผลที่ชาวอียิปต์ให้ความสำคัญกับการรักษาศพและการบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ที่มีค่าลงไปในสุสานของผู้ตายนะครับกิจกรรมของอียิปต์นั้นเนี่ยมักจะพบในสุสานและก็วิหารต่างๆภาพที่วาดมักจะแสดงในรูปแบบของ2มิติเน้นความเรียบง่ายเส้นรอบนอกคมชัดและก็จัดทำท่าทางแบบสัญลักษณ์นะครับมากกว่าการแสดงความสมจริงตามธรรมชาติเนี่ยมาจากการวัสดุธรรมชาตินั่นเองนะครับเช่นขมควันสารประกอบทองแดงหรือดินสีต่างๆนะครับซึ่งถูกนำมาผสมกับน้ำและก็ยางไม้ภาพที่วาดจะเน้นสัดส่วนที่ทำให้เห็นความสำคัญของบุคคลในภาพเช่นกษัตริย์หรือฟาโรห์มักจะถูกวาดให้มีขนาดใหญ่กว่าบุคคลอื่นๆนะครับภาพจะถูกระบายสีสดใสบนพื้นหลังสีขาวเพื่อให้รายละเอียดชัดเจนมากขึ้นงานประติมากรรมของอียิปต์นี่มีความโดดเด่นมากเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่รูปสลักขนาดมหึมาไปจนถึงงานช่างทองที่ประณีตบรรจงวัสดุที่ใช้มักเป็นหินชนิดต่างๆนะครับเช่นหินแกรนิตหินดิโอไรหินบาซอลหินทรายแล้วก็หินปูนนะครับประติมากรรมมีทั้งรูปแบบนูนต่ำลอยตัวแล้วก็นูนสูงนะครับที่มักจะแกะสลักบนผนังหรือเสาวิหารนะครับประติมากรรมลอยตัวมักจะเป็นรูปเทพเจ้าฟาโรห์หรือแม้กระทั่งข้าทาสบริวารและก็สัตว์เลี้ยงซึ่งเชื่อกันว่าจะคอยรับใช้ในโลกหลังความตายนั่นเองครับสถาปัตยกรรมอียิปต์นั้นมีลักษณะที่เด่นชัดโดยใช้ระบบโครงสร้างเสาและคานลักษณะของสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเรียบง่ายแล้วก็แข็งแรงงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของอียิปต์ก็คือสุสานและก็วิหารนะครับโดยสุสานที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพีระมิดนั่นเองซึ่งเป็นสุสานสำหรับกษัตริย์นั่นเองนะครับพีระมิดยุคแรกเริ่มทำเป็นแบบขั้นบันไดและพัฒนามาเป็นพีระมิดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ยังมีวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของนักบวชรวมถึงวิหารที่ใช้ในการประกอบพิธีศพนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงยุคสมัยกรีกโบราณนะครับกรีกโบราณนี่หมายถึงอารยธรรมกรีกโบราณที่ไม่ได้จำกัดแค่ในคาบมหาสมุทรกรีกยุคปัจจุบันเท่านั้นนะครับคาบสมุทรนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดคาบสมุทรกรีกในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงถิ่นฐานและก็ชุมชนของชาวกรีกที่กระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคเช่นไซปรัสชายฝั่งทะเลอีเจียนของตุรกีซิซิลีและทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับนอกจากนี้ชาวกรีกยังได้ตั้งถิ่นฐานตามชายฝั่งต่างๆของยุโรปและก็แอฟริกาด้วยเช่นในบัลแกเรียฝรั่งเศสยูเครนโรมาเนียลิเบียสเปนอัลเบเนียและก็อียิปต์นะครับโดยทั่วไปแล้วนี่อารยธรรมกรีกโบราณครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่การล่มสลายของอารยธรรมไมซินีนะครับไปจนถึงการพิชิตของจักรวรรดิโรมันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ช่วงหลักๆเช่นกันนะครับได้แก่1ช่วงเรขาคณิตนะครับ
ซึ่งประมาณสัก 1,100 ปีถึง800ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็มาถึงช่วงไคก้านะครับซึ่งอยู่ที่8-500ปีก่อนคริสตกาลนะครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่3เรียกว่าช่วงคลาสสิกนี่500ปีถึง223ปีก่อนคริสตศักราชนะครับแล้วก็ช่วงที่4คือช่วงเฮเลนิสติกก็ประมาณ323ปีถึง146ปีก่อนคริสตกาลนะครับอาณาจักรกรีกนี่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเอเธนนะครับได้ยินกันบ่อยๆนะครับกรุงเอเธนการปกครองในกรีกโบราณนั้นนี่มีลักษณะเป็นนครรัฐโดยแต่ละนครรัฐเนี่ยจะมีการปกครองของตนเองเมืองสำคัญอย่างเอเธนนั้นเนี่ยจะมีอะโคโปลิสเป็นศูนย์กลางนะครับการค้าขายกับดินแดนต่างๆทำให้ชาวกรีกมีความกว้างขวางทางความคิดและยังเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่เรียกว่ามนุษยนิยมนะครับเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยซึ่งชาวกรีกมีความสนใจในธรรมชาติและความเชื่อมั่นในเหตุผลของตนเองเป็นอย่างมากเขานับถือเทพเจ้าหลายองค์แต่ศาสนานี่กลับไม่ครอบงำชีวิตทางสังคมของพวกเขาเท่าที่ควรนะครับอันนี้มาถึงการพัฒนาแนวคิดทางประชาธิปไตยและการปกครองตนเองในนครรัฐต่างๆนะครับเช่นเอเธนใช้ระบบประชาธิปไตยทางตรงอารยธรรมกรีกโบราณยังเป็นรากฐานที่สำคัญทางอารยธรรมตะวันตกนะครับซึ่งมีผลงานทางศิลปะและก็วัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายด้านนะครับอย่างเช่นภาษาปัตยกรรมเนี่ยกรีกโบราณจะมีสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่ายกรีกโบราณนี่มีสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่และก็งดงามนะครับตัวอย่างที่ได้ชัดเจนก็คือวิหารพาร์เธนอนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอาร์ทีน่านั่นเองนะครับวิหารและอาคารต่างๆในยุคนี้ใช้เสาสไตล์โดริกไอโอนิกและก็โคริเทียนเป็นหลักนะครับรูปแบบเหล่านี้ยังคงถูกใช้ในสถาปัตยกรรมตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งมีอยู่3รูปแบบที่ผมบอกเมื่อกี้มาดูในส่วนของประติมากรรมบ้างนะครับงานประติมากรรมกรีกเน้นความสมจริงของสัดส่วนร่างกายมนุษย์มันจะปั้นในท่าทางต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติมากนะครับการเปลือยกายนี่ถือเป็นการแสดงออกถึงความงามตามธรรมชาติเช่นรูปปั้นนักขว้างจักรนะครับที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับงานประติมากรรมของกรีกถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปะที่เน้นสรีระมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้มาดูในส่วนของจิตรกรรมกันบ้างจิตรกรรมของกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นการวาดลวดลายลงบนเครื่องปั้นดินเผานะครับเช่นการวาดภาพเหตุการณ์ต่างๆในตำนานเทพพระเจ้ากรีกหรือการวาดภาพวีรบุรุษในสงครามนะครับรูปแบบจิตรกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่าเรื่องผ่านภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในส่วนของวรรณกรรมนี่วรรณกรรมกรีกโบราณนี่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาวรรณกรรมของโลกนะครับผลงานที่สำคัญนี่ได้แก่มหากาพย์อีเลียสและก็โอดิสซีของโฮเมอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษกรีกในสงครามกรุงทรอยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นี่ยังมีนิทานอีสปและก็งานเขียนปรัชญาของเพโตและก็โสเครติสและก็อริสโตเติลด้วยนะครับซึ่งยังคงเป็นรากฐานของปรัชญาตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการอ้างอิงกันอยู่ในส่วนของละครเนี่ยละครกรีกโบราณแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือละครสุขนาฏกรรมนะครับแล้วก็ละครสุขนาฏกรรมนะครับละครเหล่านี้มักจะถูกแสดงในโรงมหรสพกลางแจ้งขนาดใหญ่และก็สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ชมจำนวนมากทีนี้ก็มาถึงยุคโรมันนะครับหลังจากที่อีทัสคันเสื่อมอำนาจพวกโรมันก็เริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาครอบครองแหลมอิตาลีและพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมในรูปแบบเฉพาะของตนเองนะครับโดยมีการผสมผสานแนวคิดจากอีทัสคันและกรีกเข้าด้วยกันโรมันให้ความสำคัญกับความกล้าหาญและก็ชัยชนะในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นศิลปกรรมของเขามักจะสะท้อนแนวคิดอย่างนี้เหล่านี้นี่อย่างชัดเจนเลยนะครับเป็นงานสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและงานจิตกรรมนะครับสถาปัตยกรรมโรมันมีความโดดเด่นที่การสร้างโครงสร้างแบบโค้งและก็โดมซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและการรับน้ำหนักของราคาได้เป็นอย่างดีนะครับตัวอย่างที่สำคัญก็คือวิหารแพนเทออนหรือพาร์เธนอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะหลังคาโค้งกลมและมีช่องเปิดอยู่กลางหลังคาเพื่อแสงสว่างเข้ามาภายในอาคารรวมถึงเพื่อระบายอากาศและก็ช่วยให้พื้นที่ภายในนี่มีความโปร่งสบายนะครับและยังเป็นการแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้ก็มีสถาปัตยกรรมอีกอย่างนึงก็คือโคลอสเซียมนะครับก็เป็นตัวอย่างสำคัญ
ของสถาปัตยกรรมโรมันที่แสดงเห็นถึงความสามารถในการออกแบบและก่อสร้างที่ใหญ่นะครับของคนโรมันเนี่ยโคลอสเซียมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอัศจรรย์สำหรับการแสดงต่างๆเช่นการต่อสู้ของเกลดิเอเตอร์นะครับรวมถึงสถานที่สำหรับการจัดงานบันเทิงของชาวโรมันในยุคสมัยนั้นนะครับโครงสร้างที่ใช้ในระบบโค้งเช่นนี้มีทำให้โคลอสเซียมมีความแข็งแรงและก็สามารถรองรับผู้ชมได้เป็นจำนวนมากเลยนะครับนับว่าเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโรมันได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูในส่วนของประติมากรรมมารวมกันบ้างนะครับก็มีการผสมประสานกันนะครับระหว่างลักษณะของกรีกแล้วก็อีครัสคันนะครับที่เน้นความสมจริงมากกว่าด้วยนะครับโดยเฉพาะการสลักรูปบุคคลที่มักจะสลักถึงรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพรวมถึงการแสดงอารมณ์และก็บุคลิกของบุคคลนั้นๆอย่างชัดเจนนะครับรูปปั้นของผู้นำที่มีชื่อเสียงเช่นจูเลียสซีซ่าหรือออกัสตัสมักจะสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและก็ความกล้าหาญของพวกเขานะครับจิตรกรรมโรมันเนี่ยมักจะมีการใช้เทคนิคการวาดภาพบนผนังแบบเฟสโกซึ่งเป็นการใช้สีวาดลงบนปูนที่กำลังเปียกภาพวาดของผนังวิลล่าต่างๆในปอมปีอีแล้วก็เฮอร์คูลาเนียมถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นนะครับภาพจิตรกรรมเหล่านี้นี่มักจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนแสดงถึงธรรมชาติฉากในชีวิตประจำวันหรือเทพเจ้าและข้อเรื่องราวในตำนานศิลปะและสถาปัตยกรรมของโรมันไม่เพียงแต่ส่งอิทธิพลต่อยุคสมัยของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงอารยธรรมยุโรปในยุคหลังๆด้วยโดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่าฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรเนซองส์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับซึ่งศิลปินและสถาปนิกต่างหันกลับมาศึกษาและนำแนวคิดจากโรมันไปพัฒนาต่อนั่นเองนะครับเอาละครับมาสู่ช่วงที่3ก็คือประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกในยุคกลางนะครับยุคกลางของประวัติศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเริ่มต้นจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันนะครับในปีคริสตศักราช476ปีนะครับหมายความว่าคศ476เนี่ยโรมันก็ล่มสลายกินเวลายาวนานมากนะครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5จนถึงคริสตศตวรรษที่15เลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลานี้นี่อาณาจักรโรมันที่เคยยิ่งใหญ่ถูกแบ่งแยกและก็อ่อนแอลงนะครับจากการรุกรานของเผ่าติวตันนั่นเองนะครับรายละเอียดน่าสนใจนะครับแต่เวลาไม่พ ลองเข้าไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตก็มีให้สอหาอะไรเรียกว่าความรู้เพิ่มเติมนะครับทำให้เกิดการกระจายของอำนาจทางการเมืองและก็ความวุ่นวายทางสังคมในยุคนั้นนะครับส่งผลให้ผู้คนนั้นมายึดศาสนาเนี่ยเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อวุ่นวายก็เข้าสู่ความเชื่อซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่ามนุษย์ยังเชื่อว่าโลกกลมอยู่นะครับก็ความเชื่อก็เลยกลายเป็นในเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับความศรัทธาในศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมยุคนั้นและความหวังในเรื่องของชีวิตหลังความตายกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหวังว่าจะได้พบกับความสุขของพระเจ้าหลังจากความตายไปก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับในคริสตศตวรรษที่14นี่เริ่มเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในยุโรปนะครับมีการตื่นตัวทางด้านการพาณิชย์และก็การสำรวจดินแดนใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การขยายอำนาจทางการเมืองนะครับและการค้าในรูปแบบของลัทธิการล่าอาณานิคมในทางวิทยาศาสตร์และก็นวัตกรรมก็มีการค้นพบที่สำคัญหลายอย่างเช่นระบบสุริยะจักรวาลของโคโปนิคัสนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในเรื่องของจักรวาลครั้งยิ่งใหญ่และการค้นพบการพิมพ์หนังสือโดยสเตนเบิร์กและก็ฟรุสซึ่งได้ทำการปฏิวัติการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเนี่ยอย่างกว้างขวางเลยนะครับในยุคนี้ลักษณะของสังคมในยุคกลางนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบทิกดันนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีการจัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยแบ่งกลุ่มชนออกเป็น3ชนชั้นหลักๆได้แก่ชนชั้นแรกก็คือพระนะครับเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงสุดในสังคมเพราะศาสนาคริสต์เป็นศูนย์กลางของความเชื่อและศรัทธาของประชาชนในยุคกลางนะครับพระสันตะปาปาในกรุงโรมเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดทิศทางของศาสนาและความเชื่อในยุคนั้นพระในระดับรองลงมาก็จะทำหน้าที่สั่งสอนนะครับแล้วก็ประกอบพิธีกรรมและมีบทบาทในการเก็บภาษีจากประชาชนนะครับในยุคนั้นพระเป็นผู้เก็บภาษีนะครับแล้วก็ชนชั้นที่2ก็คือชนชั้นปกครองก็ประกอบด้วยกษัตริย์ขุนนาง
และก็อัศวินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและมีชีวิตที่หรูหราเขาใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยมากเลยนะครับชนชั้นนี้นี่ชนชั้นนี้มีบทบาทสำคัญในการปกครองและก็คุ้มครองประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ชนชั้น3ก็คือสามัญชนทั่วไปได้แก่ชาวนาชาวไร่ทาสที่ติดที่ดินที่ต้องทำมาหากินอย่างหนักนะครับเลี้ยงชีพแล้วก็ผลิตอาหารอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าของที่ดินก็คือกลุ่มของชนชั้นที่2นั่นเองนะครับการเกษตรในยุคนี้นี่ยังไม่พัฒนาเพียงพอนะครับผลผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างเต็มที่ยุคกลางเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคแห่งความท้าทายและความยากลำบากทางสังคมและเศรษฐกิจแต่ก็เป็นช่วงที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อยุโรปในยุคต่อมานะครับทีนี้ก็เดินทางมาถึง 3.1 นะครับก็คือศิลปะไบเซนไทน์นะครับศิลปะไบเซนไทน์เนี่ยอยู่ระหว่างปีคริสต์ศักราช589ถึง1453นะครับเกิดขึ้นในยุคคริสเตียนตอนต้นนั่นเองนะครับมีอิทธิพลจากศิลปะกรีกโบราณและก็สะท้อนถึงความศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกนะครับศิลปะนี้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศในแถบนั้นเช่นบัลแกเรียเซอร์เบียและก็รัสเซียถึงแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะไม่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิไบเซนไทน์ก็ตามนะครับก็ยังได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากยุคนี้ไอคอนหรือภาพสัญลักษณ์ต่างๆทางศาสนาที่มีความสำคัญก็ยังคงถูกสร้างในกรีซในรัสเซียและประเทศอื่นๆจนถึงปัจจุบันนะครับสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์มีลักษณะโดดเด่นโดยเฉพาะการใช้แปลนยึดศูนย์กลางที่เรียกว่าเซนทันแปลนนะครับสังเกตว่าจะมีโดมสูงใหญ่ตัวอย่างสำคัญก็คือมหาวิหารเอเจียโซเฟียนะครับที่สร้างขึ้นในยุคจักรพรรดิยูจัสติเนียนนะครับและก็เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิไบเซนไทน์เลยทีเดียวนะครับโบสถ์ไบเซนไทน์เช่นโบสถ์ซานวิตาเลนะครับมีการออกแบบภายในโออาพร้อมนิสที่เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆนะครับและก็แกลเลอรี่นะครับสำหรับสตรีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมของคำว่านิสและก็แกลเลอรี่ในบริบทของการออกแบบภายในของไบเซนไทน์เพิ่มเติมหน่อยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับตัวนิสนี่ก็เขียนแบบที่ผมขึ้นให้ดูนะครับในบริบทของสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายในนี่ก็หมายถึงช่องเว้าในผนังที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหรือความงามอาจใช้สำหรับการวางรูปปั้นหรือเครื่องประดับหรือสิ่งของสำคัญเช่นภาพที่เกี่ยวกับศาสนาหรือโคมไฟสวยๆนะครับบางครั้งนิดอาจจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กนะครับที่ออกแบบเพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆเช่นทางเดินหรือจุดพักในอาคารนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างนะครับในโบสถ์นิดมักจะมีพื้นที่ที่ว้าวสำหรับวางรูปปั้นนักบุญหรือพระแม่มารีแต่ส่วนของแกลเลอรี่เนี่ยก็คือในที่นี้ก็หมายถึงระเบียงยาวหรือพื้นที่ทางเดินที่เปิดโล่งหรือครอบคลุมบางส่วนโดยมักใช้เชื่อมต่อพื้นที่หรือสร้างพื้นที่ชมวิวในอาคารนะครับในบางบริบทนี่แกลเลอรี่เนี่ยอาจจะหมายถึงพื้นที่สำหรับการจัดแสดงศิลปะหรือวัตถุโบราณสำคัญวัตถุสำคัญนะครับเช่นในพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะมีแกลเลอรี่สำหรับสตรีหรือกลุ่มคนที่ต้องการพื้นที่โดยเฉพาะนั่นเองนะครับในโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยแกลเลอรี่จะเป็นพื้นที่ชั้นบนที่สตรีแล้วก็บุคคลสำคัญเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมพิธีกรรมได้โดยไม่ปะปนกับผู้อื่นนะครับการออกแบบเหล่านี้นี่แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศาสนาในยุคไบเซนไทน์อย่างชัดเจนนะครับทีนี้มาถึงศิลปะโรมานิสนะครับซึ่งศิลปะโรมานิสนี้นี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศิลปะนอร์มันนะครับเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที่12จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่13นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของศิลปะโกติกซึ่งกอติกเนี่ยเริ่มต้นในคริสตศตวรรษที่13นะครับการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะยุคกลางในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19ได้แบ่งศิลปะเป็นสมัยต่างๆและก็คำว่าโรมานิสเนี่ยจะถูกใช้เพื่อบรรยายศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะทางสถาปัตยกรรมในช่วงเวลานี้นะครับคำว่าโรมานิสเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะแม้ว่าช่างปั้นจะมาจากฝรั่งเศสทางตอนใต้หรือสเปนก็จะนำความรู้เกี่ยวกับอัญมณีแบบโรมันมาใช้นะครับ
แต่ศิลปะแบบโรมันเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดของศิลปะแบบโรมันมากนักนะครับนอกจากเรื่องของการฟื้นฟูวิธีการก่อสร้างเท่านั้นเองนะครับศิลปะโรมันเนสเนี่ยมีความสัมพันธ์กับศาสนาคริสต์อย่างชัดเจนนะครับโดยสถาปัตยกรรมโรมันเนสมักจะสื่อถึงแก่นของความเชื่อเช่นหน้าจัวมีสลักนูนเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ทำให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราเข้าไปในวัดนะครับภายในวัดยังมีภาพเขียนจากคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็อยู่เต็มไปหมดนะครับทั้งที่ประตูเสาแล้วก็ฝาผนังโดยภาพเขียนในสมัยนี้นี่มีอิทธิพลจากศิลปะแบบไบเซนไทน์แต่มีความอ่อนช้อยกว่ามากนะครับศิลปะโรมันเนสยังสะท้อนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้จาริกแสวงบุญจากนรกครูเสดเพื่อซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากต่างศาสนานั่นเองนะครับการสร้างวัดขนาดใหญ่จึงแพร่กระจายไปทั่วยุโรปเลยโดยมีการออกแบบให้รองรับผู้คนจำนวนมากมีอาคารภายในหลายร้อยหลังนะครับในด้านสถาปัตยกรรมในโรมันเนสมีอาคารสำหรับการใช้งานต่างเช่นสถานที่ราชการวัดและก็พระราชวังเรียกว่าจะมีความเด่นชัดมากที่สุดเลยนะครับเพราะพื้นที่กว้างขวางเพื่อรองรับพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนนั่นเองนะครับนอกจากนี้โครงสร้างและรูปแบบยังได้รับอิทธิพลจากศิลปะโรมันโดยเฉพาะการใช้ประตูโค้งและก็โดมนะครับกิจกรรมโรมันเนสเนี่ยมักจะเป็นงานกิจกรรมฝาผนังที่สื่อถึงเรื่องราวทางศาสนาโดยเขียนด้วยปูนเปียกนะครับหรือฟรีสโกและบางส่วนถูกทำลายหรือเขียนทับใหม่ในเวลาต่อมานะครับก็เป็นที่น่าเสียดายก็เหมือนจิตกลางฟ้าผนังของประเทศไทยนะครับหลายวัดก็มีการถูกทาสีทับก็มีนะครับต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนนะครับนอกจากนี้นี่ยังมีการประดับด้วยจิตกรรมประกอบหนังสือหรือคัมภีร์ไบเบิลจิตกรรมในช่วงคริสตศตวรรษที่17ถึง18มักมีรูปร่างลักษณะแบนและก็ใช้เส้นที่ชัดเจนนะครับแต่เขาเริ่มมีมิติทางรูปทรงมากขึ้นมิติทางรูปทรงก็คือมีวอลลุ่มมีแสงเงานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความมีชีวิตชีวาของผลงานเนี่ยยังน้อยอยู่อิทธิพลจากศิลปะไบเซนไทน์ก็ยังมีปรากฏในเสื้อผ้าและท่าทางของรูปคนทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับในภาพรวมแล้วนี่ศิลปะโรมันเนสจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบโรมันและศิลปะแบบไบเซนไทน์รวมไปถึงศิลปะแบบอื่นๆด้วยนะครับในทั้งหมดนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนในยุคนั้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูศิลปะโกธิกกันบ้างนะครับศิลปะโกธิกเริ่มต้นประมาณปลายคริสตศตวรรษที่15และก็มีอิทธิพลต่อเนื่องนานถึง350ปีเลยนะครับจากศิลปะโรมันเนสโดยมีการพบเห็นได้ในศิลปะทางศาสนาเช่นการสร้างมหาวิหารซึ่งเริ่มต้นจากต้นคริสตศตวรรษที่18นะครับศิลปะแบบนี้นี่ได้แพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตกจนเรียกกันว่าศิลปะโกธิกนานาชาติศิลปะโกธิกยังเป็นที่นิยม อย่างมากเลยครับในช่วงคริสตศตวรรษที่19นะครับก่อนจะวิวัฒนาการไปสู่ศิลปะยุคเรโนซองส์นะครับศิลปะแขนงสำคัญสมัยโกธิกประกอบด้วยประติมากรรมงานกระจกสีกิจกรรมฝาผนังและการเขียนลวดลายในหนังสือวิจิตรนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากฝรั่งเศสและแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆโดยเฉพาะภูมิภาคต่างๆก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโกธิกก็คือผนังเปิดกว้างส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษและก็หลายเส้นที่ซับซ้อนทุกองค์ประกอบมีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ทางศาสนาทั้งสิ้นนะครับหลังคาเป็นโค้งและก็แหลมซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากมหาวิหารในฝรั่งเศสเช่นมหาวิหารแซงเดอร์นีนะครับมหาวิหารโนยงมหาวิหารลาองมหาวิหารอาเมียงแล้วก็มหาวิหารโรสเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีอีกมหาวิหารก็คือมหาวิหารออกซิเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับสถาปัตยกรรมโกธิกเริ่มต้นที่โบสถ์วัดแซงเดอร์นีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กรุงปารีสโดยมีโครงสร้างสูงกว่าโบสถ์แบบเดิมนะครับใช้การออกแบบโครงสร้างแบบอาร์คโค้งปลายแหลมทำให้เกิดความสูงและก็ดูแล้วก็มีความสง่าเป็นอย่างมากนะครับภายในมีความโอโถงและก็แสงสว่างมากเพียงพอนะครับโครงสร้างนี้ช่วยแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างเสารอบผนังที่สูงซึ่งไม่สามารถใช้หน้าต่างแบบปกติได้นะครับจึงต้องประดับกระจกสีนั่นเองโดยเฉพาะการใช้พื้นที่ผนัง
ร้องเพลงสวดและก็ใช้สำหรับพระเทศนะครับทำให้บรรยากาศภายในดูเรืองรองและก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยในส่วนของประติมากรรมในช่วงสุดท้ายของโกธิกจะเห็นว่ามีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประติมากรรมประดับประตูทางเข้าโบสถ์นะครับซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคริสต์เรียกว่าเกี่ยวกับประวัติของพระคริสต์โดยมีลักษณะรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็งดงามพร้อมกับถูกต้องตามหลักกวีภาคมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการเน้นลายผ้าด้วยในส่วนของจิตรกรรมโกธิกนี่แม้ว่าสถาปัตยกรรมจะมีข้อจำกัดในพื้นที่ว่างบนผนังแต่ก็ยังส่งผลให้สถาปัตยกรรมโกธิกสามารถรองรับผลงานภาพประดับกระจกสีได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกระจกสีบานหน้าต่างซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของศิลปะในยุคนี้โดยสรุปนะครับศิลปะโกธิกมีความโดดเด่นในแง่ของการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและก็งานศิลปะอื่นๆซึ่งสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และก็อารมณ์ทางศาสนาอย่างชัดเจนโดยมีตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์ในยุคนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาถึงยุคฟื้นฟูศิลปะแล้วก็วิทยาการนะครับยุคนี้สำคัญมากซึ่งเราเรียกว่ายุคเรเนซองส์นะครับคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับอยู่ในช่วง

คริสตศักราช1400ถึง1600นะครับความหมายของเรเนซองส์เนี่ยก็หมายถึงการเกิดใหม่ที่ส่งเสริมการระลึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะกรีกและโรมันในอดีตที่ไม่ใช่การลอกเรียนแบบอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่เป็นการเน้นความสำคัญของลักษณะเฉพาะของบุคคลนะครับการให้ความสนใจกับลักษณะภายนอกของมนุษย์และก็ธรรมชาติรวมทั้งมีเหตุผลทางศีลธรรมการฟื้นฟูกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็แขนงต่างๆนะครับจึงเรียกได้ว่าเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเริ่มต้นในประเทศอิตาลีและก็แผ่ขยายไปทั่วทั้งยุโรปนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยวัดยังคงเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของศิลปินและก็ยังมีขุนนางและพ่อค้าที่ร่ำรวยนะครับว่าจ้างและสนับสนุนศิลปินอีกด้วยนะครับตระกูลที่มีชื่อเสียงเนี่ยแก่วิกคอนตีสฟอร์ซาในนครมิลานนะครับอากอนนาซาในเมืองมานตูอาและก็ตระกูลเมดิซีนะครับในมานครฟลอเรนซ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างชื่อเสียงกับศิลปินที่โด่งดังอย่างลีโอนาร์โดดาวินซีมิเคลันเจโลและก็ราฟาเอลคงเคยได้ยินกันนะครับสถานะทางสังคมของศิลปินในยุคนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงมากนะครับจนมีการก่อตั้งสถาบันศิลปะเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือกันและก็มีนักสร้างสรรค์เกิดขึ้นมากมายมากมายต้องใช้คำว่ามากมายนะครับคนที่เรารู้จักมาถึงยุคนี้ถึงแม้จะไม่กี่คนก็จริงนะครับแต่ยุคนั้นนี่มีนักสร้างสรรค์เนี่ยพูดง่ายมีศิลปินเยอะแยะมากนะครับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานี้นี่ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นในประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็ผู้ที่คิดก็คือโยฮันตุกเกนเบิร์กนั่นเองนะครับซึ่งช่วยให้ศิลปะการพิมพ์เนี่ยเริ่มมีการสร้างสรรค์อย่างจริงจังก็ในยุคนี้นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่มีการขุดค้นพบสร้างเมืองโบราณของกรีกและก็โรมันทำให้ยุโรปนำความรู้จากการค้นพบเหล่านี้มาปรับปรุงและก็พัฒนาศิลปินในยุคนี้ผลิตผลงานอันทรงคุณค่าอย่างเช่นภาพโมนาลิซานะครับซึ่งวาดโดยลีโอนาร์โดดาวินซีซึ่งเป็นรู้จักกันดีนะครับใครที่ไม่เคยไปถ้ามีโอกาสก็ไปดูนะครับชิ้นไม่ใหญ่แต่ก็โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ที่ลูฟประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รูปปั้นของเดวิดที่ปั้นโดยมิเคลันเจโลนะครับหรือไมเคิลเอ็นเจโรของคนไทยนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของความงามและความสมบูรณ์แบบในศิลปะที่มีชื่อเสียงนะครับนอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเช่นไอแซคนิวตันผู้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสำคัญของปัจเจกบุคคลนะครับการคิดถึงโลกและชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นการกระจายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาและก็มีการค้นคว้านะครับการฟื้นฟูศิลปะและวิทยาในยุคนี้จึงถือเป็นยุคทองของศิลปะวรรณกรรมดนตรีและศาสตร์ทุกแขนงเลยทีเดียวนะครับในยุคสูงสุดของเรเนซองส์เนี่ยอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ซึ่งศิลปินและนักออกแบบได้ยกระดับอารยธรรมจากอดีตนำมาใช้ประโยชน์ใหม่นะครับโดยการบูรณาการภูมิปัญญากับศักยภาพใหม่ๆซึ่งส่งผลใหเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะอันงดงามและก็ยั่งยืนยากที่จะลืมเลือนนะครับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับยุคเรเนซองส์นี้ยังสามารถเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างความงามทางศิลปะและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของยุคนี้ในประวัติศาสตร์ศิลปะและก็วิทยาการของมนุษยชาตินั่นเองนะครับทีนี้มาถึงยุคบาโรกนะครับศิลปะยุคบาโรกในยุคที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมตะวันตกตั้งแต่เกิดขึ้นประมาณสักปีคริสต์ศักราช1580จนถึง1750นะครับโดยเริ่มต้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17เซบาบาโรกมีลักษณะเด่นที่การนำเสนอถึงความขัดแย้งและความหรูหราอันอวานะครับศิลปะในยุคนี้ครอบคลุมหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมจิตรกรรมวรรณกรรมนาฏศิลป์และก็ดนตรีในด้านดนตรีแบบบาโรกเราจะเห็นการพัฒนาในรูปแบบของการเล่นที่เรียกว่าเคาน์เตอร์พอยต์นะครับซึ่งเป็นการเล่นระหว่างเสียงหรือเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นที่สะท้อนกันในระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับการเล่นในลักษณะนี้สามารถสร้างความสนุกสนานและก็ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะบาโรกได้รับการส่งเสริมจากสถาบันคาทอลิกโดยเฉพาะในช่วงการประชุมสังคายนาเมืองเทรนนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช1545ถึง1563ซึ่งมีการถกเถียงเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและศาสนากันอย่างเปิดกระเริกเลยนะครับ

ประชาชนว่าศิลปะควรจะสื่อสารเรื่องราวทางศาสนาในรูปแบบที่จูงใจและกระตุ้นอารมณ์ของผู้คนในขณะเดียวกันนะครับชนชั้นสูงในยุคนั้นยังมองว่าศิลปะบาโรกสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากศิลปะบาโรกมักจะปรากฏในสถาปัตยกรรมของวังที่มีการสร้างห้องต่างๆมากมายแต่ละห้องมักจะตั้งแต่ห้องพักรอไปจนถึงบันไดใหญ่และห้องรับรองโดยแต่ละห้องจะมีความโออาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพร้อมด้วยรายละเอียดที่หรูหราและก็

เล็กน้อยในแต่ละครั้งเพื่อสร้างความรู้สึกที่แตกต่างและก็น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับลักษณะของศิลปะในยุคนี้มักจะเต็มไปด้วยสีสันสดใสและหน้าตารูปปั้นที่มีความงดงามราวกับเทพเจ้าที่มีชีวิตชีวาเลยทีเดียวนะครับศิลปะบาโรกไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกแต่ยังเน้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในอำนาจนะครับและความเจริญรุ่งเรืองของสังคมในช่วงเวลานั้นด้วยทีนี้มาถึงยุคศิลปะร็อกโคโก้นะครับศิลปะร็อกโคโก้เนี่ยเริ่มต้นในช่วงต้นของศตวรรษที่18ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1700จนถึง1789นะครับก็ใช้เวลาประมาณ80กว่าปีโดยมักเรียกว่าศิลปะแบบลุยที่14นะครับเป็นการพัฒนาต่อเรื่องต่อเนื่องนะครับจากศิลปะฝรั่งเศสและการตกแต่งภายในห้องที่ออกแบบสไตล์ร็อกโคโก้เนี่ยมีเอกภาพอย่างชัดเจนทุกองค์ประกอบในห้องไม่ว่าจะเป็นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับล้วนถูกออกแบบมาเพื่อให้คลุมเครือกันอย่างลงตัวนะครับไม่มีสิ่งใดในห้องที่มีอิสระต่อกันนะครับการตกแต่งภายในห้องจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราอลังการรูปปั้นขนาดเล็กที่ประดิษฐ์ที่มีฝีมือใส่รายละเอียดอย่างละเอียดเลยนะครับภาพเขียนและกระจกกรอบลวดลายรวมไปถึงพรมแฝงผนังนี่ถ้าหากแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันก็จะทำให้ห้องนั้นเนี่ยขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเลยนะครับนอกจากนี้การศิลปะร็อกโกโก้เนี่ยยังเป็นการฟื้นสถาปัตยกรรมคลาสสิกอีกด้วยนะครับโดยมีตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นการตกแต่งภายในที่สำนักสงฆ์ออสโตบินเรนซึ่งมีรายละเอียดที่น่าทึ่งมากนะครับในด้านจิตรกรรมร็อกโกโก้เนี่ยมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากงานประดับตกแต่งทั่วไปมากนักครับจิตรกรจะเน้นการสร้างสรรค์ที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงและมักจะมุ่งเน้นที่ความหลงไหลในบรรยากาศของภาพมากกว่าการสื่อสารความจริงในทุกแง่มุมนะครับภาพในสไตล์นี้มักจะมีส่วนประกอบที่หลากหลายแล้วก็พิสดารพร้อมด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับที่เรียกว่าสุดหรูหราเลยนะครับก็ดูจากภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะครับในส่วนของการจัดฉากมักจะเน้นฉากหลังที่คล้ายกับธรรมชาติหรือท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างอลังการพร้อมด้วยการใช้สีที่ตัดกันอย่างเด่นชัดซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งบาร็อกโคโคจึงเป็นการแสดงถึงความหรูหราและก็อารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนถึงสังคมในช่วงเวลานั้นได้อย่างลึกซึ้งและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับการบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคเรือสองนั้นเนี่ยมีการบันทึกและสืบทอดผ่านหลากหลายวิธีนะครับตามแต่ละยุคสมัยและก็ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยวิธีการบันทึกก็คือไม่มีการเขียนบันทึกในยุคนี้เนื่องจากยังไม่มีการระบบการที่เรียกว่าภาษาเขียนการสืบทอดความรู้และศิลปะทำโดยผ่านการสร้างงานเช่นภาพเขียนบนผนังถ้ำต่างๆนะครับซึ่งผมได้พูดไปแล้วศิลปะถูกใช้เพื่อแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและชีวิตประจำวันหรือความอุดมสมบูรณ์โดยเน้นรูปแบบที่ง่ายและตรงไปตรงมานะครับในยุคโบราณเนี่ยอย่างเช่นอียิปต์ชักก็ใช้ภาพวาดและก็จารึกในสุสานหรือวิหารเช่นภาพแกะสลักในพีระมิดนะครับการเขียนอักษรภาพที่เล่าเรื่องราวของฟาโรห์หรือเทพเจ้าผสมผสานศิลปะกับการบันทึกประวัติศาสตร์เช่นแท่นหินต่างๆนะครับพอมาถึงยุคเมโสโปเตเมียเนี่ยก็ใช้แผ่นดินเหนียวที่จารึกด้วยตัวอักษรรูปลิ่มนะครับเพื่อบันทึกเรื่องราวของกษัตริย์หรือของเทพเจ้าแล้วก็มาถึงกรีกและโรมันเนี่ยก็มีการบันทึกผ่านงานประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมนะครับในยุคกรีกเช่นวิหารพาเธนอนรวมถึงการเขียนโดยนักประวัติศาสตร์เช่นเฮโรโดตุสนะครับในช่วงโรมันเนี่ยก็ใช้ภาพวาดผนังจิตรกรรมฝาผนังและก็จารึกในอาคารสาธารณะเช่นโคลอสเซียมที่เล่าเรื่องราวของสงครามมาถึงยุคกลางเนี่ยก็วิธีการบันทึกก็คือศิลปะจะมีเป้าหมายทางศาสนางานศิลปะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนานะครับเช่นภาพโมเสสในโบสถ์ไบเซนไทน์จิตรกรรมเฟสโกและงานประดิษฐ์ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับการบันทึกศิลปะทำผ่านงานเขียนในคัมภีร์หรือเอกสารศาสนารวมถึงการแกะสลักและกิจกรรมในโบสถ์นะครับการใช้สัญลักษณ์ในศิลปะก็เพื่อสื่อความหมายการแทนการบันทึกอย่างตรงไปตรงมานั่นเองทีนี้มาถึงยุคเรือสองเนี่ยการบันทึกสมัยยุคนี้นี่ก็จะเป็นการบันทึกด้วยเอกสารนะครับ
ในยุคนี้นี่มีการพิมพ์เริ่มเผยแพร่

เอด้วยนะครับก็หลังจากที่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กก็ทำให้การเผยแพร่วรรณกรรมและความรู้ศิลปะก็มีความกว้างขวางขึ้นนะครับผลงานศิลปะเองกลายเป็นสื่อในการบันทึกประวัติศาสตร์เช่นผลงานของราฟาเอลสะท้อนถึงความคิดของยุคเรเนซองส์องค์ประกอบที่ช่วยในการบันทึกก็ได้แก่การสืบทอดด้วยวัฒนธรรมและงานศิลปะและประเพณีทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาผ่านศาสนาและก็ความเชื่อนะครับแล้วก็สืบทอดผ่านเอกสารและวรรณกรรมการบันทึกเนี่ยคือการสร้างเอกสารทางศาสนาและเล่าเรื่องในประวัติศาสตร์ในส่วนของผ่านทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมอักษรสลักก็สะท้อนเรื่องราวของยุคสมัยได้นะครับแล้วก็การค้นพบทางวรรณคดีหลักฐานทางวรรณคดีช่วยฟื้นฟูเรื่องราวในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคโบราณได้เป็นอย่างดีนะครับศิลปะทุกยุคเป็นทั้งการสะท้อนและก็บันทึกเรื่องราวของสังคมให้เราได้เข้าใจชีวิตและก็ความเชื่อและค่านิยมของคนในยุคต่างๆแม้จะเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีนะครับหรือว่าหลายพันปีแล้วก็ตามนะครับศิลปะของทุกยุคเป็นทั้งการสะท้อนและบันทึกเรื่องราวของสังคมทำให้เราสามารถเข้าใจชีวิตและก็ความเชื่อและค่านิยมของคนในยุคต่างๆได้แม้ว่าจะผ่านมาหลายพันปีแล้วก็ตามนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการบรรยายในวันนี้ผมหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกซึ่งเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในแนวคิดที่ลึกซึ้งศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่สะท้อนความงดงามทางสายตานะครับแต่ยังแสดงถึงวิถีชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์ในยุคสมัยต่างๆผมเชื่อว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายท่านอยากจะศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะในโลกของศิลปะนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอให้เราได้ค้นพบอีกมากมายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในเชิงลึกผมขอแนะนำให้ลองสมัครเรียนในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะเช่นวิทยาลัยพอช่างหรือสถาบันศิลปะที่สอนศิลปะโดยตรงนะครับที่พอช่างก็รองรับได้เต็มที่นะครับซึ่งจะให้ความรู้และประสบการณ์ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหรือหากท่านใดไม่สะดวกที่จะไปเรียนก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ต่างๆและก็บทความมากมายที่ให้ความรู้ด้านศิลปะอย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่ลึกซึ้งนะครับก็จะจบการบรรยายวันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เรามองเห็นหรือชื่นชมแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของเราในฐานะมนุษย์นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังและก็ติดตามมาจนถึงตอนจบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายวันนี้ของผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้ต่อยอดการเรียนรู้ต่อไปนะครับขอได้รับฟังขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมเทวิทยาพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราชและพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบ

0: อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องชิ้นรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่

เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดสมุนไพรไทยนะคะเพื่อใช้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิมพ์เสนเจลกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นะในรายการของเราเนี่ยจะมีพิมพ์เสนน้ำใช่ไหมคะอยู่ด้วยซึ่งอันนั้นจะเป็นในแนวของภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะก็คือมีพิมพ์เสนการบูนเมนทอนผสมกันนะคะแล้วก็อาจจะแต่งสีแต่งกลิ่นเนา
1: ะ
0: นะคะจะเป็นตอนหนึ่งซึ่งเราได้สอนอยู่นะคะสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่5เราจะทำพิมพ์เสนในรูปแบบของเจลนะคะซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะได้ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีการทำออกมาขายกันเยอะแยะนะคะน
1: ะ
0: ทั้งในรูปแบบที่เป็นเจลใสๆเป็นสีๆนะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งที่ต่างๆนะคะนะก็มีขายตามร้านขายยาตามร
1: ้
0: านอะไรขายยาสมุนไพรทั่วไปนะคะทีนี้การทำยากไหมวิธีการทำขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะง่ายมากและอุปกรณ์การทำนะคะเท่าที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะนะมีแค่เท่าไหร่อ่ะนะแค่1 2 3 4นะก็ไม่มากเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆแล้ววัตถุดิบนะที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะก็คือแน่นอนต้องมีพิมพ์เสนเมนทอนกระบุนแน่นอนนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็และราคาเนี่ยนะคะก็พอโอเคได้นะคะเมนทอนอาจจะแพงนิดนึงแต่ตัวเมนทอนเราก็ไม่ได้ใช้ในปริมาณที่เยอะนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีตัวเขาเรียกว่าตัวเนี่ยนะตัวที่ก่อให้เป็นเจลเนี่ย
1: สารสร้างเนื้อเจลในรูปแบบของน้ำมันนะคะคือละลายกับน้ำมันเท่านั้นนะคะ
0: นะคะเขาเรียกว่าไฮเดรต
1: ซิลิก้าไฮเดรตซิลิก้าน
0: ะคะตัวนี้ไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเนื้อเจลที่ละลายในน้ำมันเท่านั้นนะคะนะเพราะนั้นตัวนี้แหละจะมาเป็นตัวแปรที่ทำให้เนื้อของพิมพ์เสนน้ำนะคะ
1: มีความข้น
0: มีความข้นและกลายเป็นเจลเพราะพิมพ์เสนน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบูนนะคะพิมพ์เสนเมนทอนตัวนี้จะอยู่ในรูปแบบของน้ำมัน
1: ค่ะ
0: นะเป็นพวกเกล็ดจากพวกน้ำมันหอมระเหยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอมาเจอหาไฮเดรตนะคะซิลิก้าแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นเนื้อเจลนะคะเพราะนั้นลองติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต้นทุนถูกไหมถูก
1: ค่ะ
0: ไม่แพงแต่ที่ท่านเห็นขายตามร้านขายยาทั่วไปตามร้านขายยาสมุนไพรเนี่ยราคาค่อนข้างสูงน
1: ะคะ
0: แต่ถ้าเราทำใช้เองนะคะต้นทุนก็จะถูกเราจะมารู้สูตรกันวันนี้แหละนะคะว่าทำยังไงนอกจากนั้นนะคะสามารถทำแจกในงานต่างๆได้
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้ของแจกนี่จะแจกบ่อยนะ เพราะไม่ใช่ว่าอะไรกลัวท่านจะเปลืองนะคือการแจกบ่อยเนี่ยบางครั้งถ้าหากมีคนอิจฉาเรามีคนคิดไม่ดีอย่างเงี้ยนะไปฟ้องอย.ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนพี่กรรมที่ว่าเราทำบ่อยๆเหมือนกับเป็นการอะไรนะอาจจะแอบแฝงการขายอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทำให้ท่านยุ่งยากนะท่านอาจจะไม่ผิดหรอกแต่บางทีมีเรื่องอะไรมาทำให้ไม่สบายใจนะเพราะนั้นก็ระวังนิดนึงว่าเป็นงานที่ถ้าเราแจกงานบุญอะไรประมาณนี้นะฮะก็ระบุไว้ด้วยว่าทำเพื่อการบริจาคนะคะนะหรือทำเพื่ออะไรนะแจกในงานที่เท่านั้นห้ามนำไปขายต้องมีคำว่าห้ามนำด้วยนะคะเพราะว่าพิมพ์เสนน้ำหรือว่าพิมพ์เสนเจลเนี่ยนะคะเป็นพวกยาดม
1: ค่ะ
0: พวกนี้จะจัดอยู่ในประเภทยานะคะแล้วก็ต้องผลิตโดยโรงงานยาถ้าจะขายทั่วไปได้ต้องผลิตในโรงงานยาเท่านั้นนะคะตัวนี้จะไม่ได้รับ อนุโลมเหมือนพวกอะไรนั้นน้ำมันไพรนะน้ำมันไพรเนี่ยจดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้แต่ตัวดมเนี่ยนะคะต้องรอกฎหมายนะคะตอนนี้ก็เอ็ดบอกว่ามีการที่จะแบบยืดขอเนาะให้มาเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนกับว่าชุมชนเหมือนเดิมเป็นยาสามัญจำบ้านเหมือนเดิมอะไรเงี้ยต้องรอเวลานะคะตอนนี้เนี่ยพอดีกฎหมายที่ออกมาล่าสุดก็หลายปีแล้วล่ะเอาไปอยู่ที่โรงงานยาต้องบอกท่านผู้ชมให้รู้ข้อมูลนี้เดี๋ยวท่านใดไม่ทราบพอเห็นทำง่ายปุ๊บเห็นแล้วทำขายนะจะไม่ทราบว่าต้องผ่านโรงงานผลิตยานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณหรือโรงงาน GMP นะคะก็ได้นะคะนะเราก็พูดมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องมารู้จักอุปกรณ์ นะคะในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งมีไม่มากเลยนะเท่าที่เห็นก็จะเป็นแล้วนะคะกลงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลงขนาดใหญ่ซึ่งบางท่านก็อาจจะบอกอุ้ยจะหาซื้อที่ไหนนะคะถ้าเราไม่มีกลงตัวนี้นะคะเราสามารถใช้หม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็ทัพพีสแตนเลสได้ค่ะนะมาแทนตัวนี้ได้นะคะแต่ทีนี้ตัวกลงเนี่ยมันจะดีอย่างนึงตรงที่ว่าไอ้ตัวจากนี่นะคะมันใช้บทเกล็ดของพวกเมนทอนพิมเซนการบูลใช้ในเรื่องนี้ได้นะคะแต่ทีนี้ทัพพีกับหม้อเนี่ยได้ไหมได้ค่ะก็เวลาเราคนไปก็ทัพพีนั่นแหละกดนะคะไปได้แล้วทำการละลาย3ตัวนี้ได้ค่ะนะคะอ่ะมีกรงเสร็จปุ๊บเราก็จะมีถ้วยนะคะถ้วยแก้วนะจริงๆแล้วจะเป็นชามสแตนเลสก็ได
1: ้
0: นะคะหรือจะเป็นเซรามิกก็ได้ค่ะแต่ทำไมอาจารย์เอาแก้วมาใส่ๆเราอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมองเห็นผลิตภัณฑ์นะคะในระหว่างการทำว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะถ้วยตัวนี้เอามาทำอะไรเอ่ย
1: อันนี้อาจจะเอามาแบ่งไว้เวลาแต่งสีแต่งอะไรอะคะ
0: เป็นถ้วยแบ่งเป็นตัวเสริมนะคะนะอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะนะนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีอันนี้เป็นตัวตะกร้อใช้คนเป็นตะกร้อสแตนเลสนะ
1: คะ
0: ตัวนี้ก็หาซื้อตามห้างทั่วไปได้นะคะนะใช้คนนะใช้คนเจลเนา
1: ะ
0: ให้ขึ้นรูปในรูปของเจลนั่นเองนะคะต่อมาตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเกรดที่ใช้ทำอาหารนะคะแต่ว่ามีการมีความที่ว่าทนความร้อนสูงนะคะอันนี้เอาไว้ใช้ในการเกลี่ยข้างๆอ่างค่ะเวลาผสมเนาะนะคะเกลี่ยเนื้อเจลนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ช้อนสแตนเลสเนี่ยเอาไว้เวลาเนี่ยค่ะเราผสมเนาะตัวไหนที่เป็นผงเนี่ยเกิดมันเกาะติดกับเนี่ยขวดเนี่ยนะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยแค่ออกมาได้นะคะนะนี่ก็เป็นทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีขวดที่ใส่พิมพ์เจลเนี่ยอันนี้ก็โมโหร้านมากเลยนะจ๊ะ อันนี้เป็นขวดยาหม่องแต่ไม่เป็นไรบางคนก็โอ้เดี๋ยวนี้นะขนาดยาดมยังใหญ่เลยนะ
1: ใช่
0: สมัยก่อนยาดมเราจะเห็นเป็นเล็กๆนะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นเท่ากับขวดนี้แหละนะแต่เป็นขวดพลาสติกใช่ไหมที่นิยมดมกันทั่วไปนะคะเพราะนั้นพิมพ์เซนเจลนะเราก็สามารถทำได้ขวดขนาดนี้ได้นะคะคือเอาไปไหนได้คือใช้ได้นานๆประมาณนั้นนะคะ
1: อันนี้ใช้
0: ไม่ต้องแบ่งบ่อย
1: ๆเป็นปีได้เลยนะคะ
0: เป็นปีได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านจะใช้ในลักษณะพิเศษนะคะก็อาจจะซื้อแพ็กเกจจิ้งน่ารักเล็กๆเนี่ยนะคะนะ10กรัม5กรัมเนี่ยมาใส่ได้ค่ะนะคะแจกนะคะเป็นของชำร่วยอะไรประมาณนี้ได้นะคะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะทีนี้อาจจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ทั่วไปเลยหรืออาจจะมีอยู่ในครัวเรือนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดนี่มีความสำคัญยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เราล้างด้วยน้ำยาล้างจานเช็ดให้แห้งก็สะอาดแล้วแต่บางท่านไม่นะคะไม่เอานะเราใช้สูตรดมนี่นะต้องสะอาดต้องเนียบมากกว่านี้นะคะเราก็อาจจะใช้แอลกอฮอล
1: ์
0: ช่วยฆ่าเชื้อได้นะคะนะซึ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้เนี่ยนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ 70% นะคะเห็นว่าเป็นสีฟ้าๆเนา
1: ะ
0: ตามร้านขายยาเราก็จะเห็นตั้งขายอยู่ทั่วไปนะคะนะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ซึ่งกระดาษทิชชู่เนื้อดีเนื้อหนานะคะที่ไม่มีขนนะเพื่อใช้ในการเช็ดทำความสะอาดนะคะถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราสามารถใช้ผ้าได้ผ้าที่ไม่มีขนนะคะหรือไม่ก็สำลีนะที่ไม่มีขนนะคะสามารถใช้ได้ทีนี้วิธีการทำความสะอาดทำยังไงนะเราก็ฉีดไปเลยนะรอบๆเลยทั้งหมดเลยนะคะนะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รีบทำอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราทิ้งไว้อย่างนี้ให้แห้งได้นะนะไม่ต้องนั่นเลยแต่ทีเนี้ยถ้าเรารีบนะคะให้เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่นะหรือว่าสำลีนะคะหรือว่าผ้าที่ไม่มีขนนะคะเช็ดแต่พอหมาดๆนะอย่าเช็ดจนแห้งนะคะเช็ดพอหมาดๆนะ เสร็จแล้วเราก็วางทิ้งไว้อีกสักครู่เขาก็จะแห้งนะคะแห้งไปหมดในระหว่างที่เขาแห้งเนี่ยคือต้องเหลือหมาดๆบ้างเพราะว่าการที่หมาดแล้วก็แห้งเนี่ยเขาจะฆ่าเชื้อได้มากนะคะนะทุกตัวนี้เราทำความสะอาดหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันก็ต้องฉีดนะทีนี้บางทีเช็ดไม่สะดวกทำยังไงนะเป่าพัดลม ถ้าต้องการให้เร็วเป่าพัดลมนะคะได้นะแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งนะพวกนี้ก็ต้องเช็ดค่ะฝาเฝอเนี่ยเช็ดหมดเลยนะอันนี้อาจจะอาสุวัตชุบแอลกอฮอล์นะก็เช็ดสามารถตอดนิ้วเข้าไปได้ก็เช็ดเข้าไปข้างในเลยนะคะข้างนอกหมดเลยแล้วก็ฝานะแต่ถ้าเป็นขวดน้ำมันเหลืองบางทีขวดเล็กๆเนา
1: ะ
0: มีอะไรอ่ะปากขวดเล็กๆเนี่ยมือสอดเข้าไปไม่ได้เราก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปแล้วก็คว่ำขวดนะคะอยู่อาจจะเอาตะกร้ามารองนะคว่ำจนกระทั่งถ้าเกิดว่าเราจะทำพรุ่งนี้เราทำความสะอาดขวดวันนี้ก็ได้ค่ะมันจะแห้งพอดีแต่ถ้าเกิดว่าในวันเดียวกันต้องประมาณครึ่งวันนะคะถึงจะสะอาดหมดเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะอันนี้คือขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะนะทีนี้เรามาลงถึงสูตรนะที่เราจะทำนะคะสูตรที่เราจะทำเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะ2ตอนน
1: ะ
0: ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เราทำพิมพ์เศษน้ำ
1: ใช่
0: นะคะนะก็คือพิมพ์เศษน้ำเนี่ยจะประกอบไปด้วยเมนทอนนะพิมพ์เศษการบูนนะคะ3ตัวนะคะแต่แปลกเนาะปริมาณของเมนทอนเนี่ยเยอะที่สุดนะคะปริมาณของเมนทอนเนี่ยนะตัวนี้คือเมนทอนค่ะนะคะเมนทอนเนี่ย50กรัมนะคะตัวพิมพ์เศษ25กรัมนะคะการบูน25กรัมนะคะเอ๊ะสูตรพิมพ์เศษน้ำทำไมเมนทอนเยอะที่สุดนะพิมพ์เศษกับการบูนกับเท่ากันนะคะเป็นเพราะว่าถ้าพิมพ์เศษเยอะกว่านะคะหรือการบูนเยอะกว่าเนี่ยการละลายเนี่ยมันจะละลายไม่หมดนะคะถ้าเราใช้เมนทอน2เท่านะคะของตัวพิมพ์เศษกับการบูนเนี่ยนะคะมันจะทำให้ละลายได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสูตรก็เลยมีเมนทอนเยอะที่สุดแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวการบูนเนี่ยลดลงก็ได้ค่ะนะการบูนอาจจะเหลือสัก10อะไรประมาณเนี้ยนะหรือ15ก็ได้พิมพ์เศษก็ประมาณ25นะเมนทอนก็50อย่างเงี้ยก็จะเป็นสูตรพิมพ์เศษน้ำที่หอมนะคะที่หอมดีแล้วก็ละลายได้หมดนะคะทีนี้บางเจ้านะบางเจ้าก็ถ้าเกิดว่าละลาย3ตัวเนี่ยมันเหมือนมันเข้มข้นเขาก็จะเพิ่มเขาก็จะลดต้นทุนโดยการที่เขาจะผสมน้ำมันแก้วหรือน้ำมันคาร์เนชั่นหรือไวออยนะคะลงในสูตรของพิมพ์เศษน้ำนี้นะก็คือว่าพอผสมกันปั๊บเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำมันแก้วลงไปประมาณสัก 20% 25% นะคะเพื่อที่จะละลายได้หมดอะไม่มีเกล็ดเหลือแล้วมันก็ยังหอมไหมก็ยังหอมค่ะถ้าใส่น้ำมันแก้วสัก 15% นี้กำลังดีเลยนะคะถ้าใส่มากกว่านี้เนี่ยมันจะจางนะคะเพราะนั้นน่ะวิธีเคล็ดลับที่ทำให้คุณน่ะอาจจะทำพิมพ์เศษน้ำโดยที่ไม่เหลือเกล็ดนะของกระบูนของพิมพ์เศษอยู่เนี่ยก็คือให้เติมน้ำมันแก้วลงไป 15% นะคะน้ำมันแก้ว 15% เนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนทอนก็จะเหลืออันนี้คือตัวที่ฉันเนี่ยคือประยุกต์สูตรให้นะคะอ่ะสมมุติน้ำมันแก้ว 15%จะเหลือ85
1: ค่ะ
0: เราใส่ตัวมินทอน50เลยนะคะนะตัวการบูนนี่อาจจะ25นะคะตัวพิมพ์เศษ25การบูนก็10
1: ค่ะ
0: นะก็น้ำมันแก้ว15ก็จะโอเคเลยนะคะก็จะได้สูตรพิมพ์เศษน้ำที่ดีนะทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงพิมพ์เศษน้ำเนี่ยเราสามารถทำในรูปแบบต่างๆได้เช่นพิมพ์เศษน้ำกินธรรมดาก็คือว่ากินนี่เลยกินอย่างนี้เลยออริจินอลแต่ทีนี้ถ้าเรามาทำเป็นพิมพ์เศษน้ำกลิ่นอโรมานะคะเราก็อาจจะใช้กลิ่นอโรมาคือหนึ่งที่เขานิยมนะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นส้มกลิ่นตะไคร้นะคะอะไรเงี้ยกลิ่นอะไรนะกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะนะซึ่งเราจะผสมลงไปในพิมพ์เศษน้ำเนี่ยประมาณ 3% เรานำพิมพ์เศษน้ำที่ผสมแล้วเนี่ยมาประมาณสัก91กรัมแล้วกันแล้วเราก็เติมกลิ่นลงไปสัก3กรัมก็คือประมาณ 3% นะคะสีนิดนึงประมาณเนี้ยสีก็ตามกลิ่นนะคะนะอย่างกลิ่นส้มก็สีส้มนะหรือท่านจะตวงสีและเป็นลดจำนวน พิมพ์เสร็จน้ำก็ได้มันจะได้เป็น 100% นะคะนั่นแหละท่านก็จะได้พิมพ์เสร็จน้ำอโรมาก็คือว่าสีกลิ่นส้มก็คือนะกลิ่นส้มคือสีส้มนะกลิ่นลาเวนเดอร์ก็สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็เป็นพิมพ์เสร็จน้ำอโรมาอ่ะเรากลับมาที่สูตรพิมพ์เสร็จของเราที่เราจะทำพิมพ์เสร็จเจลนะเราแยกสูตรพิมพ์เสร็จเจลเนี่ยเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือทำพิมพ์เสร็จน้ำก่อนคือก็มีเมนทอนพิมพ์เสร็จการบูลนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับขั้นตอนที่2คืออันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะเราทำพิมพ์เสร็จน้ำกันก่อนค่ะอาจารย์โจอาจารย์โจเริ่มได้เลยค่ะนะคะ
1: เดี๋ยวสเต็ปแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเมนทอนลงไปก่อนค่ะ

0: เราก็อันนี้เราใส่เมนทอลลงไปก่อนนะคะเมนทอลอยู่เท่าไหร่นะจันโจจำได้ไหม
1: น่าจะอยู่ประมาณ750ถึง900อ่ะค่ะต่อกิโล
0: นะคะนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ายังเป็นผงแห้งๆอยู่เลยยังเป็นเกล็ดแห้งๆอยู่เลยนะคะทีนี้เราก็เอาตัวกระบุนลงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสามตัวนี้เป็นพื้นฐานของการทำพิมพ์เสร็จน้ำเลยนะคะนะกระบุนลงแล้วนะคะทีนี้ตัวกระบุนเนี่ยนะบางทีเราอาจจะต้องก่อนจะทำเนี่ยอาจจะต้องบดนะไม่ให้มันเป็นก้อนก่อนเพราะว
1: ่
0: าเวลาละลายเนี่ยมันจะสามารถละลายได้เร็วนะคะแต่ถ้ามันเป็นก้อนอย่างเงี้ยจะใช้เวลาค่อนข้างใช้เวลานะคะตัวกระบุนมันชอบจับกันเป็นก้อนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
1: ทีนี้เดี๋ยวละลาย
0: ตัวสุดท้ายนะคะเป็นพิมพ์เศษนะเป็นตัวพิมพ์เศษเนาะเดี๋ยวใส่ทีหลังใช่ไหมอาจารย์โจเขาจะทุบนะฮะทุบก้อนๆที่เป็นกระบุนออกให้เป็นตัวเล็กๆก่อนนะคะให้เป็นก้อนเล็กๆก่อน
1: เราจะเห็นว่าเขาเริ่ม
0: คือตัวพิมพ์เสนเมนทอนกระบูนนี้นะคะเขาเจอกันแล้วเขาจะกลายเป็นน้ำมันจากเกล็ดแห้งๆอย่างเงี้ยนะคะพอมาเจอกันปุ๊บก็ละลายรวมกันเป็นน้ำมันนะคะน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเนี่ยอย่าเก็บไว้ใกล้กันถ้าเกิดเราเก็บแบบภาชนะที่ไม่ได้ปิดมิดชิดนะส่วนใหญ่แล้วจะเห็นใส่ถุงนั่นแหละถุงที่ซื้อมานั่นแหละนะถุงที่ซื้อมาจากร้านนั่นแหละแล้วก็เอาหนังกระติกรัดอย่างเงี้ยดิฉันเคยเอาวางไว้ใกล้กันปรากฏว่าเขาไปหากันค่ะแล้วเขาก็ชื้นนะชื้นแต่เขาก็เป็นน้ำมันถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เวลาช่างเวลาตวงมันจะลำบากอ่ะมันไม่แห้งอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ติดตาช่างอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยขนาดเจอกัน2ตัวเองนะคะแค่กระบุนกับเมนทอนเห็นไหมก็เริ่มชื้นแล้วนะคะนะเพราะนั้นอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวอาจารย์โจเขาก็จะค่อยๆนะคะคนให้มันละลายนะจะเห็นว่าหลายสูตรเลยค่ะที่เรานะทำเกี่ยวกับน้ำมันพลายบ้างนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยามองบ้างเราก็จะต้องใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยนะคะคือตอนนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันพลายยามองนะคะยาดมเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากเป็นที่นิยมมากเลยนะคะนะโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยเนาะเห็นแล้วว่าเออนิยมมาซื้อของไทยทีละเยอะๆนะคะและยาดมของผู้ประกอบการไทยหลายเจ้าเลยนะคะที่โด่งดังไปถึงต่างประเทศนะคะนี่นะคะเนี่ยขนาด2ตัวเองนะคะเนี่ยก็เหลวแล้วนะคะเรายังไม่ได้ผสมพิมพ์เสร็จลงไปเลยนะคะนะท่านผู้ชมก็ลองสังเกตดูจากที่เมื่อกี้เป็นเกล็ดแห้งๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหลวนะคะเป็นน้ำมันนะคะเมื่อรวมผสมกันคือจริงๆแล้วถ้าบางท่านบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่ารีบเนี่ยใช่ไหมตั้งไฟได้ไหมนะเราจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ตั้งไฟเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเกล็ดของน้ำมันหอมระเหยนะคะมันจะระเหยได้แล้วทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยคือมันไม่หอมอ่ะนะกลิ่นหอมจะลดลงแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆอ่ะก็อาจจะแป๊บเดียวค่ะนะไม่นานนะตั้งแป๊บเดียวไม่นานแต่ในการสอนครั้งนี้เราจะไม่ใช้ไฟไม่ใช้ความร้อนค่ะนะอาจารย์โจก็อาจารย์โจเขาแข็งแรงนะคะเขาก
1: ็คนบ่อยค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมสังเกตเนื้อนะคะในระหว่างการทำเนี่ยสังเกตเนื้อผิดพันธุ์ว่าในการผสมนะคะตัวผสมลงไปในแต่ละตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแล้วอาจารย์เขาคนถึงระดับไหนนะคะถึงเอามาผสมกับส่วนผสมอีกผสมนึงนะคะมันจะได้ไม่ผิดสูตรนะคะ
1: ที่เลือกกระบูนลงก่อนนะคะเพราะว่าพิมพ์เศษเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะก็เลยจะต้องเอา
0: ตัวเมนทอนกับกระบูนคนให้ดูนะคะนะ หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าพิมพ์เสนกระบูลเมนทอนมาเจอกันแล้วเนี่ยจะเหลวกลายเป็นน้ำมันนะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบทีนี้ถ้าเราไม่มีโกล่งเราก็ใช้หม้อสแตนเลสละค่ะนะใช้หม้อสแตนเลสแล้วก็ประมาณว่าใช้ทัพพีสแตนเลสนะคนๆได้เหมือนกันนะคะสามารถคนได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ตัวทัพพีเองก็ใช้บีบี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้บีบี้ได้นะคะ
1: เหลวในระดับนี้ค่ะก็สามารถ
0: กลิ่นก็หอมนะพอมันผสมกันมันเหลวเนี่ยกลิ่นมันหอมตรงกลิ่นหอมเลยนะคะสดชื่นนะคะ
1: สดชื่น
0: ตัวสูตรพิมพ์เสร็จน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แก้ลมวิงเวียนนะคะนะแก้หวัดได้ส่วนหนึ่งนะแก้หวัดคัดจมูกได้นะคะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่ม
0: ตอนนี้ก็ใช้
1: พิมพ์เสร็จนะคะ
0: พิมพ์เสร็จลงไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเจ้านะที่ว่าทำพิมพ์เสร็จน้ำขายนะก็ต้องผสมพวกน้ำมันอะไรนะไว้ออยน
1: ะ
0: หรือว่าน้ำมันแก้วลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วยในการละลายได้ด้วยนะคะแต่อย่าไปใส่น้ำมันระกำนะคะไม่ได้เลยนะน้ำมันระกำนี่สูดดมและอันตรายนะคะนะคือถ้าแบบส่วนใหญ่เขาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ลดอาการปวดเมื่อยเนี่ยเขาจะใช้ปริมาณที่ไม่สูงมากนะคะงานนี้ก็คนผสมกันลงไปนะคะไม่น่าเชื่อนะจากเห็นไหมคะจากเกล็ดขาวๆแห้งๆเนาะพอรวมกันแล้วก็กลายเป็นน้ำมันเหลวกลายเป็นน้ำมันนะคะเราพยายามคนให้มันเกล็ดนี่มันละลายหมดเลยนะพูดถึงนะถ้าจะทำสูตรนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเพราะว่าถ้าเกล็ดไม่ละลายหมดเนี่ยนะคะพอมันไปเจอไฮเดรตซิลิก้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆในตัวเจล
1: ใช่ค่ะ
0: นะเวลาที่เราควักออกมานะคะที่จะทาขมับนะหรือสูตรดมเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ด
1: ๆ
0: ต่างๆอยู่ในนั้นนะคะ
1: ต้องใส่แบบ
0: ต้องใส่แบบนี้นะคะ
1: แบบนี้เลยอะค่ะอันนี้เป็นไว
0: โอนะคะ
1: เนี่ยค่ะต้องไม่มีเกล็ดแบบนี้เลย
0: นะคะอันนี้คือพิมพ์เสร็จน้ำที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะใสๆอย่างนี้เลยไม่มีเกล็ดเลยสูตรนี้แหละค่ะนะที่ไอคนอยู่นี่แหละนะนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้ให้กล้องถ่ายมานะคะก่อนตอนที่เราเข้าสู่ขั้นตอนที่สองนะตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่หนึ่งอยู่นะคะ
1: อาจจะต้องคือขั้นตอนอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาน
0: ิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนะเราแช่อย่างนี้ละค่ะไว
1: ้ค่ะ
0: นะไว้จนกระทั่งมันจะค่อยๆละลายไปเองแล้วก็ละลายหมดในที่สุดนะคะแต่อาจจะใช้เวลาเป็นวันนะอย่างที่ว่าเราจะทำพิมพ์เสร็จเจลพรุ่งนี้เราอาจจะแช่ไว้วันนี้เลยผสมกันไว้วันนี้เลยแล้วก็ใช้แรปพลาสติกที่เขาใช้แรปอาหารนะคะแรปเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นมันออกถ้ามีคนบอกว่าเอาฝาหม้อได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเราจะไม่ปล่อยให้มันมีรูเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยนะถ้ามันมีรูอะไรเงี้ยมันก็จะระเหยออกไปแล้วพอเช้ามาปุ๊บปรากฏว่าความหอมมันลดลงนะคะเราก็ใช้แรปพลาสติกนะคะที่เราใช้แรปอาหารนั่นแหละนะคะตอนนี้ก้อนใหญ่ๆก็ไม่เหลือแล้วนะก็จะเป็นแค่เกล็ดนะคะเล็กๆนะคะเดี๋ยวพิมพ์เจลนี้พอเราผสมสูตรแบบใสเสร็จเนาะมันจะเป็นแบบใสใช่ไหมเราก็จะมีการผสมสีต่างๆนะคะให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะ จารย์โจก็ยังคนต่อและพยายามที่จะทำให้
1: ให้ใส
0: ให้เกล็ดเนี่ยมันหายไปแล้วก็มันใสนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ให้ท่านผู้ชมดูระยะเวลาเท่านั้นเพราะว่าเกิดว่าไปทำเองแล้วเนี่ยก็เอ๊ะมันนานจังเลยแสดงว่าผิดสูตรไม่ใช่นะคะมันใช้เวลานานค่ะนะใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นถึงปริมาณเท่านี้เนี่ยถือว่าใช้เวลานานนะคะระยะเวลาในการถ่ายทำอัดเทปเนี่ยไม่ทันละค่ะนะเพราะนั้นเราถึงผสมมาให้แล้วนะคะแต่นี่เราให้ชมการตัดทิศแต่ละขั้นตอนเฉยๆนะคะ
1: ยิ่งถ้าปริมาณเยอะก็อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะถ้าไปทำแบบผสม

0: ถ้าอาจารย์โจเหนื่อยแล้วก็บอกนะคะนะคะ
1: ยังสู้ไหวค่ะ
0: เราก็ทวนนิดนึงนะคะสูตรนะคะพิมเซนเจลเนี่ยจะมี2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะก็คือที่อาจารย์โจกําลังคนอยู่นี้ก็คือเป็นส่วนผสมของเมนทอล50กรัมนะคะพิมเซน25กรัมนะคะกะระบูน25กรัมค่ะนะคะ3ตัวนี้เมื่อรวมกันแล้วนะเป็นเกล็ดแห้งๆใช่มั้ยก็จะกลายเป็นน้ำมันอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะต้องคนให้น้ำมันนี้ใสคือให้ละลายให้หมดเลยนะคะใสให้จงได้นะคะอาจารย์โจคิดว่าสมควรแก่เวลาหรือยังคะ
1: น่าจะพอแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทำ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเมื่ออาจารย์โจคนนะจนละลายหมดแล้วเนี่ยลักษณะของน้ำพิมพ์เศษน้ำตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะใสอย่างนี้นะคะลักษณะแต่ไม่มีเกล็ดเลยนะคะอันนี้คือจากตรงนี้นะคะมาเป็นตัวนี้แล้วเราก็เอามาผสมลงในขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนะ1ก็คือ
1: ไฮเดรตซิลิก้าค่ะ
0: ไฮเดรตซิลิก้านะคะตัวนี้ล่ะค่ะเป็นตัวที่ก่อเนื้อเจลในน้ำมันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพระเอกนะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะตัวนี้ก็แก้คัดจมูกใช่ไหม
1: คะ
0: แก้การเวียนตัวนี้จะเป็นมาเพิ่มความหอมให้กับตัวพิมพ์เศษน้ำสูตรนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็นิยมใส่กันด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะคือพิมพ์เศษน้ำจากขั้นตอนที่หนึ่งนะคะที่เป็นส่วนผสมระหว่างเมนทอลพิมเซนกะระบูนนะคะมาอยู่ในสูตรนี้นะคะต่อมานะคะเป็นน้ำมันไวออยนะคะที่ฉันกล่าวถึงที่บางพิมเซนบางยี่ห้อเนี่ยจะผสมตัวนี้เข้าไปด้วยเพื่อให้มันละลายได้เร็วแล้วก็ลดต้นทุนนะคะแต่เราเอามาผสมในสูตรของพิมเซนเจลด้วยนะคะเป็นน้ำมันแก้วหรือว่าไวออยนะคะปริมาณการใช้เท่าไหร่ต่อสูตรนะคะนะไฮเดรตซิลิก้าใช้12กรัมนะคะน้ำมันยูคาลิปตัสใช้1กรัมนะคะพิมเซนน้ำใช้50กรัมนะคะไวออยใช้37กรัมค่ะนะคะเดี๋ยวสูตรนี้ก็จะขึ้นบนจอให้นะคะ
1: ค่ะ
0: พอครบแล้วอาจารย์โจนะคะ
1: พี่การ
0: ดำเนินการได้เลยค่ะ
1: พี่การผสมนะคะจะเห็นว่าที่อาจารย์บอกว่าไฮเดรตซิลิก้า12กรัมทำไมมันดูเยอะจังเลยนะคะ
0: มันเบาใช่ไหม
1: มันเบามากนะคะอันนี้แล้วถ้าผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดแมสด้วยนะคะเพราะว่าเขาเบามากแล้วก็จะฟุ้งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่เป็นน้ำมันยูคานะคะพิมเซนแล้วก็ไวออยนะคะเทลงไปด้วยกันทั้งหมดเลย
0: นะคะก็เอาเทลงด้วยกันหมดเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เป็นไวออยนะคะพิมเซนน้ำแล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะผสมลงด้วยกันทั้งหมด
1: นะคะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนทั้งน้ำมันยูคาพิมเสนน้ำแล้วก็ไว้ไว้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆเติมนะคะ
0: ไฮเดรตซิลิก้าตัวนี้จะค่อยๆเติม
1: ใช่
0: แล้วก็สลับกับการคนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: นะคะให้เขาจมไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยเติมให้หน่อยเติมมาได้เลยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเราก็เติมลงไปนะคะเหมือนกับเติมผงชูรสลงในกับข้าวเลยนะคะก็ท่านผู้ชมสังเกตเนื้อนะคะให้สังเกตเนื้อผิดพันธุ์นะสังเกตดูว่ามันจะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะ
1: คะ
0: ในขณะที่เราเติมค่อยๆเติมซิลิก้าลงไปนะคะการคนของอาจารย์โจเนี่ยคือแรกๆผงขาวๆมันลงไปทั้งหมดเนี่ยคนจนกระทั่งมันเข้ากับตัวใสๆนี่นะคะแล้วค่อยเติมใหม่ไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะอะไรรู้ไหมคะใช้ได้เป็นปีค่ะเพราะนั้นใจเย็นๆนะคะ

0: ที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะคะต้องถามอาจารย์โจว่าจัดการกับมันยากไหมคะ
1: เนี่ยครับมันคือถ้าเป็นอะค่ะเขาค่อนข้างกระจายตัวได้
0: ดี
1: ได้ดีอะค่ะ
0: ไม่เหมือนตัวก่อเจลของอะไรนะทางครีม
1: ใช่พวกที่ละลายกับน้ำ
0: พวกอิมันชั่นอะไรพวกเนี้ยนะพวกที่ละลายกับน้ำ
1: กระจายตัวยากค่ะ
0: กระจายตัวยากพวกนั้นโอ้ยถ้าเกิดไม่โปรยไม่ใช่ตะแกรงนะก็อาจจะเป็นก้อนได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คนขึ้นเรื่อยๆนะคะ

0: นะฮะก็การคนนี่เห็นจะเห็นว่าอาจารย์โจคนไปแต่ทางเดียวนะคะคือการคนอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดฟองขึ้นมาบ้างนะคะแต่สักระยะนึงฟองมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เวลาที่เราบรรจุลงในแพ็กเกจจิ้งน่ะเราอาจจะเห็นฟองบ้างนะคะแต่ถ้าตั้งทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวฟองๆนี่ก็จะหายไปเองนะคะ

0: อันนี้นี่บางคนเขาอาจจะถามว่าใช้เครื่องตีได้ไหมอาจารย์โจ
1: ได้ค่ะ
0: เครื่องตีแบบที่เราตีเค้กอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมมันจะเกิดฟองไหม
1: อาจจะเกิดบ้างนะคะแต่ว่าก็พยายามใช้ความเร็วรอบแบบต่ำๆนะคะในระดับหนึ่งก็พอนะคะ
0: ใช้ความเร็วรอบต่ำๆนะคะถ้าขี้เกียจคนนะ
1: ค่ะ
0: เราสามารถที่จะใช้เครื่องตีได้นะคะ
1: เรื่องของฟองอะค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการผสมนะคะแต่พอทิ้งเอาไว้หลายๆวันนะคะไอ้ตัวฟองก็จะค่อย
0: หายไปนะคะเห็นไหมคะจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมบางท่านไหนเอ้าไม่เห็นจะขึ้นเร็วเหมือนเจลที่ขึ้นรูปในน้ำเลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ยเทนอยู่ตรงนี้นะคะระหว่างที่อาจารย์โจคนเนี่ยนะคะคนขึ้นเรื่อยๆนะคะ

นะคะท่านผู้ชมก็สังเกตเนื้อนะคะสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็ตัววัตถุดิบเองก็หาซื้อได้ง่ายนะคะสมัยก่อนที่ฮิตกันใหม่ๆนะ เราหาซื้อเนี่ยไอตัวกอดเจลนี้มันยากมากเลยนะพยายามหาซื้อแต่ตอนนี้มีเยอะแล้วค่ะนะคะไม่ยากเห็นไหมคะเป็นเจลที่ข้นขึ้นมากขึ้นแล้วนะคะ

0: ตัวน้ำมันเหลืองเนี่ยนะคะเราสามารถทำในรูปแบบนี้ได้นะจันโจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนอาจจะไม่อยากจะใช้ในรูปแบบของน้ำมันอยากจะขึ้นเจลนะคะก็แค่เพิ่มไฮเดรตซิลิก้าแค่นั้นเองนะคะก็สามารถทำได้
1: เป็นเจลนวดน้ำมันเหลือง
0: เอเมสไซด์ด้วยนะ

0: ก็ปรับด้วยตัวไฮเดรซิลิก้านะคะถ้าเราอยากจะได้เนิร์ดไม่มากก็ลดไฮเดรซิลิก้าลงแต่ถ้าเราอยากได้เนิร์ดมากก็เพิ่มไฮเดรซิลิก้าได้นะคะแต่ก็ดูในปริมาณที่เป็น12กรัมนี้ก็ถือว่าเนิร์ดกำลังพอดีนะคะ
1: เพราะว่าก็เท่าที่เห็นที่เขาขายทั่วไปก็ควรจะเนิดหน่อยนะคะเพราะเวลาแตะมันก็จะได
0: ้
1: มาพอดีเนาะถ้าเหลวเนี่ยบางทีมันต้องบางทีมันก็พลาดนะมีปริมาณเยอะๆนะคะคนมากแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะท่านใดที่ติดตามตั้งแต่ต้นนะทำของพวกนี้นี่ก็เหมือนกับทำอาหารนะคะมันก็ต้องอดทนรอนะคะแต่ว่ามีถ้ามีเครื่องนะคะมันก็จะเร็วนะคะถ้ามีเครื่องก็จะเร็วแต่เนี้ยเรามาทำสาธิตเนี่ยเราต้องการให้คนที่ไม่ได้มีต้นทุนเยอะประมาณนี้ต้องการทำใช้เองแบบง่ายๆนะคะโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็สามารถทำได้นะคะแล้วรูปแบบของพันเนี่ยหน้าตาเนี่ยนะคะไม่ได้แตกต่างจากที่ขึ้นด้วยเครื่องเลยนะไม่ได้แตกต่างจากตัวที่ทำด้วยเครื่องเลยนะคะเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยใสสวยเชียนะคะพิมพ์เจนเจลนะคะกลิ่นหอมนะคะนะทีนี้เราก็มาผสมสีบ้างนะคะมาผสมสีเราจะผสมสีทั้งหมดไหมหรือว่าเราจะมีสีใส่ไว้บ้าง
0: ใส่ไว้บ้างก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะเดี๋ยวเราเอาใส่นี่เลยนะเราผสมในนี้เลยแต่ละตัวเลยดีไหมหรือว่าผสมข้างนอกแล้วก็เอาเข้าไป
0: เดี๋ยวมันจะไม่ทั่วไหมคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวมันจะไม่ทั่วเนาะโอเคค่ะงั้นเราก็วางไว้ต้องเอากระดาษทิชชู่มารองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาเล่นกันนะทีเนี้ยนะเนี่ยค่ะเนื้อนะเนื้อของเจลนะเห็นไหมคะใสมากนะคะใสแล้วก็ข้นเนาะ
0: ค่ะ
1: ไงนะคะอันนี้นะคะเราเอาสีอะไรก่อนดีสีที่เขานิยม
0: สี
1: เหลืองมันจะเหมือนน้ำมันไผ่ไปปะ
0: น่าจะเหมือนค่ะอาจารย์เอาชมพูก่อนก็ได้ค่ะ
1: เอาชมพูเนาะชมพูก่อนนะคะคือเวลาใส่เนี่ยเราก็ค่อยๆหยดนะอย่านั่นเยอะเพราะว่าสีพวกนี้สำหรับในความคิดของอาจารย์นะคะในความคิดของดิฉันนะคะก็คือว่าชอบสีอ่อนๆเนาะ
0: เข้มไปก็ดูน่ากลัว
1: นะคะค่อยๆหยดไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่สูตรได้ที่แล้วเราอาจจะมีการทําขายเนี่ยเราอาจจะต้องชั่งนะต้องชั่งของสีมันจะได้สม่ําเสมอนะคะพอมั้ยคะเหลืออีกหน่อยนึง
0: อีกนิดก็ได้ค่ะ
1: นะคะสีนี่นะคะท่านผู้ชมต้องเป็นสีอะไรคะอาจารย์โจสีน้ํามันนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ลืมบอกเมื่อกี้เนี่ยต้องเป็นสีที่ละลายในน้ํามันเท่านั้นนะคะสีที่ใช้กับสูตรนี
0: ้
1: เพราะอะไรเพราะเบสของสูตรมันคืออะไรคะเมนทอนพิมเสนกะละบุญเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็มีน้ำมันไวออยนะแล้วก็มียูคาลิปตัสพวกนี้เป็นน้ำมันหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยสีที่เอามาผสมต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมัน
0: ทีนี้ขอเพิ่มเติมเรื่องสีนิดนึงนะคะอาจารย์สีที่เอามาใช้อะค่ะส่วนใหญ่มันจะมาในรูปแบบที่เป็นผงนะคะแต่ที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือเราเตรียมการเขาเรียกว่าทำละลายมาแล้วนะคะก็คือเอาไวออยนะคะ100กรัมกับสี1กรัมอะค่ะละลายกันนะคะเราจะได้เป็นของเหลวอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาใช้งานนะคะจะได้ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะคะ
1: นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีนะคะออกชมพูหน่อยนะอาจจะค่อนๆไปทางแดงนิดนึงนะคะ

0: ทำไปทำมาก็สนุกนะฮะเนี่ย
1: ดูน่ากินไปเลยค่ะอาจารย
0: ์นะคะก็มันคล้ายๆเยลลี่นะคะนะเนี่ยสีชมพูนะคะ

0: เรื่องขนาดที่ช่วงนี้ก็ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราปิดฝาเนาะ
0: ค่ะ
1: นี่นะคะนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวฟองพวกนี้เดี๋ยวมันจะออกไปเองม
0: ัน
1: จะหายวับไปกับตาไม่นานนะคะแค่อาจจะ

0: หนึ่งอาจารย์โจบอกวิธีผสมสีแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะบอกไปแล้ว
0: ว่าใช้สีผง1กรัมนะคะ
1: ใช่ค่ะสีผงนะคะทีนี้สีผงเนี่ยก็ต้องดูชนิดด้วยนะคะถ้าเอาสีผงชนิดที่ละลายในน้ำมาละลายกับไวออยล์ก็ไม่ละลายกันนะคะอันนั้นก็ต้องดูสีให้ดีด้วยที่บอกเนี่ยเพราะว่าเคยผสมสีนะคะผิดไปเอาสีที่เป็นชนิดละลายในน้ำมาละลายกับไวออยล์นะคะมันไม่ละลาย
0: นี่นะคะถ้าเกิดว่าขวดเล็กๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะบรรจุอย่างนี้ได้นะคะ

0: ขวดนี้เนี่ยอาจารย์โจคิดว่าใช้ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเอาไปใช้จริงๆเนี่ย
1: ถ้าใช
0: ้ปีกว่าได้ไหม
1: เกือบปีครึ่งเลยค่ะ
0: ปีครึ่งค่ะเนี่ยฐานนะคะกระดาษชู้นิดนึงนะคะโอเคเห็นไหมคะนะก็เป็นสีต่างๆอันนี้ยังไม่เอาเขียวนะยังมีเวลาเหลืออยู่ไหมขอสีเขียวอีกสีหนึ่งกำลังมันเชียว นะคะสีเขียวนี่น่าจะสวยค่ะ
1: เขียวก็มีหลายเฉดเขียวแอปเปิ้ลเขียวอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องเลือก
0: ค่ะก็ต้องเลือกดูให้มันเหมาะสมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่าใส่เข้มจะเกินไปนะคะ

0: เนี่ยค่ะนะก็ได้เป็นพิมพ์เจ็ดเจล3สีสวยไหมคะนะคะก็ตั้งแต่ต้นจนจบนะเราก็พยายามทำช้าๆแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างละเอียดนะคะดิฉันมั่นใจว่าท่านผู้ชมสามารถทำได้นะคะนะแล้วก็ถ้าดูสูตรจดสูตรแล้วลองหาซื้อวัตถุดิบดูนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะสั่งทางเน็ตได้แล้วนะคะก็คงครบถ้วนนะคะเรายังมีตอนอื่นๆอีกจากทางรายการของเรานะคะขอให้ท่านติดตามต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University

ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressorนะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูด

มันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Digital in DNA Technology Digital เพื่อการจัดการธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในตอนที่6นะคะชื่อเรื่องตอนที่6คือการใช้ Google Calendar เพื่อการจัดการโครงการก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าโครงการนิดนึงนะคะหรือหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับโปรเจกต์เนาะแล้วคืออะไรก็คือชุดของกิจกรรมหรืองานนะคะที่ถูกวางแผนดำเนินการแล้วก็มีการควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้โดยจะต้องมีระยะเวลานะคะในการกำกับการดำเนินงานนะแล้วก็จะมีในเรื่องของงบประมาณเงินทรัพยากรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงเป็นเหตุให้ต้องแล้วเสร็จนะคะตามระยะเวลานะเพราะไม่งั้นก็อาจจะสูญเสียทรัพยากรเกินกว่าที่กำหนดไว้นะคะหรือว่าใช้งบประมาณบานปลายนะคะทีนี้องค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับโครงการมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของการทำโครงการนั้นๆเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะคะโครงการต้องมีเป้าหมายที่ต้องการที่จะต้องทำให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะจะเป็นโครงการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นโครงการที่อยู่ภายในหน่วยงานในแผนกในทีมของตนเองก็ได้หรือว่าจะเป็นโครงการในเรื่องส่วนตัวนะคะเช่นรีโนเวทบ้านนะคะสร้างบ้านใหม่นะคะหรือว่าโครงการลดน้ำหนักยกตัวอย่างนะใกล้ตัวมากเลยนะคะลดน้ำหนักนี่ถ้าจะให้ได้ผลต้องแบบมีระยะเวลาที่แน่นอนนะคะแล้วก็อะไรอีกเรื่องใกล้ตัวเยอะแยะเลยนะคะโครงการฝึกภาษาโครงการพัฒนาตนเองนะเรื่องส่วนตัวนะคะซึ่งก็สามารถทำเป็นโครงการได้นะคะเพื่อปลุกเร้าให้เกิดความฮึกเหิมแล้วก็จะทำให้สำเร็จนะอันนั้นก็คือในส่วนที่เป็นลักษณะส่วนตัวแต่ถ้าเป็นในลักษณะที่ในหน่วยงานนะคะในการทำงานนะคะตะกี้ยกตัวอย่างในเรื่องของการสร้างบ้านใหม่นะคือเรื่องส่วนตัวเนาะหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดไตรมาส3คีย์เวิร์ดนี้ดีนะคะมีระบุเลยว่าต้องเปิดตัว new product ในตลาดนะคะจะช่องทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะในไตรมาสที่3นะคะเช่นไตรมาสที่3ของปี2569นะคะยกตัวอย่างนะก็คือจะมีระยะเวลาที่

กำหนดไว้อย่างแน่นอนนะคะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการโครงการไม่ใช่กิจวัตรประจำวันหรือว่างานที่ทำซ้ำๆเป็นรูทีนนะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะมีระยะเวลานะมีระยะเวลาที่จำกัดด้วยนะคะแล้วก็มีวันสิ้นสุดที่ชัดเจนเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วโครงการก็จะสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโครงการแต่ละโครงการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะแม้ว่าจะเป็นงานประเภทเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดดีเทลสถานการณ์วันดำเนินการนะคะงบประมาณเนี่ยหรือว่าบริบทก็จะแตกต่างกันไปทำให้ต้องมีการวางแผนงานใหม่นะคะในแต่ละครั้งที่จะมีการดำเนินโครงการนะคะเช่นโครงการ Open House นะคะโครงการรับเลิกสามใหม่เป็นต้นนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการทรัพยากรในการดำเนินโครงการยกตัวอย่างเช่นคนนะคะคนก็คือทีมงานนะใช้เงินนะคะงบประมาณมีการใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะมีการใช้เวลาและเทคโนโลยีนะคะในการดำเนินโครงการลักษณะที่สำคัญต่อไปก็คือมีการวางแผนและควบคุมนะคะโครงการที่ดีต้องมีการวางแผนงานอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มกำหนดขอบเขตนะคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบกำหนดเวลาไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากรและมีการควบคุมติดตามผลนะคะเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์นะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะการทำโครงการเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะโครงการมักจะส่งมอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้หรือเป็นรูปธรรมหลังปิดโครงการแล้วนะยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่โปรดักต์ใหม่นะคะรีพอร์ตรายงานการบริการนะคะตรงนี้ก็คือเป็นรูปธรรมนะก็คือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลลัพธ์ออกมานะคะซึ่งก็สามารถวัดผลได้ด้วยการทำโครงการให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยค่ะโครงการไม่ใช่แค่การทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการทำให้สำเร็จตามเงื่อนไขข้อจำกัดที่มีนะคะเช่นงบประมาณที่จำกัดทรัพยากรที่จำกัดนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าที่คาดหวังนะคะทีนี้ปัจจัยที่สำคัญแล้วก็ขั้นตอนหลักๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันนิดนึงนะคะหนึ่งก็คือเป้าหมายตัวย่อคือ smart นะคะ smart ก็คือตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงนะคะสมาร์ทเป็นตัวอักษรตัวแรกนะคะของภาษาอังกฤษเนาะS ย่อมาจาก specific นะคะก็คือเฉพาะเจาะจงหมายความว่าโครงการแต่ละโครงการก็จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนละกิจกรรมเป็นคนละเรื่องนะคะอันที่2วัดผลได้นะตัว M ตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัว A นะคะทำได้จริงตรงนี้ต้องทำได้จริงนะเพราะว่ามีเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรเวลาหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตัว R นะคะมีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว T มีกรอบระยะเวลานะคะตรงนี้ก็คือเป้าหมาย SMART นะ SMART นะคะปัจจัยที่สำคัญตัวต่อไปก็คือให้ระบุเลยนะคะการทำโครงการก็คือให้ระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนและวัดได้เพราะว่าผลลัพธ์ของการทำโครงการนะคะก็คือต้องวัดและประเมินผลได้ใช่ไหมคะวัดผลได้ถ้าสมมติว่าการทำโครงการแล้วเราเขียนวัตถุประสงค์ไปว่าเพื่อเพิ่มยอดขายทีนี้ถ้าเขียนแบบนี้ก็จะไม่รู้ว่าแล้วต้องการจะเพิ่มเท่าไหร่0.01% ก็ถือว่าเพิ่มแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่สมควรเขียนแบบนี้ควรจะระบุไปเลยว่าเพิ่มยอดขายสินค้าชนิดนี้นะคะขึ้น15% ภายใน6เดือนนะคะโดยการเปิดตัวแคมเปญการตลาดดิจิทัลถ้าอ่านข้อความตรงนี้แล้วชัดเจนมากเลยนะคะว่ายอดขายสินค้าชนิดนี้นะคะก็คือตัว new product หรือว่านวัตกรรมที่ต้องการจะเปิดตัวนะคะต้องการเพิ่มยอดนะขึ้นอีก 15% ในไทม์ไลน์นะคะระยะเวลา6เดือนนะคะต้องมีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะหลังจากที่เปิดตัวแคมเปญการตลาดดิจิทัลไปแล้วนะคะก็อาจจะมีการส่งเสริมทางด้านการตลาดนะคะทุกช่องทางเลยเพื่อดูว่า6เดือนเนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้น 15% หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือการกำหนดนะคะวัตถุประสงค์ของการทำโครงการที่ชัดเจนมีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะระบุว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำและไม่ทำในโครงการนี้เพื่อป้องกันขอบเขตที่บานปลายก็คล้ายๆการปลูกบ้านสร้างบ้านเนาะต้องมีการระบุ
ที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าอะไรทำได้บ้างอะไรไม่ทำนะคะสำหรับโครงการนี้อาจจะไปทำในโครงการอื่นนะคะยกตัวอย่างเพราะว่าสาเหตุหลักของการล้มเหลวของโครงการก็คือขอบเขตของโครงการเนี่ยบานปลายนะคะก็คือทำเกินสโคปไปมากก็จะทำให้ปิดโครงการไม่ได้นะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะระบุว่าใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนะคะหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเช่นลูกค้าทีมงานผู้บริหารหรือซัพพลายเออร์นะแล้วก็ทำความเข้าใจความต้องการแล้วก็ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ2วางแผนอย่างรอบคอบนะคะการทำโครงการให้ประสบความสำเร็จนะคะจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบซึ่งการวางแผนอย่างรอบคอบมีอะไรบ้างนะคะ1กิจกรรมและงานย่อยต้องมีการระบุเป้าหมายใหญ่นะคะออกมาเป็นงานย่อยมีการระบุเป้าหมายใหญ่นะที่จะเดินไปร่วมกันระหว่างทีมนะคะแล้วก็แบ่งงานออกมาเป็นกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยนะคะเพื่อที่จะได้กำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมย่อยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมย่อยเหล่านี้ก็จะรวมมาเป็นผลลัพธ์ของโครงการนะคะมีการกำหนดระยะเวลานะคะของแต่ละกิจกรรมย่อยของแต่ละงานวันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของโครงการอาจจะมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเช่นแกนชาร์ตนะคะหรือว่ากันบานบอร์ดเนี่ยช่วยในการมองเห็นระยะเวลาวันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของกิจกรรมที่เราต้องรับผิดชอบนะคะมีการจัดสรรทรัพยากรกำหนดว่าใครจะทำอะไรนะคะใช้งบประมาณเท่าไหร่วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครมีทักษะอะไรที่ช่วยโครงการได้บ้างนะคะมีการบริหารความเสี่ยงระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนรับมือล่วงหน้าความเสี่ยงเช่นอะไรบริหารโครงการแล้วเกินงบประมาณนะคะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงส่งมอบงานล่าช้านะคะตรงนี้คือความเสี่ยงนะแล้วก็ปัญหาเรื่องบุคลากรนะคะเช่นการลาออกนะคะของคนในทีมการเทิร์นโอเวอร์อย่างเงี้ยค่ะจะได้วางแผนการรับมือล่วงหน้านะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเราจะมีแผนสำรองอย่างไรมีการวางแผนการสื่อสารนะคะกำหนดว่าใครจะสื่อสารกับใครบ่อยแค่ไหนแล้วก็ด้วยวิธีใดนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน3ทีมงานมีประสิทธิภาพนะคะทีมงานคือหัวใจสำคัญของโครงการนะคะทีมงานก็คือผู้ที่ขับเคลื่อนนะให้การดำเนินกิจกรรมหรือว่าโครงงานเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะทีนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบนะคะที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้ทุกคนในทีมเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีบทบาทอะไรนะคะจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสองผู้นำที่แข็งแกร่งนะคะผู้จัดการโครงการจะต้องมีภาวะผู้นำสามารถตัดสินใจได้แล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้นะคะตรงนี้ใส่ดอกจันสามดอกเลยคือสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าการทำงานร่วมกันน่ะจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะในระหว่างที่เดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะทีนี้แต่สิ่งที่จะทำให้คนในทีมเนี่ยมีหัวใจเดียวกันนะคะนั่นก็มาจากผู้นำที่แข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลมาเซิร์ฟหรือสนับสนุนในการทำโครงการแล้วนะคะหัวใจคือผู้นำนะคะแล้วก็คนในทีมนะมีการสื่อสารที่เปิดเผยนะคะส่งเสริมให้ทีมงานสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอนะคะเปิดใจรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะมีความร่วมมือและการสนับสนุนนะมีการสร้างบรรยากาศที่ทีมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายร่วมกันนะคะสังเกตว่าบทบาทนะคะหัวข้อบทบาทการสื่อสารที่เปิดเผยความร่วมมือและการสนับสนุนเนี่ยอยู่ภายใต้ผู้นำที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้นะคะต้องผู้นำเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมนะคะที่จะพากันเดินไปนะคะในเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน4การดำเนินงานและการควบคุมนะคะลงมือทำและติดตามผลนะคะหลังจากที่ดำเนินงานมาจนถึงขอบเขตหรือระยะเวลานะคะที่จะต้องติดตามผลแล้วนะคะการติดตามผลเนี่ยประ
กอบด้วย 1. ดำเนินการตามแผนทุกคนในทีมต้องดำเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลานะคะ 2. คือติดตามความคืบหน้านะคะโดยผู้จัดการโครงการนะต้องมีหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของงานนะคะควบคุมในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้

เกินขอบเขตนะคะของโครงการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับแผนนะคะเพื่อ เมื่อเวลาเกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดคิดต้องสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับแผนได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหลักนะมีการจัดการคุณภาพนะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด5การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะการสื่อสารคือสะพานเชื่อมความสำเร็จนะคะทีนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง1คือรายงานความคืบหน้านะคะเป็นการสื่อสารเพื่อรายงานสถานะของโครงการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบโดยสม่ำเสมอนะคะความโปร่งใสในเรื่องของการสื่อสารทั้งเรื่องดีและปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะการรับฟังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมงานได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อกังวลนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะ 6. การปิดโครงการและการเรียนรู้ขั้นตอนนี้เป็นการจบโครงการอย่างสมบูรณ์และนำไปต่อยอดนะคะมีการส่งมอบผลลัพธ์ส่งมอบผลงานของโครงการให้กับผู้ใช้งานหรือว่าลูกค้าอย่างเป็นทางการเช่นวันที่เปิดแคมเปญทางการตลาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นแสดงว่าเป็นวันส่งมอบผลงานแล้วก็จะมีผู้ที่ลูกค้าเนี่ยได้เริ่มมารู้จักแล้วก็ใช้งานนะคะก็คือวันส่งมอบผลลัพธ์เนาะสรุปงบประมาณและทรัพยากรนะคะมีการตรวจสอบแล้วก็ปิดงบประมาณทั้งหมดนะคะมีการถอดบทเรียนนะคะบทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการนะคะโดยจัดประชุมเพื่อทบทวนว่าปัญหาคืออะไรนะคะอะไรที่ทำได้ดีคล้ายๆจุดแข็งจุดอ่อนนะคะอะไรที่ควรปรับปรุงเพื่อที่โครงการครั้งต่อไปนะคะจะได้นำปัญหาที่เจอเนี่ยนำไปผ่านการแก้ไขก่อนนะคะแล้วก็นำบทเรียนที่เกิดขึ้นเนาะแก้ไขเรียบร้อยนะคะเพื่อที่โครงการครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาแบบที่เจอในโครงการนี้นะคะเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะทีนี้มาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะตะกี้เราฟังความหมายของโครงการนะคะโครงการหรือว่าโปรเจกต์นะหลายๆท่านก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าก็คือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเนาะโดยที่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการทำงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากทีมงานนะคะทีมงานดีการสื่อสารดีแล้วทุกคนก็จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยนะคะในการทำงานทุกงานนะคะทีนี้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็วันนี้มีเยอะเลยนะคะจันกุ้งก็หามาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างอันแรกก็คือเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนโครงการนะคะก็คือ Project Management Tool เนี่ยเป็นตัวอย่างนะก็ตัวอย่างอยู่ด้านขวานะจะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น Microsoft Project กระดาษนี้ชื่อตรงตัวเลยนะคะหรือว่าบางบริษัทนะคะบางผู้ประกอบการอาจจะใช้แพลตฟอร์มอื่นนะคะตามที่หน่วยงานท่านใช้ลักษณะแพลตฟอร์มประเภทนี้ใช้ในการวางแผนโครงการนะคะวางแผนจัดตารางนะคะมอบหมายงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของงานนะคะอันที่สองนะคะการทำงานร่วมกันนะคะการทำงานร่วมกันเนี่ยคือเครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกันมีหลายประเภทมากๆเลยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างทีมทีนี้ถ้าเกิดทีมไม่ได้อยู่ออนไซต์เดียวกันในอยู่คนละที่อย่างเงี้ยก็สามารถใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะก็ใช้ในการประชุมนะคะพูดคุยหารือนะคะบอกถึงปัญหาติดตามงานนะตรงนี้ก็คือมีเทคโนโลยีเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างตัวของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะต่อไปก็คือเทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะก็คือสำหรับเก็บแล้วก็แชร์ข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะเช่นพื้นที่ของ Google Drive Dropbox OneDrive นะคะแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับนำเสนอผลนะคะนำเสนอผลก็คือ present ความคืบหน้าใช้ในการสื่อสารแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเครื่องมือนะคะแน่นอนหลายๆคนก็ในการนำเสนองานนะคะก็นึกถึง PowerPoint เนาะ Canva นะคะแล้วก็มีตัวอื่นอยู่ที่ว่าองค์กรของท่านนะคะใช้แพลตฟอร์มไหนนะเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนเชิงเทคนิคและข้อมูลนะคะ
ประเภทเทคโนโลยี

ี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะการตรวจสอบตัวชี้วัดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างมีข้อมูลนะคะเครื่องมือก็คือ Data Analytic Tool นะคะยกตัวอย่างเช่นGoogle Data Studio Power BI นะคะแล้วก็ Rubatu นะต่อไปเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะคะ Knowledge Management Tool นะใช้ในการบริหารองค์ความรู้แชร์บทเรียนแล้วก็แนวปฏิบัตินะคะตรงนี้ก็มีหลายเครื่องมือเช่นเดียวกันเช่น SharePoint นะคะ Notion นะคะเป็นต้นประเภทต่อไปเครื่องมือเฉพาะทางนะคะใช้สนับสนุนทางด้านเทคนิคนะคะเฉพาะเช่นเทคโนโลยี AI IoT นะคะGIS นะคะเครื่องมือนะคะเช่น ChatGPT นะArduino นะคะ Google Map API นะคะตรงนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางนะต่อไปคือระบบอัตโนมัตินะคะ Automation Tool เพื่อลดงานซ้ำซ้อนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะตัวอย่างเช่นSapria นะคะ Make นะคะ RPA Tool เป็นต้นนั้นจริงมีหลายแพลตฟอร์มนะนี่จันกุ้งยกตัวอย่างมานะคะทีนี้เวิร์กช็อปของเราก็ยังคงเกี่ยวข้องกับ Google Calendar นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารโครงการได้นะแล้วทุกคนที่มีบัญชี Account ของ Google เนี่ยก็สามารถฝึกฝนแล้วก็ใช้งานตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ประกอบการก็ตามนะคะอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ใช้ Google Calendar ในการบริหารจัดการกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะคะทีนี้ Google CalendarCalendar เกี่ยวยังไงบ้างนะคะในการบริหารจัดการโครงการนั่นคือ1การวางแผนงานนะคะเพราะว่า Google Calendar เนี่ยสามารถกำหนดวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดของงานหรือกิจกรรมต่างๆได้ล่วงหน้านะ2คือติดตามความคืบหน้านะคะมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์ของโครงการนะคะทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเลยนะ3ทำงานร่วมกันได้นะคะสามารถแชร์ปฏิทินให้กับทีมงานเพื่อเห็นแผนงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีการแจ้งเตือนอัตโนมัตินะคะสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้านะช่วยลดการลืมนัดหรือว่าการลืมกำหนดการส่งงานนะคะสามารถซิงค์ภาพอุปกรณ์ได้นะคะทำงานได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะคะจะทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะการจัดการทรัพยากรทำได้ง่ายสามารถจองห้องประชุมหรือว่าเวลาของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้ทีนี้กิจกรรมในโครงการนะคะเราสามารถใช้ Google Calendar ทำอะไรได้บ้าง1คือกำหนดเดดไลน์นะคะของแต่ละกิจกรรมเนี่ย Google Calendar คือสามารถสร้างอีเวนต์พร้อมตั้งค่าการแจ้งเตือนได้2นัดประชุมทีมนะคะเราสามารถใช้ Google Calendar ในการสร้างอีเวนต์นะคะแบบประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนก็ได้แล้วก็สามารถเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้3วางแผนไทม์ไลน์ของโครงการโดยการใช้ปฏิทินเพื่อแสดงภาพรวมกิจกรรมแบบสีหรือแยกตามประเภทนะคะ4บันทึกวันสำคัญนะคะโดยใส่สีนะใส่สีเช่นวันเริ่มโครงการวันส่งรายงานเป็นต้นนะคะ5ประสานงานกับหลายฝ่ายนะคะสามารถใช้ Google Calendar ในการแชร์ปฏิทินเฉพาะกิจกรรมให้ stakeholder ที่เกี่ยวข้องนะคะเห็นภาพกิจกรรมแล้วก็ความคืบหน้านะคะคำแนะนำคือเราสามารถใช้ปฏิทินแบบมัลติคาเลนดาร์นะโดยการแยกประเภทงานเช่นประชุมเดดไลน์ส่งงานนะคะสามารถใช้สีที่มีความต่างกันเพื่อแยกประเภทกิจกรรมให้อ่านง่ายนะคะสามารถใช้ร่วมกับ Google Tasks นะหรือ Google Keeps นะคะเพื่อเชื่อมโยง To Do รายวันกับปฏิทินนะคะเวิร์กช็อปของตอนนี้นะคะอาจารย์กุ้งจะพามาใช้งาน Google Calendar นะคะสำหรับโครงการสมมติว่าเรามีโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525ใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้เป็นโครงการเปิดตัวคือแปลว่าทำงานไปถึงเป้าหมายนะคะที่ได้ผลลัพธ์แล้วแต่ทีนี้ในจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็ต้องมีนัดหมายประชุมทีมนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อที่จะดำเนินไปสู่ผลลัพธ์ปลายทางของโครงการใช่ไหมคะกรณีศึกษาของอาจารย์กุ้งเนี่ยก็คือเป็นการเริ่มตั้งแต่เปิดโครงการนะคะเริ่มมีโครงการที่โครงการยังไม่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เริ่มมีโครงการเนี่ยแปลว่าเราก็ต้อง

แยกนะคะแยกปฏิทินการแยกปฏิทินเนี่ยให้มองลงมาที่กรอบสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อโครงการนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งตั้งชื่อเป็นตัวอย่างไปแล้วนะคะก็คือโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525นะคะอันนี้คือตัวอย่างหมายความว่าถ้าเรามีโครงการใหม่นะคะเราก็ให้แยกโครงการนะคะโดยการที่คลิกที่วงกลมสีเขียวนะก็คือปฏิทินใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งชื่อปฏิทินนะสังเกตว่าพอเราสร้างมาเนี่ยปฏิทินก็จะมารวมอยู่ในส่วนของปฏิทินของฉันนะคะตรงนี้ซ้ายมือนะคะหลังจากแยกปฏิทินนะคะสำหรับโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาแบ่งกิจกรรมนะคะที่มีในโครงการเนี่ยให้เป็นกิจกรรมย่อยนะคะกิจกรรมย่อยเพราะว่าในโครงการที่จะจัด1โครงการเนี่ยจะมีอาจจะมีนัดประชุมนะคะติดตามงานดูการนำเสนอของชำร่วยของที่ระลึกใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับในโครงการเนี่ยแสดงว่าในโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรมทีนี้ขั้นตอนการสร้างกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ในGoogle Calendar นะคะก็ให้กดที่เครื่องหมายบวกนะคะตรงด้านบนตรงนี้นะก็คือกดบวกแล้วก็เลือก Event นะคะหรือกิจกรรมนะคะเสร็จแล้วใส่ชื่อกิจกรรมนะคะเช่นนัดหมายประชุมทีมนะคะประชุมทีมถ้ากังวลจะสับสนแต่ว่ากิจกรรมมันก็จะไปอยู่ในปฏิทินที่เราสร้างนะคะถ้ากังวลจะสับสนก็อาจจะใส่ชื่อกิจกรรมนะคะเช่นประชุมทีมโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ปี2525ก็ได้แต่ค่อนข้างยาวนะคะตรงนี้ก็คือใส่เป็นชื่อกิจกรรมได้ถ้าสั้นก็คือประชุมทีมประชุมทีมเปิดตัวนวัตกรรมเปิดตัวสินค้าก็ได้นะคะก็สั้นลงไปก็จะได้กระชับนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเช่นประชุมที่ไหนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้มีใครบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้เชิญเข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตั้งค่าการแจ้งเตือนนะคะเมื่อใส่รายละเอียดเสร็จแล้วก็คลิกบันทึกนะคะตัวกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มในปฏิทินของเรานะคะปฏิทินที่เราแยกเอาไว้นะคะต่อไปเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้นะคะเช่นก่อนเริ่มประชุมเนี่ย10 นาทีนะคะให้มีการแจ้งเตือนทีนี้เมื่อตะกี้นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราสร้างกิจกรรมประชุมไปแล้วใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดไปว่าใน1โครงการนะคะจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแสดงว่าตะกี้เราสร้างกิจกรรมแรกเสร็จไปกิจกรรมเดียวใช่ไหมคะแล้วลำดับต่อไปนะคะก็จะมีกิจกรรมเช่นนำเสนอชิ้นงานดีไซน์นะคะเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดตัวนวัตกรรมนะคะเราก็กดขึ้นหมายบวกแล้วก็เลือกกิจกรรมนะคะก็คือทำซ้ำเป็นครั้งที่2โดยใส่ชื่อเป็นกิจกรรมนี้ก็คือเสนอชิ้นงานดีไซน์นะคะเราก็ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำกิจกรรมให้ครบนะคะเพราะว่าในโครงการนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างเนาะทีนี้กิจกรรมที่3ก็คือประชุมติดตามความคืบหน้าคือเหมือนเดิมนะก็คือไปกดเครื่องหมายบวกนะคะเลือกกิจกรรมใส่ชื่อกิจกรรมนะคะก็คือประชุมติดตามความคืบหน้าใส่รายละเอียดกิจกรรมนะคะแล้วก็ใส่กำหนดการนะคะในการส่งงานเดทไลน์นะคะหรือว่ากิจกรรมโปรโมทสินค้าตรงนี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่อยู่ในโครงการเปิดตัวนวัตกรรมสินค้านะคะหลังจากใส่กิจกรรมแล้วนะคะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือกำหนดเวลานัดหมายนะคะฟีเจอร์นี้ใช้สำหรับการเปิดเวลาว่างนะคะให้คนอื่นเลือกจองนัดหมายเช่นเรามีเวลาว่างทุกวันพุธบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะเพื่อให้เพื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานเนี่ยจองเวลานะคะที่เราว่างเนี่ยเพื่อจะนัดสัมภาษณ์พูดคุยนะคะวิธีทำก็คือเข้า Google Calendar เนาะแล้วก็เลือกนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้า Google Calendar อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะของเมนูสร้างนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกกำหนดเวลาการนัดหมายนะซึ่งจะอยู่

ในสร้างนะคะมีแค่3รายการนะมีกิจกรรมงานนะคะแล้วก็กำหนดเวลานัดหมายนะคะตอนนี้เราก็เลือกกำหนดเวลานัดหมายเสร็จแล้วตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อเวลานัดหมายเนาะแล้วก็หาเวลาหาระยะเวลาแล้วเวลาว่างที่จะเปิดให้จองนะเวลาว่างที่จะเปิดให้จองนะคะเพื่อคนที่เข้ามาดูคาเลนดาร์ของเราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราว่างช่วงไหนนะคะตั้งค่าอื่นเพิ่มเติมนะคะเช่นการยืนยันอีเมลนะคะการชำระเงินนะคะการช่วยเตือนนะคะอีเมลอัตโนมัติเนี่ยหลังจากบันทึกนะคะจะได้ลิงก์หน้านัดหมายเพื่อนำไปแชร์ให้กับคนอื่นที่จองเวลานะคะในแต่ละการจองจะมีอีเมลยืนยันส่งไปถึงเราด้วยนะคะตรงนี้ก็คือการใช้งานนะคะร่วมกับโครงการนะคะที่เรามีอันนี้เป็นตัวอย่างนะต่อไปค่ะต่อไปก็จะฝึกทำนะคะฝึกทำนะคะตรงนี้คือเป็นกรณีศึกษานะคะที่อาจารย์กุ้งดีไซน์ไว้ให้นะคะก็คือชื่อกรณีศึกษานะคะก็คือการจัดการโครงการเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะจะใส่ชื่อสินค้าไปเลยก็ได้เนาะแปลว่าบริษัทตอนนี้มีโปรเจกต์เนาะมีอาจจะเป็นแคมเปญหรือโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้านะคะรุ่นใหม่XL35 ก็ได้สมมติเป็นรุ่นรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนะคนที่เกี่ยวข้องนะคะกับโปรเจกต์นี้นะคะทีมงานที่เกี่ยวข้องก็คือต้องเข้าร่วมมีส่วนที่ต้องเข้าร่วมประชุมนะคะในกิจกรรมที่เขาเกี่ยวข้องนะคะเช่นผู้จัดการโครงการนะคะฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายไอทีนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ทีนี้กิจกรรมแบ่งย่อยนะคะออกเป็นอะไรบ้างมีนัดหมายนะคะนัดหมายประชุมวางแผนนะคะสตาร์ทคือนัดหมายประชุมวางแผนเนาะเสนอดีไซน์นะคะแล้วก็ประชุมติดตามความคืบหน้านะคะกำหนดเส้นตายแต่ละงานก็คือเดดไลน์แล้วก็โปรโมทสินค้านะคะทางช่องทางออนไลน์สมมติว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีประมาณนี้หลังจากที่เราใส่อีเวนต์หรือกิจกรรมเข้าไปแล้วอะค่ะเราก็ต้องใส่อะไรอีกผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลนะคะที่เขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะในคาเลนดาร์นะคะก็คือการใส่คือใส่อีเมลผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในแต่ละกิจกรรมระบบจะส่งคำเชิญและเพิ่มกิจกรรมในปฏิทินส่วนตัวของแต่ละคนโดยอัตโนมัตินะถ้าเรากำหนดกิจกรรมแล้วเราไม่เพิ่มอีเมลผู้ที่เกี่ยวข้องไปนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องก็จะไม่เห็นข้อมูลนะคะเขาก็จะไม่ทราบว่ามีนัดหมายอะไรนะคะผลลัพธ์นะคะการทำGoogle Calendar เนี่ยเพื่อการจัดการโครงการเนี่ยก็คือทุกคนในทีมนะคะเห็นแผนงานภารกิจและเป้าหมายของโครงการในปฏิทินเดียวกันนะคะแบบเรียลไทม์เลยตรงนี้ก็คือลดในเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่ผิดพลาดแล้วก็ช่วยให้ติดตามงานนะคะติดตามความคืบหน้าของงานเนี่ยได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นเวิร์กช็อปของเรานะตรงนี้ก็คือเป็นโจทย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกทำกับ Google Calendar นะคะก่อนอื่นให้ทุกคนนะคะล็อกอินเข้ามานะที่ Google Calendar ของตัวเองนะคะล็อกอินเข้ามาที่ Google Calendar นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นนะถ้าเกิดใครทำไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูที่สไลด์ก่อนหน้าของอาจารย์กุ้งได้นะคะเพื่อจะได้ดูขั้นตอนเนาะทีนี้อาจารย์กุ้งทำไว้แล้วใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตลบนะคะตะกี้ลองเทสนะคะลองเทสอันนี้สมมติว่าเราทำผิดเนาะก็จะมีกด3จุดนะคะเลือกตั้งค่าก็ได้นะคะแต่ทีนี้อาจารย์กุ้งเทสใช่ไหมอาจารย์กุ้งลบไปเลยนะคะก็คือคลิกกากบาทนะแต่อย่างที่เคยพูดไปในตอนก่อนหน้านะคะถ้ากิจกรรมใดโครงการใดนะคะเสร็จลุล่วงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะหมายความว่าสำหรับคนที่จะต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังนะคะเพื่อเช่นจัดทำรีพอร์ตนะคะหรือว่าเอาไว้ดูข้อมูลเพื่อทำโครงการในปีต่อๆไปเนี่ยสิ่งที่เรากำหนดในคาเลนดาร์เนี่ยมันสามารถจะใช้ในการอ้างอิงในการ

จัดกิจกรรมในปีจะต่อไปได้นะคะยกตัวอย่างนะคะแต่อันนี้กุ้งสมมติว่าจันกุ้งเอาออกเลยเพราะว่าทำผิดนะคะสมมติว่าทำผิดเนาะก็คือนำปฏิทินออกก็จะหายไปแล้วนะคะตรงนี้การตั้งค่าปฏิทินนะคะสร้างปฏิทินก็คือ1กดคลิกเครื่องหมายบวกนะคะเลือกสร้างปฏิทินนะคะสร้างปฏิทินชื่อปฏิทินก็คือชื่อโครงการนะคะโครงการเปิดตัวสินค้าใหม่สมมติจันกุ้งใส่เป็นรุ่นเนาะ XXL V01ยกตัวอย่างสมมติว่านี้คือเป็นรุ่นผลิตภัณฑ์เนาะก็คือเป็นโปรเจกต์นะคะที่จะมีทีมในการไดรฟ์นะคะขับเคลื่อนอันนี้ก็จะคำอธิบายเผื่อลืมนะคะเผื่อปีหน้ามาดูแล้วจำไม่ได้นะสมมติอันนี้เป็นรถยนต์แล้วกันนะคะรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใช้เป็นยังไม่เปิดตัวดีกว่าเนาะเพราะเราเริ่มตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวโครงการผลิตภัณฑ์เปิดตัวแปลว่าเสร็จแล้วแต่อันนี้คือเริ่มนะตั้งแต่ประชุมนะคะวางแผนโครงการผลิตภัณฑ์โครงการพัฒนาโอเคเอาชื่อเดียวกันก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้งงตั้งเวลานะคะก็เลือกโซนเวลาตามประเทศที่เราอยู่นะคะเจ้าของปฏิทินตรงนี้ก็คือเป็นอาจารย์กุ้งเองนะคะแล้วเราก็กดสร้างปฏิทินปึ๊บสังเกตซ้ายมือนะคะถ้าสร้างเสร็จแล้วจะมีนี่ขึ้นมานะคะโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะคะตามชื่อที่ตั้งเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้ก็คือปฏิทินที่ถูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถส่งออกปฏิทินได้ด้วยนะคะก็คือกดแล้วก็เอาลิงก์นะคะอ๋อเป็นการส่งออกคือดาวน์โหลดลงมาเลยนะคะขออภัยอาจารย์กุ้งคิดว่าเอาลิงก์ไปให้คนที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้การเข้าถึงกิจกรรมนะคะจะเผยแพร่ไหมนะคะถ้าเผยแพร่แปลว่าทุกคนในโลกเนี่ยเข้าถึงปฏิทินเราได้หมดเลยซึ่งก็ไม่ควรเนาะควรจะเพิ่มเป็นอีเมลเข้ามานะคะหรือว่ารับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้คืออันนี้แหละนะคะแต่ว่าเราต้องควรจะใส่อีเมลเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามานะคะยกเว้นเป็นการเปิดตัวนะคะเปิดตัวเลยให้นักข่าวประชาชนทั่วไปลูกค้าทั่วไปเนี่ยรับทราบข้อมูลได้นะคะเราก็กดที่เผยแพร่ต่อสาธารณะได้เลยนะคะไม่ต้องเพิ่มอีเมลเข้ามาเพิ่มผู้คนนะคะตรงนี้ก็คือทีมคนที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่มโดยการใส่อีเมลเข้าไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะคือเขามาแล้วเขาสามารถทำอะไรกับกิจกรรมโครงการนี้ได้บ้างนะคะเขาแสดงข้อมูลอย่างเดียวไหมว่าเขาว่างหรือไม่ว่างหรือว่าดูนะคะหรือว่าแก้ไขกิจกรรมหรือว่าแก้ไขและแชร์ได้นะคะตรงนี้ก็เลือกตามสิทธิ์ที่ทีมงานนะคะทำได้นะคะเช่นให้เขาดูอย่างเดียวนะคะก็ให้ดูรายละเอียดเนาะแล้วเราก็กดส่งข้อมูลก็จะส่งไปที่อีเมลนะคะที่เราเพิ่มเข้าไปฉันกุ้งยกเลิกก่อนนะแจ้งเตือนนะคะเพิ่มแจ้งเตือนก็คือให้แจ้งเตือน10นาทีล่วงหน้านะคะก่อนถึงเวลาประชุมนะคะหรือว่าแจ้งเตือนล่วงหน้า20นาทีสมมุติว่า2ขยักเนาะขยักแรก20นาทีแล้วก็มา10นาทีนะคะตรงนี้อันนี้เราตั้งค่าปฏิทินนะคะโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นตึ๊ดๆเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรากลับไปเรากลับไปกดแบ็กนะคะกลับไปแล้วเราติ๊กที่โครงการที่เราจะเพิ่มกิจกรรมนะคะเรามาที่ตรงนี้นะมาที่สร้างนะคะจันกุ้งจะพาสร้างกิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมที่บอกไปแล้วว่าในโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมนะคะก็คือตามช่วงระยะเวลาหรือว่าไทม์ไลน์นะของการทํางานนะคะก็คือคลิกที่กิจกรรมสมมุติว่ากิจกรรมแรกนัดประชุมวางแผนนะคะตรงนี้ใส่วันที่อะไรดีสมมติว่าวันที่11แล้วกันนะคะกี่โมงตรงนี้อาจารย์กุ้งไปเปลี่ยนวันที่นะคะเปลี่ยนเวลาเนี่ยให้แสดงเป็นเวลาที่ไม่ใช่ AM PM นะคะก็คือเข้าไปเปลี่ยนแล้วก็ตั้งค่าได้นะประชุม9โมง

พิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือใส่อีเมลเข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้ไปโชว์ในคาล endar นะคะของคนที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าประชุมทางออนไลน์ก็คือเพิ่มนะคะ Google Meet นะคะเพิ่มสถานที่นะคะตรงนี้ก็คือปฏิทินเป็นกิจกรรมนะคะของโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะเสร็จแล้วก็กดสีสมมติว่าจะเซตว่าโปรเจกต์นี้สีอะไรยกตัวอย่างสีเขียวนะคะแล้วก็กดไปนะคะยกตัวอย่างก็จะได้กิจกรรมเสร็จแล้ว1กิจกรรมทวนให้อีก1กิจกรรมนะคะสมมติว่ากิจกรรมต่อไปนะนำเสนองานดีไซน์ใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นสร้างกิจกรรมนะคะงานดีไซน์จะอยู่ภายใต้โครงการนะคะโปรเจกต์ที่เรากำลังพัฒนากันอยู่เนาะวันที่นะคะตะกี้11ใช่ไหมคะสมมติว่าอีกวีคนึงประชุมทุกวันจันทร์ก็แล้วกันอีกจันทร์นึงก็จะเป็นนำเสนอชิ้นงานดีไซน์สมมติว่าอีกจันทร์นึงเป็นตอนบ่ายชิ้นงานดีไซน์น่าจะใช้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสองถึงบ่ายสามอ่ะ2ชั่วโมงนะคะเพิ่มคนที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะเพิ่มข้อมูลนะคะโอเคเลือกสีให้เข้าให้ตรงกันนะจะได้แบบอ้อคนสังเกตจะได้อ้อสีเขียวนี่คือโครงการนี้นะคะเผื่อมีหลายโครงการเพิ่มผู้รับผิดชอบเรียบร้อยนะคะเพิ่มผู้เข้าร่วมเรียบร้อยอันนี้จันกุ้งใส่เป็นตัวอย่าง2กิจกรรมเนาะถ้าจะเพิ่มอีกก็คือเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูกำหนดเวลาการนัดหมายนะคะกำหนดเวลาการนัดหมายเนี่ยระยะเวลาในการนัดหมายก็คือควรจะเซตไว้ให้เรียบร้อยนะคะสมมติว่าเป็นผู้จัดการโครงการสมมติว่าจันกุ้งเป็นผู้จัดการโปรเจกต์เมเนเจอร์ใช่ไหมคะระยะเวลาการนัดหมายว่างแค่1ชั่วโมงนะคะว่างตอนไหนล่ะก็บอกเข้าไปนะคะข้อมูลที่ใส่ในนี้นะคะก็คือแปลว่าฉันว่างนะคะฉันว่างตอนไหนดีสมมติว่าฉันว่างตอนเย็นละกันเย็นก็ประชุมงานก็ไม่เดินนะสมมติว่าว่าง9โมงถึง10โมงนะคะยกตัวอย่างว่างน้อยถ้าไม่ว่างทั้งวันก็คือกดนี่เวลาก็จะหายไปไม่ว่างว่างแค่โหว่างถึงเที่ยงให้แล้วกันสงสารอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างถ้าไม่ว่างเลยเนาะก็จะเห็นตัวอย่างแบบที่เห็นนะคะถ้าว่างช่วงไหนก็คือเลือกช่วงที่ว่างนะคะอาจจะเป็นชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่นะคะดูเวลานะคะกรอบการนัดหมายอันนี้เขาเซตไว้อัตโนมัตินะคะค่าเริ่มต้นเป็น60วันล่วงหน้านะคะตั้งค่าได้ปรับ3โอ้นัดหมายล่วงหน้า30วันกันอ๋อบางคนอาจจะกิจกรรมแน่นอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งค่าตามความเหมาะสมนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital Indian A by จันกุ้งนะคะแล้วในตอนที่7การใช้ Google Calendar เพื่อการจัดการการขายและการตลาดสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่

ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอ

Corporation และวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามนะคะตอนนี้เป็นตอนที่5นะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคายค่ะ
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราจะทำ2สูตรนะคะอาจารย์โจเน
1: า
0: ะ
1: สูตรอะไรนะสูตรสครับเกลือค
0: ่
1: ะ
0: สูตรเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองนะคะนะแล้วก็มีอยู่ตอนนึงเราทำสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองอันนั้นคือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองเฉยๆนะไม่มีเกลือน
1: ะ
0: แต่ว่าวันนี้จะเป็นสูตรเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองนะ
1: คะ
0: แล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นเจลขัดผิวข้าวหอมมะลินะ
1: คะ
0: มีอยู่ตอนนึงเราทำเจลขัดผิวข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะวันนี้เป็นเจลขัดผิวข้าวหอมมะลินะคะนะทีนี้เราจะเริ่มต้นนะคะที่สูตรเกลือขัดผิวก่อนแล้วกันเนาะสูตรสมุนไพรก่อนเพราะว่าขั้นตอนจะง่ายกว่านะคะนะจะไม่ยืดยาวมากนะคะเริ่มต้นที่ส่วนประกอบแรกเลยค่ะ
1: ค่ะส่วนประกอบแรก
0: อาจารย์โจพูดถึงเรื่องพวกฟองพวกอะไรเดี๋ยวสมุนไพรอาจารย์จะเป็นคนพูดนะคะแบ่งกันแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที
1: ่สูตรเกลือสมุนไพรขัดผิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะตัวแรกนะคะนั่นคือเกลือนะคะเกลือเนี่ยเราใช้เกลือในรูปแบบที่เป็นเม็ดนะคะแต่เม็ดนี่ไม่ใช่เม็ดใหญ่นะคะเป็นเม็ดขนาดเล็กนะคะที่เขาขายกันนะคะเอามาใช้สำหรับในการขัดผิวนะคะหรือว่าทุกวันนี้นะคะถ้าต้องการแบบไม่บาดผิวเลยหรือว่าสำหรับแบบผิวหน้าเลยนะคะเกลือจะมีแบบแป้งที่เป็นผงอย่างนั้นนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะในส่วนที่เป็นเกลือเนี่ยเกลือที่ใช้ก็คือเกลือที่เราประกอบอาหารนี่แหละค่ะนะคะนำมาใช้นะคะต่อไปก็คือ N70 นะคะ N70 หรือว่าชื่อเต็มก็คือโซเดียมลอเรลซัลเฟตนะคะตัวนี้จะเป็นสารชำระล้างนะคะก็จะมีเกือบทุกผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยนะคะเราจะเอามาใส่ในสูตรนี้เพื่อเป็นสารชำระล้างนะคะและตัวเขาเนี่ยจะให้ความรู้สึกลื่นนุ่มๆที่ผิวด้วยนะคะตัวสารชำระล้างตัวนี้นะคะต่อมานะคะก็คือตัวอะมิไลท์นะคะ GCS 11นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารชำระล้างเหมือนกันแล้วก็เป็นสารที่ให้ฟองนะคะและเนี่ยขัดไปแล้วนะคะได้ทั้งความนุ่มลื่นแล้วก็ฟองที่มันมีความแบบคิมมี่หน่อยนะคะเยอะๆละเอียดแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะเป็น DC344 นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำมันชนิดเบานะคะน้ำมันที่ให้ความนุ่มลื่นนะคะเวลาขัดไปแล้วอะค่ะก็จะเกิดความรู้สึกนุ่มๆลื่นๆที่ผิวเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือโซฮาโทริก D2 นะคะตัวนี้เป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนกับผิวนะคะจะใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเด็กนะคะผลิตภัณฑ์ที่เน้นทำความสะอาดผิวหน้าที่อ่อนโยนต่างๆนะคะเราก็จะใช้ตัวของโซฮาเทอริกดีทูนะคะก็จะองค์ประกอบในส่วนที่เป็นสารชำระล้างนะคะจะเห็นว่ามีหลากหลายตัวมากเพราะว่าเราจะเน้นตัวที่มารวมกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดการอ่อนโยนมากที่สุดนะคะ
0: ค่ะนะคะก็ไม่ทำให้เกิดอะไรนะก็ระคายเคืองกับผิวเนาะเด็กก็ใช้ได้นะคะนะต่อไปขมิ้นผงเนี่ยตัวนี้นะคะขมิ้นเราใช้ขมิ้นชันตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของลดการอักเสบเพราะขมิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกสารเคอร์คูมินอยู่แล้วนะคะที่ว่าเราก็รู้กันมาแต่โบราณแล้วขมิ้นนี่ใช้กันเยอะมากในสังคมไทยนะคะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็นอกจากจะลดการอักเสบเนี่ยก็ยังมีสารที่ช่วยทำให้ผิวขาวบำรุงผิวพรรณชะลอริ้วรอยนะคะเพราะในอดีตนะเคยมีกระทรวงสาธารณสุขไหมออกผลิตภัณฑ์ของขมิ้นนะ
1: คะ
0: ที่ว่าช่วยลดริ้วรอยนะคะตัวนี้สรรพคุณก็จะค่อนข้างเยอะนะคะนะต่อมานะคะเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดนี่จะมีลดฝาดนะคะอันเนี้ยมันจะช่วยสมานแผลแล้วก็มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะคะพวกเชื้อแบคทีเรียซึ่งส่วนใหญ่แล้วเปลือกมังคุดเนี่ยนอกจากจะใช้ในเรื่องของขัดผิวในวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยใช้ในยาสีฟันก็มีนะคะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิวก็ได้นะคะเพราะเปลือกมังคุดจะมีตัวที่ลดการอักเสบได้ดีมากนะคะสมานแผลได้ดีมากค่ะนะคะนะต่อมานะคะมะขามผงนะคะคือตัวนี้นะคะมะขามผงก็มะขามจะมีกรดทาร์ทาริกนะคะซึ่งจะเร่งการผัดเซลล์นะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวขาวนะคะนะสดใสด้วยมีวิตามินซีนะคะนะต่อมานะคะธนาคาผงธนาคาเนี่ยเราก็พูดกันหลายตอนเราเจอกันหลายตอนมากนะคะต ัวนี้นะคะก็จะมีสารสำคัญที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินอะบูตินคือสารที่ทำให้ผิวขาวลบแรงดำแล้วก็มีสารที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้นะคะนอกจากนั้นก็ช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะนะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมอยู่ในเกลือขัดผิวด้วยนะคะนะต่อมานมผงนะนมผงเนี่ยก็มีพูดถึงว่านมทั่วไปมันมีกูต้าไทโอนแล้วมันก็มียูทามินอีนะคะซึ่งบำรุงผิวพรรณและทำให้ผิวเนี่ยนวลเนียนใสนะคะทีนี้นมผงเดี๋ยวบางคนต้องบอกอาจารย์นมผงมันแพงนะนมเด็กอะไรประมาณนี้ก็อย่าไปซื้อนมเด็กที่แพงให้เราซื้อนมผงที่เกรดเบเกอรี
1: ่
0: นะคะหางนมยังใช้ได้เลยนะในร้านเบเกอรี่ยังเอามาใช้ได้แล้วก็สรรพคุณก็ดีเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็คือสารสกัดมะละกอนะคะนะสารสกัดมะละกอนะคะคือตัวนี้นะคะสารสกัดมะละกอเนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวที่มีเอนไซม์ตัวนึงที่ไปเร่งการผลัดเซลล์นะคะทำให้เผยเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งสดใสนะคะต่อมาตัวสุดท้ายก็จะเป็นสารกันเสียนะคะนะก็คือตัวนี้เราใช้อยู่สารกันเสียเราใช้อยู่ประมาณ 1% นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะผสมเราจะมาแนะนำเรื่องอุปกรณ์ก่อนเพราะเมื่อกี้เราลืมแนะนำเรื่องอุปกรณ์เราไปพูดเรื่องสูตรก่อนนะคะแต่สูตรนี้ท่านผู้ชมคงจะรู้เบื้องต้นแล้วตอนนี้นะคะทีนี้เราจะลงผสมให้ท่านผู้ชมดูแล้วแต่เราอยากจะแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมให้ท่านผู้ชมนะทราบก่อนนะคะนะมีอะไรบ้างคะจันโจ
1: ค่ะสำหรับสูตรนี้เลยนะคะก็เป็นสูตรที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ก็จะไม่ต้องมีตัวให้ความร้อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนนะคะก็จะมีอันแรกเลยที่จะต้องมีนะคะก็คือถังผสมนะคะหรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสเป็นหม้อสแตนเลสอย่างนี้ได้นะคะสำหรับเอาไว้ผสมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องผสมแบบนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่เราทำเยอะมากๆอะค่ะหรือต้องใช้แรงในการผสมบางทีผสมมันใช้แรงไม่พอเพียงพอนะคะแล้วนั่นก็จะมีเครื่องผสมรวมด้วยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือตะกร้อนะคะอันนี้ก็คือถ้าทำน้อยๆหรือว่ามีแรงผสมนะคะก็สามารถใช้แค่ตัวตะกร้อแบบนี้ได้นะคะตะกร้อที่เราใช้ก็จะเป็นตะกร้อสแตนเลสแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นช้อนนะคะไม้ไผ่ซิลิโคนแบบนี้นะคะ
0: เป็นช้อนสแตนเลส
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทัพพีก็มีนะคะบางทีเราสารในปริมาณที่เยอะนะคะเราอาจจะต้องใช้ทัพพีในการช่วยตัดนะคะอุปกรณ์เราก็จะ
0: เครื่องตีนะคะนะ
1: เครื่องเบเกอรี่
0: เครื่องตีแล้วอันนี้สูตรอีกสูตรนึงนะเดี๋ยวเราจะทำเราใช้เครื่องตีด้วยเราพูดทีเดียวไปเลยนะคะแล้วก็มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะซึ่งจะใช้ในสูตรที่2ที่เราจะที่ทำเจลข้าวหอมมะลินะคะนะอุปกรณ์เราก็มีประมาณนี้แล้วก็การทำความสะอาดอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะนะคะสาธิตนิดนึงนะคะ
1: เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็คือการทำความสะอาดอย่างนี้การทำความสะอาดนะคะสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% นะคะก็ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเป็นกระดาษทิชชู่นะคะถ้าไม่ใช้กระดาษทิชชู่คิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองอะค่ะก็สามารถใช้เป็นผ้าขนหนูได้นะคะแต่ผ้าขนหนูที่ใช้เนี่ยเป็นเกรดที่ใช้สำหรับเช็ดจานชามที่เขาใช้กันในร้านอาหารต่างๆอะค่ะ
0: ไม่มีขนนะคะกระดาษทิชชู่ก็อย่ายุ่ยเปื่อยจนกระทั่งเนื้อกระดาษมันติดอยู่ในภาชนะนะคะ
1: ทีนี้นะคะวิธีการนะคะเมื่อจะเช็ดนะคะเราก็จะฉีดนะคะแอลกอฮอล์ให้ทั่วภาชนะแบบนี้นะคะทั้งด้านในด้านนอกต่างๆแบบนี้นะคะฉีดไปเลยนะคะแล้วก็เช็ดนะคะทำความสะอาด
0: อันนี้ถ้าเรารอได้เราก็อาจจะฉีดแล้วก็รอยมันแห้งเองนะการเช็ดนี่เราเช็ดพอหมาดๆแล้วก็ให้มันระเหยอีกนิดนึงนะคะมันจะได้ฆ่าเชื้อได้ดีนะคะก็เสร็จแล้วกับการตัดที่การทำความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์นะคะทีนี้เราก็จะมาในการผสมในสูตรแรกนะคะที่เป็นสูตรเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองนะคะเดี๋ยวให้จันโจผสมเลยนะคะ
1: นะคะทีนี้ในการผสมนะคะจะแนะนำนะคะตัวแรกที่ให้เอาลงก่อนก็คือตัว N70 นะคะ
0: ตัวนี้เป็นหัวสบู่ใช่ไหมคะนะฮะ

0: คะแล้วก็เดี๋ยวขอตะกร้อหน่อยค่ะอาจารย์นะคะแล้วเราก็จะเริ่มนะคะเติมส่วนที่เป็นเกลือลงไปได้เลยนะคะ
1: เกลือนี่เราค่อยๆใส่นะคะเราอย่าเทเข้าไปแบบว่าพรวดทีเดียวนะคะค่อยๆใส่ดูอาจารย์โจทำนะคะอาจารย์โจก็จะใส่ลงไปเป็นรอบที่สองแล้วนะคะ
0: ทำไมถึงต้องเอาเกลือกับ N70 นะคะมารวมกันก่อนเพราะว่า N70 นะคะจะเข้ากับเกลือได้ดีที่สุดนะคะ
1: อ
0: ันนี้ถ้าเราใส่ตัวอื่นแล้วเอา N70 ลงบางทีมันเข้ากันยากนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาเกลือกับ N70 นะคะลงไปแบ

0: เมื่อเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นอะมีไลท์นะคะแล้วก็พวก DC แล้วก็ดีชัวค่ะไล่ลงมาได้เลย
1: ตัวอะมีไลท์นี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองนะคะ

0: แล้วก็เป็นตัว DC นะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็น DC ตาม DC นะคะ
0: ต่อไปก็คือ D2 นะคะโซฮาเทริก D2
1: อันนี้เป็นหัวสบู่อ่อนนะคะเป็น D2 ค่ะนะคะ

นะคะเราก็จะคนต่อนะคะให้ทั้งหมดนี้เข้ากันนะคะจะเห็นว่าเขาเริ่มเป็นเนื้อครีมขึ้นมาแล้วนะคะ

0: เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนที่เป็นพวกสมุนไพรนะคะลงไปได้เลยนะคะก็จะมีขมิ้นนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเปียกๆนะคะไม่ได้เป็นลักษณะเป็นผงเนาะที่เขากำลังนิยมกันตอนนี้เนาะ

0: ไปบอกมาสารกันเสียนะคะใส่ลงไป
1: สีสวยเลยนะทีเนี้ย
0: เนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีเครื่องผสมแล้วก
1: ็แต่ว่าถ้าทำด้วยมือเนี่ยนะฮะก็สามารถทำได้แต่จะใช้เวลานิดนึงนะมันก็จะเพราะว่าสูตรนี้มันจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ลักษณะของเนื้อเนี่ยนะในช่วงนี้กำลังนิยมกันเลยนะคะเนื้ออย่างนี้นะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็ตะครับในแนวเนี้ยช่วงนี้ขายดีนะคะขายดี

0: ันนี้เป็นขนาดเล็กใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าปริมาณเยอะเนี่ยไอ้เครื่องที่เขาใช้ตีเค้กเนา
1: ะ
0: ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะที่เป็นหัวตะกร้อนะถ้าเกิดว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็นำมาใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโรงงานที่เขาทำคอสเมติกจริงๆเขาก็จะมีเครื่องผสมของเขานะคะสีของเกลือเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนไปตามสีของสมุนไพรด้วยนะเผื่อว่าวันนี้เราใช้เปลือกมังคุดเอ่ยมะขามนะคะขมิ้นเนาะธนาคาเนี่ยสีก็จะออกรวมกันแล้วสีก็เลยออกในโทนนี้นะคะซึ่งมองดูแล้วก็น่าใช้นะคะนะ
1: กลิ่นก็แต่งได้นะคะ
0: ใช่กลิ่นก็แต่งได้
1: ให้มีความรู้สึกหอมอย่างที่เราต้องการ

0: บางจุดมันก็ยังมีส่วนที่เป็นก้อนๆอยู่นะคะก็อาจารย์โจเขาก็ตามนะคะบทขยี้ขยี้มาอยู่นะคะคืออุปกรณ์มันก็มีตามขนาดนะอย่างวันนี้เราทำปริมาณแค่นี้นะเราใช้แค่นี้ก็พอนะคะบางท่านอาจจะโอ้ทำไมนะ
1: ยิ่งเก็บไว้นานขึ้นนะคะสีสมุนไพรก็จะออกมามากขึ้นนะคะถ้าเป็นสูตรแบบนี้
0: คือเวลาเราตีเราต้องดูด้วยนะคะว่าสมุนไพรมันแยกตัวหรือยังนะคะนะบางทีมันยังจับเป็นก้อนอยู่นะคะเราใช้ตัวนี้ดูนิดนึงนะฮะถ้าเรามองเห็นเราก็ตามบี้ได้นะคะมันจะเหนียวนิดนึงพอใช้ตัวตะกร้อมือเนี่ยมันก็จะเข้ามาติดอยู่ในนี้นะคะอันนี้เวลาที่เขาเห็นโฆษณาขายในผลิตภัณฑ์รูปแบบอย่างนี้นะคะเห็นโฆษณาขายในเน็ตเยอะเลยค่ะนะคะที่เขากำลังนิยมตอนนี้

0: นะคะก็น่าจะทั่วแล้วนะคะอาจารย์จูลองเช็คดูอีกนิดนึง
1: จะได้แล้วค่ะ
0: เอาถ้วยมาใส่หน่อยพอดีมีถ้วยวางอยู่นะคะจะได้เห็นเนื้อชัดๆเวลาที่เขาบรรจุนะคะลงในตัวอะไรนะฮะกล่องนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนื้อลักษณะเนี้ยเวลาบรรจุในกล่องเนี้ยนะคะบางทีเขาทำขายเนี่ยไม่ต้องใช้กล่องใหญ่ก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเม็ดสครับมันจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เราใช้นิดเดียวเองนะคะในแต่ละจุดนะคะ

0: นี่ก็จะเป็นสูตรแรกนะคะนี่เป็นเกลือมะขามนะคะนะเกลือมะขามขัดผิวแบบมีฟองนะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตอีกทีนึงหลังจากที่ทำอะไรเสร็จแล้วเราจะมาสาธิตการใช้นะคะทีนี้เราจะทำสูตรต่อไปนะฮะสูตรต่อไปก็จะเป็นสูตรเจลขัดผิวข้าวหอมมะลินะคะซึ่งเราก็จะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้นะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะนะส่วนแรกก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งอันนี้ปริมาณที่ใช้ก็คือ10กรัมนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นตัวที่ทำละลายให้ข้าวเหนียวเนี่ยเกิดเป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะอันนี้เราใช้ประมาณ36กรัมนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นกลีซอรีนนะคะอันนี้ก็จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยในการละลายนะคะตัวนี้เมื่อเคลือบผิวแล้วก็จะปกป้องไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกจากผิวนะคะนะอันนี้ใช้ประมาณ10กรัมนะคะนะอันนี้หัวสบู่อ่อนนะคะนะที่เด็กก็ใช้ได้นะคะนะเราใช้อยู่ประมาณ15กรัมนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือนี้นะคะก็เราใช้20กรัมนะคะทำหน้าที่เป็นเม็ดสครับนะเกลือก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อด้วยนะคะนะต่อมานะคะวิตามินอีนะวิตามินอีก็ช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนะกลิ่นเราก็จะใส่กลิ่นด้วยอันนี้นะคะนะสารสกัดว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้ก็มีสรรพคุณเยอะหลายอย่างนะคะช่วยในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะช่วยทำให้ผิวขาวลบรอยด่างดำนะคะนะช่วยรักษาแผลหายเร็วก็ได้นะป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นก็ได้นะคะนะเราก็ใส่ในงานในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ช่วยเรื่องการป้องกันการระคายเคืองได้นะคะนะวิทัสเซลก็ช่วยกระชับรูขุมขนช่วยป้องกันการระคายเคืองลดการระคายเคืองนะคะต่อมาก็จะเป็นสารกันเสียนะคะนะตัวว่านหางจระเข้เนี่ยใช้1กรัมวิตาเซล5กรัมนะคะแล้วก็สารกันเสีย1กรัมนะคะเดี๋ยวจะทบทวนสูตรให้อีกรอบนึงนะคะทีนี้วิธีการทำเดี๋ยวอาจารย์โจจะสาธิตให้ดูนะคะ
1: วิธีการทำนะคะอันดับแรกเลยก็คือส่วนที่1นะคะก็คือน้ำกับแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะที่เราจะต้องเอามารวมกันก่อนนะคะ
0: อันนี้ก็จะทำคล้ายๆกับเจลขัดผิวข้าวเหนียวนะที่เราเคยทำเมื่ รู้สึกจะเป็นตอนที่9หรือไงนะคะ
1: อันนี้เทเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือการกระจายเขานะคะให้เข้ากันนะคะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะจะใช้ตะกร้อใช้ไม้พายก็แล้วแต่เราสะดวกได้เลยนะคะ
0: ตะกร้อเปื้อนไปแล้วเราก็ใช้ไม้พายแล้วกันนะคะนะ
1: เนี่ยค่ะพยายามกระจายตัวแป้งอะค่ะแป้งข้าวเหนียวอะค่ะให้แบบว่าเข้ากับตัวน้ำนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะเราก็ลองดูอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความร้อนนะคะการให้ความร้อนก็คือเอาแบบว่าอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดก่อนนะคะช่วงของการให้ความร้อนนะคะก็จะต้องมีการคนอยู่ตลอดนะคะเพื่อไม่ให้แป้งแบบว่าม
0: ันไหม้เนาะ
1: ใช
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ไหม้ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องคนไปสักพักหนึ่งนะคะ

0: แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนเพราะว่ามันอาจจะทำให้ก้นหม้อไหม้ได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะความร้อนเราก็ใช้ความร้อนแบบว่าเป็นความร้อนที่ขนาดปานกลางนะคะนะอย่าแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าแรงมากมันก็จะทำให้ไหม้เร็วอ่ะนะไม่ทันนะคะทำสูตรนี้เนี่ยนะคะอย่าการที่ทำสูตรนี้นะคะอย่าใช้เตาถ่านนะเตาแก๊สได้ไหมก็พอจะได้แต่ต้องไฟต้องอ่อนมากๆเลยนะไม่ใช่ปานกลางเหมือนอันนี้นะอันนี้ยังปานกลางได้แต่ว่าถ้าเตาแก๊สน่ะอ่อนมากๆเลยเห็นไหมเริ่มเป็นบุญแล้วนะคะเริ่มเป็นบุญแล้วนะคะทีนี้เราจะมีเครื่องตีด้วยเพราะนั้นเนื้อนะพอเราใช้เครื่องตีเนื้อก็จะผสมกันเข้ากันมากขึ้นนะคะนะอันนี้อาจจะดูเป็นก้อนๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราใช้เครื่องตีมันก็จะเป็นเนื้อที่เนียนขึ้นเองนะคะจริงๆถ้าเรามีหัวตะกร้อเนี่ยมันก็จะเนื้อเนียนกว่านี้เนาะพอดีหัวตะกร้อเราเปื้อนละนะเราก็ใช้ไม้พายนี่เป็นไม้พายซิลิโคนที่ทนความร้อนนะคะประมาณ200องศาได้นะคะแล้วก็ใช้ทำอาหารนะคะ
1: นะคะก็จะมีความเหนียวแบบนี้
0: นะบางคนก็บอกว่าเหมือนข้าวป้อนเด็กอะเหมือนข้าวป้อนเด็กน้อยอะนะนะคะ
1: โอเคค่ะ

0: นะคะนี่ก็ได้ที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ผสมส่วนอื่นลงไปนะ
1: แล้วเราก็จะเริ่มเติมนะคะส่วนที่2ลงไปก็จะมีกิซา

0: กลิ่นที่เราจะใส่ในสูตรนี้นะคะเป็นกลิ่นข้าวหอมมะลินะคะเนาะใช่ไหมกลิ่นนมข้าวไม่ใช่เกี่ยวกลิ่นนมข้าวนะกลิ่นนมข้าวหอมมากๆเลยนะเปิดเมื่อกี้เปิดฝาออกมาโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะคะ
1: อัน
0: นี้แน่นมากอาจารย์โจแน่นจริงๆนะคะแล้วก็เกลือนะคะ
1: ค
0: นก่อนก็ได้ค่ะเนาะ
1: อันนี้ก็คือที่ใส่อยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นกลิเซอรีนนะคะ
0: กลิเซอรีนแล้วก็หัวสบู่อ่อนนะคะที่เราใส่ลงไปนี้ตอนนี้นะคะคือเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแต่จริงหัวสบู่เนี่ยเราจะใส่ทีหลังก็ได้น
1: ะ
0: เพราะว่าในการคนแต่ไม่เป็นไรคือทำให้อะไรท่านผู้ชมได้เห็นไงนะถ้าเราใส่หัวสบู่ลงไปก่อนตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะมีการคนหลายขั้นตอนใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็จะเกิดฟองแต่เกิดฟองมีผลเสียไหมไม่ได้มีผลเสียหรอกมันเกิดจากการคนพอเราคนเสร็จพอมันเราผสมเสร็จเราทิ้งมันไว
1: ้
0: สักประมาณวันเดียวอะนะฟองก็หายหมดแล้วนะคะก็สวยงามแล้วนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นผลเสียเพียงแต่ว่ามันทำให้ระหว่างการคนเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเนื้อเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเองเพราะฟองมันฟุ้งนะคะ
1: ถ้าเป็นไม้พายก็จะใช้เวลาในการให้เนื้อเข้ากันเนี่ยนานหน่อยนะคะไม่เหมือนกับตะกอนะคะ
0: อันนี้ก็พยายามคนให้กลิซอรีนนะคะกับเจลข้าวเหนียวแล้วก็ตัวหัวสบู่เข้ากันนะคะนะตัวเจลข้าวเนี่ยเจลข้าวเหนียวเจลข้าวหอมมะลิอะไรประมาณนี้ถ้ามันอยู่ในกระปุกใช่ไหมคะเราผลิตแล้วเราใส่กันเสียแล้วอยู่ในกระปุกเนี่ยมันอยู่ได้2ปีเลยนะนะฮะเพราะนั้นมันไม่เสียง่ายๆค่ะเพราะว่าเราใช้สารกันเสียเนี่ยในปริมาณที่สามารถที่จะควบคุมนะการเสียได้ควบคุมเชื้อได้นะคะแล้วใช้ดีไหมก็จากปากหลายๆปากนะคะที่มาอบรมกับเรานะคะแล้วก็นำไปทำใช้นะนำไปทำขายนะคะเขาก็บอกว่าได้ผลดีมากนะคะผิวก็จะนุ่มนะคะแล้วก็จะเหมือนกับนวลเนียนน่ะลักษณะดูนวลเนียนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เริ่มเข้ากันได้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วนะคะนะ
1: จะเห็นว่าพอเข้ากันเนื้อก็จะมีความเหนืดขึ้นนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าไอ้ตรงที่ขาวๆนี่มันอาจจะเป็นฟองด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณวันนึงนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ฟองมันก็จะเซตตัวแล้วก็เราก็จะมองไม่เห็นฟองละนะคะแต่เวลาเราไปอาบน้ำไปขัดผิวเนี่ยมันก็จะมีฟองนะเกิดขึ้นมาด้วยนะคะ
1: น่าจะเข้ากันแล้วนะคะ

0: โอเคค่ะเราก็จะเติมส่วนของเกลือน
1: ะต่อไปเราจะเป็นเกลือนะคะเราจะใส่ลงไปต่อไปก็เป็นวิตามินอีนะคะ

ต่อไปก็จะเป็นตัวกลิ่นเอากลิ่นลงก่อนได้เราจะเอาตัวไหนลงก่อนลงหลังก็ได้นะคะตอนนี้พวกสารสกัดเลยพวกนี้นะคะสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้วิทาเซลนะคะนะแล้วก็มาก็จะเป็นตัดกันเสียค่ะนะฮะ

0: ทำเยอะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องผสมได้นะคะ
1: จริงๆเนื้อก็สวยแล้วไม่ต้องตีละน
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันยังเป็นก้อนอยู่นะสามารถใช้หัวตีอันนี้ได้นะคะอันเนี้ยนะสามารถใช้ได้นะแต่อันเนี้ยเนื้อสวยแล้วไม่จะเป็นต้องใช้ละนะคะกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นน้ำนมข้าวเนื้อสวยมากนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงเห็นเนื้อบ้างแล้วนะคะนะทีนี้เราก็เอามาใส่ถ้วยเลยนะคะโชว์หน่อยนะคะ

0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจลนะคะข้าวหอมมะลินะคะเจลขัดผิวข้าวหอมมะลินะคะคือตัวนี้ต้องไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเลื่อนมาให้เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้นิดนึงอ่ะเอากระมังนั้นมาเนาะเอามาลองเดี๋ยวเราจะลองสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรนี้ก่อนเนาะเอาน้ำมีน้ำไหมคะ
1: ขอน้ำหน่อยค่ะ
0: ขอน้ำหน่อยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเราจะลองให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง
1: สูตรนี้ต้องทำผิวให้เปียกก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ถึงจะแบบว่า
0: ต้องทำลักษณะเหมือนว่าเราอาบน้ำแล้วก็คือเราทำตัวให้เปียกใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาตัวขัดผิวนี้ใส่นะคะแล้วก็ทดลองขัดให้ดูว่าหลังขัดเป็นยังไงนะเราเลือกคนละตัวเพราะว่าเราจะต้องเทียบกับอีกข้างหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์เอานี้แล้วกันอาจารย์ลองนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะคะก็จะทำให้ตัวเปียกก่อนนะคะรู้สึกวันนี้ก็ขัดไปเยอะแล้วนะมือข้างเนี้ย นะคะก็พอโดนน้ำนะคะฟองเขาก็ออกมาเห็นไหมคะก็มีฟองออกมา
1: เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้นะคะเวลาขัดนะคะใช้นิดเดียว
0: ข้นอย่างเงี้ยใช้นิดเดียวนี่ถือว่าเยอะนะเยอะนะเม็ดขัดเยอะเลยอ่ะนะคะเนี่ยที่ดิฉันขัดอยู่เนี่ยที่เอามาเนี่ยคือถือว่าเยอะถือว่าเม็ดขัดเยอะล้างก่อนเนาะ

0: เห็นไหมคะมันจะที่ค้างๆอยู่นี่คือฟองนะเดี๋ยวอาจารย์โจจะไม่มีใช้ค่ะนี่นะคะเปรียบเทียบสองข้างนะข้างนี้จะขาวกว่าเห็นไหมคะปิงปังเนาะอาจารย์โจทดสอบเจลนะคะขัดผิวข้าวหอมมะลิน
1: ะคะ
0: อันนี้แหละ
1: เขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีม
0: ระวัง
1: บางทีผิวเราไม่เปียกสูตรเนี่ยก็สามารถขัดได้นะคะ
0: อืม
1: เป็นสูตร
0: ตัวนี้มันจะไม่ข้นเหมือนตัวเมื่อกี้นะมันก็สามารถที่จะขัดได้เลย

0: เลยเนาะเหมือนครีมสวยมากเลยนะคะแต่อันนี้มันจะมีฟองปนอยู่นะประมาณพรุ่งนี้น่ะฟองมันยุบนะคะมันก็จะเป็นเนื้อเจลธรรมชาติแล้วนะแต่มันจะมีความลื่นนะคะความนิ่มไม่ได้ต่างกันหรอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละค่ะนะเพราะอันนี้มันเนื้อข้าวเหนียวเนาะอันนี้คือเนื้อข้าวเหนียวแล้วมีเกลือปนแต่เกลือปริมาณจะไม่เยอะเท่าอันนี้อันนี้เกลือจะเยอะมาก
1: สูตรนี้ใครที่ชอบแบบการขัดเน้น
0: ๆฮาร์ดฮาร์ดหน่อยพวกแบบว่าชอบอะไรที่มันแบบต้องมันๆนะขัดมันๆเลยประมาณนี้
1: สัมผัสแบบการขัดแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็น
0: ใช่ใช่
1: สูตรนี้จะมีการขัดแบบเบาๆ
0: บางคนไม่ชอบนะเบาๆอ่ะมันไม่รู้สึกว่าได้ขัดไงมันไม่รู้สึกว่าสะใจนะต้องเอาแบบนี้นะคะก็จะมีสองแบบนะคะ
1: นะคะถ้าเราก็จะ
0: เช็ดออกก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยล้างแล้วกัน
1: อันนี้ที่เห็นออกไม่ใช่อะไรนะคะลองพื้นค่ะออกหมดค่ะ
0: อย่าบอกเขาสิบอกเดี๋ยวก็ไม่สมไม่นั่นหรอกเปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรถ้ามีรองพื้นมันก็จะดูผ่องกว่าใช่ไหมทีนี้เรารอผิวจริงเนาะทีนี้ผิวจริงมานะคะเช็ดอีกรอบนึงเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงโอ้ขาวเลยอ่ะเธอเปลี่ยนสีผิวใหม่ในศตวรรษเลยนะเนี่ย
1: เนี่ยค่ะ
0: นี่ค่ะอันนี้ขัดนะคะอันนี้ไม่ได้ขัดเห็นไหมคะ
1: นี่ขนาดรองพื้นอยู่ที่ตรงเนี้ยค่ะแล้วเอาออกแล้วก็ยังดูมีความเนีย
0: นะคะยังดูผ่องกว่าฝั่งที่มีรองพื้นเลยนะคะนะโอเคนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยกับการสาธิตด้วยนะคะทีนี้ก็จะมีข้อมูลนะคะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะคือเมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้ไล่สูตรให้ดูนะคะเดี๋ยวจะไล่สูตรให้ดูนิดนึงนะคะเอาสูตรนี้ก่อนเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองนะคะนะเราก็จะมีเกลือนะคะ50กรัมนะคะ N70 20กรัมมีไลท์นะคะ3กรัม DC 344 3กรัมนะคะหัวสบู่ D2 15กรัมนะคะขมิ้นผง 0.5 กรัมเปลือกมังคุด 0.5 กรัมมะขามผง1กรัมธนาคาผง2กรัมนมผง3กรัมสารสกัดมะละกอ1กรัมแล้วก็สารกระเตียน1กรัมนะคะสำหรับสูตรเจลขัดผิวข้าวหอมมะลินะคะคือสูตรนี้ก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ10กรัมน้ํา36กรัมกิสลีน10กรัมหัวสบู่อย่างอ่อนนะคะ15กรัมเกลือ20กรัมวิตามิน E 1กรัมกลิ่น1กรัมสารสกัดว่านอาหารจระเข้1กรัมวิทาเซล5กรัมแล้วก็สารกระเตียน1กรัมค่ะอันนี้ก็คือสูตรทั้งหมดนะคะของ2สูตรนี้นะคะนะ2สูตรนี้สามารถที่จะจดอย.ได้นะแจ้งจดอย.ได้เพราะว่าสูตรที่เราทำมาเนี่ยมันรวมกันแล้วมันเท่ากับ100พอดีนะสูตรที่เขาแจ้งจดอย.เนี่ยจะเป็นสูตรที่เทียบเท่ากับ 100% ถ้าเกิดว่าไม่ใช่100เนี่ยเขาจะไม่รับจด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านใดๆที่ท่านใดก็ตามนะคะที่มีสูตรผิดพันของตัวเองเนี่ยถ้ารวมกันแล้วมันเกิน 100% น่ะนะคะต้องไปปรับใหม่ให้เป็น 100% นะของเราเนี่ยนะคะทุกตอนเลยที่สอนท่านผู้ชมไปในทุกตอนเลยในนี้นะคะรายการการทำผิดพันธุ์สมุนไพรเพื่อความงามเนี่ยทุกตอนเลยทุกสูตรเลยนะคะจะเป็น 100% หมดนะคะเพราะนั้นทุกสูตรเนี่ยถ้าท่านสนใจท่านสามารถที่จะนำไปจดแจ้งอย.ได้นะคะทำเป็นธุรกิจนะออกค้าขายได้ทำใช้เองก็ได้นะคะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าสำหรับเทอมนี้นะคะในรายการการทำผิดพันธุ์สมุนไพรเพื่อความงามเนี่ยจะเป็นสูตรที่เน้นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะเน้นธรรมชาติทั้งหมดนะแล้วก็ในส่วนของอย.นะคะถ้าท่านจะขายทำขายเนี่ยจะต้องทำโรงงานไหมนะคะเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจอย.ด้วยคือว่าถ้าท่านจะจดแจ้งนะคะโรงงานคือไม่ทำเป็น GMP อาจจะเริ่มต้นทำก่อนไม่ได้ผิดทุนเยอะก็จดแจ้งโรงงานได้โดยที่มีห้องสองห้องห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบใช่ไหมคะนะอันนั้นก็จะได้หมายเลขจดแจ้งโรงงานนะคะแต่เป็นโรงงานจดแจ้งซึ่งไม่สามารถทำออกขายต่างประเทศได้นะคะโรงงานอีกรูปลักษณะหนึ่งนะคะจะเป็นโรงงาน GMP อันนั้นระบบจะเยอะต้องไปเอาแบบแปลนจาก อย.มาเลยนะคะต้องทำตามแบบอย.เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมที่เพจของอย.นะคะนะอันนั้นก็จะเป็นโรงงานที่สองแบบก็ลองดูว่าจะทำยังไงแต่ถ้าทำใช้เองไม่ต้องจดแจ้งอย.แล้วบางคนบอกว่าทำใช้แล้วทำแจกได้ไหมนะคะแจกก็ต้องแจกแบบเป็นอะไร

0: คือไม่ได้ผลิตเพื่อขายไม่ได้ผลิตเพื่อขายอะไรเงี้ยแล้วควรจะแจกจริงๆเพราะว่าเขาเห็นแจกบ่อยๆมันก็เอ๊ะแท็กจะยังไงนะคะจะแฝงจากการขายหรือเปล่ามันก็หลายๆอย่างลงไปศึกษากฎหมายดูให้ดีนะคะนะแต่ว่าดิฉันว่าแบบนี้นี่ทำง่ายนะคะทำง่ายแล้วก็สามารถที่จะผลิตเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็ทำใช้เองได้แจกเพื่อนฝูงก็ได้นะคะนะอาจารย์โจมีอะไรจะเพิ่มเติมสักหน่อยไหม
1: ค่ะ
0: เพิ่มตัวให้ความรู้กับทางบ้านนิดนึงนะคะ
1: สำหรับผลิตภัณฑ์นะคะในสูตรที่เราทำเนี่ยนะคะการจัดเก็บนะคะอยู่ได้2ปีเลยนะคะแล้วก็ตัวสารที่ใช้อะไรที่ใช้ต่างๆนะคะจะเห็นว่าเราจะเน้นจากตัวที่เป็นธรรมชาตินะคะเป็นผงเป็นอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าเราจะต้องใส่สารกันเสียเข้าไปเพื่อทำให้ตัวของผลิตภัณฑ์นะคะอยู่ได้ถึง2ปีด้วยกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการสครับนะคะคือต้องบอกว่าการสครับอะค่ะบางทีผลมันก็คืออย่างนึงก็คือใช้เม็ดสครับที่มันมีขนาดใหญ่อะค่ะมันอาจจะบาดผิวได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกเม็ดสครับนะคะก็พิจารณาว่าเราใช้กับส่วนไหนของร่างกายนะคะถ้าเป็นอย่างผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเลือกใช้เม็ดที่มันไม่บาดผิวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของผิวกายอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้ขนาดที่มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าผิวแต่ละส่วนมีความบอบบางที่แตกต่างกันนะคะ
0: นะคะเม็ดสครับนี่มันมีหลายแบบนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมจะเห็นว่าในรายการของไอการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามเนี่ยมันจะเน้นเกลือพวกเราจะเน้นเกลือเป็นส่วนใหญ่ทุกตอนที่ดูนะคะเพราะว่าเราเน้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบางทีก็อาจจะมีลิ้นทะเลด้วยนะคะจะไม่ใช่เม็ดสครับที่เป็นพวกเม็ดบีดหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้นะคะก็ไม่ได้ปิดกั้นอย่างลักษณะอย่างเงี้ยเจลข้าวหอมมะลิเนี่ยนะคะมีเกลืออยู่บ้างแล้วนิดนึงท่านผู้ชมอาจจะใส่เม็ดบีดที่เป็นสีเนาะสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยลงมาให้มันดูสวยงามมากขึ้นก็ได้นะคะแต่มันก็จะไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติ 100% ไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นธรรมชาติประมาณสัก85% นะคะเพราะว่ามันจะมีหัวสบู่อ่อนนะคะแล้วก็มีสารกันเสียนะคะซึ่งหัวสบู่อ่อนเนี่ยเราก็ใช้หัวสบู่ที่มีผลกับผิวน้อยที่สุดคืออ่อนบางมากๆเลยนะคะที่เขามีการเคลมนะคะมีข้อมูลนะคะว่าไม่มีสารสะสมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะไม่เป็นอันตรายใช้กับเด็กก็ได้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะในคอร์สในหลักสูตรอบรมนะคะของอะไรนะการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรความงามอันนี้นะคะนะทุกตอนเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาสูตรที่เราสอนเนี่ยไปประยุกต์ได้แล้วแต่นะด้วยนะคะถ้าเกิดไอเดียขึ้นมาบางทีมันก็เป็นอะไรที่โอเคนะคะเพราะว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนไปเนา
1: ะ
0: แล้วก็พัฒนารูปแบบไปนะคะแต่ว่าไม่ทิ้งรากเหง้าเดิมนะคะก็มีเสน่ห์เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบมากเลยโดยเฉพาะเกลือขัดผิวตัวนี้นะคะเห็นมีผู้ประกอบการหลายคนนะคะที่ทำส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะเห็นบอกประเทศจีนนี่ก็นิยมน
1: ะ
0: แล้วก็ต่างประเทศหลายที่นะที่เขานิยมกลิ่นสมุนไพรนะคะที่ฉันเคยได้ยินเนาะได้ยินลูกค้าบอกว่าอาจารย์นะชาวต่างประเทศนะที่มาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็สั่งเกลืออย่างนี้แหละนะเกลือสมุนไพรเนี่ยนะลูกค้าก็อุตส่าห์แต่งกลิ่นแบบอย่างดีเลยเนาะไปให้นะให้ลูกค้าเทสลูกค้าไม่ชอบนะเขาบอกว่าอยากได้กลิ่นไพเนาะไม่เอากลิ่นน้ำหอมแบบไฮโซหอมๆแค่ไหนมันก็ไม่เอาขอกลิ่นไพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าบอกว่านอกจากกลิ่นไพธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องใส่กลิ่นไพลงไปเพิ่มเติมนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีก็เป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะของประเทศเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ลองพยายามพัฒนาเช่นก็ยินดีนะที่ว่าถ้าผู้ชมทางรายการเราได้ชมเราเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่ท่านสามารถที่จะนำไปใช้กับตัวเองหรือนำไปประกอบเป็นอาชีพได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย.เนี่ยเราก็บอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังทุกอย่างนะคะทีนี้อาจารย์โจเกิดมีคนบอกว่าอันนี้มันเหนียวไปอาจารย์โจคิดว่าจะลดอะไรลงคะ
1: สามารถลดในกลุ่มที่เป็นพวกผงสมุนไพร

0: หรือว่าเม็ดสครับลงได้นะคะ อย่างเกลืออย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงได้นะคะ
1: แต่สูตรนี้ที่ทำกันมาเนี่ยที่อาจารย์โจทำมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นสูตรเข้มข้นนะ คือเม็ดสครับจะแน่นน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าฝ่ามือเนี่ยดิฉันจะใช้นะก็ใช้แค่นี้ก็พอนะเมื่อกี้ดิฉันก็หยิบเยอะเกินไปเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะฝ่ามือหนึ่งนะเพราะนั้นทั่วร่างกายเนี่ยอาจจะประมาณแค่นี้นะทั่วร่างกายนะแค่นี้ก็พอนะคะนะหรืออาจจะ2เท่าแล้วแต่นะ
0: แล้วแต่
1: ร
0: ่
1: างกายของแต่ละคนนะคะแต่เม็ดสครับมันแน่นมากทีนี้ถ้าเกิดว่าบางท่านไม่ชอบบอกว่าเม็ดสครับมันเยอะไปแล้วมันเจ็บมันอะไรเนี่ยนะคะก็ลดเม็ดสครับลงการที่ขัดและเจ็บเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะเม็ดสครับมันใหญ่น
0: ะ
1: จำนวนเยอะจำนวนแน่นก็มันเยอะไงก็เจ็บได้เพราะนั้นเราอาจจะลดปริมาณลงได้นะคะนะเม็ดสครับในนี้เกลือเนี่ยมีประมาณ200กรัมเนี่ยอาจจะลดลงเหลือสัก150ก็ได้ค่
0: ะ
1: นะคะมันก็จะทำให้ตัวเนื้อผิดพันเนี่ยแทนที่จะเหนียวมันก็จะค่อนข้างที่จะนุ่มขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะลดพวกผงใส่เนาะนะเขาก็ไปดูว่าจะลดผงอะไรบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เกลือเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะใช้ผงสมุนไพรแค่ 5% 2% 3% แค่นั้นเองนะคะแต่เราเนี่ยใส่โดยรวมแล้วเนี่ยผงสมุนไพรทั้งหมดของเราเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก10%ของเราใส่ 10% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถลดลงได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: น่าจะหมดแล้วค่ะ
1: ทีนี้นะคะตั้งแต่ต้นรายการนะคะจนจบช่วงนี้นะคะเราก็ได้ให้ความรู้นะคะตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบนะคะเรื่องอุปกรณ์ในการใช้ต่างๆแล้วก็เทคนิคนะคะในการทำนะแล้วก็ความรู้ในเรื่องของการจดแจ้งผิดพันธุ์นะทุกอย่างได้ครบถ้วนนะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันหรืออาจจะใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพได้นะคะนะแต่เราวันนี้ในรายการเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จบแล้วนะคะก็คงต้องลาจากท่านผู้ชมไปในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะแต่เราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่

ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันถึงในตอนที่14แล้วค่ะก็จะมาถึงในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพสตี้นะคะวันนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพสตี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของพายล้วนนะคะกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มของชูเพสตี้แล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มของพับเพสตี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความต่างหรือมีเทคนิคในการผลิตที่ต่างกันอย่างไรในเรื่องนี้นะคะบทนำสาระการสอนของเรื่องนี้ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพายก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการผลิตพายหรือทาสหรือว่าการผลิตพายล้วนแล้วก็จะเป็นบทสรุปและการแก้ไขปัญหาค่ะในปีที่ผ่านมาหรือว่าในประวัติความเป็นมาของการทำเพสตี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าหรือเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับการทำนะคะก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2000 คริสต์ศักราช 1533ค่ะมีพ่อครัวเดินทางมาจากกรุงปารีสเนาะแล้วก็ได้คิดขนมตัวหนึ่งที่มีลักษณะพองฟูด้วยไอน้ำที่มีลักษณะคล้ายๆเค้กขึ้นมาค่ะแล้วก็มีรูกรวงตรงกลางก็สมัยนี้ถ้าเป็นสมัยนี้เราก็เรียกกันว่าเหมือนเราไปตามท้องตลาดนะเรียกกันว่าเอแคร์เอแคร์แต่ถ้าเรามาดูกันค่ะว่าคำว่าเอแคร์หรือชูครีมที่เราสับสนกันหนักหนาเนี่ยมันแยกลักษณะจากอย่างไรในยุคต่อมาค่ะก็เป็นยุคของก่อนปีค.ศ.1645ค่ะก็ผู้ผลิตขนมเนี่ยได้เริ่มเอาเนยมาแทรกอยู่ในชั้นของแป้งพอเนยแทรกอยู่ในชั้นของแป้งค่ะก็จะทำให้แป้งเนี่ยมีเกิดชั้นขึ้นมาได้โดยเนยที่เอามาใช้ในสมัยนั้นเนี่ยคงจะเป็นมาการีนที่มาจากพืชเนาะถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือเนยที่ทนความร้อนต่อมาในปีค.ศ.1682ค่ะได้ย้ายไปที่กรุงปารีสผู้ผลิตพายเนี่ยได้นำแป้งมาทำเป็นชิ้นเล็กๆเนาะปัจจุบันเราเรียกว่าทาร์ตใช่ไหมที่เราขายทาร์ตผลไม้ขายทั่วไปค่ะแล้วในปัจจุบันอะค่ะก็ผู้ผลิตในหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ผลิตขนมในกลุ่มของโรงแรมเนี่ยก็ใช้เบส3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแป้งชูแป้งทาร์ตหรือว่าตัวพายชั้นเนี่ยมาตกแต่งด้วยวัตถุดิบต่างๆนะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดความหลากหลายมากขึ้นมาดูค่ะว่าเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เพสตี้เนี่ยมันสามารถแบ่งตามกระบวนการผลิตได้ออกเป็น3อย่างกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่เป็นพายค่ะก็คือทำจากตัวโดที่มีความชื้นแต่มีปริมาณไขมันสูงเนาะแล้วก็ทำจากแป้งสาลีที่เป็นแป้งสาลีในกลุ่มของโปรตีนปานกลางก็เลยทำให้ลักษณะขนมเนี่ยมีลักษณะขนมกรอบหรือแตกหักง่ายตัวที่สองค่ะเป็นกลุ่มของชูเพสตี้เป็นขนมที่ใช้ไอน้ำจากการกวนเนาะมีเทคนิคในการผลิตมากมายค่ะแล้วก็ใช้ไอน้ำในระหว่างอบด้วยอุณหภูมิสูงทำให้เกิดการพองตัวขึ้นมาตัวที่3เป็นกลุ่มของพับเพสตี้ค่ะตัวนี้จะมีลักษณะกรอบเนาะแล้วก็มีไส้ต่างๆเหมือนที่เราเห็นตามแบรนด์ทั่วไปคือพับแอนด์พายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็